0: าหน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
3: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมออกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
2: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโดยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายส่วนผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เข้าให้ปากคำครบถ้วนแล้วจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสอบเพิ่มเติมและยืนยันว่าจะส่งรายงานผลการสอบสวนต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกำหนด
4: ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถามว่าสิ่งที่มาให้ปปป.สิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐได้ถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ลำบากและเราก็คงรายงานปปช.ตามข้อมูลที่เรามีแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นส่วนอื่นที่ได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของสอบสวนการเพิ่มเติมให
2: ้สอดคล้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
5: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทถายุทธจันทร์ถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นลำดับที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
1: เมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที
5: ่กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา 5:00 นที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นราคา
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านจ่อคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนบ้านบัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดสิงห์บุรีที่หมู่3วัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการรอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานหรือโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไป
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นการสนทนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทน2ประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและอิหร่าน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายรูบิโอกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้หารือถึงความจำเป็นสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และรับประกันไม่ให้ประเด็นความเห็นต่างบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่านายหวังอี้เรียกร้องให้สหรัฐเคารพผลประโยชน์หลักของจีนจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในขั้นต่อไป
1: สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญขึ้นความร้อนมาแล้ว3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ชัยนาโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพ่ายให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกมหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรก ส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกตั้งความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป 0-2 เกมตกรอบแรกไปเช่นกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงอยู่ซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนศึกเทควันโดรายการชุนชอนเกาหลี Open International Taekwondo Championship ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้มาจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันรุ่น46กิโลกรัมหญิงรัตนภัทรนิชิตประวรพักรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันต์ภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงกับกันบุษกรพิชัยสงครามรุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นจนประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทั้งนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเทอร์เบอร์จูเนียร์วิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมโดยผู้เข้ารับการอบรมและมีผลการสอบในระดับสูงในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5คนวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชนะแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถเมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธี
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
5: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงแรงงานประกาศยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักสากลโดยเน้นปราบปรามการใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีและธุรกิจที่จ้างเฉพาะแรงงานสัญชาติเดียวกันเพื่อกีดกันโอกาสของคนไทยรวมถึงการขึ้นบัญชีดำแรงงานและนายจ้างที่กระทำความผิดซ้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบติดตามรายละเอียดจากพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
19: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
18: ค่ะท่านปลัดคะอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระทรวงแรงงานค่ะต้องยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ค่ะ
19: ครับก็อาจจะมีอยู่สัก 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็อย่างที่เห็นเป็นข่าวโดยทั่วไปว่าตอนนี้สถานการณ์การทำงานหรือการกระจายตัวของคนต่างด้าวนั้นเรามีจำนวนมากในประเทศไทยนะครับ
18: ค่ะ
19: อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทั้งด้านแรงงานทั้งด้านการต่างประเทศทั้งด้านความไม่คงต่างๆมีผลอยู่นะครับส่วนที่2ก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ในการให้กระทรวงแรงงานนั้นต้องเข้มงวดกวดขันในการที่ทำให้แรงงานต่างๆนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งผู้ประกอบการตลอดจนตัวแรงงานเองด้วยนะครับในส่วนที่3ก็คงเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการทำประกอบการประกอบธุรกิจต่างๆอันนี้ให้เป็นไปตามหลักสากลเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการที่มีถ้าเกิดมีการลักลอบมันอาจจะเข้าข่ายในการค้ามนุษย์ได้ต่างๆซึ่งอันนี้เราได้รับผลกระทบจากการครอบงำทางต่างประเทศด้วยเป็นไปตามหลักการสากลนะครับอันนี้ก็คงเป็น3ปัจจัยหลักที่ช่วงนั้นต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องครับ
18: ค่ะทราบว่าช่วงนี้ก็มีการตรวจลงพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพบรูปแบบการกระทำผิดหรือว่ามีการหลีกเลี่ยงกฎหมายของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปรับแนวทางการทำงานอย่างไรให้สอดรับกับสถานการณ์ค่ะ
19: ครับจริงๆการทำงานของคนต่างด้าวก็คงมีหลากหลายประเภทนะครับอย่างเช่นทำงานผิดประเภททำงานที่ไม่อนุญาตให้ทำบ้างนะครับหรือก็ลักลอบทำงานเลยไม่มีใบอนุญาตเลย ะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของต่างด้าวนะครับแต่ส่วนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็การประกอบการของผู้ประกอบการเนี่ยในการที่เอาคนต่างด้าวมาทำนั้นตอนนี้ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นใช้คนไทยเป็นโนมินีบ้างนะครับมีธุรกิจต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นตลอดจนเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอย่างเช่นเป็นกลุ่มธุรกิจของเฉพาะชาวต่างชาตินั้นๆนะครับอย่าผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะครับนะครับเพื่อรองรับลูกค้าประเทศกลุ่มลูกค้าที่เป็นชนชาตินั้นๆตนเองเลยก็จะเอาคนงานที่เป็นชนชาติเดียวกันมาทำนะครับอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้โนมินีคนไทยบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับ
18: ค่ะทีนี้สำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำค่ะกระทรวงแรงงานเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
19: จริงๆตามพระราชบัญญัติการบริหารการใช้แรงงานต่างด้าวที่เราถืออยู่นะครับก็มีอัตราโทษที่ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งโทษจับโทษปรับโทษปรับและโทษจำนะครับอันนี้ก็เป็นโทษที่ถ้ามีการผิดซ้ำเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาลงโทษลงทันก็คงมีโทษที่หนักมากขึ้นอาจจะไปถึงขั้นโทษจำนะครับในส่วนต่างด้าวเองนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่เข้ามาทำงานโดยไม่รับอนุญาตก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับถึงผลักดันให้กับประเทศนะครับตลอดจนอาจจะมีแบ็คลิสต์ที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานในประเทศได้อีกผู้ประกอบการเองแม้จะเป็นโนมินีก็ตามก็อาจจะถูกลงโทษในลักษณะว่าไม่สามารถขออนุญาตในการใช้ทำงานให้คนงานต่างด้าวมาทำงานในธุรกิจตนเองได้นะครับอันนี้มีโทษตามกฎหมายชัดเจนนะครับแล้วโทษเราก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วครับ
18: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดูแลภาคธุรกิจล่ะคะเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานอะค่ะมีแนวทางอย่างไรในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจด้วย
19: ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องเนี่ยจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เขาทำหน้าที่หรือทำธุรกิจธุรการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั้นก็อาจจะสร้างความได้เปรียบหรือลดต้นทุนต่างๆลดความตรวจสอบต่างๆให้กับธุรกิจบางอย่างของที่ผู้ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายนะผู้ที่ทำถูกกฎหมายเราก็ต้องให้ความคุ้มครองเขานะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานหรือเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นให้ได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานนะครับบางทีก็เป็นลดโอกาสคนไทยเช่นเดียวกันทำให้คนไทยที่ยังมีจำนวนมากอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานได้ก็จะได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ผมอยากจะเรียนว่าทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีระบบe-work permit ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568อันนี้ก็เรากำลังใช้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเกิดทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการเป็นอย่างมากอันนี้ก็ขอให้ได้ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจต่อไปด้วยครับ
18: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านคะในระยะยาวค่ะกระทรวงแรงงานค่ะมีมาตรการหรือว่ามีแผนงานอย่างไรในการป้องกันการลักลอบทำงานของแรงงานต่างด้าวค่ะแล้วก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้างค่ะ
19: ก็อยากจะเรียนว่าการใช้แรงงานในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเรากระทรวงแรงงานนั้นเชื่อว่าการใช้กลไกของการกำกับดูแลติดตามตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เข้มข้น นะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆนะครับที่ทำการกฎหมายนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการธุรกิจนั้นจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการที่การแข่งขันของตนเองกับผู้ประกอบการอื่นที่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำตามกฎตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการทำงานทำหากินในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันตลอดจนการต่างด้าวต่างๆที่เอาเข้ามาในการทำงานร่วมกับธุรกิจของท่านนั้นก็จะรับการคุ้มครองได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้เกิดช่องว่างหรือมีปัญหาด้านอื่นๆตามมานะครับ

0: คนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็จะได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจทำงานให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญตลอดจนเราทางกระทรวงเองก็พยายามกระจายความเสี่ยงนะครับหรือสามารถหาคนประเทศต่างๆซึ่งมีความตั้งใจและมีความประสงค์เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อลดความเสี่ยงว่าเราจะไม่ได้ไปพึ่งพาประเทศชนชาติใดชนชาติหนึ่งในการเข้ามาทำงานอันนี้ก็มีมาตรการอยู่ตลอดจนกลไกของการทำงานในการนำคนเข้าประเทศนั้นเราก็มุ่งหวังใช้ระบบระหว่างเป็น G2G ถ้าให้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะได้คุ้มครองกันได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นตามหลักสากลจริงๆนี่ก็เป็นแนวทางที่กระทรวงดำเนินการอยู่ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนด้วยการร่วมกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์สื่อยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: แม้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่หากขาดการรู้เท่าทันอาจกลายเป็นช่องทางสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบในวงกว้างได้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐของไทยเห็นถึงความสำคัญในประเด็นจึงเตรียมแนวทางรับมือผ่านการร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สื่อและสารนิเทศอาเซียนระยะ10ปีพ.ศ. 2569ถึง2578ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนหรือซอมรีโดยนางณัฐนันท์รัจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเล่าว่าการขับเคลื่อนแผนนี้ให้ความสำคัญไปที่การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางโดยใช้เทคโนโลยีคำบรรยายแทนเสียงล่ามภาษามือและเสียงบรรยายภาพควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องรู้เท่าทันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
6: ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อจะเน้นใน3ด้านด้วยกันนะคะ1ก็คือการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารโดยขยายช่องทางในการสื่อสารของเราให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีหรือกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะใช้คำบรรยายแทนเสียงการใช้ล่ามภาษามือรวมถึงการผลิตเป็นใช้เสียงบรรยายภาพเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยนะคะส่วนในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยจะเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเชื่อถือแล้วจะส่งเสริมให้คนรู้เท่าทันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดและในยุทธศาสตร์ที่3ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยอยากจะผลักดันให้สื่อผลิตแล้วก็เผยแพร่เนื้อหาที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะให้เขามีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นรู้จักเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ
5: นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการต้อนรับประเทศติมอร์เลสเตที่เข้าร่วมหารือด้านสื่อและสารนิเทศในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มองว่าการก้าวเข้ามาของสมาชิกใหม่ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนตัวเลขเท่านั้นแต่คือการเพิ่มพลังให้เครือข่ายสื่อภูมิภาคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันแบ่งปันจุดแข็งและขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้เติบโตไปพร้อมกันท่ามกลางความหลากหลาย
6: ในการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศติมอร์เลสเต้ได้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะในสาขาด้านสื่อและสารนิเทศนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการที่ประชุมเนี่ยเขามีความตื่นเต้นมากเหมือนมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าในการเข้าร่วมของติมอร์เลสเต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นการที่เราจะเพิ่มพลัง

0: ของอาเซียนเพิ่มพลังของการสื่อสารในเครือข่ายที่เป็นสื่อที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันที่จะร่วมมือแล้วก็แบ่งปันแชร์จุดแข็งในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้ประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขท่ามกลางความหลากหลายแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันค่ะ
1: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมประชาสัมพันธ์และประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สสส.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่างดเหล้าช่วงเข้าพรรษาให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่สุขภาพดีตลอดชีวิตติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: การเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งการทำบุญและรักษาศีลเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการลดละหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอุบัติเหตุและปัญหาสังคมปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.และภาคีเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญ90วัน challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าชวนคนไทยใช้ช่วงเวลา90วันของการเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยถึงแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยแม้จะลดลงจากในอดีตแต่ปัจจุบันยังมีประชาชนเกือบ3ใน10ที่ยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ดื่มหนักส่งผลให้แต่ละปีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เฉลี่ยเกือบ 50,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนขณะที่ประชาชนเกือบร้อยละ80เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นอย่างไรก็ตามผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมาพบประชาชนกว่า8ล้าน6แสนคนสามารถลดละหรือเลิกดื่มได้และเกือบ4ล้าน5แสนคนงดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาโดยเกือบร้อยละ90มีสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมได้กว่า 15,000 ล้านบาทสำหรับการรณรงค์ในปีนี้สสส.มุ่งสร้างแรงจูงใจเชิงบวกผ่านแนวคิดเก็บแต้มชีวิต
4: ปีนี้นะครับเรื่องของแต้มชีวิตที่ดีกว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะแต้มชีวิตนี้ไม่ได้แต้มชีวิตของตัวเราเองอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นแต้มชีวิตของคนในครอบครัวเราให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นให้เขามีแต้มที่จะอยู่ต่อและแต้มชีวิตของคนรอบข้างคนในสังคมและเพื่อนร่วมงานหรือคนบางคนที่อาจจะพลาดไปทำให้แต้มชีวิตของคนอื่นเสียหายอาจจะถึงพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับ
3: ด้านนายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวถึงจุดเน้นการรณรงค์ปีนี้ว่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดื่มประจำผ่านเครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชรกว่า418ชุมชนทั่วประเทศโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงและวางแผนช่วยเหลือที่เหมาะสมพร้อมขยายผลผ่าน5โมเดลต้นแบบชุมชนงดเหล้าที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้ดื่มหนักเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง
5: งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้เป็นปีที่24แล้วนะครับปีนี้เราเน้นไปที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจำนวนมากๆหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นการดื่มหนักก็ได้ประมาณ 4-5 ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่พวกเราอยากจะเข้าถึงนะครับอย่าง400กว่าหมู่บ้านที่อาสาเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยโดยใช้การคัดกรองว่าการดื่มในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคัดกรองทั้งหมดเลยนะครับทุกคนในหมู่บ้านเลยเราก็พบว่าประมาณสัก 20-30% เนี่ยที่มีลักษณะการดื่มที่มีความถี่แบบนี้
3: โดยปีนี้ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างแรงจูงใจผ่านแอปพลิเคชัน Personal Health และ No Alland 90 วัน Plus บนแอปพลิเคชัน LINE ที่ช่วยประเมินสุขภาพติดตามความก้าวหน้าตั้งเป้าหมายการงดเหล้าและสะสมแต้มสุขภาพเพื่อแลกรางวัลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนแปลงตนเองในช่วงเข้าพรรษานี้เพราะการงดเหล้าเพียง90วัน อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นลดรายจ่ายและต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวนารุมนอุดมพรรายงาน
2: ปิดท้ายที่นายแอนดี้เบิร์นแฮมผู้นำพรรคแรงงานขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีท่ามกลางความท้าทายมากมายตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตค่าครองชีพไปจนถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่รอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดใหม่เร่งแก้ไขติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
6: นายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนใหม่หลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองและคะแนนนิยมที่ลดลงจากปัญหาวิกฤตค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นทำให้นายแอนดี้เบิร์นแฮมเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนที่5ในรอบ4ปีนายเบิร์นแฮมวัย65ปีเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งและเป็นตัวแทนชนชั้นแรงงานในพื้นที่ทางตอนเหนือของอังกฤษมาอย่างยาวนานโดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคแรงงานตั้งแต่อายุ31ปีก่อนจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงสนามการเมืองท้องถิ่นและชนะการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์เมื่อปี2560ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลักดันการฟื้นฟูเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้จากเมืองอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วความสำเร็จดังกล่าวทำให้ชื่อของนายเบิร์นแฮมถูกจับตามองอย่างมากในเวทีการเมืองระดับชาติหลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ก้าวลงจากตำแหน่งจนเมื่อถึงการประชุมพรรคแรงงานนัดพิเศษเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายเบิร์นแฮมได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคแรงงานจำนวน379คนและสหภาพแรงงานที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคแรงงานทำให้นายเบิร์นแฮมได้เป็นผู้นำพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งสหราชอาณาจักรเปิดการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอแต่เขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรยังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะเพิ่มขึ้นปฏิรูปกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นทั้งนี้นายรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีเวลาเพียงไม่นานที่จะสร้างผลงานก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศที่จะมีขึ้นในปี2572ท่ามกลางความท้าทายมากมายที่รออยู่ตั้งแต่ความผันผวนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรและกระแสความนิยมของพรรคการเมืองฝ่ายขวาแนวประชานิยมอย่างพรรครีฟอร์ม UK การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายไปจนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสงครามในยูเครนและความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากนี้ไปคงต้องติดตามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรคนนี้จะผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ธนิกธนกรไพศาลรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
9: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกัน คือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
6: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
5: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
6: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
5: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี23กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับไฟใต้ลุกโชนขึ้นมา2วันติดกันวันก่อนที่อำเภอตันหยงเมื่อคืนนี้ล่าสุดที่ตันยงมัสนราธิวาสทหารพรานถูกโจมตีเสียชีวิตไป5นายมีเด็กเยาวชนประชาชนบาดเจ็บอีก6รายหลังเกิดเหตุมีการสั่งตรวจเข้มความมั่นคงเต็มพิกัดทั้ง2เหตุการณ์นี้มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเป็นการกระทำอันอุกอาจร้ายมนุษยธรรมไม่คำนึงถึงทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะกลับมาดูรายละเอียดส่วนประเด็นเรื่องการโกงข้อสอบวันนี้มีมุมประชาชนจี้ข้อหาหนักฟันอั้งยี่ซ่องโจรยึดทรัพย์บี้ให้ขยายผลจากกวน11ข้าราชการรังสิมันโรมเชื่อระดับบิ๊กบงการข่าวการเมืองอนุทินฟ้องไอลอปัดเอี่ยวคดีหัวสวสุภชัยยันฟ้องเพื่อปกป้องชื่อเสียงรัฐมนตรีสมรวยก็จะไปแจ้งความฟ้องอำนาจเจริญนนท์ฝ่ายค้านโรมออกมาติงว่าต้องใจกว้างข่าวเศรษฐกิจจากนี้ไปคำว่าแลนด์บริดจ์จะค่อยๆหายไปแต่จะมีคำว่ามิสซิ่งลิงก์เข้ามาแทนเป็นการเดินหน้าโครงการใกล้เคียงกันคือเชื่อมโครงข่ายโทรคมนาคมเดินหน้าท่าเรือระนองกับชุมพรเดี๋ยวมาดูครับ
8: เรื่องตำแหน่งผบ.ตร.มติกตร. 12-0 นะครับนายกกับกตร.ก็ลงมติด้วยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังเห็นภาพคนไปเข้าคิวในการตรวจสอบเช็คสิทธิ์รถยนต์ที่ขนส่งกันแน่นอยู่เหมือนเดิมแต่นายกอนุทินจี้ให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้าหาชาวบ้านที่ตกหล่นครับ มีข่าวล้างบางโนมินีจีนฮุบบ้านหรูใช้คนไทยถือหุ้นตั้งบริษัทขึ้นมาซื้อ33หลังรวมกว่า 2,000 ล้านบาทก่อนที่จะขายหรือให้เช่าให้กับคนสัญชาติเดียวกันครับคุณจุบะ
9: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
2: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
10: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
13: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวรรณ
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพคุณสุภาพครับดูเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้เมื่อคืนนี้นะครับ
9: ครับ
8: ประมาณ1ทุ่มครับเกือบ1ทุ่มคนร้ายใช้รถกระบะ4ประตูนะครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์นำหน้าด้วยนะครับเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยใส่ยีฮับด้วยนะครับแต่คงจะเป็นผู้ชายอะครับจากนั้นก็มาถล่มจุดตรวจ บูเกะซามีอยู่ในพื้นที่หมู่7ตำบลบ้านตลาดตันหยงมัดตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะนราธิวาสครับมาถึงก็ใช้ระเบิดไปบอมครับขว้างเข้าใส่ทหารพรานจากนั้นก็ใช้อาวุธสงครามกราดยิงทำให้ทหารพรานเสียชีวิตทั้งหมดนะครับในจุดตรวจ5นายครับเป็นทหารยศจ่า10เอก1อีก4นายเนี่ยเป็นอาสาสมัครทหารพรานครับแล้วมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6รายมีเด็กด้วย2อีกคนหนึ่งกลับบ้านแล้วเหลือที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่5คนครับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมคนป่วยนะครับทีนี้ตอนประมาณ2ทุ่ม50นาทีครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสว่ามีรถกระบะ4ประตูเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงอยู่กลางถนนครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็พบว่ารถคันนี้เป็นรถคันเดียวกันกับที่คนร้ายใช้ในจุดตรวจบูเกะซามีนั่นแหละครับเชื่อว่าเป็นการเผาเพื่ออำพรางทำลายหลักฐานโดยเฉพาะ DNA ตัดเส้นทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ครับมีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวระดับสูงด้านความมั่นคงครับบอกว่าหลังเกิดเหตุปะทะแล้วก็คว้างระเบิดใส่จุดตรวจคนร้ายที่มาในท้ายรถกระบะลงจากรถแล้วก็ไปที่ร่างของเจ้าหน้าที่ฐานพรานที่เสียชีวิตแล้วก็ฉกเอาเสื้อเกราะกับซองกระสุนปืนจำนวนหนึ่งติดมือไปด้วยครับซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่ว่ามีปืนของกำลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยถูกขโมยไปด้วยไหมฝ่ายความมั่นคงได้สั่งยกระดับมาตรฐานการสกัดกั้นสูงสุดเลยครับสนที่กำลังกันเข้าปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อเก็บพยานแล้วก็เร่งแกะรอยที่สำคัญก็คือจะต้องเร่งติดตามรถยนต์รถจักรยานยนต์ครับซึ่งมี2คันสีแดงกับสีขาวที่ทำหน้าที่เป็นรถนำนี่นะครับเพื่อที่จะเอาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลต่อไปครับทีนี้มีรายงานข่าวเพิ่มเติมจากฝ่ายความมั่นคงระบุว่าก่อนเกิดเหตุเพียงไม่นานหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงได้รายงานแจ้งเตือนที่สำคัญว่าพบการเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ได้สั่งการให้สมาชิกเตรียมก่อเหตุลอบยิงแล้วก็วางระเบิดเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุขิรินอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะและอำเภอระแงะของจังหวัดนราธิวาสครับแล้วยังมีรายงานว่าก่อนหน้านี้ได้พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 4-5 คนพร้อมอาวุธปืนปรากฏตัวอยู่บริเวณเชิงเขาในพื้นที่ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะนราธิวาสอีกทั้งเบาะแสล่าสุดหน่วยข่าวความมั่นคงบอกว่าเครือข่ายแกนนำฝ่ายปฏิบัติการกำลังเตรียมแผนลอบวางระเบิดและลอบวางเพลิงสถานที่สำคัญในย่านเศรษฐกิจของอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแวงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจตราและจัดกำลังเฝ้าระวังพื้นที่ไข่แดงย่านเศรษฐกิจอย่างสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำรอยครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระแงะเมื่อคืนนี้ครับ
9: คือการข่าวเอ๊ะระแงะหรือตันหยงวัด
8: ยิงจุดตรวจเมื่อคืนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของระแงะครับครับ
9: คือการข่าวเนี่ยก็ถูกครึ่งหนึ่งตรงที่เตือนให้ระวังแต่บางพื้นที่เนี่ยไม่ได้อยู่ในเป้าของการเตือนแล้วมันก็เกิดเหตุคือถ้าย้อนดูช่วงหลังๆเนี่ยเป้าหมายของการโจมตีอยู่ที่ทหารพรานตำรวจทหาร คือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับรักษาความมั่นคง29กันยา67ก็ใช่8มีนาคม68ก็ใช่3สิงหาคม68ก็ใช่ใช้วิธีการเหมือนกัน3ครั้งคือคาร์บอมพุ่งเข้าไปสู่ส่วนราชการอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำท้าทายอุกอาจรายมนุษยธรรมไม่คำนึงถึงชีวิตทรัพย์สินของประชาชนคือไอ้กลุ่มคนพวกนี้สังเกตดูเถอะ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกำหนดเป้าหมายแล้วก็จะทำอะไรเหมือนกันปี36 37ถ้าจำกันได้เนี่ยตอนนั้นเผาโรงเรียนกันอุตลุดหลังจากนั้นเป้าหมายก็คือครูยิงครูฆ่าครูยิงครูอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งทหารต้องออกมาประกบให้ความปลอดภัยกับครูเวลาเดินทางจากบ้านมาสอนหนังสือเสร็จกลับบ้านทหารต้องประกบต่อมาก็ยิงพระฆ่าพระก็เกิดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยเป้าหมายหลักอยู่ที่ฝ่ายความมั่นคงทหารพลานตำรวจพุ่งเป้าไปที่จุดสำคัญเช่นที่ลงพักตันหยงคืนก่อนเนี่ย
14: ครับ
9: ตรงนั้นเนี่ยอยู่หน้าพระตำหนักราชภูพิงซึ่งใครก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุตำรวจก็ดูแลกันเต็มที่อยู่ก็เกิดเหตุเมื่อคืนก็ต้องเรียกว่าวางแผนกันมาอย่างอุกอาจมากทหารพรานซึ่งเขาก็ระวังตัวอยู่แล้วนะเสียชีวิตไป5นายแล้วมันก็ไม่คำนึงว่าจะโดนลูกหลงไปถึงใครบ้างมีเด็กมีเยาวชนประชาชนบาดเจ็บไป6รายนี่เป็นการท้าทายระทึก2วันซ้อนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าตอนนี้ก็เฝ้าระมัดระวังตรวจตราทั้งวันทั้งคืนเผลอไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายเกิดขึ้น2วันซ้อนและเป็นข่าวร้ายที่ท้าทายราชการท้าทายรัฐบาลท้าทายกอรมน.ท้าทายส่วนหน้าเต็มที่และรวมทั้งท้าทายการข่าวด้วยคือการข่าวก็ไปเตือนอีกบางจุดแต่ไม่ได้เตือนจุดที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าพวกนี้มันคงพลางเหมือนกับปล่อยข่าวออกมาว่าจะไปอีกจุดหนึ่งแต่หลายจุดที่ไม่ได้เตือนโดนอันนี้ก็เป็นความสูญเสียอีกครั้งหนึ่ง
14: ครับ
9: ครั้งสำคัญคือตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยคนไทยฝ่ายไทยเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 6,000 แล้วนะพิการอีกเกือบ 1,000 คนทรัพย์สินเสียหายไป 5-6,000 แห่งเราหมดเงินกับการช่วยเหลือเยียวยาไปแล้ว 4,200 กว่าล้านถ้านับงบประมาณแต่ละปีที่ประเทศไทยต้องทุ่มเทลงไปทั้งมีการป้องกันทั้งแก้ปัญหาทั้งสารพัดสารพันที่ต้องใช้เงินไปกับเรื่องแก้ปัญหาไฟใต้เนี่ยประมาณ 500,000 ล้านทุกวันนี้ก็ยังมีการตั้งคำถามกันอยู่ว่ามันใช้เงินเขาใช้เงินกันคุ้มค่างบประมาณที่เสียไปไหมบางคนก็ตั้งคำถามว่าที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยเพราะมีการเลี้ยงไข้หรือเปล่าเพื่อให้มันยืดเยื้อแล้วก็ตั้งงบประมาณต่อกันไปเรื่อยๆนั่นเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอีกมุมหนึ่งนะ
14: ครับ
9: ฉะนั้นชาววันนี้ก็ข่าวนี้วันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวที่ตามต่อทั้งวันเพราะว่าการถล่มทหารพรานเนี่ย5นายในพื้นที่ที่เรียกกันว่ามันไม่น่าจะเกิดทีนี้ก็มาดูเรื่องแนวการเมืองมันสืบเนื่องมาจากที่คุณยิ่งชีพเขาออกมายื่นหนังสือให้จัดการกับเรื่องคดีหัวสวแล้วในหนังสือที่ยื่นเนี่ยมีเป้าหมายที่จะให้ดำเนินการเนี่ย9รายชื่อเป็นคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการหัวสวมีการบรรยายพฤติกรรมว่า9รายชื่อนี้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องแบบไหนยังไง9รายชื่อนี้มีชื่อนายอนุทินเป็นเบอร์หนึ่งเลยชื่อแรกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงฉะนั้นวันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ว่าตามกฎหมายการจะพูดกล่าวหาใครก็ต้องมีหลักฐานเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องเขาเป็นใครเหรอเที่ยวมาพิพากษาและมาเอ่ยชื่อแบบนั้นทำให้คนได้รับความเสียหายเมื่อดูจากรายงานก็อ้างถึงพยานคนโน้นพูดอย่างนี้และพยานที่อ้างเนี่ยคือใครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่พูดอะไรต้องรับผิดชอบผู้สื่อข่าวถามว่าท่านมองว่านายยิ่งชีพมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรหรือเปล่านายกบอกไม่รู้จะพูดยังไงวัตถุประสงค์คงไม่อยากให้พวกผมได้ดีอาจจะมีความผิดหวังอะไรอย่างนี้ละมั้งถามว่ามองว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังไหมนายกบอกไม่คิดไม่เสียเวลาคิดเรามีกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าใครมีเจตนาไม่ดีก่อให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความแตกแยกของสังคมความชิงชังซึ่งกันและกันเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ทุกคนต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองแล้วเมื่อถามถึงความคืบหน้าคดีหัวสวคุณอนุทินบอกไม่ทราบเพราะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเมื่อถามว่าไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้คดีนี้เลยใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่าถามอย่างนี้แปลว่าอะไรก็ผมไม่ได้ทำจะไปกังวลอะไรถ้ามีเสียนส่วนเกี่ยวข้องก็คงโดนไปนานแล้วเพราะคดีนี้เพิ่งมันเข้ามาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ต้องมีใครมาเกรงใจและตนเป็นฝ่ายค้านอยู่ 3-4 เดือนก็ไม่มีอำนาจวาสนาอะไรจะไปต่อรองอะไรกับใครได้สิ่งที่ยืนยันคือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีความคิดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องทีนี้ตอนนี้ก็คงจะต้องดำเนินการตามกฎหมายฝ่ายคุณสุภชัยใจสมุทรก็ออกลงแถลงจะดำเนินการฟ้องร้องบอกว่าขอเรียกร้องให้หยุดการกระทำที่ใช้กรรมธิการของสภาเป็นเครื่องมือทางการเมืองทั้งนี้วัยวุฒิอาจไม่เท่ากับคุณวุฒิอย่าเพลินกับการใช้อำนาจของกรรมธิการจนสภาเสียหายซึ่งกรรมธิการไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เป็นของทุกพรรคขอให้เกียรติกรรมธิการทุกคนด้วยกรณีหัวสวขณะนี้เป็นขั้นตอนที่กกต.ตรวจสอบถ้าหากไอลอและพรรคประชาชนบอกว่าเป็นผู้ที่เคารพกฎหมายก็ต้องเคารพในกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่มากล่าวหาคนนั้นคนนี้ให้เขาเกิดความเสียหายยืนยันว่าจะฟ้องเพื่อปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงในการกล่าวหานายกและพรรคภูมิใจไทยโดยไม่ให้ความเป็นธรรมและเคารพกฎหมาย พราะถ้าบอกว่าเคารพกฎหมายก็ต้องบอกว่าให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าต่อไม่ใช่มาจัดเวทีเสวนากล่าวหากันแล้วก็พูดตอนหนึ่งว่าพอถูกฟ้องก็จะบอกว่าฟ้องปิดปากอย่าอ้างเรื่องพวกนี้แล้วมาหาโอกาสด่าเพราะจริงๆท่านก็รู้ว่าท่านมีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองแล้วมาเล่นงานพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามนี่อีกคนหนึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสุขสมรวยวันธนียกุลบอกว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทนายจิ้งชีพที่จังหวัดอำนาจเจริญและคงไม่ต้องโต้ตอบอะไรมากกว่านี้เพราะนายกพูดไปหมดแล้วทั้งนี้จะไม่หลงกลฝ่ายค้านที่จะให้ไปร้องต่อศาลเชื่อว่าใครที่ทำอะไรเราไว้นอนไม่หลับอย่างแน่นอนนั่นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายของฝ่ายค้านคุณผลิตบอกว่าได้รับการยืนยันจากคุณอนุทินว่าจะฟ้องนายยิ่งชีพยิ่งชีพตนมองว่าการที่นายกเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้มีอำนาจรัฐเมื่อถูกตั้งคำถามแทนที่จะฟ้องบุคคลนั้นท่านควรชี้แจงข้อกล่าวหาหรือถูกตั้งคำถามมากกว่าหากฟ้องข้อมูลที่นายยิ่งชีพเสนอจะเห็นว่ามีการพูดถึงข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างเจาะจงโดยนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงสั้นๆได้ง่ายๆเช่นข้อมูลที่ถูกกล่าวหาว่านายอนุทินไปประชุมร่วมกับสว.และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตำแหน่งประธานและรองประธานนั้นเนี่ยแทนที่จะมาฟ้องคนตรวจสอบทำไมไม่ตอบให้ชัดว่าวันนั้นนายอนุทินอยู่ที่ไหนไปที่โรงแรมดังกล่าวไหมมีการประชุมร่วมกับสว.หรือเปล่าหากมีการประชุมกันจริงประชุมกันเรื่องอะไรนี่ก็จะเป็นเรื่องที่จะยืดเยื้อกันต่ออีกเรื่องหนึ่งในทางการเมืองคุณธนาพงศ์
8: ครับ
9: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
14: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
15: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 gasco gem และสนภาโดย SN Group
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
17: เอ๊ะก่อนเชื่อ
7: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
17: เอ๊ะก่อนโอน
7: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
17: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
6: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆ
5: น ี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
6: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
5: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
13: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ร่วมสนับสนุน
8: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพคุณสุภาพครับ
18: ครับ
8: ครับเชิญครับคุณสุภาพ
18: เริ่มเลยครับเริ่มก่อนเลยเอา
8: ได้ครับประชุมกตร.เมื่อวานนี้มีวาระสำคัญก็คือการลงมติเลือกผบ.ตร.คนที่16ซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานองค์ประชุมครบทั้ง16นะครับคือกรรมการกตร.เนี่ยถ้ามาจากฝ่ายราชการก็10ท่านนะครับกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิอีก6ท่านครับก็ตามระเบียบนะครับผู้ที่อยู่ในรายชื่อที่เป็นแคนดิเดตก็ต้องออกจากนอกห้องประชุมแล้วก็เหลือกรรมการ12คนที่จะลงมติกันซึ่งผลการลงมติก็เอกฉันท์12-0นั่นแปลว่านายกรัฐมนตรีในฐานะประธานเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนี่นะครับท่านก็ลงด้วยครับผู้บัญชาการที่เป็นเลขากตร.แถลงว่ามติเอกฉันท์12-0ครับก็ทำให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นว่าที่ผบ.ตร.คนที่16เหลืออายุราชการอีก7ปีนะครับเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่50นะครับเส้นทางการทำงานเนี่ยอยู่ในพื้นที่นครบาลทั้งนั้นเลยนะครับตำแหน่งที่สำคัญก็คือผู้บังคับการ191มาเป็นรองผบ.ชน.มาเป็นผบ.ชน.ขยับไปเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็เป็นรองผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับคุณที่ว่า
18: การมีผบ.ตร.ที่นั่งอยู่ในตำแหน่ง7ปีถ้าท่านตั้งใจจะทำอะไรให้เกิดผลจริงจังเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าผบ.ตร.ที่นั่งในตำแหน่งระยะสั้นๆเพราะว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะเกรงใจมากกว่าสั่งอะไรไปออกนโยบายอะไรไปไม่มีใครกล้าเตะถ่วงไม่มีใครกล้ายื้อคำสั่งแต่ถ้าได้ผบ.ตร.ที่มีอายุงานปี2ปีเนี่ยมันจะเจอการยื้อเพราะคิดว่าอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็มีคนใหม่มาแล้วฉะนั้นน่าจะได้รับความร่วมมือจากเสียงมันก๊อปแก๊ปจังเลยคุณระบบจนกระทั่งผมฮัลโหลไม่รู้มีเสียงอะไร
8: เสียงเหมือนกับฝนตกอะครับคุณสุภาพ
18: ไม่มันก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปอะเหมือนเหรอ
8: ครับ
18: เข้ามาในหูใช่ไหมนะเหมือนกันใช่ไหม
8: ใช่ครับ
18: ทีนี้ถามว่าอะไรที่สังคมคาดหวัง การจัดระเบียบให้ตำรวจไม่จมปลักอยู่กับผลประโยชน์โดยเฉพาะตำรวจบางพวกบางฝ่ายที่จมปลักอยู่กับผลประโยชน์รับสวยอันนี้คนสังคมมีความคาดหวังว่ามันจะทำให้ลดน้อยถอยลงได้ไหมภายใต้นโยบายการเอาจริงเอาจังของผบ.ตร.คนใหม่กับเรื่องที่สองการปล่อยปละละเลยการบังคับใช้กฎหมายแล้วการปล่อยปละละเลยนั้นมันทำให้เกิดความเสียหายกับสังคมเช่นการปล่อยปละละเลยกับสถานบริการสถานบันเทิงอย่างที่เกิดขึ้นหยกๆเนี่ยถ้าไม่ปล่อยปละละเลยแล้วเอาจริงเอาจังกับการบังคับใช้กฎหมายก็คงไม่เกิดเหตุน่าอันมากขนาดนี้ฉะนั้นการรับสวยอาจจะยังแก้ไม่ได้แต่รับสวยแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ก่อให้เกิดความเสียหายตัดมาเรื่องการอำนวยความยุติธรรมในงานสอบสวนการดำเนินคดีที่คนไทยก็ชอกช้ำกันมานานว่าคนมีเส้นมีสายจะได้เปรียบกว่าคนไม่มีเส้นคนที่มีอำนาจวาสนาได้เปรียบกว่าคนไม่มีอำนาจวาสนาการสอบสวนการยัดเยียดข้อหาการช่วยคนไม่ผิดการช่วยคนผิดให้ไม่ผิดการทำสำนวนส่งอัยการให้อัยการส่งฟ้องศาลซึ่งมันผิดเพี้ยนมาตั้งแต่ต้นทางเนี่ยอันนี้อยู่ในความชอกช้ำของคนไทยมานานฉะนั้นถ้าผบ.ตร.ที่อยู่ในตำแหน่งตั้ง8ปีเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้มันก็จะทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าสังคมได้รับความยุติธรรมมากขึ้นใครไม่ถูกสอบสวนใครไม่ขึ้นโรงพักใครไม่ถูกดำเนินคดีไม่รู้ว่าความชอกช้ำที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงจากการสอบสวนอันนี้ก็ที่จริงแล้วเครื่องไม้เครื่องมือมีอยู่แล้วนะตอนนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญหรือพรบฉบับใหม่เรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรื่องการปฏิรูปตำรวจเจาะไปที่เรื่องงานสอบสวนเนี่ยได้วางหลักเกณฑ์ไว้เข้มแข็งกว่าที่ผ่านมาเช่นว่าเขาพยายามทำให้ว่าผู้กำกับที่เป็นผู้กำกับสอบสวนรับผิดชอบงานสอบสวนในโรงพักเนี่ยจะไม่อยู่ภายใต้อานัตสั่งการของใครแม้กระทั่งผู้กำกับโรงพักเนี่ยก็สั่งไม่ได้ผู้การก็สั่งไม่ได้พยายามจะออกแบบว่าใครไปสั่งการพนักงานสอบสวนไม่ได้พนักงานสอบสวนจะทำงานอย่างมีอิสระและเป็นเอกเทศแต่ว่าจะทำได้จริงหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนของผบ.ตร.ถ้าทำได้จริงแล้วทำให้งานสอบสวนเป็นไปด้วยความยุติธรรมภายใต้7ปีที่ท่านดำรงตำแหน่งต่อดำรงตำแหน่งเนี่ยผมคิดว่าสังคมจะได้ประโยชน์ถัดมาเรื่องการซื้อขาย

0: ากเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ปล่อยให้เรื่องที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นลอยนวลอยู่ในสังคมเพราะว่าตำรวจไปรับเงินเขาแล้วก็ปล่อยปละละเลยเพื่อเอาเงินไปซื้อตำแหน่งซื้อตำแหน่งแล้วก็มาถอนทุนฉะนั้นถ้าการโยกย้ายแต่งตั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตเหมือนกับที่พรบ.ตำรวจฉบับใหม่กำหนดไว้มันจะสร้างอานิสงส์ให้กับวงการตำรวจเยอะพรบ.ตำรวจฉบับใหม่กำหนดไว้ค่อนข้างจะเข้มแข็งแต่ถ้าผบ.ตร.ไม่เอาจริงเอาจังกฎหมายก็เป็นเพียงกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่สังคมคาดหวังจากผบ.ตร.คนใหม่แล้วก็ยังคาดหวังต่อว่าพอครบปี76 7ปีที่ทำดำรงตำแหน่งคนที่จะมารับไม้ต่อก็คือพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชร่วมรุ่นกันรุ่นเดียวกันแต่ว่าไปเกษียณทีหลังตั้ง3ปีอันนี้ในวงการตำรวจทหารรุ่นเดียวกันเนี่ยเกษียณต่างกันเยอะนะฉะนั้นถ้าหมดสมัยสำราญนวลมาแล้ววางรากฐานไว้ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรตำรวจให้เข้มข้นคนที่จะมารับไม้ต่อพลตำรวจโทจิรเดชก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นนายตำรวจหนุ่มมากตอนที่ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยแล้วก็มีความตรงไปตรงมาเป็นตำรวจมืออาชีพถ้าเข้ามารับไม้ต่อจากพลตำรวจโทพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็จะต่อไปอีก3ปีในสมัยของพลตำรวจโทจิรเดชอันนี้ที่ตั้งเป้าคาดการณ์ไว้อย่างนี้เพราะว่ารองผบ.ตร.ที่เป็นรองผบ.ตร.เนี่ยกว่าจะถึง6ปีในสมัยของพลตำรวจสำราญเนี่ยเกษียณหมดพลตำรวจโทจิรเดชก็จะอาวุโสสูงสุดแล้วก็เป็นตำรวจที่มีผลงานมีภาพลักษณ์ที่ดีฉะนั้นหนีไม่พ้นหรอกได้เป็นผบ.ตร.แน่นอนต่อจากพลตำรวจสำราญนวลมาอ่ะนี่คือเรื่องของวงการตำรวจ
1: ครับเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์ประเด็นที่หนึ่งก็คือผู้ป่วยเคสสีแดงเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งก็นับเป็นศพที่35นะครับแต่ว่ายังสาหัสรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก12คนครับประเด็นที่2เรื่องของผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็ถูกย้ายไปช่วยราชการที่สำนักปลัดกทม.เพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่ท่านผู้ว่าบอกว่ายังไม่ถือว่ามีความผิดนะเพราะว่าเป็นตามกระบวนการนะครับประเด็นที่3นี่ที่ท่านผู้ว่าพูดถึงเรื่องการตรวจสอบสถานประกอบการโดยเฉพาะที่เป็นประเภทที่คล้ายสถานบริการนี่นะครับคุณชัชชาติบอกว่าได้ตรวจสอบร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับมีสถานประกอบการคล้ายสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบเนี่ย 1,091 แห่งแล้วที่ผ่านมาก็ตรวจไปแล้ว824แห่งในจำนวนนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไป217แห่งสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข551แห่งแล้วก็มีคำสั่งให้ระงับการเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวอีก56แห่งครับเพราะว่าพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยกรณีที่บกพร่องไม่ร้ายแรงกฎหมายเขาเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับแต่ถ้าพบมีความเสี่ยงร้ายแรงอันนั้นก็จะสั่งปิดทันทีครับผู้ว่าชัชชาติบอกว่ากทม.จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนรวมไปจนถึงให้ผู้ประกอบการทำเอกสารรับรองจากวิศวะหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบด้วยการสังเกต

0: เหตุได้เช่นระบบไฟฟ้าภายในอาคารพวกวัสดุชนวนหรือว่าวัสดุกันเสียงเพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสข้อมูลผ่านทางระบบทราฟิกฟองดูซึ่งก็ได้มีการแจ้งมาแล้ว27เรื่องด้วยกันแล้วทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้โดยเร็วครับและท่านบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดครับมารับทราบแนวทางการใช้เช็คลิสต์มาตรฐานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแล้วนอกจากสถานบริการหรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแล้วนี่นะครับผู้ว่าบอกว่าจะตรวจสอบให้ครอบคลุมอาคารที่เข้าข่ายเป็นสถานที่ชุมชนหรือว่าโรงมโหสถศพซึ่งมีอยู่ประมาณ 14,000 แห่งครับรวมไปจนถึงสนามมวยด้วยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คือฟังแล้วก็จะรู้เลยว่านี่เป็นเรื่องของกทม.นะที่ผ่านมาเนี่ยคนไปเข้าใจผิดว่าการตรวจตราเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของตำรวจที่จริงเรื่องเกี่ยวกับอาการสถานที่อะไรต่ออะไรต่างๆเป็นเรื่องของกทม.ตำรวจนั่นก็จะไปดูว่าเปิดปิดเกินเวลาไหมปล่อยให้เยาวชนเข้าไปหรือเปล่ามีการมั่วสุมมียาเสพติดไหมอันนั้นเป็นเรื่องของตำรวจแต่พอมาดูเจ้าภาพที่รับผิดชอบเนี่ยกทม.ผมคิดว่าแยกกันทำโดยเด็ดขาดเนี่ยไม่ได้มันต้องประสานงานกันระหว่างกทม.กับตำรวจนครบาลผมคิดว่าถ้าให้ดีนะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.กับผบ.ตร.พลตำรวจสำราญนวลมากับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามเนี่ยควรจะพบปะพูดคุยกันแล้วตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจอะไรขึ้นมาก็ได้ว่าจะเดินหน้าต้องการแก้ไขปัญหานี้ยังไงที่จะไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกไอ้ที่บอกตรวจไปกี่แห่งให้หยุดไปกี่แห่งปรับปรุงกี่แห่งเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันอย่างจริงจังนะผู้ประกอบการจะกลัวเพราะทั้งตำรวจทั้งกทม.เอาจริงเอาจริงด้วยกันแต่นี่บางทีถ้าแยกกันทำเนี่ยทางกทม.คนก็ไม่ค่อยพอตำรวจท้องที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกทม.กทม.ก็ถือว่าเป็นเรื่องของตำรวจท้องที่มีอาการเกี่ยงกันผู้ประกอบการก็เวียนหัวฉะนั้นมาตรฐานในการตรวจเนี่ยผมว่าน่าจะทำงานร่วมกันได้ระหว่างตำรวจกับกทม.อาจจะตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาสักระยะหนึ่งเพื่อเดินหน้าตรวจสถานที่สถานบริการร้านอาหารที่เป็นกึ่งผับกึ่งบาร์อะไรพวกนี้มีเกย์แห่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ตรวจให้หมดตรวจให้หมดแล้วก็ให้มีการแก้ไขอย่างจริงจังแก้ไขอย่างจริงจังแล้วเนี่ยไม่ใช่แก้ไขในชั่ววูบชั่ววาบชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยผู้ว่ากทม.กลับเข้ามาใหม่เทอม2ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ขึ้นมารับตำแหน่งใหม่จับมือกันลุยเรื่องแก้ปัญหาความไม่ชอบมาพากลไม่ถูกต้องร้านอาหารกึ่งผับสถานบันเทิงสถานประกอบการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันฝังรากมานานในการละเลยกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเย้ยกฎหมายไม่ทำตามกฎหมายก็คิดว่าจ่ายแล้วก็จบจ่ายแล้วทำอะไรก็ได้มันต้องเจอกระบวนการทำงานที่คู่ขนานกันไปเนี่ยผมได้
0: ร
1: ับมีข่าวต่างประเทศชิ้นหนึ่งน่าสนใจรัฐสภาฝรั่งเศสห้ามเด็กต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลนี่เอาแล้วสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสทั้งสองสภาลงมติ ห็นชอบกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนโดยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงปัญญาประดิษฐ์ของฝรั่งเศสกล่าวกับวุฒิสวะสภาว่าฝรั่งเศสกำลังเป็นผู้บุกเบิกด้วยการเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ประกาศใช้กฎหมายที่กำหนดเกณฑ์บรรลุนิติภาวะทางดิจิตอลภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ดังกล่าวเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นไปส่วนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะมีเวลา4เดือนในการปิดบัญชีของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งตรวจใช้งานอยู่แล้วนอกจากนี้แพลตฟอร์มยังจะต้องใช้ระบบตรวจสอบยืนยันอายุที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวของฝรั่งเศสอันนี้เริ่มแล้วปิดบัญชีถ้าอายุไม่ถึงไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีผมก็นั่งนึกว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าเด็กต่ำกว่า15ปิดบัญชีไม่ได้เด็กก็จะไปขอให้แม่พ่อเปิดบัญชีให้ในนามของชื่อพ่อชื่อแม่แล้วลูกก็มาเล่นถ้าพ่อแม่ไม่ยอมเด็กก็ออกอาการพ่อแม่ก็เกรงใจลูกสุดท้ายขึ้นมามันจะได้ผลเลยล่ะ
0: ครับ
1: ธรรมชาติในบ้านเรานะ
0: ครับ
1: ดูข่าวอิน
0: ในระหว่างที่เราได้ติดตามข่าวโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นนี่นะครับคุณสุภาพที่จังหวัดสตูลเนี่ยมันมีกรณีที่คนไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับอดีตนายกอบต.ที่ควนหลงแล้วตอนหลังมาก็ปรากฏว่าหายตัวไปแล้วล่าสุดครับไปจับตัวได้แล้วครับที่ห้องพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาครับคือหนีมาที่โคราชเลยนะครับตำรวจชุดจับกุมที่ตามมาจับเนี่ยก็เป็นชุดปฏิบัติการจากภาค9กับตำรวจสตูลครับตามมาจับที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเพราะแกะรอยมาจากภรรยาครับสะกดรอยเมียและรถที่ใช้ที่ตามผัวมาที่โคราชนี่นะครับจับได้พร้อมของกลางเงินสด 1,230,000 บาทและเอกสารสำคัญอีก2แผ่นครับจากนั้นก็จะนำตัวไปที่สภ.ควนกาหลงจังหวัดสตูลต่อไปครับ
1: มีข่าวนี้กกต.ขึงขังสั่งทีมสืบสวนให้รักษาศักดิ์ศรีนักกฎหมายห้ามรับใช้ผู้มีอิทธิพลห้ามใครมีหลักฐานเจ้าหน้าที่ตบซัดค้าสำนวนให้ยื่นหลักฐานมาอันนี้กกต.คนเก่านั่นแหละสิทธิโชติอินทรวิเศษเปิดการอบรมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาดำเนินการสืบสวนไต่สวนให้กับคู่ผู้ที่เข้าอบรมเป็นรุ่นที่สองวันก่อนก็เป็นข่าวทีนึงแล้วคนก็ชอบอกชอบใจมากเพราะดูว่าจะเป็นกกต.ที่สั่งความรู้สึกของสังคมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสังคมคิดยังไงกับกกต.ความไม่ถูกต้องความไม่ชอบธรรมความเอียงเองเอ็นเอียงอะไรต่างๆเนี่ยสารพัดสารพันฉะนั้นผมก็ฟังคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.คนนี้หลายครั้งแล้วนะก็มีความหวังกับท่านว่าถ้ากกต.ทุกคนลุกขึ้นมาทวงศักดิ์ศรีความเป็นตรงคนตรงไปตรงมาสังคมจะได้ประโยชน์เยอะมีท่านก็ไปอบรมกำชับทีมสืบสวนห้ามรับใช้ผู้มีอิทธิพลแล้วถ้าใครมีหลักฐาน ว่าเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องไปมีผลประโยชน์ไปตบทรัพย์ขอให้ยื่นเรื่องมาอันนี้กกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษครับ
0: ครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศโดยไทยพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มปตท.ในวงเงินรวมกว่า 68,000 ล้านบาทครับแบ่งเป็นสินเชื่อระยะยาว 17,376 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทแทงอินฟราจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTT แทงเทอร์มินอลนะครับกับส่วนที่2วงเงินสินเชื่อระยะสั้น 51,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางซึ่งคุณดร.คงกพันธ์อินทราแจ้ง CEO ของปตท.บอกว่ากลุ่มปตท.มีวัตถุประสงค์ให้บริการสินทรัพย์ในกลุ่มปตท.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ยังคงเดินหน้ายึดมั่นในบทบาทสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศครับ
1: คร
0: ับ นำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยบีเอฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยพื้นที
6: ่พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้จัดกำลังออกติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยได้เพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะพร้อมเยียวยาและดูแลครอบครัวผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอย่างเต็มที่
7: นายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีนะมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรันฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธินะอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงคำวาติบบราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมัสไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็ก ็กน้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเข้าไปเปิดทางน้ำด้วยการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมขุดลอกคลองต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำหลังจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทำความสะอาดท่อระบายน้ำเนื่องจากเศษวัสดุอุดตันเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นในผิวจราจรเพราะไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำได้ทันส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนเมืองนอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจและดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่หากพบต้นไม้ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการโค่นล้มหรือไม่มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงเพียงพอให้เร่งแก้ไขเพื่อป้องกันการโค่นล้มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนกรณีต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชนให้ประสานเจ้าของพื้นที่ทำการตรวจสอบและดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะ 9:10 นค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่23เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook นะคะก็เข้ามาติดตามได้ใน Quality NewStation 97นะคะวันนี้ดูสถานการณ์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะคะอย่างสุดซึ้งต่อ5ทหารกล้าที่พลีชีพจากคนร้ายโจมตีที่จังหวัดนราธิวาสก่อนเลยนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีทางเพจของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ได้มีการโพสต์แล้วก็มีประเด็นข่าวในโลกออนไลน์ที่เราได้ติดตามในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้ววันนี้เช้าก็ได้เห็นทางกรมน.สดุดีทหารกล้า5นายผู้เสียสละจากเหตุคนร้ายที่ก่อยิงแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมใส่จุดปูเกสซามีที่จังหวัดนราธิวาสค่ะก็เลยทำให้ครั้งนี้มีกำลังพลผู้เสียชีวิตเป็นทหารพรานนะคะ5นายด้วยกันค่ะก็คือจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดับทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิอาสาสมัครทหารพรานซากีริยาเจนะนะคะการสูญเสียครั้งนี้ก็เป็นความเสียสละของกำลังพลที่ ปฏิบัติอยู่ในพื้นที่แนวหน้านะคะเหตุเกิดเมื่อคืนนี้ก็หลายคนคงจะได้เห็นข่าวที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงค่ำนะคะแล้วคนร้ายที่ถล่มเนี่ยนะที่บ้านตลาดตันหยกมัสเนี่ยค่ะบางก็มีการแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะคะชาวบ้านก็ถูกลูกหลงบาดเจ็บอีกหลายคนมีรายงานข่าวในพื้นที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ากลุ่มคนร้ายใช้รถกระบะ4ประตูสีดำขับผ่านจุดตรวจแล้วก็ไปคว้างระเบิดใส่จากนั้นก็ใช้อาวุธปืนกราดยิงถล่มซ้ำนะคะก่อนที่จะขับรถมุ่งหน้าไปตามถนนสายตันหยงมัสดุซงยอนะคะทางตำรวจและทหารก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตอนนี้ก็กำลังแกะรอยติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของไอ้จังหวัดนราธิวาสนะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมียะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเราคงได้ทราบกันแล้วนะคะในส่วนของมติกตร.ค่ะเห็นหน้าค่าตากันไปแล้วสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะคะผบ.ตร.คนใหม่ก็เป็นไปตามคาดไม่เหนือความคาดหมายนะคะที่ประชุมกตร.มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะที่นายกอนุทินชาญวีรกูลได้บอกว่าพอได้ทราบชื่อแล้วสื่อก็จะขนลุกนะคะก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะท่านเป็นรองผบ.ตร.และขึ้นเป็นนะคะจะขึ้นเป็นผบ.ตร.คนที่16ค่ะแทนพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรนะคะที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะผบ.ตร.คนที่15คนปัจจุบันแล้วพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็จะมาเป็นผบ.ตร.คนที่16นะคะอายุราชการเนี่ย53ปีนะคะก็เรียกได้ว่าอายุ53ปีไม่ใช่อายุราชการอายุ53ปีก็ยังมีเวลาตั้ง7ปีเลยทีเดียวนะคะอายุยังน้อยเลือกกันนานประมาณ2ชั่วโมงเลยนะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 15:50 นที่สุดแล้วนะคะมติในครั้งนี้ทางกรรมการกตร.เข้าร่วมประชุม16ท่านโดยรองผบ.ตร.ทั้ง4ท่านมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อค่ะก็ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้วยการเดินออกจากห้องประชุมทำให้เหลือองค์ประชุมในการลงคะแนน12ท่านผลลงมติออกมาเป็นเอกฉันท์เลยนะคะส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีลำดับอาวุโสอยู่ลำดับ3แล้วก็อาจจะขัดกับพรบ.ตำรวจพ.ศ.2565นั้นพลตำรวจโทถายุทธบอกว่ากฎหมายเปิดทางให้นายกใช้ดุลพินิจในการเสนอรายชื่อค่ะนำปัจจัยเรื่องความอาวุโสมาพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถโดยเฉพาะประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามซึ่งนายกอนุทินและที่ประชุมก็ร่วมการพิจารณาอย่างรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายทุกประการไม่มีผิดพรบ.แต่อย่างใดนะคะนักข่าวถามถึงความกังวลเรื่องการฟ้องร้องจากผู้เสียสิทธิ์ค่ะซึ่งรอยแตกร้าวในองค์กรนั้นก็บอกว่าที่ประชุมคุยกันแล้วนะคะในเรื่องความรักความสามัคคีของพี่น้องตำรวจชัดเจนค่ะแคนดิเดตทั้ง4ท่านต้องมีผู้ที่ได้รับเลือก1ท่านและอีก3ท่านที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งทั้งนายกและคณะกรรมการทุกท่านเชื่อมั่นว่าข้าราชการตำรวจจะยังคงรักสามัคคีและร่วมมือกันทำงานเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปจบนะคะก็เป็นไปตามที่ข่าวออกนี่แหละต่อไปนี้นะคะหลังจาก1ตุลาคมค่ะผบ.ตร.ก็จะคือพลตำรวจเอกสำราญนะคะจริงๆท่านประวัติแล้วก็ผลงานท่านก็เยอะอยู่นะคะเยอะมากด้วยเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจน้ำมันขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วก็ไม่แปลกนะคะผู้ฟังว่าไม่ได้นะเพราะว่าราคาน้ำมันโลกเนี่ยไม่รู้จะทะลุไปร้อยเมื่อไหร่นะคะสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางก็ไม่ทุเลาเบาบางลงเลยดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการประกาศตอนเกือบ2ทุ่มนะประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิดค่ะเพิ่มอีก90สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และพรีเมียมแก๊สโซฮอล99คงเดิมนะคะส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น90สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมค่ะก็เลยส่งผลให้วันนี้เนี่ยดีเซล B20 ราคา 31.69 นะคะดีเซล 36.69 สตางค์ต่อลิตรค่ะ E20 31.69 สตางค์ต่อลิตรนะคะแก๊สโซฮอล์91 36.32 สตางค์ต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์95 36.69 สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซิน45.68 สตางค์ต่อลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 47.79 สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้เป็นปั๊มปตท.แต่ก็ราคาก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายนักนะคะก็เป็นราคาน้ำมันใหม่สำหรับวันนี้นะคะใครแวะเติมน้ำมันตั้งแต่เช้า 5:00 ก็เนี่ยค่ะ ราคาปรับขึ้นเรียบร้อย2วันติดเลยนะคะ2วันติดเลยเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจก่อนที่จะไปดูประเด็นค่ะดิฉันขออนุญาตไปดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะช่วงนี้มรสุมพัดผ่านแล้วก็ให้ระวังเรื่องของพายุลูกใหม่ที่จะเตรียมก่อตัวขึ้นมาตอนนี้มุ่งหน้าไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกทมปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะคะฝากให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะฝากถึงชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแนวโน้มพายุเนี่ยนะคะจะทวีเป็น depression ในระยะถัดไปจะไปเคลื่อนตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ก็คือ 24-25กรกฎาคมนี้นะคะวันนี้ภาคเหนือก็ตกหนักสุดละค่ะร้อยละ70ของพื้นที่นะคะสำหรับภาคเหนือวันนี้หนักสุดอยู่ที่ภาคเหนือนะคะพี่น้องแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะต้องระวังหน่อยวันนี้จะฝนตกหนักส่วนอีสานก็ร้อยละ60นะคะภาคกลางร้อยละ60ค่ะภาคตะวันออกวันนี้ก็ตกหนักเช่นเดียวกันนะคะนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราด 60% ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกร้อยละ30ฝนลดลงค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอันดามันนี้ร้อยละ40นะคะกทมปริมณฑลวันนี้ฝนตกหนักนะคะร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะอันนี้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะพายุลูกใหม่ก็กำลังจะมาก็ช่วงนี้ก็ติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันนะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะช่วงกรกฎาคมเนี่ยจะสิ้นเดือนแล้วนะคะเหลืออีกแค่สัปดาห์หนึ่งนะคะสัปดาห์หนึ่งก็จะสิ้นเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนที่8ของปีแล้วแต่ว่าสภาพอากาศก็จะเป็นภาพนี้แหละค่ะเปลี่ยนแปลงนะคะจากเอลนิโญอะไรต่างๆต้องระวังกันอย่างของต่างประเทศเนี่ยค่ะมีข่าวบอกว่าคลื่นความร้อนเนี่ยฆ่าชีวิตชาวฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตเกิน 5,700 รายแค่2สัปดาห์นะคะตัวเลขพุ่งไปตั้ง 5,700 รายนะคะเป็นข่าวรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสรายงานค่ะ17มิถุนายนถึง2กรกฎาคมประเทศเผชิญกับคลื่นความร้อนมีผู้เสียชีวิตมากกว่าระดับปกติอย่างน้อย 5,764 รายค่ะตัวเลขดังกล่าวก็นับรวมผู้เสียชีวิตทุกกรณีค่ะไม่คำนวณถึงการสาเหตุเสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าระดับปกติ 36% นะคะในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็เพิ่มขึ้นมากจากการประเมินเบื้องต้นของสาธารณสุขฝรั่งเศสนะตอนปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาคาดว่ามีผู้เสียชีวิตเกินกว่าปกติจากอิทธิพลของคลื่นความร้อนนะ 2,025 รายค่ะ 2,025 รายมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่าง 25-27 มิถุนายนเป็นช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดแล้วก็มีผู้อายุ75ปีขึ้นไปในผู้สูงอายุค่ะประมาณ2ใน3ของจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นนะคะหน่วยงานย้ำว่าตัวเลขทั้งหมดยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็จะมีประกาศข้อมูลสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายในช่วงปลายฤดูร้อนนี้ค่ะอันนี้ก็คือในภาพของไอ้สภาพอากาศที่มันแปรปรวนไม่ใช่แต่บ้านเรานะคะต้องบอกว่าโลกทั้งใบเนี้ยจะไปไหนมาไหนต้องเช็คดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะคนยุโรปนี่ก็คือหนักเลยนะคะส่วนคนกรุงก็เจอหลังจากที่แอร์พอร์ตลิงก์แล้วเช้านี้รถไฟฟ้าสีชมพูเดินรถช้าๆมากๆนะคะหลังจากเมื่อวานรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ขัดข้อง20ชั่วโมงนะคะก็เช้าวันทำงานค่ะเดือดร้อนกันอีกแล้วผู้คนคนในกรุงเทพก็สู้ชีวิตมากเลยนะคะรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนหลักขัดข้องแม้ว่ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์จะกลับมาให้บริการตามปกติขัดข้องเกือบ20ชั่วโมงนี่เกินนะคะแอปพลิเคชันก็รายงานมานะคะของรถไฟฟ้าสกายเทรนให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูบอกว่าโอ้วันนี้ช้ามากจากการปรับรูปแบบการเดินรถค่ะผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางศูนย์ราชการนนทบุรีแล้วก็ปลายทางมีนบุรีจุดศูนย์ราชการนนทบุรีไม่อยากจะบอกว่ารถติดมากนะคะเปลี่ยนขบวนรถไปที่กรมชลประทานแทนเลยค่ะดิฉันอาจจะบอกสายไปหน่อยบางคนนี่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงนะคะเพื่อเดินทางไปทำงานแต่เช้าแต่นี่มันก็9โมงครึ่งแล้วนะคะใครที่ติดตามเพจก็คงจะมีข่าวออกมาแล้วก็ไปยืนรอก็คงจะทราบแล้วนะคะ ก็ต้องรีบเปลี่ยนเส้นทางกันละค่ะเขาก็เปลี่ยนขบวนรถที่กรมชลประทานจะมีรถให้บริการทุก20นาทีนะคะจากกรมชลประทานไปถึงสถานีมินบุรีก็ให้บริการตามปกติมีความถี่ช่วงเวลาเร่งด่วน5นาทีต่อขบวนแล้วก็นอกเวลาเร่งด่วนใน10นาทีต่อขบวนค่ะวันนี้ไม่ต้องสงสัยขัดข้องนิดหน่อยอาจจะไม่ถึง20ชั่วโมง20ชั่วโมงนี้ก็คือจริงๆเลยใครที่จะไปแบบเมื่อวานนี้นะเดือดร้อนตรงที่ว่าคนจะเดินทางอ่ะโดยสารเครื่องบินอ่ะช้ามากนะคะพอเปลี่ยนใจที่จะนั่งรถสาธารณะนั่งรถแท็กซี่อะไรก็โหรถก็ติดนะคะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตค่ะต้องเผื่อเวลากันมากๆเราไม่รู้เลยเนาะเราไม่รู้เลยว่าไอ้รถไฟฟ้าจะเสียไหมมันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาถนนตรงไหนมันจะยุบไหมอะไรประมาณนี้มันคือมันจะเกิดอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะคะคนกรุงเทพก็ดิฉันถึงบอกว่าสู้ชีวิตมากพวกเราก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันมันสูงขึ้นล่าสุดเนี่ยเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนก็วิ่งมาที่ 95.94 จาก 96 แล้วคุณผู้ฟังเช้านี้บวกอีก 1.99% ที่ฉันดูเร็วถามนะคะล่วงหน้าส่วนในเม็กซ์ที่นิวยอร์กก็ล่วงหน้า 88.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะน้ำมันแพงมากจากเหตุสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังคงเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักเลยนะคะกำลังจะดีก็ไม่ดีนะกำลังจะดีก็ไม่ดีเพราะว่าสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางกลับมาปะทุแล้วก็ท่านกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ก็มีมติเห็นชอบเพิ่มการอุดหนุนหลังจากที่ทำให้เราตายใจ2.51 บาทจำได้ไหมหลังจากนั้นแต่ก็โทษเขาไม่ได้ละเพราะว่าราคาน้ำมันดิบของโลกมันพุ่งสูงจริงๆอะค่ะใครที่ฟังรายการเราทุกวันและดิฉันรายการข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็เสาร์อาทิตย์ดิฉันก็ดูนะคะดูราคาน้ำมันทองคำมันก็จะอยู่ตลอดคือมันขึ้นจริงๆอะจากที่เราเห็นมันต่ำกว่าวิ่งไปต่ำกว่า70เนาะ60กว่าอย่างเงี้ยในวันนี้จะ100เหรียญแล้วค่ะทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน2สัปดาห์นะคะบุ๊ฟังแล้วล่าสุดประเด็นข่าวเกี่ยวกับตะวันออกกลางดิฉันดูจากเมเนเจอร์ออนไลน์เขาพาดหัวข่าวอย่างนี้บอกว่าทรัมป์โกรธหูดับถ้าหูดับไม่ดับจริงหรอกครั้งก่อนโดนยิงหูไปก็ปกติดีอยู่นะคะเนี่ยครูถล่มสะพานโรงไฟฟ้าทุกครั้งที่อิหร่านโจมตีเรือออกอาการหลุดหลังโดนฮูตีปิดเส้นทางขนส่งอีกแห่งหนึ่งค่ะเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนเดิมคนดีนะคะแห่งสหรัฐอเมริกาที่ขู่ทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าในแต่ละแห่งทุกครั้งที่อิหร่านยิงเข้าใส่เรือลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซท่านประธานาธิบดีก็จะยกระดับเดิมพันในศึกสงครามกับเตหะรานค่ะเป็นความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากที่พวกฮูตีพันธมิตรของอิหร่านในเยเมนขู่ปิดเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่งข้อความที่โพสต์บน Truth Social ในวันพุธก่อนเดินทางไปพิธีรับศพกำลังพลสหรัฐ3นายเสียชีวิตนะคะจากการโจมตีของอิหร่านนะคะทั้งก็โพสต์บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกๆครั้งที่อิหร่านยิงใส่เรือ1ในช่องแคบฮอร์มุซใส่เรือ11ลำไม่ว่าจะเป็นด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนวัตถุหรืออาวุธอื่นใดสหรัฐจะทิ้งบอมและทำลายสะพานหรือโรงไฟฟ้า1แห่งแรกค่ะเป้าหมายต่างๆที่อาจจะถูกโจมตีแก้แค้นในนั้นรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ภายในเมืองหลวงกรุงเตหะรานนะคะทำเจาะจงแบบนั้นเลยเนี่ยราคาน้ำมันก็ขึ้นเลยค่ะปฏิบัติการเนี้ยทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อก็ต้องห่วงอยู่แล้วนะคะกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลกแล้วก็ความเสี่ยงใหม่ที่จะมีต่อการขนส่งพลังงานจากพวกฮูตีซึ่งก็ควบคุมพื้นที่ต่างๆใกล้ช่องแคบบับแอลมันเดฟนะคะได้ผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์ค่ะน้ำมันหลายร้านบาร์เรลต่อวันของซาอุดิอาระเบียถูกบิ่งมุ่งหน้าไปยังท่าเรือยานบูในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซแต่ถ้าการขนส่งใดๆไม่อาจผ่านช่องแคบทางตอนใต้ของทะเลแดงได้อีกซาอุดิอาระเบียจะเหลือเส้นทางขนส่งเพียงแห่งเดียวเป็นเส้นทางทางเหนือผ่านช่องคลองสุเอซนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ใช้เวลานานอ่ะนานมากกว่าเดิมหลายสัปดาห์นะคะก็จะต้องมีการเพิ่มต้นทุนอะไรเหล่านี้ผู้ฟังใช่ไหมมันอ้อมอ่ะเพิ่มต้นทุนการขนส่งเยอะเลยอ่ะยิ่งไปกว่านั้นการที่พวกฮูตีขู่ปิดล้อมทั้งทะเลซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงอะค่ะมันก็ยังทำให้ข่าวสงครามขยายวงกว้างไปอีกแล้วก็ก่อความตึงเครียดแก่กองทัพสหรัฐที่เจองานหนักอยู่ก่อนนี้แล้วนะคะมุ่งเน้นหยุดการโจมตีของเตหะรานที่ถล่มทั่วภูมิภาครอยเตอร์ รายงานอ้างความเห็นของเจ้าหน้าที่สหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะนี่เขาโจมตีกันวันที่11ติดต่อกันแล้วนะนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยที่เขาเจรจาว่าจะยุติเนี่ยแต่เขาตีกันถล่มไป11วันละ แล้วสหรัฐก็ขยายขอบเขตการโจมตีทางตอนใต้ไปยังตะวันตกและพื้นที่ต่างๆของภาคกลางอิหร่านแม้จะมีถ้อยแถลงอวดอ้างชัยชนะมาจากวอชิงตันแต่ว่าทางอิหร่านก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็ยังมีแสนยานุภาพด้านขีปนาวุธโดรนรับมือไม่อั้นนะคะอิหร่านเนี่ยตอบโต้ด้วยการเล่นงานโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลและที่ตั้งทางพลังงานในคูเวตแล้วก็ล็อกเป้าถล่มสินทรัพย์ทางทหารอเมริกันในคูเวตบาเรนแล้วก็จอร์แดนค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอิหร่านบอกว่าพลเรือนเสียชีวิต53รายบาดเจ็บ592นับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแต่ว่าตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่าน28กุมภาพันธ์จำนวนผู้เสียชีวิตแตะระดับหลายพันคนเลยค่ะและอีกหลายล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยสงครามก็นำมาซึ่งการเสียชีวิตของกำลังพลสหรัฐ18นายแล้วก็บาดเจ็บมากกว่า450นายนะคะทำเข้ารับพิธีรับศพณฐานทัพดูว่าแอร์ในเดลาแวร์นะคะของกำลังพลอเมริกา4นายที่เสียชีวิตในเหตุอิหร่านโจมตีฐานทัพต่างๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในนั้น3รายเสียชีวิตในจอร์แดนแล้วก็1รายเสียชีวิตในอิรักค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ต้องมารับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะความกังวลเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะคะความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจนะการส่งออกเหล่านี้เป็นต้นค่ะCEO Bank เตือนว่าครึ่งหลังเนี่ยเสี่ยงอีกแล้วนะคะตอนแรกก็มองว่าคือมันอาจจะดีขึ้นนะดูจากบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของพฤติกรรมต่างชาตินะคะที่มาซื้อสุทธิตลาดหุ้นบ้านเราวอลุ่มที่มันสูงขึ้นนะคะการซื้อสุทธินะแต่ดูแล้วสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเหนือความคาดหมายนะคะมีความเห็นของเหล่า CEO นะคะหลังจากที่มีการประกาศผลประกอบการของกลุ่มแบงค์ที่ผ่านมาหลายธนาคารออกมาส่งสัญญาณเตือนชัดเจนเลยค่ะความเสี่ยงของภาพเศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องดังนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจแบงก์รวมถึงประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นางสาวคติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือปีนี้แนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส2คาดว่าการใช้จ่ายในประเทศจะได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของรัฐนะคะแต่แรงส่งดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอค่ะที่จะเปลี่ยนภาพรวมทั้งปีแล้วก็ยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางอันนี้อาจจะทำให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนแล้วก็ทรงตัวในระดับสูงรวมถึงผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐนะคะพัฒนาการของสถานการณ์เอลนิโญก็จำกัดด้านการเบิกจ่ายประสิทธิผลของการใช้จ่ายภาครัฐค่ะภายใต้สภาพแวดล้อมนี้กสิกรไทยก็ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังนะคะผ่านยุทธศาสตร์3บวก1แล้วก็ควบคู่การยกระดับกลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะคะไปดูความเห็นของคุณอาทิตย์นันทวิทยาก่อนค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCBX จำกัดมหาชนนะคะ SCBX ก็จะมีการเร่งต่อยอด AI สู่ Bank X นะคะระยะข้างหน้าเนี่ย SCBX มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะยังมีแรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยวค่ะการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐแต่ก็ยังมีแรงกดดันจากมาตรการภาษีนำเข้าสหรัฐความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายเชิงโครงสร้างภายในประเทศในด้านกลยุทธ์ SCBX ยึดแนวทางการเติบโตอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งกลุ่มพร้อมดูแลลูกค้าแล้วก็ผู้ประกอบการให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างยั่งยืนนะคะอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญคือการเตรียมความพร้อม Bank X ธุรกิจธนาคารแห่งใหม่ของกลุ่มให้ความสำคัญสูงสุดกับเสถียรภาพของระบบและประสบการณ์ลูกค้านำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและ AI ที่สั่งสมมาประสานเข้ากับการดำเนินงานค่ะตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานกระบวนการหลักผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะคะมาสร้างบริการเฉพาะบุคคลแล้วก็สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินทั่วถึงแบงก์กรุงเทพคุณชาติสิริโสพลพนิชค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินภายใต้เศรษฐกิจโลกรับว่าโลกผันผวนค่ะก็จะเดินเกมดูแลลูกค้านะคะโลกมีความไม่แน่นอนทั้งมาตรการภาษีการค้าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อแนวโน้มการขยายตัวในระยะถัดไปค่ะนอกจากนี้แม้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะมาสนับสนุนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพแต่ว่าภาคธุรกิจและครัวเรือนยังเผชิญข้อจำกัดเชิงโครงสร้างภายในประเทศนะคะมันจะเป็นแรงกดดันต่อการเติบโตในระยะข้างหน้าค่ะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกธนาคารกรุงเทพจะยังคงทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่มิตรเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะคะให้คำปรึกษาดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมสนับสนุนเงินลงทุนองค์ความรู้นะคะเพื่อให้ลูกค้าปรับตัวรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจค่ะส่วนกรุงไทย คุณพยงศรีวณิชนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยประเมินว่าเศรษฐกิจน่าจะเป็นแบบ K shape หนักเลยครึ่งปีหลังนะคะผู้ประกอบการ SME ก็ยังคงเผชิญแรงกดดันจากรายได้ที่ลดลงต้นทุนดำเนินธุรกิจแนวโน้มอยู่ในระดับสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะส่งผลให้ธนาคารก็เลือกดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องกลยุทธ์สำคัญคือการปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกตามกลุ่มเป้าหมายค่ะฟื้นฟูศักยภาพทางการเงินของลูกค้าอย่างสมดุลแล้วก็ส่งผ่านประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงต้นปีพร้อมกันนี้กรุงไทยจะสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการ SME Credit Boost นะคะอันนี้เสริมสภาพคล่องแล้วก็บรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการควบคู่กับการสนับสนุนการลงทุนแล้วก็การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะธนาคารมองว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวจะเป็น S-curve ใหม่ของประเทศก็ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตไปกับแนวโน้ม K-shape ขาขึ้นค่ะส่วน TTB ก็จะใช้ดิจิตอลลดต้นทุนรับมือดอกเบี้ยขาลงนะคะคุณปิติตันทเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTB ก็พูดถึงผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี2569เป็นไปตามแผนที่วางไว้ค่ะทั้งการรักษาระดับผลกำไรและคุณภาพสินทรัพย์การบริหารแผนนะคะ Capital Management นะคะอันนี้ก็จะสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นแล้วก็การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสำหรับการดำเนินธุรกิจธนาคารก็เน้นการเติบโตของสินเชื่อกลุ่มรายย่อยค่ะที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินเพื่อลดผลกระทบจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะขณะเดียวกัน TTB ก็นำศักยภาพด้านดิจิตอลเนี่ยค่ะมาใช้สนับสนุนการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รวมลดต้นทุนให้บริการก็คือ Cost to Save นะคะสนับสนุนรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนส่วนกรุงศรีค่ะคุณเคนอิจิยามาโตะนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ประเมินเศรษฐกิจว่าจะโตจำกัดนะคะโตจำกัดในปีนี้ของเขาก็จะเน้นการเติบโตของสินเชื่ออย่างมีคุณภาพแล้วก็มาเป้าหมายเฉพาะกลุ่มการบริหารงบดุลอย่างมีประสิทธิภาพควบคุมการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้เป็นต้นนะคะรวมถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆตอนนี้สินเชื่อในภูมิภาคอาเซียนยังรักษาโมเมนตัมเติบโตได้ดีก็เป็นจุดแข็งของกรุงศรีเขานะคะอันนี้ก็เป็น CEO Bank นะคะที่ออกมาพูดถึงภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้ครึ่งปีหลังมันยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่ามีตัวสถานการณ์ตะวันออกกลางสงครามมันกดดันแล้วก็ราคาน้ำมันมันพุ่งเงินเฟ้อที่มันน่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่เราแบบจะต้องคอยจับตามองเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีหลังก็นึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็ยังดีแต่กลายเป็นว่าจะต้องมาเฝ้าระวังมากกว่าเดิมส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะดูจากกรุงเทพธุรกิจที่เขาสัมภาษณ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรค่ะดร.สุภวุฒิก็ฉายให้เห็นภาพเศรษฐกิจไทยช่วงปัจจุบันประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่ากังวลที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาเป็นเวลานานกำลังปรากฏผลอย่างชัดเจนขณะที่เครื่องมือสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังกับเหลือพื้นที่ใช้น้อยลงมากค่ะมองว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดไม่ใช่เพียงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำแต่คือการที่ประเทศไทยกำลังเผชิญข้อจำกัดในการใช้นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแตกต่างจากอดีตนะคะเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวรัฐบาลและธนาคารกลางก็ยังมีเครื่องมือเพียงพอที่จะประคองสถานการณ์วันนี้ก็บอกเวลาเหลือน้อยแล้วค่ะรอไม่ได้ประเทศไม่สามารถหวังพึ่งปัจจัยภายนอกหรือโชคเหมือนในอดีตได้อีกแล้วนะคะเพราะบริบทของเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงค่ะตอนนี้ก็เตือนประเทศเข้าสู่ภาวะกระสุนหมดนะคะไม่เพียงเท่านั้นประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะที่เครื่องมือทางด้านการเงินการคลังเหลือพื้นที่ใช้น้อยมากตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกระสุนหมดนะคะทางด้านนโยบายการเงินการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ทำได้จำกัดเพราะว่าระดับดอกเบี้ยและเงินเฟ้อปัจจุบันไม่ได้เปิดช่องให้ใช้นโยบายผ่อนคลายได้มากนักผลการลดดอกเบี้ยอาจจะไม่สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญเหมือนที่ผ่านมาส่วนการคลังค่ะเผชิญแรงกดดันจากรายจ่ายประจำที่เพิ่มต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะด้านบำนาญและก็สวัสดิการสาธารณสุขจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยรายจ่ายประจำเพิ่มเร็วกว่ารายได้รัฐบาลงบประมาณสำหรับการลงทุนก็เลยถูกเบียดลงต่อเนื่องจนเหลือสัดส่วนเพียงประมาณ 20% ของงบประมาณทั้งหมด ส่งผลให้ประเทศก็มีข้อจำกัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงสร้างใหม่ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันระยะยาวแล้วถ้าปล่อยแนวโน้มเป็นแบบนี้ต่อไปความสามารถรัฐบาลในการใช้นโยบายการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะยิ่งลดลงนะคะคุณสุภวุฒิยังห่วงปัญหาเกี่ยวกับกับดักหนี้ด้วยนะคะของไทยที่เกิดขึ้นในหลายระดับเปรียบเสมือนกับดักหนี้3ชั้นนะคะชั้นแรกคือหนี้ครัวเรือนก่อนเลยอันนี้เราพูดถึงกันบ่อยนะคะหนี้ครัวเรือนเนี่ยเพราะมันคือมันยังสูงต่อเนื่องอะคุณผู้ฟังตอนนี้มันสูงกว่า 80% ของ GDP แล้วมันส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนก็อ่อนแอลงรายได้จำนวนมากต้องนำไปชำระหนี้ทำให้เหลือเงินสำหรับการบริโภคการลงทุนลดลงนะคะชั้นที่2คือหนี้ผู้ประกอบการ SMEซึ่งกำลังเผชิญปัญหานี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ค่ะหาก SME อ่อนแอลงจะกระทบเป็นวงกว้างทั้งการจ้างงานรายได้ครัวเรือนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นนะคะส่วนชั้นสุดท้ายคือหนี้สาธารณะค่ะแม้ยังมีสัดส่วนต่ำกว่าหนี้ครัวเรือนแต่กลับเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการดำเนินนโยบายรัฐบาลนะคะเพราะทำให้พื้นที่ทางการคลังเหลือน้อยลงค่ะในมุมเศรษฐกิจไทยถ้าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวเพียง 2-3% ต่อปีรัฐบาลยังต้องขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องหนี้สาธารณะอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 70% ของ GDP ภายในเวลาเพียงประมาณ5ปีนะคะเขาก็มองว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ระดับ 2% ไม่ใช่เพียงตัวเลขที่ต่ำนะแต่ว่าจะเป็นระดับที่ไม่สามารถรองรับภาระการคลังและโครงสร้างประชากรของประเทศได้นะคะถ้ารัฐบาลยังต้องใช้นโยบายขาดดุลงบประมาณ 4% ของ GDP เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวเพียง 2%สถานการณ์นี้จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในระยะยาวค่ะถ้าเศรษฐกิจโตต่ำแต่ว่าค่าครองชีพหรือเงินเฟ้อมันจะเพิ่มขึ้นนะคะมันยิ่งกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้คงที่และอาจจะทำให้ความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้นถ้ามองย้อนเศรษฐกิจในอดีตนะคะมันสะท้อนถึงพัฒนาการเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี2548ทำให้เศรษฐกิจไทยยังย่ำอยู่กับที่มันเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาโครงสร้างมันคือเนื่องจากว่าประเทศไทยอ่ะมันใช้เวลากว่า20ปีไปกับความขัดแย้งทางการเมืองทำให้การปฏิรูปเชิงโครงสร้างหลายด้านมันหยุดชะงักค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศก็ยังเดินต่อไปได้เพราะว่ามีปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยประคองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วภาคท่องเที่ยวหรือว่าสภาวะดอกเบี้ยต่ำทั่วโลกจากมาตรการผ่อนคลาย QE จากทั่วโลกมันทำให้เศรษฐกิจโตในระดับหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องเร่งปฏิรูปนะคะแต่ว่าหลังโควิดเป็นต้นมาดอกเบี้ยทั่วโลกกลับอยู่ในระดับสูงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นหลายประเทศก็มีภาระหนี้สาธารณะสูงขึ้นมันทำให้ปัจจัยที่เคยช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยไม่สามารถทำหน้าที่เช่นเดิมได้ค่ะตอนนี้เขาก็ห่วงโครงสร้างรัฐนะคะทำให้ประเทศจะเสียโอกาสความท้าทายสำคัญของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่การขาดโอกาสนะคะแต่เป็นการที่ระบบกฎระเบียบและโครงสร้างภาครัฐไม่สามารถรองรับโอกาสใหม่ได้โดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดค่ะแม้จะมีนโยบายสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์แต่กระบวนการอนุมัติกลับใช้เวลานานนะคะมองว่าการเปิดเสรีระบบซื้อขายไฟฟ้าจะเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานค่ะสุดท้ายคุณสุภวุฒิบอกว่าการที่ไทยประกาศเป้าหมายเข้าร่วม OECD ก็เป็นก้าวสำคัญนะคะจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปละแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่เพียงตัวเลขเศรษฐกิจนะแต่เขาเชื่อความเชื่อที่ว่ายังสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นมุมมองของคุณสุภวุฒิสายเชื้อนะคะที่ทางกรุงเทพธุรกิจเขาไปสัมภาษณ์ในภาพของเศรษฐกิจในช่วงนี้แล้วก็ครึ่งปีหลังนะคะก็เตือนไทยเศรษฐกิจเข้าสู่จุดอันตรายแล้วนะเหมือนกับทางผู้บริหารนะคะ CEO ของกลุ่มแบงก์พาณิชย์ค่ะที่เขาก็เตือนมาเหมือนกันนะว่าครึ่งปีหลังมันจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกันด้วยนะคะเศรษฐกิจอาจจะแย่กว่าที่เราคิดนะคะตอนนี้ใครทำอะไรก็ต้องคิดนิดนึงจะซื้ออะไรต้องคิดกันสักหน่อยหนึ่งนะคะคิดกันสักหน่อยหนึ่งไอ้ประเด็นที่

0: ภทนี้โดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ควบคุมต้นทุนที่แท้จริงก็จะได้แบบว่ากำจัดดอกเบี้ยที่มันแฝงมาและค่าธรรมเนียมที่ทำให้ภาระหนี้มันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดย้ำๆว่าอาจจะกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ใช้บริการที่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็จะห้ามการถอนเงินสดจากวงเงิน BNPL เพื่อไม่ให้สินเชื่อผิดวัตถุประสงค์แล้วก็มีต้นทุนสูงเกินควรธนาคารแห่งประเทศไทยก็เดินหน้าปรับบทบาททำงานครั้งสำคัญภายใต้แนวคิดยืนตรงมองไกลยื่นมือติดดินนะคะก็จะมุ่งให้การทำงานของธนาคารกลางไม่จำกัดแค่ดูแลเสถียรภาพการเงินและเศรษฐกิจมหาภาคแต่ว่าจะต้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะอย่างล่าสุดนี้คุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ให้สัมภาษณ์กรุงเทพธุรกิจเหมือนกันว่าหนึ่งในโจทย์สำคัญที่แบงก์ชาติให้ความสำคัญคือปัญหาหนี้ครัวเรือนเหมือนกันเช่นเดียวกับคุณสุภวุฒิสายเชื้อที่พูดนะคะเรื่องนี้เลยหนี้ครัวเรือนแม้ปัจจุบันสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลงมาต่ำกว่า 90% แต่ว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะที่ใช้เวลาแก้ไขต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วนภายใต้บริบทดังกล่าวแบงก์ชาติจับตาความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและก็การขยายตัวเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะโดยเฉพาะบริการซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยค่ะเป็นรูปแบบเปิดบริการให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ก่อนและทยอยผ่อนคนรุ่นใหม่คนเจนซีเนี่ยอายุผู้เริ่มก่อนหนี้ลดลงจนพบสัญญาณคนบางกลุ่มเริ่มก่อนหนี้ตั้งแต่อายุ17ปีอ่ะคุณผู้ฟังคิดดูเป็นเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งที่จะต้องเร่งจัดการนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ก่อนหนี้ขยายตัวแบบไม่กำกับดูแลที่เหมาะสมปกติเราเป็นหนี้จะ30นะตอนที่พวกเราทำงานใหม่ๆบางคน30กว่าบางคนอาจจะ25 27ก็ว่ากันไปรุ่นดิฉันเนี่ยก่อนหนี้ที่เห็นภาพชัดเจนที่ว่าเป็นหนี้จริงๆเนี่ยก็คือ30กว่า35เลยนะคะ34 35อะไรนู่นน่ะยกเว้นเรื่องของคอนโดนี่ก็เป็นหนี้ที่แบบสินทรัพย์หรือว่ารถเหล่านี้เราก็ไม่นับนะแต่ว่านี่ที่ซื้อก่อนผ่อนทีหลังอะไรพวกของที่ไม่จำเป็นฟุ่มเฟือยแบบนี้ไม่ค่อยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เจนซีเขาเป็นหนี้ง่ายค่ะเขาอยากกู้อะไรเขาก็กู้นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยนะบางทีมันเด้งขึ้นมาให้กู้อย่างเงี้ยมันจะมีเคสหนึ่งนะคะที่เคยไปสัมมนาแล้วเขาก็มีการเล่าให้ฟังมันจะเป็นการกู้แบบว่าเป็นเว็บเถื่อนอ่ะมันขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้ากดเนี่ยจะ 3,000 ถึงแสนก็กดได้นะไม่ทันได้กดจะสมัครนะแค่เข้าไปดูเนี่ยเงินเด้งเข้ามาคือกรอกยังไม่ทันรับนะเด้งเข้ามาไอ้บางทีมันรู้ว่าพร้อมเพย์หรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะเข้ามา 1,000 แต่เราจะต้องจ่าย 3,000 อะไรประมาณนี้ค่ะมันน่ากลัวเกินไปนะคะหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่สั่งซื้อของอ่ะตอนนี้ก็จะมีการแบบว่าให้กู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพวกเราคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องดูตรงนี้นิดนึงนะคะบางคนบอกว่าไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูหรอกคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูตัวเองด้วยนะบางคนไปกู้ซะจนแบบว่าจ่ายไม่ไหวก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมของบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวไปดูภาพของการลงทุนช่วงหน้าค่ะพักก่อนครู่เดียวนะคะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศ

0: บลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เก้านาฬิกากับอีก48นาทีมาดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้เซ็นดีเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยของเราก็ร่วงไป 13.63 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายนั้นแน่นมากนะคะสำหรับเมื่อวานแสนล้านเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าร่วงไป 0.82% นะคะสำหรับเซ็นดีเด็กซ์ตลาดของเราเองวันนี้ก็คงจะต้องมาตามดูกันต่อนะคะแล้วก็คงจะต้องดูภาพรวมของเงินเฟ้อดอกเบี้ยน้ำมันที่พุ่งขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะคะตลาดต่างประเทศเองเนี่ยค่ะดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดขยับลงเล็กน้อยเมื่อคืน Nasdaq ตลาดปรับตัวลงกว่า100จุดเพราะว่าความซื้อขายผันผวนนะคะในหุ้นกลุ่มเทคนะคะนักลงทุนจับตาผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รวมถึงอัลฟาเบตแล้วก็ติดตามสถานการณ์ตึงเครียดตะวันออกกลางด้วยนะคะเป็นประเด็นสำคัญดาวโจนส์ปิด 52,218.58 จุดค่ะลดลงไป 6.06 จุดหรือว่า 0.01% S&P 500ปิดที่ 7,498.96 จุดนะคะลดลงไป 10.24 จุดค่ะหรือว่า 0.14% Nasdaq นะคะปิดที่ 25,690.90 จุดค่ะลดลงไป 146.30 จุดหรือว่าลดลงไป 0.57% หุ้นยุโรปก็ปิดบวกนะคะในระดับที่สูงสุดในรอบ2สัปดาห์ค่ะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและกลาโหมแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะหุ้นของฝรั่งเศสเนี่ยปิดเพิ่ม74จุดค่ะ 0.89% ไปปิด 8,437 จุดดัชนีตลาดหุ้นเยอรมนีปิด 25,155 จุดเพิ่ม 144.06 จุดหรือว่า 0.58% ฟูซี่ร้อยลอนดอนนะคะปิดที่ 1,716.97 จุดค่ะก็เพิ่มขึ้นมา 131.06 จุดหรือว่าบวก 1.24% นะคะส่วนน้ำมันดิบค่ะก็เวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กแล้วก็เบรนท์ขยับบวกขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อคืนเพิ่มมาอีก 2.95% นะคะน้ำมันดิบ WTI ปิด 86.83 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนกันยายนก็เพิ่มมา3ดอลลาร์นะคะหรือว่า 3.36% ปิดที่ 94.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็เป็นระดับปิดสูงสุดในรอบ6เดือนนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และแรงซื้อทางเทคนิคค่ะโดยการนักลงทุนก็ประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนะคะจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์หน้าค่ะสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มมา 75.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์นะคะไปปิด 4,151.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะพุ่งขึ้นมาแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดฝั่งของยุโรปแล้วก็นิวยอร์กค่ะของเอเชียเองนะคะคุณผู้ฟังตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยคือในภาพบรรยากาศของการซื้อขายที่เราเห็นเนี่ยนะคะตอนแรกเปิดบวกนะรับแรงซื้อหุ้นกลุ่มชิปแล้วก็จับตาดูผลประกอบการพวก AI เหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่เปิดมาเป็นบวกแต่ก็ยังคงระวังเรื่องของประเด็นราคาน้ำมันที่ปรับตัวอยู่นะคะเพราะว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านไปโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันสองลำของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงก็เลยทำให้สถานการณ์รุนแรงและก็มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันค่ะ เบรนท์ก็เลยพุ่งขึ้นนะคะเช้านี้ล่าสุดเนี่ยเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนก็96ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วค่ะส่วนในมิกซ์ล่วงหน้าก็ 88.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทองคำก็ 4,122 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทองคำลงไป29ดอลลาร์นะคะในเช้าวันนี้ดูทองคำล่วงหน้าร่วงนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้โคเม็กซ์เนี่ยบวกมา75ดอลลาร์เช้าวันนี้หลุดลงไปอีกนะคะส่วนราคาทองคำประกาศ3รอบครั้งแรกคือคงเดิมเท่ากับเมื่อวานครั้งที่2ลบ50ครั้งที่3กลับมาบวก50บาทก็ทำให้ราคาเท่ากับเมื่อวานนะคะในเวลานี้ทองคำแท่งรับซื้อ 65,700 ค่ะขายออก 65,900 ทองรูปพรรณรับซื้อ 64,384 บาท 52 สตางค์ขายออก 66,700 นะคะส่วนภาพของมุมมองนักวิเคราะห์ต่อแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้ค่ะอย่างของฝั่งบล.กรุงไทยเอ็กซ์ปริงมองว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าน่าจะแกว่งไซด์เวย์นะคะเพราะว่ามีปัจจัยกดดันจากตะวันออกกลางตึงเครียดเพิ่มอีกแล้วก็ส่อว่าจะยืดเยื้อน้ำมันพุ่งแรงต่อเนื่องก็ตลาดกลับมากังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ทางดอกเบี้ยจะเร่งตัวขึ้นแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อภาพรวมตลาดหุ้นกลุ่มพลังงานมีโอกาสลุ้นรับอันนี้ส่งจากราคาน้ำมันเก่งกำไรผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอื่นๆที่เข้ามาช่วงนี้ค่ะทำให้ดัชนีอาจจะเป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบให้แนวต้าน 1,650 จุดแนวรับก็ 1,625 จุดค่ะอันนี้เป็นกรุงไทยเอ็กซ์ปิงนะคะที่มองส่วนตลาดเอเชียเช้าวันนี้นะคะนิกกี้ปิดภาคเช้าเรียบร้อยค่ะนิกกี้ปิดภาคเช้าที่ 66,424.44 จุดนะคะบวกมา 308.84 จุดค่ะหรือว่าบวกมา 0.47% นะคะตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ 8,885.40 จุดบวก 62.40 จุดหรือว่า 0.71% ค่ะหางเส็งฮ่องกง 25,188 จุดบวก 295 จุดนะคะ 1% กว่าๆซิ่งไฮ้คอมโพสิตจากจีนนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศบวกเช่นเดียวกันนะคะแต่บวกเล็กน้อยค่ะยืนอยู่ 3,868 จุดเพราะว่าบวกมาประมาณไม่ถึง1จุดนะคะสำหรับดัชนีซิงไฮ้คอมโพสิตจากจีนคอสปิเกาหลีใต้บวกแรงอยู่เหมือนกันนะคะบวกมา147จุดค่ะหรือว่าบวก 2.18% คอสปิเกาหลีใต้ยืนอยู่ 6,945 จุดตลาดหุ้นสิงคโปร์ลบนะคะลบไป33จุดหรือว่า 0.59% ค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นฝั่งของตลาดเอเชียนะคะส่วนเงินบาทบ้านเราวันนี้แนวโน้มผันผวนตามสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะวันนี้เปิดมาก็33บาท78สตางค์นะคะ33บาท78สตางค์ดูมุมมองที่ออกมาแนวโน้มของตะวันออกกลางค่ะเป็นความกดดันที่เกิดขึ้นนะคะไฮไลท์สำคัญที่จะต้องจับตาอีกเรื่องก็คือผลประกอบการประชุมผลการประชุมของ ECB นะคะมีการประเมินจากกรุงไทย Global Markets ว่า ECB อาจจะเลือกที่จะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.25% แต่ว่าต้องจับตาการส่งสัญญาณของ ECB ในเรื่องทิศทางดอกเบี้ยในระยะถัดไปนะคะส่วนวันนี้ของเอเชียน่าจะเป็นเช้าพรุ่งนี้วันศุกร์นะตลาดจะรอประเมินทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะคะผ่านรายงานอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนกรอบวันนี้ของกรุงไทยให้เงินบาท33บาท70ถึง33บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักละเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครู่เดียวค่ะ
5: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาศอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาศอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาศครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
5: เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี
6: ้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนจะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งการให้กำชับเจ้าหน้าที่ถ่ายสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บเป็นหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายระยะเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7: นายคุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นขอตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของโครงการจะตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19ล้าน6แสนราย พบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ยกระดับความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงการคมนาคมพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนในตำบลพยุหคีรีซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข3522ระหว่างกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่0บวก750โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับสภาพผิวการจราจรและติดตั้งระบบระบายน้ำรวมทั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมทุกจุดเพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะในช่วงนี้ค่ะ10นาฬิกากับอีก10นาทีนะคะเราอยู่ในช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีอ่ะก็รายการของเรายาวไปจนถึงเวลา11นาฬิกานะคะฝากบอกวันนี้สำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ารายใหม่ลงทะเบียนค่าไฟ315บาทด้วยนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานมานะคะสำหรับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะอย่าลืมนะใครที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะคะถ้าไม่ลงทะเบียนก็ไม่ได้ส่วนลดนะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อบินต่อ1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์แล้วก็รหัสประจำบ้านการยืนยันตัวตนต้องดำเนินการล่วงหน้า1วันก่อนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟค่ะ2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะแล้วก็กรณีลงทะเบียนกับการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์และไม่เป็นนิติบุคคลหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า3เดือนจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนะคะลงทะเบียนตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นน่ะประมาณ 18:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะไม่วันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะทุกวันเลยแล้วก็ถ้าเป็น1ตุลาคม69ไปต้นไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นะคะอันนี้วงเล็บหน่อยเฉพาะวันและเวลาราชการนะคะถ้า1ตุลาคมไปต้นไปนะแจ้งให้ได้ทราบกันก่อนทีนี้มาดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างเซ็นอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ 1,640.31 จุดบวกมาเล็กน้อยค่ะ 0.06% วอลุ่มการซื้อขายถือว่าหนาแน่นนะคะตอนนี้ 12,016 ล้านบาทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ก็คือ PTTGC ค่ะ 41.50 บวก1บาทนะคะ 2.47% SCB ค่ะ151.50 บาทบวก50 สตางค์หรือว่า0.33% PTTEP 151 บาทบวก2.50 บาทหรือว่า1.68% KTB 41.50 บาทบวก50 สตางค์หรือว่า1.22% KBank กสิกรไทยนะคะ234 บาทบวก2 บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเซ็นดีเด็กของเราเองนะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นถ้าดูวันนี้จากมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์กันสักหน่อยหนึ่งนะคะมองอย่างไรกันบ้างเนาะเพราะว่าสถานการณ์มันก็มีเยอะมากเลยเป็นพิเศษเลยนะคะต่างประเทศด้วยทั้งในและก็ต่างประเทศนี่แหละนะคะมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์บอร์ดฟินแลนเซียไซรัสกันหน่อยค่ะฟินแลนเซียไซรัสเองเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คาดการณ์ว่าแนวโน้มเซ็ตอินเด็กซ์สำหรับวันนี้ค่ะจะแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ1,632 ถึง 1,650 จุดตลาดมีแรงกดดันจากบอนด์ยีลด์ทั่วโลกที่ไต่ระดับขึ้นจากความเสี่ยงเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามคาดว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และก็คอมมูนิตี้ก็จะยังหนุนตลาดอยู่ค่ะเม็ดเงินการลงทุน AI พวกที่จะมาเพิ่มกดดันหุ้นในกลุ่มดังกล่าวก็กังวลเรื่องความคุ้มค่าและผลตอบแทนในระยะถัดไปแต่คาดว่ายังหนุนดีมานด์สินค้าในกลุ่มชิปซิมิคอนดักเตอร์เหล่านี้นะคะคลาวด์สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังตึงเครียดทั้งสหรัฐอิหร่านรวมถึงฮูติซาอุก็ยังเป็นความเสี่ยงด้านซัพพลายดิสรัปชันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นสู่ระดับ95 ถึง 96 บาร์เรลก็ยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องค่ะบอนด์ยิวทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในฝั่งสหรัฐล่าสุดผลตอบแทน2 ปีสูงสุดในรอบ1.5 ปีที่4.31%ส่วนอายุ10 ปีแตะ4.66%สูงสุดในรอบ2 เดือนเทียบเท่าช่วงที่ราคาน้ำมันดิบเหนือ$100ต่อบาร์เรลนะคะขณะที่ตลาดก็ปรับโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนสู่ระดับ78%ปัจจัยดังกล่าวกดดันสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่ม Value แล้วก็ Yield Sensitive Pay นะคะปัจจัยในประเทศภาพรวมผลประกอบการไตรมาสที่2ปี2026ของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยคาดการณ์และก็ประกาศโดยรวมมีแนวโน้มแข็งแรงและก็ดีกว่าที่เคยประเมินส่งผลให้ประมาณการ EPS Set ปี2026ทยอยถูกปรับขึ้น2-3%เข้าหากรอบ98 ถึง 100 บาทนะคะถ้าอิงระดับ PER 17 เท่าก็จะได้กรอบดัชนีเป้าหมายที่1,680 ถึง 1,700 จุดค่ะสอดคล้องกับแนวต้านสำคัญทางเทคนิคเลยนะคะหุ้นเด่นวันนี้ก็จะเป็นสีตรังค่ะแนะนำซื้อราคาเป้า22 บาทคาดว่ากำไรไตรมาส2ปี2026ที่763 ล้านบาทบวก18% Q on Q นะคะน่าจะพลิกจากขาดทุนในไตรมาสที่2ปี2025เนื่องจากราคายางก็มีถุงมือยางที่ปรับขึ้นด้วยนะคะแนวรับ18.50แนวต้าน19.20ค่ะเอ้ย19.80 ถึง 19.20นะคะ20 บาทถึง 20.50อันนี้ก็จะเป็นแนวต้านจากหุ้นสีตรังไปดูความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะคะคาดการแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้เซ็ตมีโอกาสปรับตัวลดลงค่ะนักลงทุนทยอยขายทำกำไรหุ้นธนาคารออกมาหลังส่งงบกันไปแล้วอาจจะกระทบจิตวิทยาการลงทุนช่วงสั้นๆนะคะทำให้ดัชนีมีการปรับฐานได้ตัวแปรสำคัญของตลาดนักลงทุนก็ยังมีความกังวลแล้วก็ติดตามก็คือการรายงานกำไรของบริษัทตลาดหุ้นไทยกับต่างประเทศมีการกลับมาขายหุ้นเทคในตลาดต่างประเทศอีกครั้งนะคะแล้วก็สถานการณ์ตะวันออกกลางก็มีความรุนแรงขึ้นค่ะปัจจัยในประเทศนะคะรัฐบาลก็เร่งหาเงินทุนทางเลือกดัน PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะลดภาระงบประมาณแล้วก็ข้อจำกัดทางการคลังที่เพิ่มขึ้นประเด็นนี้จะส่งผลบวกโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในกลุ่มรับเหมานิคมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานก็จะมี CK Steelcon อิตาเลียนไทยอมตะแล้วก็ WHA นะคะส่วนครม.ต่ออายุลดค่าธรรมเนียมโอนจดจำนองอสังหาริมทรัพย์อันนี้จะขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมเหลือ0.01%ค่ะสำหรับบ้านราคาไม่เกิน7 ล้านบาทไปจนถึง30 มิถุนายน 2570เพื่อช่วยกระตุ้นแล้วก็การลงทุนดัน GDP สวนทางกับความกังวลของฟิตที่ยังมุมมองลบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากซัพพลายที่ล้นตลาดทีนี้บีกริมจับมือกับไอเน็ตรุกธุรกิจดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์นะคะเต็มสูบเลยก็จะตั้งบริษัทร่วมทุนบีกริมไอเน็ตนะคะให้บริการ AI Solution นะคะสำหรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะทั่วประเทศอันนี้จะมารองรับกว่า80 นิคมแล้วก็โรงงานกว่า5,400 แห่งรับวัฏจักร AI นะคะส่วนข่าวกระทรวงคมนาคมชงกู้24,000 ล้านบาทดันรถสาธารณะ EV เตรียมเสนอพรก.กู้เงินภายใต้โครงการ Gov Top Up นะคะเพื่อสับเปลี่ยนรถ โดยสารสาธารณะ7 กลุ่มให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าหวังจะช่วยลดมลพิษและก็กระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่ะส่วนรฟทก็โยนบอร์ด EEC ชี้ปมไฮสปีด3 สนามบินเตรียมเสนอ2 ทางเลือกแก้สัญญาแล้วก็ยุติสัญญาภายในเดือนสิงหาคมถ้าไม่ลงตัวนะคะพร้อมเปิดประมูลโครงสร้างทับซ้อนเองเพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการเปิดให้บริการในปี2574ส่วนบิ๊กหลอดนะคะหุ้นพบการซื้อขายกระดานใหญ่มีมูลค่าสูงสุด201 ล้านบาทนะคะที่ราคาเฉลี่ย19.62 บาทต่อหุ้นค่ะส่วนพันธบัตรไทยเนื้อหอมค่ะต่างชาติมองหนีบวกไปละอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยดึงดูดใจแล้วก็ให้ผลตอบแทนดีกว่าภูมิภาคจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ควบคุมได้และโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงดอกเบี้ยระดับต่ําก็หนุนเงินทุนไหลเข้าตราสารหนี้ระยะยาวค่าเงินบาทอ่อนค่าแต่ระดับสูงสุดในรอบ15 เดือนค่ะอ่อนค่าทะลุ33.81 บาทจากปัจจัยดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็แรงเทขายกำไรแต่อย่างไรก็ดี IMF ชี้ว่าเงินบาทอาจจะเกินไปนะคะ Under value นะคะอาจจะไปเกินไปถึง70%ถ้าเทียบกับดอลลาร์นะคะอ่ะทีนี้มาดูปัจจัยต่างประเทศกันบ้างค่ะตอนนี้ก็เรื่องใหญ่เลยสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะโจมตีกันต่อเนื่องเป็นวันที่11ละขณะที่ทรัมป์ก็ขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีกระแสการเจรจาหยุดยิงที่กรุงโดฮาค่ะซึ่งความสำเร็จก็จะช่วยกดดันราคาน้ำมันแล้วก็ราคาทองคำลงได้นะคะแล้วก็ภาษีการค้าเทรดวอร์ทรัมป์เองเนี่ยก็เตรียมประกาศมาตรการจะเก็บภาษีศุลกากรนำเข้ารอบใหม่กับสินค้าจากหลาย10 ประเทศทั่วโลกภายในวันศุกร์นี้ค่ะเพื่อรักษาโครงสร้างกำแพงภาษีของตนเองให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าหลังจากมาตรการเก็บภาษีชั่วคราวทั่วโลกในอัตรา10%กำลังจะหมดอายุลงส่วน BOJ ส่งสัญญาณอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดค่ะธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดช่องเร่งดอกเบี้ยเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่ร่วงหนักสุดในรอบ40 ปีอาจจะกระตุ้นให้นักลงทุนแห่ปิดสถานะนะคะแล้วก็สร้างความผันผวนรุนแรงให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกค่ะส่วนหุ้นเทคฮ่องกงก็ดิ่งหนักนะคะซึ่งฮ่องกงก็เลยร่วงลงจากความกังวลว่ารายได้กลุ่มเกมมือถือของเทนเซ็นต์เนี่ยก็จะอาจจะชะลอตัวในไตรมาสที่2ด้วยฟันโฟลตลาดนะคะตลาดหุ้นไทยเซ็ตกับ MAI มูลค่าการซื้อขายรวม117,060 ล้านบาทต่างชาติขายสุทธิค่ะเมื่อวาน113.96 ล้านบาทนะคะส่วนตลาดตราสารหนี้มูลค่าการซื้อขายรวมก็64,706 ล้านบาทต่างชาติขายสุทธิ1,957 ล้านบาทค่าเงินบาทปิดที่33.81 บาทถึง83 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะตอนนี้เราเริ่มเห็นการขายของนักลงทุนนะคะหลังจากดัชนีเข้ามาอยู่ในโซนเป้าหมายสูงสุดรอบนี้ของเราคือ1,630ถึง1,650จุดนะคะดาวโอมองวันนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะโอกาสที่ดัชนีจะปรับฐานลงไปที่1,600ถึง1,620จุดก็มีความเป็นไปได้นะคะเขามีคาดสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านจะร้อนแรงไปอีกระยะหนึ่งจะทำให้หุ้นกลุ่มน้ำมันผู้ผลิตยังได้อานิสงส์ต่อไปอีกค่ะหุ้นเด่นๆในเรื่องนี้ก็หนีไม่พ้นปตท.สผ.รวมไปถึงโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเคมีแล้วก็หุ้นกลุ่มปตท.ที่มีข่าวบวกเฉพาะตัวนะคะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าได้อานิสงส์จาก FDI และก็การย้ายฐานการผลิตค่ะยอดขอ BOI พุ่งสูงขึ้นก็หนุนยอดขายที่ดินแล้วก็การใช้กระแสไฟฟ้าระยะยาวการที่โดนัลด์ทรัมป์เตรียมใช้มาตรการภาษีการค้าก็เสี่ยงกระทบการส่งออกนะคะสหรัฐก็เตรียมใช้มาตรการ301ในไตรมาส3ปี69เพื่อสกัดสินค้าจีนที่ล้นตลาดไทยเป็น1 ใน 16 ประเทศที่ถูกเพ่งเล็งว่าอาจจะเป็นฐานผลิตทางอ้อมด้วยนะคะวันศุกร์หน้า31 กรกฎาคมอาจจะมีการประกาศมาตรการภาษีค่ะคราวนี้กระทบต่อหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารเลี้ยงสัตว์หรือบริษัทที่มีการขายสินค้าไปยังสหรัฐนะคะผ่อนหุ้นแนะนำนำเอา OR MTC CRC ออกค่ะแล้วก็นำราดเข้ามาแทนนะคะราดบุรีก็หุ้นในส่วนก็ประกอบไอ้หุ้นในพอร์ตก็ประกอบไปก็กลุ่มราดก็10%วาก็10%ท็อป10%กัฟ10%โฮมโปร10%ทรู10%สผ10%แล้วก็ปตท10%ค่ะมาดูความเห็นของคิงฟอร์ดก็ประเมินเซตที่1,630ถึงแนวต้าน1,645ถึง1,650ค่ะตัวเด่นก็จะเป็น BM กับสีตรังวันนี้สีตรังนี่ก็มีบริษัทหลักทรัพย์หลายค่ายแนะนำนะคะช่วงนี้ภาพเนี่ยนะคะก็คือถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นสงครามที่มันกำลังจะยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงขึ้นนะคะดูความเห็นของฝ่ายวิจัยบลเอเชียพลัสหน่อยเขาบอกว่าหุ้นกำลังเผชิญกับปัจจัยกดดันจาก3 สงครามหลักๆ ที่มันเกิดขึ้นสงครามตะวันออกกลางสงครามตะวันออกกลางนี่กระทบราคาน้ำมันการขนส่งทางเรือแน่นอนค่ะเทรดวอร์สงครามการค้าอันนี้จะกระทบกำแพงภาษีห่วงโซ่ประทานแล้วก็อีกอันนึงการแข่งขันด้าน AI ชิปคลาวด์แล้วก็ Data Center นะคะซึ่งฝ่ายวิจัยก็ได้ทำ scoring ว่า20กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มไหนรอดในภาวะสงครามแบบนี้กลุ่มไหนจะชนะรอดแล้วก็ได้รับประโยชน์ได้แก่พลังงานประกันภัยการแพทย์ปิโตรแล้วก็ค้าปลีกได้สกอร์อยู่ในช่วง0-2%โดยมีเหตุผลสนับสนุนในแต่ละอุตสาหกรรมกันไปนะคะก็ชอบหุ้นในกลุ่มดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นท็อปนะคะบางจาก BLA นะคะหรือจะเป็นไทยประกัน BDMS BH ค่ะ PTTGC IVL CPO แล้วก็ COM7 นะคะอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่มองว่ารอดจากสามสงครามที่มันเกิดขึ้นที่เราก็จะต้องระวังด้วยสำหรับนักลงทุนช่วงนี้หุ้นอาจจะมีความผันผวนหน่อยนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทนะก็คงจะต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะพูดถึงค่าเงินบาทที่เรามองคือตอนนี้ที่กรุงไทยเขามองค่ะเงินดอลลาร์มันพลิกกลับมาย่อตัวลงบ้างแล้วแม้จะได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่หนุนการปรับเพิ่มโอกาสเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าภาวะดังกล่าวได้ทําให้ผู้เล่นตลาดก็ปรับเพิ่มโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารหลักอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้เงินดอลลาร์ก็ยังเผชิญกับแรงกดดันบ้างตามการปรับตัวลงของตลาดหุ้นสหรัฐค่ะโดยรวมที่ส่วนทางกับตลาดหุ้นฝั่งยุโรปก็เลยส่งผลให้โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ย่อตัวลงสู่โซน101.1นะคะอาจจะเผชิญแรงกดดันจากความกังวลต่อแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารกลางหลักค่ะจังหวะการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ความหวังของผู้เล่นในตลาดบางส่วนต่อแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและแรงซื้อในเชิงเทคนิคอลนะคะเพราะว่าราคาทองคำก็ปรับขึ้นทะลุโซนแนวต้านก็ช่วยหนุนให้ราคาทองคำสามารถที่จะปรับตัวขึ้นบ้างแล้วก็แกว่งตัวเหนือโซน4,100ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะในช่วง24ชั่วโมงหลังจากนี้ไปไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ผลการประชุมของ ECB นะคะที่เขาประเมินว่า ECB น่าจะเลือกคงดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25% แต่ว่าคงจะต้องมาจับตาการส่งสัญญาณ ECB นะคะอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางล่าสุดเนี่ยอาจจะทำให้ ECB ส่งสัญญาณพร้อมเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ค่ะจะทำให้ยังมีความเป็นไปได้อยู่บ้างต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งของ ECB ในการประชุมเดือนกันยายนแม้จะยังไม่ใช่กรณีฐานหรือว่า base case ที่เราประเมินไว้แต่ก็พร้อมปรับเปลี่ยนมุมมองให้สอดคล้องกับการส่งสัญญาณของ ECB แล้วก็พัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะส่วนทางฝั่งเอเชียในช่วงราว6:30ของเช้าวันศุกร์ตามเวลาไทยผู้เล่นในตลาดอาจจะต้องรอนโยบายการเงินของ BOJ นะคะที่จะออกมาพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ตามเวลาของไทยผู้เล่นในตลาดรอประเมินดูว่าจะเป็นยังไง BOJ นะคะเขาจะรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนมิถุนายนให้เราได้ทราบก็แต่เช้าเลยค่ะนอกเหนือจากปัจจัยที่พูดนะคะกรุงไทยมองว่าบรรดาผู้เล่นในตลาดจะต้องรอติดตามพัฒนาการตะวันออกกลางที่ยังคงร้อนแรงเนาะแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงนะคะแล้วก็ผู้เล่นในตลาดจะต้องรอติดตามรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนและที่สําคัญต้องจับตาการเคลื่อนไหวของบรรดาหุ้นธีม AI Semiconductor นะคะที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินพอสมควรแนวโน้มของค่าเงินค่ะมุมมองเดิมว่าเงินบาทเสี่ยงเผชิญชูเวริกส์นะคะในระยะสั้นขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดซึ่งก็ขึ้นกับพัฒนาการของรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอย่างอัตราเงินเฟ้อแล้วก็พัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนอยู่นะคะจะทำให้ผู้เล่นในตลาดก็ควรจะใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะกลยุทธ์ออปชันที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีในสภาวะที่ตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงค่ะก็ยังคงมุมมองเดิมว่าถ้าสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเราอาจจะได้เห็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานทั่วทั้งตะวันออกกลางนะคะก็จะกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกค่ะแม้จะยังมีความไม่แน่นอนสูงเหมือนในปัจจุบันเงินบาทอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์นะคะโซนแนวต้านของเงินบาทอาจจะขยับสูงขึ้นบ้างสู่โซน33.85 บาทถึง34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจะเป็นกรอบบนของเงินบาทที่ประเมินไว้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเงินบาทอ่อนค่าทะลุโซนแนวต้านในช่วง33.75 บาท33.80 บาทก็ได้ประเมินไปช่วงก่อนหน้านั้นละโซนแนวรับนะคะบุฟัง33.65 บาทค่ะโซนสำคัญเงินบาท33.50 บาทค่ะตอนนี้ก็ มันก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของตะวันออกกลางแล้วก็การปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อการดำเนินนโยบายการเงินของบรรดาธนาคารกลางหลักก็จะกระทบต่อการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์ราคาทองคำรวมไปถึงหุ้นกลุ่ม AI ซิมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะระหว่างวันช่วงตั้งแต่19:15ทุ่ม15ของเวลาไทยเขาบอกให้ระวังความเสี่ยงที่เงินบาทอาจจะผันผวนอ่อนค่าลงหาก ECB คงดอกเบี้ยตามคาดแล้วก็ประธาน ECB ไม่ได้ส่งสัญญาณพร้อมเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะคะเพื่อคุมปัญหาเงินเฟ้ออย่างที่ตลาดคาดหวังล่าสุดตลาดประเมินโอกาสถึง91%ที่ ECB จะต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย2 ครั้งในปีนี้ค่ะโดยหากผู้เล่นในตลาดปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มกันขึ้นดอกเบี้ยของ ECB อาจจะกดดันให้เงินยูโรทยอยอ่อนค่าลงได้นะคะแต่ว่าการอ่อนค่าของเงินยูโรอาจจะถูกจํากัดลงค่ะถ้าหากตลาดหุ้นยุโรปและสามารถปรับตัวขึ้นโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นสหรัฐประเมินว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะคะหลังผู้เล่นในตลาดอาจจะผิดหวังกับรายงานผลประกอบการของบรรดาหุ้นเทคใหญ่สหรัฐนะคะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐที่มีสัดส่วนหุ้นเทคมากกว่าฝั่งยุโรปเนี่ยจะเผชิญแรงกดดันพอสมควรมองว่าควรระวังความผันผวนของตลาดค่าเงินที่อาจมาจากการเคลื่อนไหวผันผวนของเงินเยนญี่ปุ่นล่าสุดค่ะเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเหลือเป็นตอนนี้เหนือโซน163 เยนต่อดอลลาร์แล้วนะคะอาจจะเสี่ยงที่จะเห็นพลิกกลับมาแข็งค่าเร็วขึ้นระยะสั้นของเงินเยนญี่ปุ่นก็เป็นการปรับสถานะครองผู้เล่นในตลาดบางส่วนค่ะถ้าหากเงินเยนญี่ปุ่นพลิกกลับมาแข็งค่าเร็วขึ้นเหมือนที่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอาจจะชะลอการอ่อนค่าของเงินบาทแล้วก็ช่วยให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นบ้างเรายังไม่ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มการเคลื่อนไหวเงินบาทนะคะยังอยู่แนวโน้มอ่อนค่าลงหรืออย่างน้อยอ่ะแกว่งตัวไร้ทิศทางที่ชัดเจนค่ะเมื่อประเมินในเชิงเทคนิคอลนะคะจะเห็นเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าทะลุโซนแนวรับ33 บาทต่อดอลลาร์อย่างชัดเจนไทม์ฟรามก็รายสัปดาห์นะคะการแข่งข้าเงินบาทจะทะลุโซน33.50ถึง33.60ค่ะแต่ถ้าวันนี้กรุงไทยให้33.70ถึง33.90ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้ภาวะเงินบาทนะมันยังคงผันผวนอยู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เพราะว่ามันจะต้องมีการจับตาดูการประชุมของ ECB นะคะทุ่ม 15 นาทีเนาะส่วนตัวเดลต้านะคะหุ้นเทคของบ้านเราวันนี้บัวหลวงให้เป้าเดลต้าสุดจัดมากเลยนะคุณผู้ฟังว่าเคาะพุ่งไปที่440 บาทอ่ะเชียร์ซื้อเด่นไม่เลิกค่ะโบรกเกอร์ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะคะแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายเป็น440 บาทชูกำไรไตรมาส2 ปี 69จะดีกว่าคาดการแถมความกังวลเรื่องการขาดแคลนชิ้นส่วนที่เริ่มคลี่คลายนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดนะคะมองความกังวลเรื่องการขาดแคลนชิ้นส่วนที่กดดันเดลต้าช่วงต้นไตรมาส2อาจจะเริ่มคลี่คลายนะคะเพราะว่ายอดขายเดือนมิถุนายนของเดลต้าไต้หวันฟื้นตัวแรงขึ้นเนี่ยตอนนี้มันมีซัพพลายนะคะปัญหาซัพพลายเริ่มดีขึ้นละก็เลยส่งผลให้ผลประกอบการไตรมาส2 ปี 69มีโอกาสออกมาดีกว่าที่ตลาดกังวลก่อนหน้านี้บริษัทเคยแจ้งว่าการขาดแคลนพวกชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำอ่ะจะทำให้การผลิตส่งมอบบางส่วนช้าเขาก็ปรับสมมติฐานใช่ไหมลดลงรายได้ไตรมาส2เหลือ5%จากไตรมาสก่อนแต่ว่าตอนนี้ยอดขายเดลต้าไต้หวันนะคะในเดือนมิถุนายนมันเร่งขึ้น65.6 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่นะจากราว59 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาก็เลยทำให้รายได้รวมไตรมาส2เติบโต15%จากไตรมาสก่อนโดยเฉพาะกลุ่มอินฟราสตรักเจอร์นะคะแล้วก็พาวเวอร์ที่เติบโตเด่นมากอันนี้จะเป็นสัญญาณว่าคอขวดด้านซัพพลายเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแนวโน้มของเดลต้าไต้หวันจะเป็นตัวสะท้อนเดลต้าประเทศไทยเนื่องจากประเมินว่าราว60%ของรายได้ธุรกิจ AI Data เดลต้าเซ็นเตอร์พาวเวอร์แล้วก็เดลต้าไต้หวันเชื่อมโยงกับเดลต้าก็เลยมองว่ารายได้เดลต้าไตรมาส2ปี69มีโอกาสเติบโตประมาณ10%ค่ะจากไตรมาสก่อนสูงกว่าสมมติฐานตลาดที่เพียง5%จากไตรมาสก่อนนะคะไม่ยังต่ำกว่าที่ผู้บริหารเคยตั้งไว้เป้านะ15%จากไตรมาสก่อนก็ตามค่ะก็ประมาณการ Gross Margin อย่างระมัดระวังที่30%จากต้นทุนจัดหาวัตถุดิบการใช้ซัพพลายเออร์สำรองแล้วก็ต้นทุนโรงงานใหม่แต่รายได้ที่ดีกว่าคาดอาจจะทำให้คาดกำไรสุทธิไตรมาส2ปี69แล้วก็9.0ถึง9.5 พันล้านบาททรงตัวจากไตรมาสก่อนสูงกว่าประมาณการบูมเบิร์กราว5-10%ค่ะมองว่าการประชุมนักวิเคราะห์หลังประกาศงบไตรมาสวันที่27 กรกฎาคมก็มีโอกาสส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นนะคะคาดว่าผู้บริหารจะยืนยันว่าปัญหาซัพพลายเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวมันจะไม่ใช่ปัญหาด้านอุปสงค์นะคะแล้วก็คงเป้าหมายทั้งปีไว้เหมือนเดิมก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การเติบโตกลับมาเร่งตัวในครึ่งปีหลังก็คือปี69แหละ ดังนั้นการปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อการปรับราคาเป้าหมายเป็น440บาทมองว่าหุ้นได้สะท้อนความกังวลเรื่องซัพพลายไปพอสมควรค่ะสัญญาณฟื้นตัวเดลต้าไต้หวันเพิ่มโอกาสที่กำไรไตรมาส2ปี69จะดีกว่าคาดน่าจะช่วยตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับธีมการเติบโต AI แล้วก็ Data Center ของที่มีอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับใครที่ดูตัวเดลต้าอยู่นะคะเพราะว่าเราเห็นทางบล.บัวหลวงเขาให้เป้าแบบโอ้โหเคาะพุ่งไปที่440บาทเลยแล้วก็เชียร์ให้ซื้อด้วยนะคะแต่ราคาก็แรงนะราคามันก็แพงอยู่แต่ตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้หุ้นท่องเที่ยวเขาก็มีการปรับนะอย่างบล.กสิกรไทยนะคะพูดถึง AOT กับมิ้นท์ค่ะนำทีมหุ้นท่องเที่ยวก็จะเป็นการรับปัจจัยบวกนะคะเพราะนายกเยือนจีนนะถึงจะมีดราม่าเพลงเทียนมิมี่ก็ตามนะคะอันนี้ก็จะมีการอัพเป้ายอดนักท่องเที่ยวจีนพุ่งไป5.13ล้านคนค่ะการเยือนของนายกอนุทินและทีมคณะที่ไปนะคะก็ช่วยหนุนการลงทุนและความเชื่อมั่นทางด้านท่องเที่ยวโดยททนะคะที่เขาร่วมกับพันธมิตรจากจีนหลายรายเขาจะเพิ่มเที่ยวบินยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ทำการตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพพร้อมกับปรับเป้านักท่องเที่ยวจีนปี2569เนี่ยเป็นราว2.88แสนล้านบาทนะคะตอนนี้เดือนเท่าไหร่แล้วเดือน7จะเดือน8แล้วนะตอนนี้เขาก็มองหุ้นนะคะมองหุ้นเป็นบวกต่อหุ้นท่องเที่ยวแล้วก็การบินค่ะเช่น AOT Air Asia BA Central ERW มิ้นแล้วก็ AWC นะคะแนวโน้มเที่ยวบินนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวต่อเนื่องเลยก็เป็นอานิสงส์นะคะในเรื่องของภาพของการท่องเที่ยวที่บล.กสิกรไทยมองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนพูดถึงก็คือ SCC ค่ะประเด็น SCC ที่รายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่2ปี2569นะคะ11,535ล้านบาทลดลงไป33%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็85%ในไตรมาสก่อนถ้าไม่รวมรายการพิเศษกำไรจากสต็อกสินค้าและค่าใช้จ่ายครั้งเดียวของ SCGD กำไรหลักจะอยู่ที่11,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น257%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็506%จากไตรมาสก่อนผลประกอบการสูงกว่าที่คาดค่ะ44%แล้วก็สูงกว่าตลาดคาด41%เพราะว่ากำไรของธุรกิจปิโตรเคมีสูงกว่าคาดนะคะ SCC ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งแรกของปี69ที่3.50 บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราตอบแทนจากเงินปันผลขั้นต้นที่1.4%ก็ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่5สิงหาคมแล้วก็จ่ายปันผล21สิงหาคมนะคะคาดว่ากำไรหลักของ SCC ไตรมาสที่3ปี69จะเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะเพราะว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจแต่ว่ากำไรหลักเนี่ยจะมีแนวโน้มนะคะที่ลดลงจากไตรมาสก่อนนะตอนนี้เขามีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี69ขึ้น39%สุทธิปี69ขึ้น39%เป็น28,179ล้านบาทเพิ่ม100%จากปีก่อนเลยนะคะ SCC นะพร้อมแนะนำซื้อค่ะราคาที่บัวหลวงแนะนำเป้าใหม่ที่332บาทนะคะเขาเชื่อว่านักวิเคราะห์น่าจะมีการทยอยปรับเพิ่มประมาณการกำไรน่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมาต่อนะคะมองว่าน่าจะเป็นภาพนั้นนะมีหลายตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง SNNP เนี่ยตอนนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะพ้นจุดต่ำสุดแล้วเช่นกันค่ะโบรกเกอร์เพิ่มคำแนะนำไปซื้ออัพเป้า8บาทนะคะชี้ว่ากำไรฟื้นตั้งแต่ไตรมาสที่2กันเลยทีเดียวนะคะหลังรายได้เวียดนามโตอัตรากำไรขั้นต้นฟื้นพร้อมกับอัพเกรดเป็นซื้อให้ราคาเป้าเป็น8บาทนะคะอันนี้บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยมองนะก็จะเป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทางนักวิเคราะห์ออกมาพูดถึงในวันนี้นะคะสองสับตัวนี่แหละตอนนี้ก็จับตาดูเดลต้านะคะเดลต้าก็จะเป็นอีกตัวนึงแต่วันนี้สีตรังก็ได้รับความนิยมมากเลยเหมือนกันนะคะถ้าดูพูดถึงหุ้นรายตัวนะคะบูฟังหุ้นรายตัวในวันนี้ส่วนอื่นๆที่น่าสนใจวันนี้ก็มาดูอันดับที่5อันดับหุ้นต่างชาติที่เข้าขายสุทธิผ่าน NVDR มีต่างชาติเดินหน้าขายหุ้นไทยหุ้นตัวไหนที่โดนขายหนักบ้างอะนะคะภาพรวมการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซ็นนิเด็กแล้วก็ MAI นะเมื่อวาน มูลค่าการขายรวม117,060 ล้านบาทประเด็นที่น่าจับตามันอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติผ่านบัญชีไทย NVDR ค่ะมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง65,274 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน28%ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาดแล้วก็สะท้อนบทบาทสำคัญของเม็ดเงินต่างชาติที่ยังคงไหลเวียนแล้วก็ช่วยสร้างสภาพคล่องในหุ้นขนาดใหญ่จากการตรวจสอบข้อมูลการซื้อสุทธิรายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น316 รายการเพราะว่าหุ้นกลุ่มแบงก์สื่อสารเทคโนโลยีบริการเป็นเป้าหมายหลักของการขายสามารถแจกแจงรายหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าขายสุทธิสูงสุดใน5 อันดับแรกได้เลยนะคะอันดับแรกธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BBL ค่ะมูลค่าขายสุทธิผ่านบัญชี NVDR จำนวน2,457 ล้านบาทจากมูลค่าเข้าซื้อนะคะ2,052 ล้านบาทเทียบกับแรงขาย4,509 ล้านบาทค่ะคิดเป็นสัดส่วนถึง27.70%ของมูลค่าการซื้อขายรวมของหุ้นในกระดานนะคะบัวหลวงอันดับหนึ่งนะตามมาด้วยบริษัท Advanced Info Service จำกัดค่ะ Advance ขายผ่านบัญชี NVDR จำนวน956 ล้านบาทค่ะคิดเป็นสัดส่วนถึง34.57%ของมูลค่าการซื้อขายรวมของหุ้นในกระดานถัดมาเป็นบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดนะคะจำนวน865.83 ล้านบาทจากมูลค่าการเข้าซื้อ938 ล้านบาทเทียบแรงขาย1,803 ล้านคิดเป็นสัดส่วนถึง29.50%ของมูลค่าการซื้อขายรวมของหุ้นในกระดานค่ะ AOT ค่ะถัดมาอันดับที่4นะคะจำนวน711 ล้านบาทจากมูลค่าการเข้าซื้อ231 ล้านบาทเทียบกับแรงขาย942 ล้านคิดเป็นสัดส่วนถึง39.14%ของมูลค่าการซื้อขายรวมของหุ้นในกระดานนอกจากนี้ CPO จำกัดมหาชนหรือว่า CPO ก็ขาย198 ล้านบาทจากมูลค่าเข้าซื้อ464 ล้านนะคะอันนี้ก็คือเป็น5 อันดับหุ้นต่างชาติขายสุทธิค่ะจัดหนักสุดก็จะเป็น BBL นะคะสูงสุดเลย2,45 พันล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์หน่อยนะคะล่าสุดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน SCB เขาจับมือกับปตท.จำกัดมหาชนค่ะเดินหน้ายกระดับเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศนะคะโดย SCB สนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มปตท.ในวงเงินกว่า68,000 ล้านบาทค่ะมีวงเงินสินเชื่อระยะยาวจำนวน17,376 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทแท้งอินฟราจำกัดบริษัทย่อยที่บริษัท PTT แท้งเทอร์มินอลจำกัด PTT แท้งถือหุ้นร้อยละ 100นะคะตามกลยุทธ์ Asset Monetization นะคะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจนะคะเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็การสร้างความร่วมมือเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศและส่งวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจำนวน51,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะมีนายสารัตน์รัตนพรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยพาณิชย์นะคะได้พูดถึงการสนับสนุนการเงินในครั้งนี้ค่ะก็มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์แล้วก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของธนาคารที่มีต่อศักยภาพของปตท.ในการปรับตัวแล้วก็เติบโตภายใต้บริบทของอุตสาหกรรมพลังงานที่กำลังเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะการมุ่งสู่พลังงานแห่งอนาคตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานผ่านอินฟราสตรักเจอร์แฟลกชิพนะคะเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะในบริบทของอุตสาหกรรมพลังงานที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งจากความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นความผันผวนของตลาดโลกแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานรูปแบบใหม่ความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ปตท.นะคะก็สะท้อนถึงการผสานจุดแข็งของทั้ง2 องค์กรเลยค่ะโดยธนาคารไทยพาณิชย์ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางการเงินที่สนับสนุนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ขณะที่ปตท.เป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของประเทศที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องพร้อมรองรับความต้องการใช้พลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.ดร.คงกพันธ์อินทรแจ้งก็พูดถึงกลยุทธ์ Asset Monetization

0: ค่ะของกลุ่มพร้อมทั้งยังคงยึดมั่นในบทบาทของการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการร่วมมือกันค่ะผู้ฟังของธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือว่าปตท.นั่นเองนะคะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วค่ะเราพักก่อนครู่หนึ่งนะคะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก45นาทีนะคะผู้ฟังช่วงสุดท้ายแล้วค่ะในรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะวันพฤหัสบดีค่ะอ่ะก็ตะกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูระบบไฟฟ้าขัดข้องสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีกรมชลประทานวิ่งความถี่20นาทีต่อขบวนนะคะนี่อัปเดตให้ได้ฟังกันล่าสุดค่ะแล้วก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะล่าสุดเนี่ยมีคำเผยแพร่ออกมาสหรัฐประกาศดีลไฟเขียวให้ซาอุดิอาระเบียเสริมสมรรถนะเป็นยูเรเนียมพัฒนานิวเคลียร์เพื่อพลเรือนแล้วนะคะไปต่อได้ไปต่อได้โดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็นอกจากนั้นพูดถึงสหรัฐนะการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบไปนะคะผู้ฟังเชื่อไหมว่าคนสหรัฐเนี่ยถือว่าทุบสถิติชาวอเมริกันเลยนะ63ล้านคนน่ะดูนัดชิงฟุตบอลโลกอะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้ารอบชิงก็ตามแต่นะคะ63ล้านนี่เยอะมากนะรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่สเปนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการทำลายสถิติผู้ชมแล้วก็แสดงถึงความนิยมฟุตบอลเพิ่มขึ้น

0: ในสหรัฐอเมริกาเลยนะการถ่ายทอดสดเป็นภาษาอังกฤษของช่อง Fox มีผู้ชม38.9ล้านคนค่ะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะคะออกอากาศในสเปนก็ดึงดูดผู้ชมตั้ง23.9ล้านคนทุบสถิติรอบชิงชนะเลิศอะรอบชิงชนะเลิศฟุตบอล2022แบบขาดลอยตอนนั้นเนี่ยรอบชิงชนะเลิศฟุตบอล2022เนี่ยดึงดูดผู้ชมเยอะมากใช่ไหมครั้งนั้นน่ะ22.3ล้านแต่รอบนี้ปี2026อ่ะผ่านมา4 ปีอ่ะรอบนี้ทุบสถิติอีกรอบหนึ่งนะคะเป็น23.9ล้านขณะที่รอบน็อกเอาท์หลายนัดอ่ะสามารถทำยอดผู้ชมสูงกว่าการแข่งขันหลายกีฬาเมเจอร์ของสหรัฐนะคะเช่นรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกมีผู้ชมเกือบ45ล้านคนสูงกว่าผู้ชม27ล้านคนที่ชมเกมที่7ของ Major League Baseball World Series ที่ Los Angeles นะคะที่เอาชนะ Toronto Blue Jays ในช่วงเวลาพิเศษอะแต่ตัวเลขผู้ชมก็ถือว่าต่ำกว่าผู้รับชมซูเปอร์โบว์อยู่ดีอะเขาจะชอบชมอันนี้มากกว่าไอ้นัดที่ว่า Seattle Seahawksเอาชนะนิวอิงแลนด์แพทริออตอะค่ะอันนั้นคนชมเยอะมากนะคะ126ล้านคนอะตอนนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับกีฬาฟุตบอลในสหรัฐอยู่ดีล่ะค่ะ63ล้านนี่ก็เยอะสุดแล้วเพราะว่าสหรัฐเขาก็ไม่ได้แบบว่าชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมากเหมือนซูเปอร์โบว์ค่ะแต่ว่าซูเปอร์โบว์เนี่ยก็ยังไม่สามารถหมายถึงว่าการชมเนี่ยยังไม่สามารถเอาฟุตบอลยังไม่สามารถเอาชนะซูเปอร์โบว์ได้นะคะหลายคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าซูเปอร์โบว์เนี่ยมันคนเมกันเขาชอบมากๆเลยอ่ะเขาชอบมากเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยประมาณ7 นาทีนะคะคุยเรื่องนี้หน่อยไอเรื่องของนอร์เวย์พอดีฉันอ่านมาตั้งแต่เช้านะคะนั่งอ่านตอนประมาณสัก6 โมงเช้าแล้วสนใจเลยหยิบมาคุยกับบุฟังเพราะว่าเพราะช่วงที่แข่งขันฟุตบอลโลกอะนอร์เวย์ถึงแม้ว่าไม่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแต่ก็หลายคนทำให้สนใจเรื่องฟุตบอลโลกของนอร์เวย์มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของนอร์เวย์เนี่ยหลายคนก็พอจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะประเทศนี้โมเดลเศรษฐกิจแบบนอร์เวย์เราทำได้ไหมอันนี้จะยากนิดนึงที่รัฐทำให้ทุกคนน่ะมีรายได้เฉลี่ยพอๆกัน3,200,000 บาทต่อปีค่ะอันนี้ดูข้อมูลจากลงทุนแมนนะประชากรเขามีรายได้เท่ากันเฉลี่ย3,200,000ของไทยเราไม่ต้องพูดถึงตอนนี้อยากให้รายได้ของเราเนี่ยอัพเป็นกลางก่อนเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังมีกลุ่มเปราะบางเยอะอยู่ถ้าหากหลับตาแล้วนึกถึงภาพในประเทศหนึ่งมีคนที่มีรายได้สูงเฉลี่ย3,200,000 บาทต่อปีบาทไทยนะแถมคนในชาติรวยพอๆกันเลยเพราะความเหลื่อมล้ำของนอร์เวย์ต่ำมากค่ะบนโลกนี้มีประเทศหนึ่งที่เป็นแบบนั้นจริงก็คือประเทศที่ดิฉันนำมาเสนอแล้วแหละก็คือนอร์เวย์ทั้งที่ประเทศนี้ไม่ได้มีแบรนด์สินค้าที่โดดเด่นเขาไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนักแต่ประเทศนี้สามารถทําให้ประชาชนทุกคนรวยอย่างทั่วถึงค่ะผู้ฟังเท่าเทียมกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเดือนละ260,000 บาทและมีดัชนีความเหลื่อมล้ำที่ต่ำมากที่สุดในโลกแล้วทำไมรัฐบาลนอร์เวย์สามารถบริหารจัดการให้คนในประเทศมีรายได้สูงอย่างเท่าเทียมกันเพราะว่านอร์เวย์มี GDP อยู่ที่17.8ล้านล้านบาทซึ่งถือว่า GDP พอๆกับไทยนะแต่นอร์เวย์มีประชากรแค่เพียง5,700,000 คนดังนั้นเมื่อหารด้วย GDP ต่อหัวแล้วก็แสดงให้เห็นว่าประเทศนอร์เวย์อ่ะเขาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงโดยปัจจุบันนอร์เวย์ติดกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงสุดในโลกค่ะเป็นอันดับหนึ่งและมีอยู่3 อย่างที่ผลักดันให้นอร์เวย์กลายเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงมากๆนั่นก็คือปิโตรเลียมปลาสดและพลังงานสะอาดอย่างที่เรากินปลาดิบเอามาจากนอร์เวย์หรือเปล่ามันก็จะแพงมากอย่างนี้ใช่ไหมคะนอร์เวย์สามารถส่งออกก๊าซปิโตรเลียมทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ6ของโลกค่ะนอร์เวย์สามารถส่งออกปลาสดๆที่ยังไม่ผ่านการแล่อย่างปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลแล้วก็ปลาทราวได้มากเป็นอันดับ1ของโลกค่ะถึงแม้ว่านอร์เวย์จะมีแหล่งน้ำมันที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศนะแต่ว่าคนนอร์เวย์แทบไม่ได้ใช้พลังงานจากน้ำมันเลยเพราะว่า นอร์เวย์จะผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากพลังงานลมแล้วก็พลังงานน้ำมาใช้แทนซึ่งหากพูดถึงเรื่องน้ำก็ต้องบอกว่านอร์เวย์ถือเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากๆประเทศหนึ่งเพราะนอร์เวย์เขามีอ่าวธรรมชาติที่เชื่อมต่อจากทะเลมากกว่า1,000 แห่งฟยอร์ดแต่ละแห่งมีความนิ่งและลึกมากเหมาะจะเป็นที่วางไข่หรือว่าฟาร์มอนุบาลสัตว์น้ำทะเลต่างๆอย่างปลาแซลมอนแล้วก็ปลาเทราต์นะคะแต่สิ่งที่เริ่มผลักดันให้นอร์เวย์กลายเป็นประเทศรายได้สูงจริงๆก็คือการค้นพบก๊าซปิโตรเลียมและน้ำมันดิบเป็นจำนวนมากที่ทะเลเหนือในปี1969ค่ะถึงแม้นอร์เวย์จะค้นพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่แต่นอร์เวย์ในตอนนั้นก็ยังขุดเจาะและผลิตไม่เป็นนะคะก็เลยทำให้รัฐบาลนอร์เวย์อ่ะเขาต้องยอมเปิดโอกาสให้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเอสโซกับเชลอ่ะรับสัมปทานขุดเจาะและผลิตน้ำมันในนอร์เวย์ไปแล้วก็มีเงื่อนไขว่าบริษัทเหล่านี้จะต้องเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทสเตรลออยล์ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันรัฐวิสาหกิจของนอร์เวย์นะคะได้จัดตั้งขึ้นคล้ายๆกับกลุ่มปตท.ของประเทศไทยเรานั่นแหละช่วงแรกเนี่ยรัฐบาลนอร์เวย์เปิดโอกาสให้บริษัทปิโตรเลียมข้ามชาติอะค่ะเข้ามาลงทุนสัมปทานน้ำมันแต่ว่ารัฐบาลนอร์เวย์ก็ไม่ได้ปล่อยให้ผลประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ตกอยู่ในมือของชาวต่างชาตินะเพราะว่าในระหว่างที่บริษัทต่างชาติได้สัมปทานรัฐบาลนอร์เวย์ก็ได้วางเงื่อนไขที่แสนจะรัดกุมเอาไว้ว่าเมื่อบริษัทข้ามชาติจะเข้ารับสัมปทานขุดเจาะน้ำมันในนอร์เวย์บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้จะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีการขุดเจาะให้กับชาวนอร์เวย์และจะต้องจ้างชาวนอร์เวย์ทำงานในแหล่งขุดเจาะและผลิตน้ำมันทั้งหมดด้วยโมเดลนี้มันเลยทำให้นอร์เวย์มีองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการขุดเจาะแล้วก็ผลิตน้ํามันแบบเฉพาะด้านค่ะทําให้นอร์เวย์ได้กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขุดเจาะน้ํามันในทะเลลึกแล้วก็ระบบการผลิตปิโตรเลียมใต้ทะเลที่ก้าวหน้ามากที่สุดในโลกเลยพอเราไปดูบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดในนอร์เวย์5 อันดับแรกเราจะพบว่าจะมีอยู่3บริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมกับเทคโนโลยีการขุดเจาะน้ํามันเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะอย่างสตาร์ทออยล์มูลค่า3 ล้านล้านบาทเนี่ยอันนี้เป็นหัวหอกหลักของนอร์เวย์เลยแล้วก็มีบริษัทเทคโนโลยีนะคะโกลเพนแล้วก็มีเอเคอร์บีพีหนึ่งในบริษัทขุดเจาะผลิตน้ำมันเน้นสำรวจและขุดเจาะน้ำมันดิบในน่านน้ำนอร์เวย์โดยเฉพาะอันนี้คือเขามีพลังงานธรรมชาติอีกด้วยนะอ่าวธรรมชาติที่เราเล่าไปความลึกชันมากกว่า1,000 แห่งก็ได้เป็นห้องทดลองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆของนอร์เวย์หลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีพลังงานน้ําที่สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศได้เกือบหมดเลยก็ประชากรเขามี5,700,000นะแล้วก็มีบริษัทนะคะรัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ใหญ่นอร์เวย์ที่ทำหน้าที่บุกเบิกบริหารจัดการเขื่อนผลิตไฟฟ้าแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานทั่วประเทศปัจจุบันกลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปด้วยเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากน้ำของนอร์เวย์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ราคาถูกก็เลยทำให้ชาวนอร์เวย์รวมไปถึงธุรกิจต่างๆที่อยู่ในประเทศแทบจะไม่ต้องใช้น้ำมันในการผลิตไฟฟ้าเลยค่ะนอร์เวย์มีชายฝั่งที่ยาวเหยียดเปิดรับลมมรสุมจากมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือโดยตรงทำให้ประเทศนี้มีกระแสลมพัดแรงสม่ำเสมอตลอดทั้งปีเขาใช้ลมที่พัดแบบไม่มีวันหยุดนี้เข้าไปต่อยอดนวัตกรรมจนกลายเป็นเทคโนโลยีกังหันลมที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกไปแล้วนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วกังหันลมสําหรับผลิตไฟฟ้าบนโลกเนี้ยจะถูกตอกเสาเข็มและสร้างขึ้นบนบกแต่ชาวนอร์เวย์เลือกสร้างกังหันลมกลางทะเลลึกแทนค่ะเพราะว่าชาวนอร์เวย์ได้นําองค์ความรู้ทางวิศวกรรมทางทะเลลึกที่สั่งสมมานานกว่า50 ปีจากอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันเขาเอามาดัดแปลงเพื่อสร้างรากฐานจากของกังหันลมสามารถลอยตัวและยึดเกาะกลางมหาสมุทรที่ลึกแล้วก็มีคลื่นลมรุนแรงได้ซึ่งบริษัทผู้พัฒนากังหันลมกลางทะเลก็คือบริษัทพี่ใหญ่ผู้ขุดเจาะและผลิตน้ำมันให้กับประเทศนอร์เวย์ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในน่านน้ำบ้านเกิดของเขาค่ะได้ส่งออกองค์ความรู้ไปสร้างผลิตหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างทุ่งกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกชายฝั่งราชอาณาจักรโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดในสหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีอยู่มาสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆในประเทศก็ทําให้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เป็นผลพลอยได้นะคะนี่แหละข้อตกลงนี้ก็เลยทําให้ของเขาคนจนแทบไม่มี5,700,000 คนประชากรเขาฐานะพอๆกันเลยความเหลื่อมล้ําต่ํามากคําว่ารัฐสวัสดิการในแบบฉบับนอร์เวย์มีรากฐานตั้งแต่ช่วงที่ประเทศนอร์เวย์ยังยากจนอยู่เลยตอนนี้ก็เป็นรัฐสวัสดิการที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้นอร์เวย์ไม่ได้แค่โชคดีที่มีน้ํามันนะ แต่พวกเขากำลังเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติที่วันหนึ่งอาจจะหมดไปให้กลายเป็นขุมทรัพย์ส่วนกลางที่จะคงอยู่อบอุ้มชีวิตของคนในชาติตลอดกาลได้ทําให้คนในชาติมีเงินมากกว่า10 ล้านบาทตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาจัดสวัสดิการให้กองทุนให้ชาวนอร์เวย์สามารถมีเงินมากกว่า10 ล้านบาทตั้งแต่แรกเกิดไปอยู่นอร์เวย์ทันไหมคะไม่ทันแล้วใช่ไหมเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลและให้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องว่างให้มีการวิ่งเต้นคดีพร้อมขอความร่วมมือคตท.เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
7: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บูรณาการร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือจ็อบเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลโดยจะตั้งบริษัทในหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานีบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CAB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในรัฐอัสสัมของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายหิมันทาบิสวาซามามุขมนตรีรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอัสสัมเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสูญหายอีก3รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 700,000 คนใน25เขตจากทั้งหมด35เขตของรัฐอัสสัมนายซามากล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากเมฆระเบิดที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: รายการผีเล่นผีจริง
9: ผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
8: คลื่นข่าว97 FM
9: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
8: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
9: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
8: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
9: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
8: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุก
3: ต๊ะ
0: โหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
10: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
11: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
12: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
13: กีฬาพารวย
0: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
10: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
14: ้คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
15: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
16: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการ
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
16: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
17: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
16: แล้วพบกันนะครับ
18: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 นถึง 19:00 นกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันพฤหัสบดีนะครับ23กรกฎาคม2569ครับ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้แต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างครับผมอยู่ย่านพระราม4ก่อนจะขับรถกลับบ้านตอนเย็นๆนะครับมองไปบนท้องฟ้านี่โอ้โหมืดสนิทนะคำว่ามัวซัวสลัวนี่ไม่พอนะครับเมฆนี่ดำทะมึนมาแต่ไกลเลยมองเหมือนกับกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยของเรากำลังจะต้องเผชิญกับแหมเรียกว่าอาเพศมันก็จะยังไงอยู่นะเพราะว่ามันก็โดนกันหลายที่ทั่วโลกใบนี้ท่านผู้ฟังแต่ละที่ก็โดนกันไปพอๆกันทั้งนั้นนะเพราะวันนี้เองผมอยากจะหยิบยกเรื่องที่ผมว่าเป็นประเด็นใหญ่ของโลกเป็นประเด็นใหญ่ของบ้านเราด้วยแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ของมวลมนุษยชาติก็คือผู้คนพวกเราทุกคนท่านผู้ฟังครับเพราะวันสองวันที่ผ่านมามีการเปิดเผยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาตินะครับ UN ได้เปิดเผยว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกก็นี่แหละครับประเทศเราด้วยนะฮะประเทศที่มีผืนแผ่นดินนะชายขอบติดรอบกับมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดนะสหประชาชาติได้เปิดเผยว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้สูญเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์มากถึง 3.8 ล้านล้านบาทในปี2568แล้วจะเป็นลมอันนี้ก็ไปเอาข้อมูลมาจากสำนักข่าว Daily News Online ท่านผู้ชมฮะเพราะอะไรครับผมเนี่ยหวาดหวั่นเรื่องนี้มาพักใหญ่เพราะเรื่องของสแกมเมอร์การหลอกลวงนะการทุจริตการล่อลวงเลิฟสแกมทุกประเภทเนี่ยมันเบ่งบานมันใหญ่โตมันขยายวงครอบคลุมแล้วก็ครอบงำไปทุกมิติของสังคมไม่ใช่โดนแต่เฉพาะประเทศไทยหรือแคนเบอร์ราประเทศเพื่อนบ้านของเราไปแล้วครับขณะนี้ครอบงำไปทั้งโลกใบนี้แล้วแต่ประชาชนของเรานะรัฐบาลของเรากฎหมายของเราก็ยังมีช่องโหว่ช่องว่างมากไปกว่านั้นบางทีนะคนบางจำพวกก็เปิดต้อนรับคนกลุ่มนี้เข้ามาซะด้วยซ้ำท่านผู้ฟังสหประชาชาติรายงานว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นเงินอย่างน้อย 88,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.95 ล้านล้านบาทในปี68ขณะที่คนพวกนี้พวกแก๊งหลอกลวงก็ยังคงพัฒนากลเม็ดวิธีการในการหลอกลวงได้อย่างแยบยลแนบเนียนรวดเร็วแล้วก็น่าเชื่อถือที่สำคัญสามารถทำตัวและองค์กรก็มิจฉาชีพข้ามชาติขนาดใหญ่นี้
3: ให้อยู่เหนือการบังคับใช้กฎหมายดีไม่ดีไม่อยากจะบอกว่าเข้าไปแทรกซึมจนผู้ที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายถูกเงินเหล่านี้อุดปากไปหมดแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจท่านผู้ฟังแสดงว่าไงครับแสดงว่าประเทศที่มีความอ่อนแอผมเคยกล่าวเรียนเรื่องนี้ท่านผู้ฟังถ้าจำได้นะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วผมเคยอธิบายว่าประเทศเม็กซิโกประเทศเวเนซุเอลา2ประเทศนี้เนี่ยในอดีตนี่นะครับนะประชาชนมีความลำบากยากแค้นมากเพราะมีนักการเมืองขี้โกงเยอะมากท่านผู้ฟังยังไม่พอนักการเมืองขี้โกงยังไม่พอยังปล่อยให้แก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่คือพวกกลุ่มคาร์เทลแก๊งมหาศาลตัวชุดใหญ่พวกนี้เข้าไปครอบงำกฎหมายอัยการผู้พิพากษาตำรวจท่านผู้ฟังไปดูภาพยนตร์เรื่อง Sicario นะครับผมเนี่ยดู 2-3 รอบเพราะรู้สึกว่าโอ้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยโอ้มันไม่ง่ายที่จะไปจัดการกับแก๊งค้ายาเหล่านี้นะมันใหญ่มากแต่แก๊งเหล่านั้นซึ่งเป็นแก๊งยาเสพติดขนาดใหญ่ในอเมริกาใต้เนี่ยนะครับมันค้ายาเป็นหลักแต่แก๊งหลอกลวงสแกมเมอร์ข้ามชาติที่ครอบงำเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดมันทำทุกอย่างท่านผู้ฟังมันทั้งเลิฟสแกมมันทั้งหลอกลวงทั้งเว็บพนันมันทั้งล่อลวงคนมันทั้งหลอกให้คนไปทำงานเห็นไหมล่าสุดมีข่าวน้องที่มหาลัยเกษตรโดนหลอกไปนะมีการตั้งโต๊ะมีการเปิดหน้าเพจหลอกให้เด็กรับทุนจะไปเรียนศึกษาต่อต่างประเทศไปดูงานมันหลอกทุกรูปแบบท่านผู้ฟังครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21นะครับว่าสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC กล่าวในรายงานฉบับใหม่ว่าอาชญากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังแซงหน้าการปราบปรามด้วยการกระจายแหล่งรายได้ใช้ประโยชน์จากการทุจริตและปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ก็คือ AI รายงานดังกล่าวก็ประเมินว่าความเสียหายจากการฉ้อโกงทั่วเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีมูลค่าสูงถึง 88,300 ถึง 114,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเป็นลมคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2.96 ถึง 3.83 ล้านล้านบาทในปี 2568 ท่านผู้ฟังครับเป็นตัวเลขที่สูงกว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภูมิภาคในแถบนี้ทั้งหมดเรื่องนี้มันกำลังบอกอะไรเราครับท่านผู้ฟังมันกำลังบอกว่าภูมิภาคนี้มีความอ่อนแอมากจริงๆเปรียบเหมือนคนป่วยครับเป็นคนป่วยที่อยู่ในอาการเน่าในอย่างยิ่งยวดท่านผู้ฟังครับคดีบางคดีเนี่ยนะคนไทยเนี่ยก็รู้ทั้งรู้ว่ามันโดนเป่าเพราะมันโดนซื้อแต่คนไทยก็พูดอะไรไม่ได้ถูกไหมครับเพราะคนที่มันเข้าไปอยู่ในอำนาจเนี่ยมันพร้อมที่จะรับเงินที่จะช่วยกันเป่านะไอ้นี่ก็เรื่องนึงอีกเรื่องนึงคนไทยตอนนี้เข้าใจตรงกันแล้วว่ามาเมืองไทยเนี่ยอะไรก็ซื้อได้นะใบเกิดสูติบัตรก็ซื้อได้พ่อซึ่งไม่ใช่พ่อจริงๆซื้อมาเป็นพ่อทิพย์ก็ซื้อได้ซื้อให้คดีจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดก็ซื้อได้ซื้อตำแหน่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าซื้อกันจริงๆใช่ไหมครับมีการวิ่งเต้นตำแหน่งกันเวลาวิ่งเนี่ยนะภาษาชาวบ้านเรียกว่าวิ่งเต้นจริงๆก็หอบเงินไปให้เขาแหละเพื่อไปซื้อตำแหน่งถูกไหมครับบ้านเรานี่อยู่ในอาการน่าเป็นห่วง UNOCD ระบุว่ามีผู้คนอย่างน้อย80ประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆนะถูกพบอยู่ในศูนย์หลอกลวงทั่วภูมิภาคศูนย์หลอกลวงก็คือแหล่งสแกมเมอร์นะครับที่มันบังคับเอาคนไปทำงานโดยเครือข่ายการสรรหาบุคคลในเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกามากไปกว่านั้นพวกนี้ก็กำลังมองหาผู้ร่วมงานจากเอเชียจากนอกเอเชียมากขึ้นเพื่อขยายตลาดไปยังตลาดใหม่จริงๆใช้คำว่าขยายตลาดไม่น่าใช่นะครับท่านเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเหยื่อรายต่อไปมากกว่าขณะที่โฆษณารับสมัครงานมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีทักษะภาษาเยอรมันโปแลนด์ดัตช์นะครับสเปนคือสเปนิชอิตาเลียนฝรั่งเศสสวีเดนนอร์เวย์และอังกฤษ โอ้โหมันขนาดนั้นเลยท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะแรงกดดันจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคไม่สามารถทำลายล้างอาชญากรรมแต่ทำให้กลุ่มต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานโดยพวกนี้ก็ย้ายจากที่ไหนครับนะปีที่แล้วปีก่อนเราก็แหมภูมิใจซัดพม่าไปตรงเมียนมาเนี่ยจำได้ไหมฮะข้ามฝั่งแม่น้ำเมียวดีไปมีการถล่มที่ไหนได้ปี68นะยอดเงินความเสียหายทะลุไปถึง 3.8 ล้านล้านบาทยังไม่พอยังมีลาวนะขณะนี้ก็ไปยังที่ติมอร์ตะวันออกอีสติมอร์แล้วก็รัฐในหมู่เกาะแปซิฟิกหมู่เกาะแปซิฟิกข้างล่างก็แถวไหนครับพวกโพลินีเชียนทั้งหมดนะฮะบางส่วนของแอฟริกาขณะเดียวกันก็ใช้กลยุทธ์การเลือกเขตอำนาจศาลเพื่อหาที่ที่มีการปกครองและระเบียบและกฎหมายที่อ่อนแอท่านผู้ฟังบ้านเราวันนี้กฎหมายอ่อนแอไหมครับเห็นไหมฮะนอกเหนือจากการใช้ AI เชิงสร้างสรรค์แล้วก็เชื่อว่ากลุ่มอาชญากรจะนำAI นะAI agent หรือผู้ช่วย AI มาใช้เพื่อระบุเหยื่ออย่างเป็นอิสระมากขึ้นดำเนินการรณรงค์ทางสังคมและอำนวยความสะดวกในการขโมยและฟอกคริปโตเคอเรนซีโอ้ผมอ่านแล้วข่าวนี้เนี่ยมันอาจจะสั้นๆแต่มันเป็นประเด็นใหญ่ของโลกของภูมิภาคแล้วก็ที่สำคัญของมวลมนุษยชาติในโลกยุคใหม่อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับขณะนี้เราโดนศึกทุกๆรอบนะประเดประดังมาทุกทางเลยท่านผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยผลกระทบที่จะโดนหนักหน่วงจริงๆก็จะต้องโดนไปที่ไหนครับโดนไปประเทศบางประเทศก็ไม่ใช่ว่าเขาพยายามจะอ่อนแอนะแต่ว่ามันมีสารตั้งต้นเขาเรียกตัวรับเชื้อนะการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าประเทศนั้นๆพร้อมจะไฟเขียวนะพร้อมที่จะหลับหูหลับตาทำตัวหูหนวกตาบอดเป็นบ้าเป็นใบ้ไม่รู้ถ้าจ่ายมาแล้วก็ฉันจบให้ไอ้อย่างเงี้ยประเทศแบบนั้นๆแหละที่กลุ่มเนี้ยชอบนะแล้วก็อยากจะไปร่วมวงเสวนาสนทนาด้วยอย่าลืมท่านผู้ฟังครับปีที่ผ่านมามีข่าวบุคคลระดับนำๆของเราไปยืนกับเจ้าพ่อสแกมเมอร์แต่ผมจำไม่ได้ว่ามีรูปใครบ้างนะคนนั้นก็ไปยืนคนนี้ก็ไปยืนนะหลายท่านก็ยืนยันว่าไม่รู้จักแต่พอข่าวมันออกมาว่ายอดเงินความเสียหายไปถึง 3.8 3.9 ล้านล้านนี่มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยท่านผู้ฟังครับเห็นไหม เพราะฉะนั้นขณะนี้UN ก็เตือนขออภัยนะฮะขออนุญาตจิบน้ำอุ่นนิดนึง ไปเปิดดูอีกสำนักข่าวหนึ่งนะประชาชาตินะก็ข้อมูลเดียวกันงั้นวันนี้เองนะผมคิดว่าคนในสังคมจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงโลกออนไลน์หรือสื่อโซเชียลต่างๆเพราะเวลาราหูจะยกเคลื่อนย้ายออกจากความเป็นเกษตราธิบดีไปเข้าสู่ความเป็นมหาจักรนะมหาจักรนี่คือมันมีพละกำลังนะราหูเป็นเกษตรนี่คือมันบ่มเพาะตัวมันแข็งแรงขึ้นเป็นมหาจักรนี่คือมันขยายตัวแล้วมันหนักหน่วงขึ้นราหูเข้าราศีมังกรเนี่ยปลายปีนี้ประมาณ20พฤศจิกาเข้าไปแล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรครับราหูจะเล็งไปที่ภพพันธุของโลกใบนี้และของดวงชะตารัตนโกสินทร์ของเราครับหมายถึงครัวเรือนเนี่ยจะหนักหน่วงมากถ้าครัวเรือนไหนไม่เตรียมตัวไม่ตระเตรียมไม่ป้องกันจริงๆมันก็ทุกเรื่องนะท่านผู้ฟังเพราะมนุษย์อยู่เบียนพบกระดุมพระนะเรื่องขัดสนนี่ก็เรื่องนึงละนะเรื่องปากท้องนี่ก็เรื่องใหญ่ถูกไหมครับยังไม่พอเสาอยู่ในภพวินาศนะการงานความบีบคั้นก็เยอะคือคนไทยเครียดเพราะราหูเล็งภพพันธุนะเขาเรียกราหูเบียนพันธุก็ทำให้ยังไงครับทำให้ครอบครัวเนี่ยความรวมไม้รวมมือกันเป็นหนึ่งเดียวมันไม่แข็งแรงคือครอบครัวไม่แข็งแรงเราจะเกิดปรากฏการณ์คนในครอบครัวจำนวนเยอะมากที่แตกแยกแตกสามัคคีกันยังไม่พอยังถูกชักจูงถูกลากถูกดึงนะเอาไปเป็นเครื่องมือถูกสแกมเมอร์หลอกลวงถูกขบวนการนั้นหลอกขบวนการนี้เชื้อเชิญล่อลวงมันข่าวพวกนี้มันจะเยอะขึ้นนะผู้ฟังครับเ ถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เตรียมตัวยังไงครับก็คือต้องบอกคนของเราต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเป็นกิจจาลักษณะกับครอบครัวของเราในโต๊ะรับประทานอาหารก่อนนอนต้องคุยกับลูกสามีภรรยาต้องคุยกันอย่ามัวแต่ไปจับว่ามีกิ๊กมีชู้กันขนาดไหนคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดไม่ใช่สามีบอกช่องทางเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปลงทุนแบบนี้เจออีกทีเอาเงินหมดแล้วโดนหลอกท่านผู้ฟังครับเช่นกรณีนี้ครับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะได้เปิดเผยว่าได้ช่วยนิสิตปลอดภัยแล้วมิจฉาชีพได้หลอกกักตัวรีดเงิน 700,000 ย้ำนะท่านอธิการบอกว่าไม่ได้อุ้มจากมหาวิทยาลัยนะครับตำรวจก็เร่งไล่ล่าขออนุญาตอ่านข่าวนี้ให้ฟังนะผมอ่านแล้วเรื่องมันไปนะในแนวเดียวกันท่านผู้ฟังท่านอธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเปิดเผยว่ามิจฉาชีพเนี่ยได้หลอกลวงกักตัวนิสิตรีดเงินผู้ปกครองเสียหายไปกว่า 700,000 ยังไงครับกรณีที่ศูนย์ข่าวชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรเปิดเผยได้เผยแพร่ประกาศเตือนภัยหลังมีนิสิตตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่อ้างขายคอร์สเรียนซัมเมอร์และโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศก่อนใช้กลอุบายหลอกลวงและข่มขู่เพื่อเรียกเงินจากผู้ปกครองจนสร้างความตื่นตระหนกในสังคมนะท่านนายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแล้วก็ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพเป็นที่เรียบร้อยพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีท่านนายสัตวแพทย์คงศักดิ์ยังกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าผู้เสียหายไม่ได้ถูกอุ้มออกจากมหาวิทยาลัยแต่เป็นการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงโดยอ้างว่าจะพาไปสมัครหรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศก่อนชักชวนให้ออกไปยังคอนโดมิเนียมหรือโรงแรมแห่งหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมไม่หยุดอ่านวนไปวนมา 2-3 รอบน้องๆที่เรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเอาจริงๆถ้าตามมาตรฐานสากลถือว่ายังเป็นเยาวชนท่านผู้ฟังครับคนคนหนึ่งจะพ้นจากความเป็นเยาวชนเนี่ยถ้าตามกฎหมายสากลคืออายุ25ไปแล้วครับเพราะสมองส่วนหน้าหรือคอร์เท็กซ์นะสมองที่มันเป็นระบบของการตระหนักนึกรู้ awarenessนะความสำนึกระลึกรู้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด consciousness ความตระหนักเนี่ยมันยังไม่แข็งแรง 100% เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาว่าเขาอาจจะถูกล่อลวงถูกหลอกลวงนะอย่าไปโทษเด็กท่านผู้ฟังผมว่าพ่อแม่นี่แหละและคนในสังคมเนี่ยต้องช่วยกันกรอกหูว่าวันนี้เนี่ยอะไรที่มันเป็นข้อมูลเชื้อเชิญชวนชี้ชวนนะหลอกลวงล่อลวงเสนอผลประโยชน์ไม่รู้ว่ามันจะมารูปแบบไหนเนี่ยมันต้องผ่านการกั่นกรองจากคนหลายๆคนครับต้องช่วยกันนะเรามีแฟนก็ไปถามแฟนไปถามพ่อถามแม่ถามเพื่อนถามพี่ถามน้อง cross check ให้ครบเอาให้รู้เลยว่าไอ้นี่มันคืออะไรนะข้อมูลอธิบายว่านะคือไอ้โครงการนี้มันหลอกน้องคนนี้ใช่ไหมครับจากนั้นกลุ่มมิจฉาชีพก็ได้สร้างสถานการณ์ว่านิสิตถูกจับตัวพร้อมโทรศัพท์ไปยังผู้ปกครองเพื่อเรียกค่าเรียกไทยเป็นเงินประมาณ 6-700,000 บาทคือหลอกให้เด็กเนี่ยไปที่คอนโดแห่งหนึ่งแล้วก็ให้เด็กไปอยู่ในนั้นแล้วก็ยึดโทรศัพท์เด็กไว้แล้วก็โทรบอกผู้ปกครองว่าเนี่ยฉันจับตัวลูกเธอไว้แล้วนะโดยวิธีข่มขู่และกดดันให้รีบโอนเงินอย่างไรก็ตามนิสิตรายดังกล่าวก็ปลอดภัยและมหาวิทยาลัยได้ให้ความช่วยเหลือนำตัวกลับมาแล้วโดยไม่ได้รับบาดเจ็บหรือถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดส่วนข้อมูลที่ระบุว่ามีการขับรถตู้เข้ามาอุ้มนิสิตจากภายในมหาวิทยาลัยนั้นไม่เป็นความจริงไม่รู้ครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงนี่เราผมก็ปวดตับหน้าดูเลยท่านผู้ฟังแต่เป็นการใช้คำพูดข่มขู่เพื่อหลอกลวงผู้ปกครองท่านรักษาการอธิการคงศักดิ์ก็กล่าวนะครับรักษาการก็ยังกล่าวต่อว่ารูปแบบการก่อเหตุลักษณะนี้สะท้อนว่าแก๊ง call center ได้เปลี่ยนเป้าหมายมาหลอกลวงนิสิตนักศึกษาเด็กๆเยาวชนคือราศีสิงห์ครับท่านผู้ฟังและราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์ครับราศีสิงห์ขณะนี้โดนอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของราหูนะที่เล็งมาอย่างเต็มที่ปลดปล่อยพลังงานนะถูกหลอกถูกล่อลวงให้เชื่อถูกครอบงำให้หลงถูกเชิญชวนให้เข้าใจผิดเห็นไหมครับท่านรักษาการยังอธิบายว่ารูปแบบนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าไอ้แก๊งพวกเนี้ยมันเบนเข็มมาที่เรา นิสิตนักศึกษาโดยใช้วิธีหลอกให้แยกตัวไปอยู่ในสถานที่ที่ควบคุมได้ก่อนจัดฉากว่าถูกกักตัวและเรียกค่าไถ่ซึ่งพบว่ามีนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยตกเป็นเหยื่อในลักษณะเดียวกันข่าวเนี่ยเคยได้ยินมาแล้วท่านผู้ฟังก่อนหน้านั้นก็แถวๆรังสิตปทุมธานีจำได้ไหมครับทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรก็ได้ออกประกาศเตือนภัยพร้อมจัดทำอินโฟกราฟิกเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของมหาลัยตั้งแต่21กรกฎาคมเพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองรู้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพและก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกและพร้อมกับขอความร่วมมือนิสิตหากมีผู้แอบอ้างชักชวนเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างประเทศหรือเสนอผลประโยชน์ที่ผิดปกติควรตรวจสอบข้อมูลกับมหาลัยโดยตรงและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบเหตุผิดสังเกตดังกล่าวถ้าผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแก๊งเหล่านี้มันเจาะทะลุทะลวงไปถึงแก้วตาดวงใจของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างชนิดที่เรียกว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหรืออย่างไรถ้าผู้ฟังเกิดอะไรขึ้นครับทำไมแก๊งเหล่านี้มันยังทำงานได้ตอนนี้ทุกคนต้องหันกลับไปถามกระทรวงดีอีใหม่อีกรอบนึงแล้วตำรวจนะฮะท่านสำราญนวลมาเนี่ยนะตอนนี้ท่านนอนมาไม่ได้แล้วท่านนิ่งนอนใจไม่ได้มาถึงปุ๊บผมว่างานนี้เป็นงานใหญ่ครับถ้าเด็กๆเยาวชนที่กำลังเติบโตอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาถูกล่อลวงหลอกลวงแบบนี้ที่เหลือมันจะยังไงครับท่านผู้ฟังหนักไปกว่านั้นอีกอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของราหูที่กำลังปลดปล่อยพลังงานอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังครับ

ราศีแห่งผู้นำคือดาวอาทิตย์ราศีแห่งเยาวชนราศีแห่งนะคนรุ่นใหม่เกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ฟังราศีแห่งเด็กเล็กเด็กน้อยคือราศีสิงห์ทั้งหมดขณะที่ราหูกำลังจะเคลื่อนออกไปเนี่ยนะครับนะมันเกิดปรากฏการณ์ที่น่าตกใจมากและเมื่อไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายรอบหลายครั้งหลายหนแต่เพิ่งถูกตรวจจับได้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับสำนักข่าว BBC รายงานนะฟังเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์นะผมคิดว่าปรากฏว่ามีการไปค้นพบว่ามีเด็กๆซึ่งเป็นลูกของคนอินโดนีเซียนะถูกขบวนการค้าทารกข้ามชาติส่งขายให้กับสิงคโปร์ท่านผู้ฟังโอ้โหนะมีการไปจองตัวตั้งแต่พ่อแม่เด็กในสิงคโปร์ในอินโดนีเซียเริ่มตั้งท้อง BBC รายงานบอกว่าจองตัวตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วถูกขายในราคา 20,000 กว่าบาทท่านผู้ฟังครับคนในโลกยุคนี้มันเกิดอะไรขึ้นตำรวจอินโดนีเซียก็ทลายกระบวนการค้าทารกข้ามชาติที่ส่งขายสิงคโปร์นะครับนะข่าวนี้มาจากกรุงจาการ์ตา BBC News อินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับข้อมูลนี้ยืนยันเมื่อวันที่19กรกฎาคมผมเปิดไปที่หน้าเพจของ BBC News ภาษาไทยนะครับตำรวจอินโดนีเซียเปิดโปงขบวนการค้าเด็กทารกข้ามชาติซึ่งถูกกล่าวหาว่าขายเด็กทารกไปแล้วอย่างน้อย25คนให้กับผู้ซื้อที่อยู่ในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2023ผมไม่เชื่อว่า25คนผมเชื่อว่าเป็นร้อยถ้าผู้ฟังครับอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าหนักอกหนักใจนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียก็มีความเหลื่อมล้ำเยอะมีคนจนเหมือนบ้านเรานี่แหละนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาดูเหตุการณ์ในบ้านเราบ้างไหมว่าลูกเล็กเด็กแดงนะโดนอะไรเข้าไปบ้างนะครับทางการอินโดนีเซียได้ออกหมายจับรวม13หมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการที่อยู่ในเมืองปอนเตียนักและก็เมืองตังเกรังนะครับของอินโดนีเซียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ช่วยเหลือทารกจำนวน6รายที่กำลังจะถูกฆ่ามนุษย์โดยทั้งหมดมีอายุราวเท่าไหร่ครับ1ขวบปีเดียวนะเด็กทารกเหล่านี้ถูกนำตัวมาไว้ที่บ้านที่เมืองปอนเทียนักก่อนที่ที่แรกนะแล้วก็มีการจัดเตรียมเอกสารเข้าเมืองต่างๆให้ก่อนจะถูกส่งตัวไปยังสิงคโปร์ที่สุราวันผู้บัญชาการตำรวจท่านสุราวันผู้บัญชาการตำรวจฝ่ายสืบสวนอาชญากรรมของสำนักข่าวตำรวจประจำชวาตะวันตกกล่าวกับ BBC แผนกภาษาอินโดนีเซีย BBC ก็ได้ติดต่อไปยังตำรวจสิงคโปร์นะครับแล้วก็กระทรวงกิจการมาตุภูมิของสิงคโปร์กิจการมาตุภูมิก็เหมือนกับ Ministry of Interior นะครับคือกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อขอสัมภาษณ์ในประเด็นนี้แต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆนะครับตามข้อมูลจากตำรวจขบวนการที่ถูกหมายจับนี้ก็ถูกกล่าวหาว่าใช้วิธีมุ่งเป้าหมายไปที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือหญิงที่ตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการเลี้ยงดูลูกตัวเองในบางกรณีขบวนการก็เริ่มติดต่อผ่านทาง Facebookก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ช่องทางส่วนตัวมากขึ้นเช่น WhatsApp เด็กทารกบางคนถึงกับถูกจองตัวตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่นะสุราวันผู้ช่วยการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมแห่งจังหวัดชวาตะวันตกก็กล่าวว่าและเมื่อเด็กคลอดค่าใช้จ่ายในการคลอดก็ไม่ต้องจ่ายพ่อแม่ก็จะรับเงินชดเชยจากนั้นเด็กจะถูกเอาตัวไปเดี๋ยวนี้ขายเด็กเป็นแมวขายเด็กเป็นหมาเป็นหมูไปแล้วตำรวจก็เปิดเผยว่าสมาชิกของกระบวนการค้ามนุษย์ประกอบไปด้วยคนสรรหาเด็กซึ่งจะติดตามตัวเด็กทารกที่จะนำไปขายคนดูแลและผู้ที่ให้ที่พักอาศัยพวกเขาและคนอื่นๆที่เป็นผู้เตรียมและปลอมเอกสารทั้งเอกสารครอบครัวและหนังสือเดินทางคือจะมีคนนำพาเด็กเดินผ่านตม.ของสิงคโปร์เข้าไปท่านผู้ฟังครับแล้วก็เอาเด็กไปส่งในสิงคโปร์พ่อแม่เนี่ยก็เป็นพ่อแม่ทิพย์นะต้องแสดงตัวเป็นพ่อแม่ทำเอกสารปลอมเจ้าหน้าที่ก็สแตมป์แล้วเข้าไปสิงคโปร์ผมว่านี้มันหนักกว่าค่ายาเสพติดอีกท่านผู้ฟังโลกมันไปขนาดนี้แล้วเห็นไหมครับหลังจากเอาตัวทารกไปจากแม่เพื่อกำเนิดแล้วเด็กทารกก็ถูกนำตัวไปให้กับผู้ดูแลเป็นเวลา 2-3 เดือนก่อนส่งตัวไปยังกรุงจาการ์ตาแล้วก็เมืองปอนเทียนักตามลำดับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เอกสารอย่างใบสุติบัตรแล้วก็หนังสือเดินทางเอกสารถูกจัดเตรียมเอาไว้นะก็ขบวนการก็ถูกส

0: ซักนะสืบสวนสอบสวนแล้วก็ให้การข่าวนี้เป็นข่าวสะเทือนความรู้สึกของครอบครัวในโลกยุคใหม่ท่านผู้ฟังเห็นไหมแสดงว่ามีคนยากจนมีคนลำบากมีคนที่ไม่รักเด็กไม่อยากเลี้ยงลูกนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาจำเป็นจะต้องขายลูกเพื่อประทังชีวิตนั่นก็เรื่องใหญ่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวที่โลกทั้งใบต้องหันจับตามาดูนะและการปลดปล่อยพลังงานของราหูมาที่ราศีสิงห์จะทำให้เรื่องแบบนี้ยังไม่จบลงนะผู้ฟังอาจจะมีกรณีที่ใหญ่โตมโหระทึกไปกว่านี้อีกแต่เด็กเนี่ยอายุเพียงขวบเดียว2ขวบถูกส่งขายไปมันเรื่องนึงนะครับถูกซื้อกันไปขายกันมาเห็นไหมฮะนะอันนั้นก็น่าเห็นใจแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบเติบโตมาในผืนแผ่นดินไทยร่ำเรียนมาในผืนแผ่นดินไทยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเมืองเรามาตั้งนานแล้วแต่ถูกซื้อไปเหมือนกันซื้ออะไรชยุทธมันถูกซื้อจิตวิญญาณไปท่านผู้ฟังแทนที่มันจะทำอะไรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติของบ้านของเมืองไม่รู้ว่าใครจ่ายผมดูแลนะใครช่วยผมเข้าไปผลักดันนะใครช้อนเดี๋ยวผมเป่าคดีให้พวกนี้นะผมว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าไอ้กรณีการซื้อขายเด็กแบบนี้ซะด้วยซ้ำไปและราหูที่เล็งไปที่ราศีสิงห์มันเลยทำให้จิตวิญญาณของคนที่พึงควรจะเป็นมนุษย์โสสะหรือเป็นคนเต็มคนเนี่ยมันเลยหายไปเยอะมากท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะมันก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมอุปทวเหตุเพศภัยภัยธรรมชาติความรุนแรงของโลกใบนี้มันหนักหน่วงขึ้นคนชั่วมันเยอะบางทีคนชั่วมันไม่เยอะหรอกแต่คนที่เห็นดีเห็นงามกับคนชั่วมันก็เยอะบางคนบอกกระซิบผัวเมียคุยกันเราก็ไม่ได้ทำเยอะนะเราก็แค่อำนวยความสะดวกนิดนึงน่ะแล้วนั่นดีเหรอเราไม่ทำเดี๋ยวมีคนอื่นทำเดี๋ยวเงินมันก็ไปให้คนอื่นก็กรรมของคุณนั่นแหละผมบอกตรงๆเลยนะฮะกราบเรียนด้วยความเคารพนะผมก็ไม่ได้พูดแสดงธรรมอะไรนะแต่ว่าบังเอิญว่าไอ้วิถีชีวิตของผมเนี่ยดูชะตาผู้คนดูเหตุความเป็นไปของเมืองนะดูการขึ้นขึ้นลงลงของชีวิตคนในสังคมมาตลอด30ปีได้เห็นนะความรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลของคนบางกลุ่มได้เห็นความเสื่อมถอยได้เห็นความล่มสลายทั้งหลายทั้งปวงมันถูกขับเคลื่อนไปด้วยผลแห่งการกระทำของคนคนนั้นทั้งนั้นกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังที่ท่านนายกได้กล่าวไว้เป็นดังนั้นจริงๆนะฮะท่านผู้ฟังครับงั้นข่าวนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่กำลังจะต้องมาเร่งเตือนสติพวกเราว่าเด็กๆ เยาวชนคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่มีความเปราะบางในสังคมพึงควรต้องได้รับความคุ้มครองดูแลนะวันนี้เศรษฐฐานะการเงินก็ติดขัดเห็นไหมครับภัยธรรมชาติก็หนักขึ้นดูสิฮะเมื่อวานผมอยู่แถวแถวรองเมืองตรงนั้นเรียกว่าอะไรนะมองจากตึกอาคารสูงชั้น18นะมองไปทางซีกฝั่งตะวันตกโอ้โหมันมืดเลยท่านผู้ฟังนะมันทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันแล้วพอฝนมันตกถล่มเต็มที่เกิดอะไรขึ้นครับนะมันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ชะล้างความสกปรกพัดพาเอาสิ่งโสมมหลุดออกไปเป็นภัยธรรมชาติในรอบนี้นะผมอยากให้เปรียบเปรียบเสมือนกับการนะเวลาเมฆตั้งเขานี่คือการตั้งอกตั้งใจของผู้คนในสังคมว่าไม่เอาละฉันจะไม่เอาละนะไอ้ความหลอกลวงล่อลวงไอ้การทุจริตประพฤติมิชอบการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมนะขาดความเป็นธรรมขาดความเป็นกลางวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันอาการหนักแล้วท่านผู้ฟังครับผมเรียนด้วยความเคารพนะว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคชาววิไลหรือชาวศิวิไลหรือจะเข้าใกล้ความวิบัติบรรลัยโทษใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ครับคนไทยทั้งหมดมีส่วนทั้งหมดถ้าทุกคนเขาเรียกเอามือซุกหีบนั่งงอมืองอเท้าปิดปากบางคนปิดปากสนิททำไมโอ้ยเขาจ่ายมาแล้วรอรับผลของกรรมให้ดีนะครับนะมันไม่วิ่งไปไหนแล้วมันวิ่งไปที่ท่านนั่นแหละแต่บางทีนะการกลับตัวกลับใจการเปลี่ยนความคิดการปรับมโนทัศน์ มันยังนอกจากประคับประคองตัวท่านแล้วมันยังยกระดับสังคมให้แข็งแรงขึ้นด้วยต้องพูดเรื่องนี้บ่อยๆทุกวันนะผู้ฟังเพราะวันนี้หันซ้ายหันขวาหันไปมามันเจอแต่เรื่องแบบนี้ทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมหยิบยกมาฝากแฟนๆรายการที่รักของผมทุกคนนะครับคุณพัฒนันท์คุณจักรวัฒน์คุณวีนาคุณบรรเจิดคุณวารินคุณยลโชติพี่เล็กสุนทรคุณราเชนคุณวุฒิชัยสุหาคุณอัศนีคุณสมใจคุณจิรโรธสวัสดีครับอาจารย์ประเทศไทย 100% รัก 100% เดี๋ยวพัก2นาทีท่านฟังครับเบรกหน้าน่าจะได้ดูดวงให้แฟนรายการสัก1คนเบอร์โทรศัพท์2763632และ2763633พักสักครู่เถอะครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เวลาเหลือสักนิดสักหน่อยเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมยังอยากจะย้ำกับท่านผู้ฟังและแฟนรายการที่รักของผมทุกคนด้วยความเคารพนะครับว่าการที่ดาวพฤหัสมีพละกำลังมากแล้วก็กำลังชักเขย่อเขาเรียกว่าพฤหัสเป็นอริและเป็นมรณะแก่ราหูเนี่ยมันกำลังเกิดปรากฏการณ์ที่ผู้คนในสังคมต้องเลือกครับท่านจะเลือกรากฐานของแผ่นดินที่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องหรือท่านจะปล่อยไปมันไม่เป็นไรหรอกมันก็เล็กๆน้อยๆก็ต้องรอรับวิบากของสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับแต่ปรากฏการณ์หนึ่งที่กำลังแสดงอย่างชัดเจนว่าพฤหัสมีพละกำลังจะมากกว่าราหูและเร่งไล่ล่านะกำขจัดปัดเป่าความเสื่อมถอยในจิตใจของผู้คนในสังคมคือพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภาครับสุภาคือความเจริญจากทางไกลฮะขณะนี้มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ามีหลายๆกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของโลกสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยของเราขณะนี้อย่างเช่นประเทศจีนนะครับทางรัฐบาลจีนกับกลุ่มจีนเทาเนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มกันนะท่านผู้ฟังครับเราจะไปเหมาหลงจ้องไม่ได้นะขณะนี้4บิ๊กเทคของจีนก็เตรียมจะลงทุนเปิดฐานขยายฐานการผลิตในเมืองไทยมีเซี่ยวมี่มีฉางอันมีอินโนไลท์มีไอโพลิงก์นะซึ่งวงเงินลงทุนทั้งหมดรวมแล้วก็วันเกือบ 70,000 ล้านบาทนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะแข็งแรงยั่งยืนก็จะต้องอยู่บนรากฐานประเทศที่มีความโปร่งใสมีการบริหารจัดการที่แข็งแรงเสียดายเวลาหมดท่านผู้ฟังผมอยากจะพูดเยอะกว่านี้นะครับทักทายคุณกุลเทเลอร์นะยินดีนะครับคุณเฮียธีรยุทธอ้าวไลน์ ID ของผมนะโหรา 97A HORA เลข9เลข7และตัว A ถ้าต้องการจะสื่อสารสอบถามทั้งโหราศาสตร์ปรึกษาทั้งเรื่องห่วงจุ้ยนะครับโหรา 97A ครับขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขนะพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการข่าวในพื้นที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเมียนมาขาดลอย 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในเช้าวันที่26กรกฎาคมนี้
4: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือหวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์และคลองสำคัญต่างๆ โดยกิจกรรมสำคัญในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 5:30 นจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวม225รูปจาก40วัดนำโดยสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอาทิการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบุญเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันติดตามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการไซเรนโวลบุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศรัฐบาลจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำพร้อมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่การยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
6: ยึดทรัพย์อย่างเดียวมาไม่พอครับเพราะทรัพย์สินเหล่านี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อเอามาประกอบธุรกรรมธุรกิจต้องเน้นไปในเรื่องของใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นลูกค้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่ปล่อยให้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าออกไปจากระบบโดยที่จะบอกว่าไม่สร้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องติดตามดำเนินคดียึดทรัพย์สินเงินลงทุนต่างๆให้มาเป็นของรัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อมาทดแทนความเสียหายที่พวกเขาได้ทำไป
5: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวตรวจพบผู้เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้จำนวนมากและอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องจะต้องชำระค่าไฟฟ้าตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินเดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ในกรณีดังกล่าวชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและรัฐสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลแล้วยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้กระทำความผิดในหลายฐานความผิดได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: ด้านกระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
7: นางสาวถิติแพทย์โชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือจ็อบเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543โดยจะตั้งบริษัทนายหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CIB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วขำรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเน้นย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1ครับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมพร้อมแนะนำให้ติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย
9: พลตำรวจตีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนหลังพบสถิติการแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นพนักงานร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหรือห้างจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อมีปัญหาและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมหรือชักชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในบัญชีทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำประชาชน4ข้อได้แก่ไม่โอนเงินตามคำกล่าวอ้างไม่กดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัส OTP และควรติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการหากได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนทั้งนี้จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนพร้อมเปิดตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ
10: นายพลพงศ์ มยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิเพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19ล้าน6แสนรายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดปริมปรัชโสภาภาครายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยยกระดับการข่าวและความปลอดภัย
12: จากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเย็นวานนี้จนส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นพันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจได้มีการจัดกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะพร้อมได้มีการกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนล่าสุดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบพยานหลักฐานและรับฟังความคืบหน้าคดีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจ สนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกำชับทุกหน่วยยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสได้กำชับฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานด้านการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ด้านฝ่ายความมั่นคงสั่งคุมเข้มยะลาแจ้งสกัด2รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโยงเหตุถล่มจุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
13: จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีในเขตเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตรวม5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก5รายนั้นล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิดพร้อมทั้งแจ้งกระจายกำลังและข้อมูลเพื่อสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันซึ่งใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุดังกล่าวประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กไก่นหนู536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคาดว่าคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
2: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะส่งกำลังใจถึงครอบครัวพร้อมเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
14: ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตซามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีนามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรันฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธีนะอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงฮาวาติบราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมาไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็กน้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทางนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนและปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
15: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการคาดการณ์ปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรคศัตรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์แผนที่พื้นที่เสี่ยงหรือ Risk Map รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆพร้อมให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง6เขตและสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะพื้นที่รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่และเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรอบการผลิตใหม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยจัดทำชุดความรู้5ปรับรับแล้งได้แก่ปรับพื้นที่ปลูกปรับวิธีปลูกปรับดินปรับน้ำและปรับรายได้เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับชนิดพืชรวมถึงการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและคำแนะนำผ่านเครือข่ายสพก.แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มแม่บ้านและผู้นำชุมชนทั่วประเทศควบคู่ไปกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดผังแปลงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบDOAE Risk Map เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการภัยพิบัติชาวนานมาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำ6จุดเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำ
16: นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน6จุดใน4อำเภออาทิพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวและคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนและพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เรือประมงและเรือพาณิชย์สามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยพร้อมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลสำเร็จการฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569จังหวัดสงขลายกระดับการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความสำเร็จของการฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569หรือ CIMEC 26กรณีอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาโดยนำสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเป็นโมเดลทดสอบการเชื่อมโยงระบบบัญชาการตั้งแต่ระดับนโยบายลงสู่พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ของประเทศโดยระบุว่าการฝึกครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่และช่วงที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการและการสาธิตณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมณฑลทหารบกที่42ทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวงานด้านการแพทย์การค้นหากู้ภัยทางน้ำและอากาศยานและการทดสอบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซบอร์ดคลาสไปยังโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย4จุดและการให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งนี้การฝึก CIMEC 26มีหน่วยงานร่วมฝึกทางทหารพลเรือนอาสาสมัครมูลนิธิและภาคเอกชนกว่า 3,000 คนจาก159หน่วยงานซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สะท้อนถึงความมั่นใจต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ โดยจากนี้ปภ.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเชิงรุกหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่การบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน
17: ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานและเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เรามีระบบ e-work permit ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2018ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลดขั้นตอนแล้วการประหยัดเวลาในการให้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับ
2: ปลัดกระทรวงแรงงานย้ำถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมกรมการจัดหางานตรวจไซต์ก่อสร้างที่จังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย38รายพร้อมดำเนินคดีนายจ้างด้วย
18: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังได้รับแจ้งเบาะแสพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรวม38คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา31คนจีน5คนและกัมพูชา2คนพร้อมดำเนินคดีกับนายจ้าง1รายก่อนส่งตัวผู้กระทำผิดให้พนักงานสอบสวนสภ.นิคมพัฒนาดำเนินคดีตามกฎหมายอธิบดีกรมการจัดหางานย้ำว่าคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศห้ามขอใบอนุญาตทำงานใหม่เป็นเวลา2ปีส่วนนายจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนและหากกระทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนพร้อมถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหมายเลขโทรศัพท์023541729สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506-2นิตยาคุณสิมรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
20: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
19: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
20: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
21: เรารักประเทศไทย
22: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่ากองกำลังของกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงได้แก่เรือเอ็นเซเลียและเรือไลลา เมื่อพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันทั้งสองลำพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มกบฏฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้การที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนโดยนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย8ลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบบับอัลมันเดฟจำนวนนี้3ลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มุ่งหน้าสู่จีนและอินเดีย
2: กระทรวงพลังงานสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและข้อตกลงทวิภาคีการพิทักษ์ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือระยะยาวหลายทศวรรษมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์หลายประการซึ่งรวมถึงการให้แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐและให้บริษัทของสหรัฐสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงทั้ง2ฉบับยังต้องผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรส
22: นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเลไวจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้เวียดนามเสริมสร้างความสามัคคีและยกระดับความร่วมมือกับจีนรวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสถานการณ์ที่เอื้อต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคขณะที่นายเลไวจุงกล่าวว่าเวียดนามยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆรวมถึงด้านการเกษตรและการรถไฟนอกจากนี้เวียดนามพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานพหุภาคีกับจีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 8,700 ไร่ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 1,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะที่ทางการอิตาลีเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากและสภาพผืนดินแห้งแล้งโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 6,000 นายกำลังควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้50จุดทั่วแคว้นซิซิลีส่วนรัฐบาลสเปนสั่งอพยพประชาชนประมาณ 4,600 คนในเมืองโตเลโดซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมาดริดของสเปนประมาณ75กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะอัมรีชานาวีกับนิตาวิโอลิน่ามาว่าคู่มือ16ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ10ของโลกจากไต้หวันในวันนี้ด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับลัสมุสเกมเก้มือ30ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม 13-21 21-8 และ 19-21 หยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกียรติทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม 13-21 และ 1-21 ตกรอบแรกไปเช่นเดียวกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงหยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อน วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซต 25-20 25-9 และ 25-18 ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัยชนะนัดแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 น.ถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าบราซิลเร่งเครื่องแซงชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต 24-26 25-22 25-16 และ 25-20 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอิตาลีแชมป์เก่า2สมัยซ้อนที่ตบเอาชนะเนเธอร์แลนด์มาได้ขาดลอย 3-0 เซตศึกเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทัพนักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดยได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่น46กิโลกรัมหญิงและธนพัฒนิธิบวรพักในรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันพูนเกิดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์ในรุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนาในรุ่น53กิโลกรัมหญิงและกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่น48กิโลกรัมชายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปัจจุบันแต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นทำให้ประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทางนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการLTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะโอลิเวอร์เรามือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง 6-1 ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮมือวางอันดับ1จากศรีลังกาส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุล2เซตรวด 6-1 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจางเจียอี้มือวางอันดับ5จากจีนต่อไปทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์วิธีการและปรับเรื่องความสัมพันธ์ในการเล่นซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทั้งนี้สำหรับทัพช้างศึกโต๊ะเล็กจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยเจอกับรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีก่อนเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันที่25กรกฎาคมนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเน้นไปที่การลงรายละเอียดเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในเกมแรกก่อนการฝึกซ้อมเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้คือการคว้าแชมป์แม้จะยอมรับว่าทุกทีมล้วนมีคุณภาพแต่ทุกคนพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมคว้าชัยชนะ The Atlantic รายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเลฮันโดกานาโชปีกชาวอาร์เจนตายของเชลซีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาล พร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยค่าตัวประมาณ 42.6 ล้านปอนด์หรือราว 1,874 ล้านบาททางด้าน Sky Sport รายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้าตัวมาร์กเนสอักลิอุสปีกสารพัดประโยชน์ของโมนาโกมาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจต้องแข่งขันกับปารีสแซงต์แชงแมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสที่ต้องการดึงตัวนักเตะรายดังกล่าวไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากรายงานระบุว่าเปอัชเชพยายามยื่นข้อเสนอซื้อตัวอักลิอุสมาแล้วหลายครั้งโดยข้อเสนอล่าสุดมีมูลค่าประมาณ34ล้านปอนด์แต่ถูกโมนาโกปฏิเสธทุกข้อเสนอเนื่องจากยังไม่เป็นไปตามมูลค่าที่สโมสรตั้งไว้สำหรับอักลิอุสทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับโมนาโกในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังลงสนามในศึกลีกเอิง31นัดยิงได้6ประตูทำอีก6แอสซิสต์จนได้รับการเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิต

0: ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตก

0: ักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 12:49 นาทีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับขอไปครับต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsinhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์หวังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันนี้ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครสอบผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบัน ท่านผู้ฟังคะหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรและนายจ้างทั่วโลกต้องเผชิญในยุคปัจจุบันคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการรักษาพนักงานกลุ่ม Generation C หรือ Gen C ให้สามารถทำงานกับองค์กรได้ในระยะยาวท่ามกลางบริบทของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลจากบริษัทโรเบิร์ตวอลเทอร์สระบุว่าพนักงาน Gen Z 56%คาดหวังว่าจะทำงานกับองค์กรเดิมเพียง 1-2 ปีเท่านั้นขณะที่มีเพียง27%ที่มองว่าตนเองจะทำงานกับองค์กรเดิมเป็นระยะเวลา 3-5 ปีสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการลาออกและการเปลี่ยนงานบ่อยของคนรุ่นใหม่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดคุยกันในสังคมก็คือเพราะเหตุใดเจนซีจึงมีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนรุ่นก่อนประการแรกคือความต้องการความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตนเองคนรุ่นนี้เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมองหางานที่ช่วยเพิ่มทักษะและเปิดโอกาสให้เติบโตอยู่เสมอประการที่2คือการให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานหรือ work-life balance โดยมองว่าความสำเร็จไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีด้วยประการที่3คือความต้องการสะสมประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงานใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมสำหรับอนาคตขณะเดียวกันผลสำรวจจาก Global Youth Survey Report ยังพบว่าปัจจัยสำคัญในการเลือกงานของ Gen Z 74%คือเงินเดือนรองลงมา52%คือโอกาสเติบโตในสายอาชีพและความมั่นคงในการทำงานและอีก41%คือสวัสดิการความยืดหยุ่นในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า Gen Z ไม่ได้พิจารณาเพียงค่าตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตนเองอีกด้วยท่านผู้ฟังคะการเปลี่ยนงานบ่อยของ Gen Z ไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของแรงงานยุคปัจจุบันองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้ทางด้านการพัฒนาทักษะความยืดหยุ่นในการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสเพื่อสร้างความผูกพันในระยะยาวท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการปรับตัวขององค์กรอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาบุคลากร Gen Z ไว้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Gen Z เปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายใหม่ขององค์กรในยุคปัจจุบันเรียบเรียงและนำเสนอโดยปานิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
4: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
3: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The way we are
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการ FM 97รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97เลยจบข่าวภาคเที่ยงเราก็มีวาไรตี้ข่าวสารให้ได้ติดตามกันนะคะล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97แล้วก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกๆรายการของเราผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะสวัสดีแฟนรายการที่ฟังอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดในส่วนภูมิภาคต่างๆแล้วก็ในต่างประเทศบอกว่าฟังกันผ่านทางเว็บไซต์ www.97qfm.com และคุณฟังภัยจากแผ่นดินไหวก็ยังเป็นสิ่งที่เราที่เคยเกิดเหตุการณ์เมื่อมีนาคมปีที่แล้วนะคะยิ่งเป็นช่วงเวลาที่ดิจิฟาดจัดรายการอยู่อย่างนี้ด้วยก็มีภาวะหลอนๆ นิดนึงค่ะนะเวลามีข่าวแผ่นดินไหวจริงๆเนี่ยภาวะแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมีแรงสั่นสะเทือนต่างๆแต่ว่าจะหนักหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่การเคลื่อนตัวของแผ่นดินโลกนะคะแต่ว่าก็มีการสั่นไหวอยู่ตลอดถ้าเราได้ติดตามนะจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทยคุณมาเข้าไปติดตามได้ใน Facebook ด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะมีเหตุแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ใกล้กับที่จังหวัดสตูลค่ะนะคะเพราะว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะก็เป็นรายงานข่าวขึ้นมานะคะบอกว่าสถานการณ์แผ่นดินไหววันที่23กรกฎาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึง 10:11 นาทีที่ผ่านมาบอกมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็บางจุดเนี่ยรุนแรงในความสั่นมากถึง 5.1 แมกนิจูดเลยทีเดียวก็มีรายงานนะคะคุณฟังที่ทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวดิจิฟักก็เข้าไปดูใน Facebook ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะคะอย่างล่าสุดเวลา 9:36 นาทีก็มี2ขนาด 2.7 ที่ลาวแล้วก็ช่วงตี 4:57 2.6 ที่เมียนมาและช่วงเวลาเที่ยงคืน36นาที 4.5 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะที่เกิดขึ้นวันที่23กรกฎาคมวันนี้ภัยแผ่นดินไหวนั้นก็ยังเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ก็ต้องมีการติดตามด้วยเทคโนโลยีและก็ความรู้ในปัจจุบันที่ต้องมีการวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องในระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐานนะคะตอนนี้ก็มีจุดตรวจวัดที่เรียกว่า ทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ในการตรวจแล้วก็วิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและภายนอกก็คือภายในต่างประเทศด้วยนะคะต้องเป็นระดับชาติแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็แจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งเรื่องการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็มีการออกรายละเอียดต่างๆมากมายแล้วนะคะบางคนนี่ก็ต้องเตรียมเรื่องของอุปกรณ์ถุงยังชีพอะไรไว้เลยนะคะคุณฟังเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภัยที่เรียกว่าแม้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นเรื่องตึกถล่มสตง.แล้วนะคะแต่พอผ่านไปเราก็ไม่ใช่ประเทศที่อยู่ในแนวแผ่นดินไหวก็ตามแต่เวลามีข่าวแผ่นดินไหวเนี่ยดิฉันว่าเราก็รู้สึกหลอนๆเหมือนกันนะคะทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเขามีข้อแนะนำนะคะบอกว่าแม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นของโลกแต่ก็มิได้หมายความว่าประเทศไทยนั้นปลอดภัยจากแผ่นดินไหวค่ะล่าสุดเนี่ยคุณฟังเรื่องของความรู้สึกห่วงใยกับคนที่เขาอยู่บนตึกสูงต่างๆนะอย่างดีเจฟ่าเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวกรุงเทพมหานครมาก่อนนะตอนที่ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่แถวๆรัชโยธินค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อที่ชั้น2เลยเพราะก็คิดว่าเดี๋ยวตัวเองเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่คอนโดใช่ไหมแล้วเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้แผ่นดินไหวเนี่ยเราจะวิ่งไม่ทันเพราะเวลาเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยเขาห้ามใช้ลิฟต์นะคะหรือแผ่นดินไหวเขาห้ามใช้ลิฟต์ตัวเองก็เลยเลือกคอนโดที่อยู่บริเวณชั้น2ของอาคารเลยเป็นคอนโดโลไลส์นะคะก็ล่าสุดก็ปล่อยเช่าได้เพราะว่าคุณแม่ของน้องที่เป็นนักศึกษาที่เขามาเช่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบที่อยู่ชั้นต่ำๆ เขากลัวเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวลูกเขาวิ่งไม่ทันด้วยความห่วงใยนะอาจจะฝากก็เลยโล่งใจไปอีกหนึ่งเปราะเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็ได้บ้างได้คืนทุนมาบ้านนี่ก็ดีใจนะฟังอย่างน้อยมีเงินจ่ายค่าส่วนกลางอ่ะมิฉะนั้นเราก็ต้องควักจ่ายไปนะคะปีนึงก็13,000-14,000เหมือนกันนะคะอันนี้ก็พอที่จะได้ค่าเช่าแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีเรื่องของการเสียภาษีที่ดินด้วยต่างๆค่ะคุณฟังอันนี้ก็เลยโอ้รู้สึกว่าตัดสินใจถูกนะที่ก็ได้ใช้วิชาชีพนักข่าวนี่แหละคือตัวเองมองว่าเอ๊ะตัวเองจะไปอยู่ตอนเกษียณเนี่ยเราก็อายุเยอะแล้วนะ60กว่าเนี่ยไปอยู่ตึกสูงๆเดี๋ยววิ่งไม่ไหวแต่ถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบอยู่ตึกสูงๆชมวิวกันนะลูกชายนี่ซื้อคอนโดนี่อยู่ชั้น22เลยเหมือนกันตอนที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมปีที่แล้วอ่ะคุณฟังจนเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงนะคะลูกนี่วิ่งลงมาจากชั้น22เลยก็ขาเจ็บเหมือนกันนะก็เลยบอกเนี่ยเห็นมั้ยลูกเข้าใจแม่อย่างแม่ถึงซื้อต่ำๆเพราะแม่วิ่งไม่ไหวอ่ะตุ้มเตรียมตุ้มเตรียมด้วยนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นนะก็ผู้มีเสียชีวิตไปก็อย่างน้อย96รายเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอีกเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะคะศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็อยู่ที่ประเทศพม่าเหมือนกันก็คงจะต้องบอกว่าเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยก็มีฝ่ายเฝ้าระวังอยู่ก็ตามแต่ว่าก็คือมันไหวตลอดแหละคุณฟังแต่ว่ามันก็เป็นภัยที่ทุกคนเนี่ยหลอนมากจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อนนั่นเองนะคะ13:08 ค่ะคุณฟังคะอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วก็อย่างที่ดิฉันฝากได้บอกคุณฟังไปนะคะเดี๋ยวจะมีงานใหญ่ทุกคนตื่นตัวกันมากเหมือนกันนะคะจะได้ไปร่วมในกิจกรรมนี้นะมีการตักบาตรทางเรือด้วยตอนนี้ก็โหมประชาสัมพันธ์กันมากเลยทีเดียวนะคะเป็นไฮไลท์เลยที่ไม่ควรพลาดจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเป็นโครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะงานจะเริ่มวันพรุ่งนี้เลยค่ะณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์24-31กรกฎาคม9:00 น.-21:30 น.นะคะ FC DJ ฝ่าที่ชอบออกไปใช้ชีวิตนะคะอยากจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะคะแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศได้เจอกับศิลปินเนี่ยงานนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะคะหรือว่าใครอยากจะไปช้อปปิ้งก็ได้นะงานก็จะมีที่ป้อมมหาการซึ่งเป็นจุดหลักเลยนะคะงานเริ่มตั้งแต่9:00 น.-21:30 น.และก็จะมีที่บริเวณ4คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะคลองพระดุงกรุงเกษมคลององอ่างคลองหลอดวัดราชนัดดาและก็คลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะไปกันได้นะการออกร้านจำหน่ายสินค้าชื่อดังต่างๆมากมาย คุณฟังเข้าไปติดตามรายละเอียดก็ได้ในเพจของกรุงเทพมหานครค่ะและก็ไฮไลท์ก็คือจะมีวันอาทิตย์นะคะคุณฟังวันอาทิตย์ที่26เนี่ยไปร่วมพิธีตักบาตรทางเรือได้นะคะไปกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะงานไปเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยนะพิธีตักบาตรจะมี7นาฬิกาค่ะตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดนะคะ3เส้นทางสายน้ำสำคัญคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรนะคะรวมทั้งใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจะมีการให้ลงทะเบียนแล้วก็มีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่300โดสด้วยส่วนช่วงเย็นคุณฟังนะช่วงเย็นเนี่ยมีการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงค่ะ26ถึง31กรกฎาคมนะคะไปชมศิลปินกันได้นะคะโอ้คนชอบคุณสอนรามน้ำเพชรคุณชอบคุณเก่งทัชยะไปกันได้เลยนะคะมีนักร้องมาร้องเพลงให้ฟังด้วยก็จะมีคุณเก่งทัชยะคุณสอนรามน้ำเพชรคุณโบ๊ทปรัชญานะคะแล้วก็ศิลปินจากรายการ The Golden Song มีขนเทิดพระเกียรติและการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆกันค่ะแล้วก็ช่วงเวลา 19:10 นจะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยงานนี้เนี่ยเรียกว่าสินค้าโอท็อปต่างๆเนี่ยมาจำหน่ายกันนะคะก็เชิญชวนแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะดีเจฝ่าเองก็มีผู้ที่ติดตามฟังรายการของเราเนี่ยแล้วก็บอกว่าชอบเวลาบอกเรื่องอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวงานอยู่แล้วจะได้รับทราบข่าวสารด้วยยินดีนะคะยินดีที่ได้นำข่าวสารนี้มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟัง FM 97ได้รับทราบกันค่ะส่วนภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะคุณฟังก็เรียกว่าตลาดหุ้นก็เปลี่ยนกลุ่มเล่นกันไปนะคะหลายคนเองก็ขายเทคโปรฟิตไปบ้างบางคนก็ถือคอยถ้าว่าตัวเองเนี่ยอยากจะได้เรื่องของปันผลนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะปิดพักเช้าเพิ่มขึ้นมาได้ 4.56 จุดค่ะบวกมา 0.28% ปิดพักเช้าที่ 1643.90 มูลค่าการซื้อขาย 46,230 ล้านบาทค่ะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับหุ้นธนาคารนะคะแล้วก็กลุ่มส่งออกด้วยที่คึกคักกับรับสถานการณ์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะก็เป็นการสลับกลุ่มเล่นด้วยนะคะคุณฟังแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ของบอนด์ยิลด์สหรัฐก็พุ่งด้วยแล้วก็สถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังคงตึงเครียดมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีแรงขายกลุ่มท่องเที่ยวออกมาจากความกังวลเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์นะคะก็อันดับ1เป็นตัวกรุงไทยแบงค์นะคะ 41.75 สตางค์เพิ่มขึ้น75สตางค์เดลต้าฟื้นนะคะ311บาทเพิ่มขึ้นได้7บาท PTT ค่ะ39บาทสลึงนะคะราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง BBL 187บาท50เพิ่มขึ้น50สตางค์ตัว PTT EP นะคะ151บาทปรับเพิ่มขึ้นได้2บาท50นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็มีการสลับกลุ่มเล่นแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ของตะวันออกกลางก็เลยทำให้กลุ่มท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างที่จะมีความผันผวนค่ะคุณฟังล่าสุดนะคะว่ามีบทวิเคราะห์จากทางด้านของ JP Morgan นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นในภูมิภาคของอาเซียนบอกว่าภาพรวมของตลาดหุ้นอาเซียนกำลังมีการเปลี่ยนผ่านจากช่วงที่ได้แรงหนุนเข้าสู่ช่วงที่เจอกับแรงต้านนะคะบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนตลาดหุ้นในภูมิภาคอาเซียนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว 11% ได้อานิสงส์จากการประกาศข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านราคามันที่ปรับลงในไตรมาสที่2ความกังวลด้านอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มคลี่คลายระดับราคาหุ้น valuation ที่ยังคงไม่แพงนะคะอย่างไรก็ตามก็มองว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นนั้นยังคงต้องอยู่ในระยะที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงก็คือเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านที่อาจประทุขึ้นมาอีกครั้งก็จะกลายเป็นแรงกดดันให้ราคาพลังงานนั้นปรับขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลาย2อัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอาจจะเป็นตัวเร่งให้ธนาคารกลางในภูมิภาคนั้นต้องเข้มเรื่องนโยบายการเงินและก็บอกว่ามีเรื่องของปรากฏการณ์นะคะซูเปอร์เอลนิโญนะคะที่ซูเปอร์เอลนิโญที่มีความรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคและก็บั่นทอนบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติมค่ะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะ JP Morgan ได้แนะนำหุ้นเด่นก็จะเป็นตัว True ค่ะตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ BH นะคะแล้วก็ตัว Delta ตัว Hana ตัว BBL CPO และก็ตัวมิสเตอร์ DIY นะคะตัวของ Delta เนี่ยพอเขาเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะคุณฟังช่วงหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ดิ่งๆเนี่ยใครที่เก็บช้อนเดลต้าไว้ก็คงจะเห็นกำไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงนะคะวันนี้เนี่ยเดลต้าเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นอันดับ2นะคะรองจากกรุงไทยแบงก์ปิดมาวันนี้เนี่ยก็เมื่อวานนี้ย่ำๆหลุดไปหลุด300ไปด้วยนะคะคุณฟังราคาตอนอยู่แถวๆ295 302ก็มีแรงซื้อนะคะเมื่อวานปิด304บาทวันนี้เดลต้าค่ะเปิดตลาดมาที่306บาทแล้วก็ขึ้นไปไฮได้ที่312นะคะก็ลงมาโลแถวๆ303บาทแต่ว่าปิดตลาดภาคเที่ยงเนี่ยบวกได้7บาทค่ะคุณฟัง311บาทนะคะเซตบวกมาได้4.56 จุดเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันแล้วกันแล้วก็ทักทายแฟนรายการที่รับฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเราจะออกอากาศคู่ขนานกันไปในเบรกหน้าด้วยนะคะหลายท่านบอกโอ้เวลานี่ฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวรู้สึกว่าเวลา1ชั่วโมงนี่ผ่านไปไวเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะว่าดิจฟ้าเลือกเพลงเพราะๆให้คุณฟังได้มีความสุขนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราความรู้คู่ความสุขเดี๋ยวเบรกหน้าพบกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: สวัสดีคุณผู้ฟังครั้งที่2นะคะสวัสดีแฟนรายการที่ฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยตอนนี้เราออกอากาศคู่ขนานกันไปนะคะเปิดเพลงให้ฟังแล้วคุณฟังมีความสุขก็ทักทายดีจะฝ่าได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage ค่ะรายการนี้คุณฟังบอกว่าไม่ได้ขอเพลงเพราะว่าดีเจจัดให้เพราะอยู่แล้วก็ชื่นใจนะคะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันที่นี่ค่ะเมื่อช่วงทุบโต๊ะโหนฟังท่านอาจารย์ชยุทธวันเกิดถ้าใครได้ฟังเนี่ยบอกเลยนะคือคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะไปอยู่ต่างประเทศอยากจะไปเรียนหนังสือต่างประเทศเป็นเรื่องที่ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาหลอกลวงนะนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีโดนหลอกค่ะแล้วก็ต้องไปเปิดห้องพักตามโรงแรมนะและให้ไปขู่เอาเงินจากพ่อแม่ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนตัดแขนตัดมือหรือว่าจะไปทำร้ายพ่อแม่อันนี้ก็เลยทำให้เกิดความหวาดกลัวเป้าหมายของนักเรียนนิสิตนักศึกษานี่ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของมิจฉาชีพและก็หญิงไทยที่อยากจะแต่งงานกับฝรั่งอยู่กินกับฝรั่งนะคะก็ระมัดระวังด้วยเป็นโรแมนต์สแกมค่ะและอีกรูปแบบหนึ่งนะคุณฟังไม่ใช่เป็นโรแมนต์สแกมหรอกไปพวกแอปหาคู่นะคะแอปหาคู่ฝันเฟื่องนะว่าจะได้อยู่กินกับฝรั่งแต่งงานแต่งการกันคือคู่ที่เขาประสบความสำเร็จจากแอปหาคู่นี่ก็มีนะคะแต่ก็ต้องระวังฝรั่งหลอกรับประทานฟรีค่ะคุณฟังหลอกทั้งตัวหลอกทั้งของบางคนก็มาอยู่ด้วยเลยนะคะแล้วไม่ทำมาหากินนะคะที่มีคนบอกว่าต้องเป็นข้าราชการหญิงนะต้องเชิญหนุ่มอินเดียออกไปเลยในฐานะที่ปรากฏว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายเนื่องจากเข้ามาแล้วบอกเป็นคนรวยไงคุณฟังแต่ไม่ทำงานเลยเกาะเธอละค่ะเกาะเลยเกาะหญิงไทยเลยเพราะคนไทยใจดีอันนี้ก็เตือนทุกท่านอย่าลืมสอนลูกหลานด้วยว่าอย่ามองโลกสวยมองโลกสวยงามเกินไปนะคะโดนหลอกได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะนะอันนี้ก็คนรุ่นใหม่นี่อาจจะอยากจะแบบไปอยู่เมืองนอกหรือว่าอยากจะได้มีคู่ครองเป็นชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ฝรั่งมันก็เข้ามาหลอกได้นะคะเนี่ยเหมือนที่บ้านเราต้องมีการจัดระเบียบเลิกการฟรีวีซ่าก็เพราะแบบนี้ด้วยค่ะมากันที่ผู้สนับสนุนรายการของเราคือออร่าไรนะคะฝากแฟนรายการด้วยนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามได้ตอนนี้แอดมินเพจของเราก็แชร์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวดิฉันฝากไปแปะให้ไว้ในตัวของไลฟ์สดของเราด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยท่านใดใช้ดีก็บอกต่อๆกันหน่อยนะคะรายการเราจะได้มีผู้สนับสนุนรายการนะคะดิฉันฝากได้พอมีค่าขนมด้วยนะคะนอกเหนือจากการเล่นหุ้น วันนี้นะคะคุณฟังตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะทีนี้หุ้นไหนบ้างนะคะหุ้นไหนบ้างที่แฟนๆรายการเนี่ยจะพอลงทุนได้บ้างนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งทรงตัวนะคะมีแรงซื้อกลับในกลุ่มแบงก์แล้วก็แรงเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาส2จะเติบโตแล้วก็กลุ่มส่งออกที่ปรับตัวขึ้นรับประโยชน์เงินบาทอ่อนค่าเร็วนะคะส่วนกลุ่มที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องยิวเพลงเงินปันผลได้รับผลกระทบนะคะหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบอนด์ยิวสหรัฐเดินหน้าขึ้นนะคะเลยกระทบต่อกลุ่มสื่อสารแล้วก็โรงไฟฟ้าส่วนกลุ่มท่องเที่ยวก็มีแรงขายจากความกังวลความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงผันผวนค่ะดังนั้นเนี่ยแนวโน้มเชื่อคาดภาคบ่ายนะคะคุณณัฐพลคาดว่าจะเคลื่อนไหวทรงตัวนะคะแล้วก็ใกล้เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของไทยด้วยนะคะก็คือสัปดาห์หน้าคุณฟังตลาดหุ้นจะหยุดวันอังคารที่28วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็วันที่29วันอาสาฬหบูชานะเอกชนจะหยุด28 29ข้าราชการจะหยุดถึงวันเข้าพรรษาเลยวันที่30กรกฎาคมด้วยวันนี้นะคะหุ้นเด่นนะคะดูหุ้นเด่นกันตัวของหุ้นเด่นในช่วงนี้นะคะหลายคนเองก็ตัว IVL กลับมานะคุณฟังเห็นแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวของ IVL ค่ะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะบอกว่าเซตผันผวนแนวต้านก็ยังคงจำกัดอยู่นะคะโดยวันนี้ตัวของ IVL ค่ะราคาปิดเมื่อวานนี้25บาทสลึงนะคะวันนี้ให้แนวรับนะถ้าย่อลงมา24บาท80ค่ะเป้าหมายทำกำไร26บาท50ถึง28บาทคัทลอสที่24บาท50นะคะ PTT EP นะคะโอ้ก็ขึ้นมาตามแนวต้านที่กรุงศรีให้ไว้เลยนะคะแนวรับ147บาทค่ะคัทลอส145ราคาเป้าหมาย150บาท50ถึง153บาทฮาน่ากลับมาแล้วนะคะคุณฟางแหมดีจะฝากก็ต่อราคาไปสักนิดหนึ่งวันนี้แนวรับ38บาท50นะคะแล้วก็แนวต้านให้ไว้ค่ะฮาน่านะที่กรุงศรีมองบวกนะคะ40บาท75ถึง42บาท Stop Loss 37บาท50 STA ค่ะแนวรับ19บาทนะคะแล้วก็ตัวของราคาเป้าหมาย20บาทถึง20บาท50 Stop Loss 18บาท70สตางค์ก็เรียนคุณฟังนะคุณฟังก็จริงๆเราเวลาหุ้นร่วงๆเนี่ยเราก็ต้องซื้อหุ้นบิ๊กแคปเก็บเอาไว้แล้วนะคะแล้วถ้าจะขายนี่ก็ทยอยขายเป็นไม้ๆไปนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ตัวหุ้น SCC ค่ะหุ้นปูนใหญ่นะคะมีรายงานนะคะจะมีการปันผลนะคะสามสิงหาคมแล้วก็จ่ายวันที่21สิงหาคมนะคะคุณฟังเรียกว่าวันนี้เนี่ยตัว SCC นะคะโชว์กำไรได้ดีเลยทีเดียวในไตรมาสที่2นะคุณฟังโอ้โหได้ไปกำไรไตรมาส2เขา 11,500 กว่าล้านเลยทีเดียวกรุงศรีชี้ตัว SCC นี้นะคะให้เป้า SCC แต่ก็ต้องอดทนนะคุณฟัง315บาทส่วนบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ให้294บาทค่ะบางคนก็มีอยู่ในพอร์ตแล้วนะคะตอนที่ต่ำๆนะตัวนี้เขาก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งที่นักลงทุนที่ชอบปันผลนะคะก็เวลาเห็น SCC ร่วงๆเนี่ยก็จะเก็บไว้นะคะเวลาฝรั่งเข้าเขาก็หุ้นเลือกหุ้นตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะคะส่วนวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะให้แนวรับ1640แล้วก็1630แนวต้าน1655แล้วก็1660ค่ะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเด่นจากตัวกลุ่มธนาคารแล้วก็เดลต้าที่คาดว่ากำไรไตรมาส2จะออกมาดีแล้วก็หุ้น PTTEP ที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นนะคะหุ้นเด่นกรอบบายทิสโก้ให้ตัวเบทาโกรค่ะ BTG วันนี้บวกมา50สตางค์แล้วนะคะแนวรับเบทาโกร BTG อยู่ที่21บาท10แล้วก็20บาท50แนวต้าน22บาท10และ23บาท10 Stop Loss 20บาท50ส่วนตัว Union Petrochemical นะคะ Tisco ให้รับที่1บาท13นะคะแล้วก็1บาท7สตางค์ Stop Loss หักหลุด1บาท7สตางค์ค่ะราคามี Upside นะคะสำหรับ Union Petrochemical UKEM ค่ะแนวต้าน1บาท19 1บาท27แล้วก็1บาท37ค่ะคุณฟังวันนี้เนี่ยก็ตัวหุ้นเด่นนะคะคุณฟังทางด้านของ เอเชียพาร์ทก็แนะนำตัว BTG เช่นกันนะคะเบทาโกรค่ะแนวรับอยู่แถวๆ21.20 21.40 แนวต้านนะคะ22-22.60ส่วนอีกตัวหนึ่ง BLA นะคะกรุงเทพประกันชีวิตนะคะแนวรับ25.25-25.75ค่ะแนวต้านนะคุณฟัง27.50-28 บาทเลยสำหรับ BLA คัดลอส24.90 บาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคุณฟังเรื่องของไตรมาส4นะคะเรื่องการท่องเที่ยวนะคุณฟังแม้ว่าช่วงนี้จะโดนเรื่องของผลกระทบจากราคาพลังงานแต่ว่าน่าสนใจถ้าย่อลงนะคะก็เน้นตั้งรับได้เอเชียพัฒน์บอกนะหุ้นเด่น AWC AOT AAV BA Central ERW แล้วก็มินนะคะ13:33 ค่ะขอบคุณทุกการทักทายผ่านทาง Facebook Live แฟนเพจจากแฟนรายการทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์ช่วยให้กำลังใจดีเจฝากกันนะคะเดี๋ยวเบรกนี้ขออนุญาตพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวกันอย่างจุใจเลยใครชอบรายการโหนกระแสส่งกำลังใจให้พี่หนุ่มด้วยนะคะกับเรื่องของทีมงานดีเจฝากในฐานะที่ทำรายการสดแบบนี้เคยทำมาก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเบรกหน้าค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยที่ทักทายดีเจฝ่าผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพและด้วยนะคะทักทายกันแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดได้ให้การสนับสนุนน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice หรือว่า Mouth Spray Oral Rice แล้วนะคะฝากรีวิวนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณฟังสามารถติดตามรีวิวได้ใน Facebook Fanpage ของสถานีของเราด้วยนะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ใน Facebook Fanpage Oral Rice ORALRICE ค่ะคุณฟังก็ดูแลสุขภาพช่องปากกันนะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยปละละเลยนะทำให้มีเชื้อแบคทีเรียในช่องปากเป็นจำนวนมากเนี่ยแล้วถ้ามันหลุดขึ้นไปนะคะเกิดการอักเสบนะอาจจะขึ้นไปถึงสมองก็เป็นไปได้นะคะก็จะเรียกว่าต้องมีอาการหนักเกินกว่าที่ท่านจะคิดถึงดีเจฝ่าเองก็ให้คุณฟังนั้นได้ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยรวมทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจโดยรวมนะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรนั้นเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะถ้าเกิดว่าคุณฟังไม่ชอบหรือว่าน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดนั้นมีอาการแสบปากต้องบอกว่าออร่าไรนั้นไม่ผสมแอลกอฮอล์นะคะสกัดจากแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในข้าวสีดำออร์แกนิกนั่นเองนักวิจัยใช้เวลากว่า10ปีทีเดียวกว่าจะได้สูตรตัวนี้มานะคะได้รับตรามหิดลคอลเลกชันด้วยถ้าแฟนรายการสนใจหรือว่าอยากจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลยค่ะคุณฟังบอกว่าฟังจากดีเจฟานะคะเบอร์โทรนี้ค่ะ0814914291 0814914291หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้แอดไลน์ก็ add oralrice ORALRICE รวมทั้งไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage oralrice ค่ะคุณฟังสามารถจะไปซื้อด้วยตัวเองได้นะคะก็ที่ร้านขายยาชั้นนำอย่างร้าน GPO ขององค์การ เภสัชกรรมท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะไปซื้อได้อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาหรือที่มูลนิธิทันตกรรมที่ท่านผู้ฟังไปทำฟันนะคะก็มีวางจำหน่ายด้วยนะคะแปลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายนะที่บริเวณของร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมนะคะร้านค้าองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็กนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คโรงพยาบาลวิมุตินะคะฝากเข้าไปได้ที่ร้านเฮลตี้แม็กค่ะเส้นถนนพระนกตัดใหม่สำหรับชาวฝั่งทนนะคะมีที่จอดรถค่ะก็คือที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้แล้วก็ร้านยาพิลล่าในช่องทางออนไลน์ก็ในบ้านสีส้มที่เขามีการไลฟ์สดด้วยก็ดูแลช่องปากกันนะคะทำให้ช่องปากของเรานั้นมีความสะอาดไม่มีกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นอ่อนโยนต่อเหงือกใครเป็นเหงือกอักเสบลองเปิดใจได้เลยมีรีวิวให้ได้ติดตามกันด้วยอย่าลืมนะคะแปรงฟันอย่างถูกวิธีไม่แปรงฟันแรงจนเกินไปใช้ไหมขัดฟันและก็ดูแลช่องปากของเราเพิ่มเติมนะคะด้วยสินค้าพรีเมียมของเราก็คือตัวน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์ค่ะมากันต้องให้กำลังใจกันนะคะคุณฟังในยุคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องของทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็ทำให้ต้องเกิดความลำบากใจนะคะอย่างล่าสุดในช่อง Workpoint นะคะคุณติ่ง Workpoint ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศที่ช่างผมของดีเจฝาเนี่ยชอบมากนะคะพี่ติ่งสมภพนะคะได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าวแล้วก็พิธีกรข่าวของช่อง Workpoint นะหลังจากที่ทำงานมานานกว่า10ปีเลยทีเดียวนะคะนะก็คุณสมภพรัตนวลีหรือที่เราก็รู้จักกันว่าพี่ติ่งบก.ติ่งหรือว่าติ่งข่าวนะคะบอกว่าการลาออกครั้งนี้เนี่ยก็ไปเปิดเผยในรายการดาวอังคารของคุณจอมขวัญ นะคะบอกว่าลาออกแล้วก็จะมีผลอย่างเป็นทางการวันที่31สิงหาคม2569นี้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็เป็นการปิดฉากการทำงานกับช่อง Workpoint ที่ทำงานมานานถึง10ปี7เดือนบอกว่าแม้ว่าผู้บริหารต้องการให้อยู่ต่อแต่คุณติ่งก็บอกว่าหากต้องทำหน้าที่ปรับลดพนักงานจำนวนมากก็ไม่สามารถทำใจมองหน้าลูกน้องได้ก็เลยเลือกขอ Early Retire นะของตัวเองไปแทนค่ะแต่ก็คนมีความสามารถนะคะคุณฟังคุณติ่งเองเนี่ยอาจจะมาทำช่องของตัวเองก็ได้นะเพราะว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นผู้ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากค่ะนะก็เหมือนที่คุณป๋อเปี๊ยะอีกหนึ่งพิธีกรก็ลาออกด้วยเช่นกันค่ะเราก็จะเห็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่ต้องออกไปนะคะเขาก็จะไปต่อยอดได้นะคะอย่างคุณติ่งเนี่ยนะพี่ติ่งสมภพเนี่ยเชื่อว่าก็จะไปต่อยอดได้อาจจะขอพักก่อนสักช่วงหนึ่งนะคะนะเพราะว่าพี่ติ่งนั้นมีความสามารถนะเป็นบรรณาธิการข่าวด้วยแล้วก็เป็นผู้ประกาศด้วยมีลีลาการวิเคราะห์ข่าวที่เผ็ดร้อนดุดันแล้วก็ใช้ภาษาที่เรียบง่ายนะคะอย่างตอนนี้ก็พี่แป๊ะสุภาพชายบุตรจันนะก็เคยร่วมงานกับดีเจฝาที่ช่อง7ก็ออกจากช่อง7ก็ไปอยู่ที่ Workpoint เหมือนกันก็เป็นยุคของ disruption อีกครั้งนึงนะคะยิ่งทีวีดิจิตอลเนี่ยใกล้ที่จะหมดอายุสัมปทานต่างๆแล้วก็บรรดาผู้บริหารช่องเองก็ต้องมีการปรับตัวเฉพาะการออกไปในช่องทางออนไลน์มากขึ้นขณะเดียวกันค่ะก็ให้กำลังใจทุกคนนะก็คือเรื่องของอาชีพที่2เนี่ยสำคัญมากในทุกสาขาอาชีพเราเองก็ต้องไปเสริมสร้างความรู้ความสามารถเอาไว้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่อาชีพหลักของเรามีปัญหาเราก็อาจจะต้องใช้อาชีพที่2หรืออาชีพที่เราถนัดอาชีพที่เราไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้อย่างที่ว่ามีแอร์ของการบินไทยนะคะก็ชอบการทำขนมปังเนี้ยก็ออกมาทำขนมปังอร่อยๆนะหรือว่าดิจฝาเองเนี่ยก็ถูก disruption มาเหมือนกัน early retire มาจากไทยรัฐทีวีนะคะแต่ว่าดิจฝาเองก็มีอาชีพที่2ก็คือการเป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะก็เลยได้ต่อยอดมาทำงานจัดรายการวิทยุในช่วงที่เป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์นี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วก็แฟนๆที่ติดตามดีเจฝามาอย่างต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่สมัยนู้นปี2542ค่ะตอนนั้นทำงานช่อง7ก็เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองก็ขอบคุณที่ติดตามมาก็เลยต่อยอดกันมาได้ถึงทุกวันนี้นะคะ อีกเรื่องนึงคุณฟังเรื่องของคุณหนุ่มกัญชัยรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ออกอากาศนะใกล้ๆกับรายการของ DJ ฝ่าเลยหลายท่านก็บอกว่าไปดูย้อนหลังบ้างนั่งฟังรายการของ DJ ฝ่านะคะขอบพระคุณมากมีฟีดแบคกลับมานะคุณสกาวรัตน์บอกว่าบางทีเปิดพร้อมกันเลยฟังคุณหนุ่มด้วยฟัง DJ ฝ่าด้วยโอ้มันจะตีกันหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆสามารถฟังย้อนหลังได้ทั้งคู่นะคะนะพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยโอ้โหเรียกว่าคนติดตามมหาศาลนะของ DJ ฝ่านี่สู้ไม่ได้แหละค่ะนะคะแต่ก็คือใครมาฟังก็ขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวแต่ก็แลกเปลี่ยนหน่อยนะเข้าใจเลยนะคะเพราะว่ารายการโหนกระแสเนี่ยเป็นรายการสดถามว่าในแง่ของการเป็นคนทำงานทีวีมาก่อนนะตอนที่ดิจิฟาทำงานช่อง7เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบรายการหนึ่งปรากฏว่าก็เป็นรายการที่ต้องเชิญแขกมาทอล์กตอนข่าวภาคเที่ยงนะก็ทำงานกับหลายพี่ๆหลายท่านแล้วก็พี่ผู้ประกาศข่าวพี่ไพศาลด้วยนะพี่ไพศาลนี่แกเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ช่วยเชิญแขกด้วยและเราก็จะมีแขกประจำที่เป็นกูรูด้านการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจเนี่ยสแตนด์บายไว้อันไหนฉุกเฉินจริงๆคือเชิญแขกประจำวันไม่ได้เนี่ยก็ต้องรบกวนแขกในสต็อกของเราเนี่ยที่เป็นแขกรับเชิญเนี่ยให้ท่านมาออกรายการให้แต่ว่าอย่างเนี้ยตอนนี้พิธีกรโทรทัศน์นะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มกัญชัยเองนะคะหรือว่าคุณพุทธะเนี่ยเราจะเห็นนะเรื่องของการสั่งภาพให้ผู้กำกับเนี่ยเพลย์ภาพออกมาเลยบางทีก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะก็อาจจะมีลีลาที่ดุดันนะอย่างคุณหนุ่มกัญชัยนะคะคุณพุทธอภิวันพี่ยุทธสรยุทธนะคะก็คือมันมีคนทำงานอยู่เบื้องหลังแน่นอนคุณผู้ฟังเวลาทำโทรทัศน์เนี่ยคุณฟังจะเห็นแต่พิธีกรใช่ไหมคะแต่โอ้โห

อันนี้นะคะก็บอกว่ายังมีคนถามผมว่าทำไมวันนี้ถึงดูอารมณ์ไม่ดีจังเลยทำไมถึงโมโหดูโมโหจังเลยก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าคือผมเนี่ยทำงานเนี่ยนะคะอันนี้ก็เห็นใจคุณหนุ่มนะแล้วก็เห็นใจทีมงานด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณหนุ่มเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าของรายการแล้วก็มาเป็นพิธีกรด้วยแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยคุณหนุ่มเขาต้องทำงานแก้ปัญหาตลอดเลยนะคุณหนุ่มบอกว่าเป็นเจ้าของรายการทำรายการนี้มา9ปีแต่ว่าปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยก็คืออันนี้คุณหนุ่มเขาเบลมนะคะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมืออาชีพทุกคนก็ต้องรู้เนาะว่าในแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็จะมีพนักงานคนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำอันนี้ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองตัวผมเนี่ยถือว่าเป็นนายจ้างผมก็ทำงานในมุมผมก็เป็นพิธีกรอีกหมวกหนึ่งด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาแขกรับเชิญที่มาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะผ่านครีเอทีฟโปรดิวเซอร์ผมก็นั่งโปรดิวด้วยผมบอกเลยผมก็เคาะแขกด้วยอันนี้ก็หมายความว่าเคาะแขกก็คือเลือกว่าจะเอาแขกคนไหนมาเชิญมานะคะแล้วบอกคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้ผมนอนกี่โมงผมนอนตีสองทุกคืนลูกน้องผมนอนหมดแล้วนะแต่ผมยังต้องหาแขกผมนั่งรออย่างเงี้ยทุกวันวันนี้เอาอะไรอะไรบางทีเนี่ยสิบโมงเช้าเพิ่งได้แขก8โมงเช้าเพิ่งได้แขกผมเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่เช้า6โมง7โมงเช้าเพื่อเฮ้ยเอาแขกอันนี้ไหมสุดท้ายพอได้แขกมาขั้นตอนต่อไปคืออะไรรู้ไหมแขกต้องส่งภาพส่งคลิปอันนี้นะครับคลิปผมไม่ได้ส่งให้ผมนะก็ให้ส่งให้ทีมงานคือตัวแขกรับเชิญเนี่ยเขาจะมีคลิปนะคะก็ต้องส่งให้ทีมงานตรงนี้แหละจะไม่ได้ส่วนของผมและส่งให้ทีมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ก็คือทีมงานต้องดูว่าภาพเนี่ยรถคุณคันไหนรถคุณคันไหนเสร็จแล้วหลังจากเนี่ยก็ส่งให้ทีมงานที่อยู่ในห้องสวิชเพื่อให้เพลย์ภาพขณะเดียวกันผมก็เรียกรถคุณของใครครับรถคันไหนครับสวิชกลับไม่เพลย์ภาพโดยบอกว่าแขกเนี่ยส่งมาหลายคันนะคะคุณหนุ่มก็เลยบอกว่าผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมคิดว่าผมอยู่ตรงเนี้ยผมจะรู้ไหมว่าคันไหนเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูตั้งแต่แรกเพราะผมไม่ได้เป็นคนรับภาพตั้งแต่แรกคุณผู้ชมต้องเข้าใจผมด้วยนะแต่เวลาผมเรียกเนี่ยภาพก็ไม่ขึ้นผมก็ไม่อยากจะพูดผ่านเรื่องนี้หรอกว่าผมว่ามันก็ไม่ดีแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้รายการสดเนี่ยมันทำยากเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้ภาพอันนี้ผมก็ต้องพูดเอ้าขอภาพดิขอภาพไหนภาพไม่มาแล้วก็เรื่องเขาเล่าไปเมื่อแล้วแต่ภาพไม่มาผมทำยังไงมันยากผมบอกเลยเข้าใจผมด้วยแต่ผมก็เข้าใจคุณที่คุณบอกว่าเออจะไปบ่นทีมงานเยอะผมก็เข้าใจนะแต่มันไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้ก็อันนี้เป็นภาพเบื้องที่เขาสะท้อนออกมาเราดูอยู่ในโทรทัศน์เนี่ยบางครั้งเราก็จะเห็นพิธีกรอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคุณฟันแล้วก็เรียกภาพแล้วภาพไม่ตรงอ่ะแต่ตามจริงแล้วเนี่ยในฐานะที่คนทำงานเบื้องหลังนะตัวบรรณาธิการคุมออกอากาศตัวของโปรดิวเซอร์ตัวของทีมงานทั้งหมดโอ้โหก็ต้องฉุกละหุกมือไม้สั่นเหมือนกันแหละหรือบางครั้งจังหวะการเพลย์ภาพเนี่ยมันจะขึ้นไม่ทันใจนะคะดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอาศัยการปรับจูนกันนะคุณฟังแต่การที่บอกว่าทีมงานไม่เป็นมืออาชีพนี่ถามจริงๆดิฉันว่าก็แอบแรงเหมือนกันนะแล้วก็คือถ้ามันไม่ได้ดั่งใจจริงๆเนี่ยคุณหนุ่มเป็นเจ้าของรายการก็ควรจะเรียกมาคุยนะคะเรียกมาคุยดิฉันว่าคนทำงานเบื้องหลังทีวีนะไม่มีใครอยากเห็นงานผิดพลาดอันนี้ความเห็นส่วนตัวของดิจิฟานะคะซึ่งก็เคยทำงานทั้งที่ช่อง7แล้วก็ไทยรัฐทีวีนะดิฉันเองทำงานที่ช่อง7เนี่ยก็เป็นบรรณาธิการมาควบคุมออกอากาศก่อนที่จะออกมาแล้วตอนที่ไปสมัครงานไทยรัฐทีวีเนี่ยก็สมัครผู้ควบคุมออกอากาศเหมือนกันแต่ว่าเขาให้มาทำหัวหน้าผู้ประกาศก่อนนะคะก็เลยทำยาวมาเลยแต่ก็เข้าใจคุณหนุ่มนะยิ่งคุณหนุ่มนอนน้อยอย่างเนี้ยจะอารมณ์เสียง่ายด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกาศข่าวที่เขามาอ่านข่าวเนี่ยค่ะสำคัญเลยนะที่ดีฝ่ายเห็นแต่อันนี้คุณหนุ่มเขาทำหลายหน้าที่ไงเขาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดาทั้งไหนจะเชิญแขกนอนก็น้อยปกติเนี่ยผู้ประกาศข่าวประเภทข่าวทอล์กเนี่ยเขาจะต้องมาแล้วก็มาดูภาพไปพร้อมๆกับทีมงานด้วยเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจด้วยกันว่าอันนี้ภาพนี้เป็นอย่างไรภาพนี้เป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าจะได้ตรงกันแต่ว่าไอเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดิฉันฝากก็คิดว่าคงจะหาทางแก้ปัญหาได้แต่ถ้าจริงๆแล้วมีคนบอกว่าอ้าวก็คุณหนุ่มเป็นเจ้าของรายการจะไปทนทำไมล่ะถ้าทำงานกันมาด้วย9ปีกว่าแล้วคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาไม่เป็นมืออาชีพคุณก็เรียกมาคุยนะคะคุณก็เรียกมาคุยตักเตือนให้โอกาสแจ้งเตือนเป็นหนังสือถ้ายังผิดพลาดอีกเนี่ยสามารถจ้างออกได้นะตามกฎหมายแรงงานก็จ่ายค่าจ้างออกไปแล้วก็ค่าตกใจไปอันนี้คุณหนุ่มก็จะได้ไม่หงุดหงิดนะก็เลยนำเสนอเรื่องนี้นะคุณฟังเพราะว่าเราก็ทำงานเบื้องหลังกันมาเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเกิดทำงานคือต้องยอมรับว่ามันโคตรหินนะไอรายการสดๆแบบเนี้ยเชิญแขกเนี่ยดิจิฟักก็ผ่านมาแล้วนะคะอันเนี้ยพี่จูพิมพรใช่เลยนะคะพี่หนุ่มนอนน้อยจริงค่ะใช่เลยแบบว่าหลุดง่ายนะคะนะพี่จูนะดิจิฟักก็เห็นด้วยนะพี่จูพิมพรเนี่ยเคยทำงานด้วยกันที่ช่อง7นะนอนน้อยเนี่ยอารมณ์มันหลุดง่ายจริงๆค่ะมันจะแบบเหมือนตอนกินยาลดความอ้วนเหมือนกันนะคุณฟัง

0: จนแบบเพื่อนนะทักเลยเฮ้ยฝาเป็นไรนะก็เลยเลิกไม่กินเลยนะคะนะคุณโยธการนะคะผู้ดำเนินรายการก็บอกว่าถูกต้องที่สุดเลยนะคือดิฉันฝากเขียนบอกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการประเภทนี้ดิฉันบอกว่าการทำรายการสดเนี่ยที่ต้องมีแขกรับเชิญมาทอล์กทุกวันบอกเลยว่ายากมากสร้างความเครียดให้ทุกคนในทีมงานมันเนี่ยฉุกละหุกทุกวันนะแต่คุณหนุ่มเนี่ยก็จะเครียดเป็นทวีคูณรายการแบบนี้เบื้องหลังแสนจะวุ่นวายคนทำงานก็ถอดใจถ้ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าเขาก็ไปค่ะจริงนะคุณฟางดิฉันเห็นโปรดิวเซอร์รายการพวกนี้ถ้ามีที่อื่นดีกว่าเพนหมดเลยไปช่องอื่นดีกว่านะคะมีน้องคนนึงเนี่ยก็ลาออกไปเลยไปทำอย่างอื่นนะคะแล้วพอได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือขอทำหน้าที่เป็นบก.ข่าวปกติเพราะไอ้รายการลักษณะนี้มันยากมันต้องเชิญแขกสดมันต้องมีสต็อกด้วยมันต้องอัดเทปไปด้วยว่าเกิดหาเชิญแขกไม่ได้จริงๆก็ต้องอัดเทปไว้นะคะพี่เอื้อยนะคะขอบคุณพี่เอื้อยด้วยพี่เอื้อยก็มาคอมเมนต์ในเพจสิริพรวิไลรักษ์นะคะพี่เอื้อยนี่ก็ทำรายการทางช่อง5นะคะคุณฟังพี่เอื้อยก็บอกว่านิยามคำว่ามืออาชีพของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพี่เอื้อยศศิวิมลค่ะบอกว่านิยามคำว่ามืออาชีพของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะและอีกอย่างก็คือความเป็นทีมสำหรับพี่พอทำงานไปได้สักพักจะเปลี่ยนวิธีคิดอย่างช่างภาพไม่ต้องถ่ายสวยมากแต่ถ้ามองตากันแล้วเขารู้ว่าเราต้องการให้กดเรคคอร์ดโดยไม่ต้องใช้เสียงสั่งแบบนี้ก็คือรู้ใจกันจะไปขึ้นเขาออกทะเลที่ไหนก็ไปด้วยกันได้ค่ะอันนี้ดิฉันฝากก็เห็นด้วยนะคะพี่เอื้อยค่ะเพราะว่าตอนทำงานเนี่ยมันปัญหามันเยอะจริงๆคุณฟังรายการทอล์กเนี่ยนะบางทีเวลาก็จะหมดด้วยประเด็นสำคัญยังไม่ได้ด้วยนะคะบางทีเราก็ต้องสั่งอะไรเงี้ยบางทีผู้ประกาศข่าวอาจจะหงุดหงิดด้วยนะคะแต่พอจบรายการไปเนี่ยก็อาจมาคุยกันเบื้องหลังว่าเพราะอะไรนะคะบางทีตัวของคนทำงานก็เครียดมันก็อาจจะมีภาวะอารมณ์ขึ้นก็นั่งคุยกันนะคะบางทีก็ไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็ปลอบใจกันไปมาเลิกแล้วกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่นะทำงานทุกคนเนี่ยตั้งใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานอยู่ในทีมแล้วไม่สบายใจเนี่ยนะคะอย่างดิฉันฝ่ายเองก็เคยเกิดภาวะไม่สบายใจนะคุณฟังก็ไม่ได้อดทนละค่ะก็หาทางไปเหมือนกันแล้วก็ไปได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางท่านบอกโอ้ไม่ได้คือบางคนบอกไม่ได้ยังไงอ่ะจะบอกว่าไม่ได้ไปได้แบบพี่ฝาอะไรเงี้ยนะคะกระดีฝักก็บอกว่าอ่ะกันก็ต้องทำใจอ่ะนะบางคนต้องใช้ธรรมะเข้าข่มใจเลยนะคะแล้วก็ไปทำงานให้เต็มที่เรียกว่ารายการเชิญแขกมาทอล์กเนี่ยไลฟ์สดนี่คือหินสุดๆเลยนะแต่ถ้าได้เพื่อนร่วมทีมที่ดีมันก็ผ่านไปได้แต่โอ้โหพอรายการเลิกไปนะผู้ฟังโล่งใจมากๆเลยทีเดียวนะคะมันยากจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่หนุ่มกันชัยนะคะดิจิฟักก็ชอบดูคุณหนุ่มนะคะทำตรงกับเวลาของดิจิฟักดิจิฟักก็ดูย้อนหลังนะก็เข้าใจคุณหนุ่มก็ทำงานนี้ด้วยความตั้งใจแล้วก็อุทิศเวลาทั้งแรงกายแรงใจสุขภาพเพื่อรายการโหนกระแสซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการยอดนิยมเลยทีเดียวนะเวลาเปิด YouTube อ่ะคุณฟังนะครับรายการเนี้ยคนดูเยอะมากดิฉันก็ชอบด้วยนะคะแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังหน้าฝนนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยทีเดียวสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะก็เตือนนะคุณฟังเพราะว่าคนที่หกล้มในช่วงหน้าฝนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะหรือว่าดิจิฟ่าเองก็หกล้มเหมือนกันเคยหกล้มมาก่อนเนี่ยโหเดินไหนต้องระวัดระวังนะคะก็ต้องระวังด้วยแล้วก็เรื่องของความไม่สบายด้วยนะคะไข้หวัดไข้หวัดใหญ่งูสวัดด้วยนะก็หลีกเลี่ยงการโดนละอองฝนหรือเปียกฝนโหเมื่อวานฝนหนักมากนะคุณฟังเส้นลาดพร้าวนี่ข้าวของแม่ค้าเต็นท์นี่กระเจิงไปเลยนะคะดิฉันเองก็ไปโดนละอองฝนนิดหน่อยแต่ว่าก็รีบวิ่งเข้าบ้านตอนแรกไปออกกำลังกายค่ะก็เลยมาออกกำลังกายในบ้านเลยนะคะใครอยากดูไลฟ์สไตล์ดิฉันฝากก็เข้าไปติดตามในช่องทีทีนะคะช่องทีทีดิฉันฝากเนี่ยดิฉันก็จะลงไลฟ์สไตล์ของตัวเองการทำอาหารแล้วก็การออกกำลังกายด้วยนะคะหรือว่าการอยากจะตัดผมสั้นก็ไปเอาวิกมาใส่นะถ้าอยากเห็นก็ไปดูในทีทีของดิฉันฝากใช้พิมพ์คำว่าดิฉันฝากได้เลยแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุจากการลื่นล้มในช่วงนี้ระวังกันมากๆเพราะว่าฝนตกก็พื้นเปียกนะคะสามีเดชฝาเนี่ยเคยลื่นล้มตอนวิ่งไปเก็บผ้านะคุณฟังโอ้โหหนักเลยทีเดียวนะคะต้องระมัดระวังกันแล้วก็จัดบ้านให้เป็นระเบียบด้วยหลายคนก็จัดบ้านแล้วก็เอาของไปมอบให้กับทางด้านมูลนิธิต่างๆนะคะก็จัดบ้านให้ดีแล้วก็ระวังด้วยว่าอันไหนตึงลื่นล้มหรือเปล่าขัดพื้นอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราด้วยนะเพราะว่าสุขภาพที่ดีของคนสูงวัยภายในบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือความสุขของทุกคนในครอบครัวถ้าเกิดว่าไม่ระวังแล้วป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหลูกหลานลำบากเลยนะคะคุณฟังเขาก็ต้องทำงานด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแลป้องกันความเสี่ยงในช่วงหน้าฝนเพื่อให้ผู้สูงวัยนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยคุณฟังที่ติดตามฟังรายการมองรอบทิศคิด ทันข่าวนะคะสามารถจะเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ใน QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราด้วยนะคะและเรียนคุณผู้ฟังที่ยังมีเงินออมอยู่นะคะก็เดี๋ยวซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสกันด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่ามีโครงการดีๆของธกส.ด้วยอันนี้ฝากไม่นานฝากแค่11เดือนนะคะเปิดตัว2เงินฝากใหม่เงินฝากใส่ทองแล้วก็เงินฝากพานทองค่ะฝาก11เดือนรับดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการเลยร้อยละ 1.10 ค่ะคุณไพศาลหงทองรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าธกส.เปิดตัว2เงินฝากใหม่ระยะสั้นได้แก่เงินฝากใส่ทอง11เดือนนะคะฝากแค่11เดือนสำหรับบุคคลธรรมดาอายุ7ปีขึ้นไปนะคะณวันรับฝากนะก็คือ7ปีบริบูรณ์ณวันรับฝากกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและก็บริษัทประกันที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดจำนวนเงินรับฝากสูงสุดรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.10 ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำร้อยละ 1.29 ต่อปีเริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก31สิงหาคม2569ส่วนลูกค้ารายเดิมที่ฝากเงินกับเงินฝากกระบุงทองแล้วอยากจะฝากต่อในโครงการเงินฝากใส่ทองบางส่วนหรือจะไม่ฝากต่อก็ไปติดต่อสาขาได้นะคะ22กรกฎาคมถึง31สิงหาคมอันนี้เป็นเงินฝากใส่ทองนะคะก็ 10,000 บาทขึ้นไปส่วนเงินฝากพานทองก็ฝาก11เดือนเหมือนกันถูกฟังกลุ่มเป้าหมายก็บุคคลธรรมดาอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันรับฝากกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทประกันที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็เมื่อเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดจำนวนเงินรับฝากสูงสุดรับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดร้อยละ 6.59 ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการก็ร้อยละ 1.10 ต่อปีนะคะคืออันนี้เขาแบ่งเป็นขั้นบันไดค่ะคุณฟังนะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถจะไปติดต่อได้นะคะกับเงินฝากใส่ทองเงินฝากพานทองค่ะคุณฟังเปิดรับฝากแล้วนะคะตั้งก็คือจะเปิดรับฝาก22กรกฎาคมนี้ไปจนถึง31สิงหาคม2569หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝากทั้งนี้นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและนิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากรนะคะมาร่วมกันสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงกับธกส.สู่อนาคตที่ยั่งยืนนะคะต้องออมเงินกันค่ะคุณฟังนะคะอันนี้ก็ออมสั้นนะ11เดือนเงินฝากใส่ทองและก็เงินฝากพานทองเงินฝากใส่ทองนั้นดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.176% ต่อปีเงินฝากพานทองก็ฝาก11เดือนเหมือนกันนะคะอัตราดอกเบี้ยทั้งโครงการ 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีเขาเป็นเงินฝากแบบขั้นบันไดนะแต่ระยะเวลาการฝากก็11เดือนเท่ากันนะคะอย่าลืมนะคุณฟังลองแวะไปผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของธกส.สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ชีวิตคุณอย่างแน่นอนหรือว่าจะลุ้นซื้อสลากกันก็ได้เปิดโชคนะคะเปิดดวงไว้เผื่อว่าโชคดีนะอาจจะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังการมองรอบทิศคิดทันข่าววันจันทร์เอาขอให้วันพรุ่งนี้วันศุกร์นะคุณฟังพรุ่งนี้วันศุกร์เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์มาวอช
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริง
1: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนไหนไหนไหนสเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
1: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการที่เล่นที่จริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายโดยระบุว่าได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575 มุ่งสู่การปฏิบัติจริงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
8: ที่ห้องประชุม1โรงแรมนาศิริจังหวัดอุบลราชธานีดร.พรพิทักษ์แม้นศิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการประชุมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีภารกิจที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการสื่อสารของประเทศการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มจากการเข้าใจในพื้นที่มีการระดมความคิดเห็นในประเด็นสำคัญอาทิเป้าหมายและทิศทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศในอนาคตปัญหาเรื่องประสาทการสื่อสารภาครัฐในระดับพื้นที่การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานและการรับมือกับข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์โดยข้อสรุปและข้อ สนอแนะจากการประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับการประชุมในภูมิภาคอื่นๆเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศสืบไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ด้วยคะแนน216ต่อ212เสียงโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดสรรงบประมาณ 1,150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นงบประมาณด้านความมั่นคงที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะรวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้แก่ทหารอเมริกันเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐตลอดจนการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมาธิการการทหารประจำสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูคลังแสงของสหรัฐหลังจากที่กองทัพสหรัฐใช้กระสุนและขีปนาวุธจำนวนมากในสงครามกับอิหร่านน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองอำเภอพุนพินอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอท่าศาลาอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอำเภอแม่นางจังหวัดสตูลอำเภอยะหาอำเภอกรงปีนังอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: นะถ้าไปในลักษณะอย่างนี้
2: แบบ
1: เนี่ย
2: ผีน้อยหรือเปล่า
1: ผีน้อยแน่ๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านการจัดหางานต้องผ่านกระทรวงแรงงานถึงจะเดินทางไปได้ถึงไปได้นะไปแบบนี้ก็ไปด้วยกันนั่งเครื่องบินพอไปถึงลงสนามบินปั๊บอาจจะถูกจับเลย
2: ตม.รวบเลย
1: กลับตัวแล้วก็ส่งกลับใช่ไหม
3: เพราะว่าน้องสาวเขามีแฟนอยู่ที่โน่น
1: ก็คงไม่ง่ายถ้าจะไปเนาะทีนี้พี่เทศศักดิ์จะถามว่ายังไงอะครับ
3: จะถามว่าถ้าเกิดเขาไปจริงๆไปอยู่ได้จริงๆเขาเอาลูกผมไปอยู่กับแม่ยาย
1: ครับ
3: ผมจะทำไงเอาลูกผมกลับมาได้ผมไม่ยอมให้ไงลูกผม
1: ลูกอายุเท่าไหร่
3: ลูกอายุ7ขวบครับ
1: 7ขวบก็กลับเขาก็วิ่งไปวิ่งมามาหาพ่ออยู่ฝั่งนี้อยู่ใช่ไหม
3: ครับแต่ว่าถ้าเขาไปแล้วผมกลัวว่าแม่ยายผมจะเลี้ยงลูกผมไม่ดี
1: ทีนี้พี่เทิดศักดิ์เนี่ยกับภรรยาจดทะเบียนกันไหม
3: จดเรียบร้อยครับ
1: จดเรียบร้อยนะครับถ้าจดเรียบร้อยเนี่ยเราก็เป็นผู้ปกครองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะเพราะฉะนั้นภรรยาจะเอาลูกไปฝากแม่ยายเลี้ยงหรือคนอื่นเลี้ยงก็แล้วแต่แล้วตัวเองไม่อยู่ด้วยตัวเองจะไปไหนไปต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาคงทำไม่ได้อะครับเพราะว่าเรามีอำนาจปกครองเรามีสิทธิ์ที่จะไปเอาลูกกลับมาอยู่ในความดูแลเพราะเราเป็นผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นพ่อถูกต้องตามกฎหมาย
3: ครับ
1: ก็ต้องคุยกับเขาแหละว่าถ้าเธอจะไปไหนก็ไม่ห้ามไม่ปรามถ้าไม่ไปได้ก็เป็นการดีกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวแต่ว่าถ้าจะต้องไปเนี่ยฉันในฐานะคนเป็นพ่อจะขอเลี้ยงลูกเองถ้าเขาตกลงก็ตกลงตามนี้แต่ถ้าเขาไม่ตกลงเรามีอำนาจที่จะให้อำนาจทางปกครองนะครับหรือนะ
3: ครับ
1: คือที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันยื้อกันเนี่ยเขาจะไปหรือไม่ไปไม่รู้แต่เขาเอาลูกไปเนี่ยนะ
2: แล้วไปเลี้ยงคนละบ้าน
1: ไปเลี้ยงดูเองเนี่ยนะครับแล้วเกิดพี่เทิดศักดิ์บอกผมไม่ยอมอ่ะลูกผมก็อยากจะเลี้ยงดูถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันก็ไม่ให้ลูกไปอยู่กับเธอถามว่าจะทำยังไงต้องพึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวครับน้องยานัท
3: แต่อันนี้ผมยอมครับถ้าว่าเขาไม่ไป
1: ถ้าไม่ไปยอมแต่ถ้าเขาไปแล้วไปว่าของคนอื่นไม่ละถ้าเขาไปไว้อย่างนี้ครับถ้าบอกว่าถ้าเขาไป
3: ครับ
1: ไม่ยอมแต่ถ้าเขาไม่ไปยอมไปอยู่กับแม่ก็ได้เด็กโตเด็กก็กลับมาหาพ่อฝั่งนี้เองแหละบ้านใกล้กันนี่แต่ถ้าเขาไปไม่ยอม
3: ผมให้เรือนละ 2,000 กว่าบาทครับ
1: ถ้าไม่ยอมพี่เทิดศักดิ์ถ้าเขาไปแล้วเราก็ไปเอาลูกกลับมาได้แล้วแม่ยายไม่มีสิทธิ
3: ์ครับ
1: แม่ยายไม่ใช่ผู้ปกครองผู้ปกครองคือแม่กับพ่อเพราะฉะนั้น
3: อันนี้ละผมเข้าใจแล้วครับที่พูดออกมาเนี่ยผมเพิ่มจะเข้าใจแล้วแต่ผมยังมีปัญหาเรื่องนึง
1: ครับเรื่องอะไรอะครับ
3: ไอ้ก่อนที่ผมจะมาอยู่อุบลนะผมไม่ใช่คนอุบลนะครับ
1: ครับ
3: แต่แฟนผมคนอุบล
1: เอาพี่เข้าเรื่องเลยจะได้สั้นนิดนึงเข้าเรื่องเลย
3: ก่อนที่มาอยู่ผมเขาเอาที่ไปจำนองไว้ก่อนที่จะอยู่กับผมนะ
1: หมายถึงที
3: ่ผมไปถ่ายถอนมา
1: ที่ดินเขาเองใช่ไหม
3: ที่ดินชื่อของเขาแต่เขาไปจำนองไว้
1: ที่ดินเป็นสินของเขาเขาไปจำนองนะครับเรามาอยู่กินกับเขาเราก็เลยไปถ่ายถอนออกมาให้ถูกต้องไหม
3: ครับผมไปถ่ายถอนออกมา
1: ครับ
3: และปลูกบ้านด้วยราคาหลายแสนอยู่ครับ
1: ครับแล้วถามว่า
3: ทีนี้ถ้าเกิดหย่าร้างกันจริงๆเราจะมีสิทธิ์ทางไหนหรือยังไงครับ
1: ก็มันก็ตัวที่ดินนะครับมันเป็นยังสินส่วนตัวเขาอยู
2: ่ค่ะ
1: นะฮะแต่ว่าบ้านที่ปลูกเป็นสินสมรสครับบ้านแบ่งคนละครึ่งครับ
3: แล้วตอนนี้ไอ้ใบโฉนดตัวนี้ก็ไม่อยู่แล้วเขาไปเข้าธนาคารเมื่อปีใหม่แล้ว
1: เอาไปจำนองอีก
3: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วครับพี่คุยกันอันนี
3: ้ความ
1: พี่เทิดศักดิ์ผมต้องสรุปประเด็นแล้วนะเราจะไม่คุยกันไปเรื่อยๆนะครับมันแตกไปเรื่อยแต่ประเด็นจับทางให้ได้นะครับว่าอะไรคือสินสมรสอะไรคือสินส่วนตัวถ้าจำเป็นจะต้องเลิกรากันไปจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสินที่เขามีมาก่อนที่จะมาอยู่กินกับเราอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับถึงแม้เราจะไปช่วยไถ่ถอนให้ก็ตามนะครับมันก็ยังเป็นสินส่วนตัวอยู่นะอันนี้ไถ่ถอนเพราะรักไงนะครับทีนี้ถ้าไม่รักกันแล้วจะเลิกรากันไปเนี่ยทรัพย์อะไรก็ตามที่หามาได้ในขณะที่อยู่กินด้วยกันในขณะที่มีทะเบียนสมรสกันจะต้องแบ่งครึ่งหมดเลยยกเว้นสินส่วนตัวเท่านั้นนะครับคุยกับพี่เทิดศักดิ์ตามนี้แบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะ
3: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะพี่เทศศักดิ์ค่ะ
1: ชีวิตครอบครัว
2: เป็นเรื่องครอบครัวเนาะแต่ว่าการที่จะไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ไปแบบผีน้อยอันนี้เราไม่แนะนำนะ
1: ฟังดูพี่เทศศักดิ์แกต้องร้องเพลงนี้ฮะ
2: ค่ะ
1: มีเมียเด็กต้องมัน
2: ตรวจเช็คไม่หนูทันนะคะเนี่ยพี่ขนม
1: ก็ทันเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ก็72เนี่ยภรรยาเนี่ย50
2: เราลูก7ขวบ
1: ลูก7ขวบ
2: แต่ก็เวลามีอะไรก็อยากให้พูดคุยกันเพราะว่าเด็กก็ยังเด็กอยู่เขาจะได้ไม่ต้องมารับรู้เรื่องราวด้วยนะคะ
1: คิดถึงลูกนะ
2: ไปที่สายต่อไปค่ะสายนี้นะคะต้องบอกว่าเขาอยากมาขอบคุณเราค่ะพี่ถนอม
1: ครับ
2: คุณพี่วีรศักดิ์รักษากิ่งนะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านซับเต่าหมู่ที่10ที่วังน้ำเขียวโคราชนะคะคือมาขอบคุณรายการที่ให้ช่วยเหลือในการขุดลอกบ่อน้ำดิบประปาหมู่บ้านนะคะผู้ใหญ่วีรศักดิ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่เราคุยกันมาสักประมาณ2อาทิตย์เนาะ
4: ครับ
1: นะครับวันก่อนร้องทุกมาทีมงานขึ้นคลิปมาให้ดูหน่อยนะครับวันก่อนนี่แต่งชุดอะไรล่ะค่อยๆไปอยู่ในบ่อในสระน้ำดิบของหมู่บ้านนะครับบอกที่อยู่อีกหน่อยครับพี่ครับ
4: ครับที่
1: อยู่หมู่ที
4: ่หมู่10ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวครับ
1: วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา
4: บ
1: อกว่าบ่อน้ำดิบประปาหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นประปาหมู่บ้านนะพอพูดถึงประปาหมู่บ้านเนี่ยไม่เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน
2: ะ
1: ที่ก็ลงทะเบียนลดค่าประปา100บาท
2: อ่ะ
1: อันนั้นประปาการประปาแต่ประปาหมู่บ้านนี่เขาไม่เข้าร่วมนะฮะก็งั้นเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นนะครับแหล่งน้ำดิบถึงมันขึ้นภาพมาหน่อยได้ไหมมีภาพอยู่จะได้เห็นภาพชัดนะครับว่าแหล่งน้ำดิบมันเหลือน้อยนะครับแล้วก็เน่าเสียแล้วก็มีเป็นบัวหรือเป็นอะไรวัชพืชอะไรที่อยู่เต็มสระครับพี่
2: ว
1: ี
2: รศ
1: ัก
2: ดิ์คะ
1: เป็นอะไรฮะ
4: ครับ
1: เป็นต้นบัวเป็นบัวหรือเป็นวัชพืชอะไรที่ในสระนะ
4: ครับบัวแล้วก็สาหร่ายครับ
1: บัวสาหร่ายนะครับพอสูบน้ำดิบขึ้นมาจะทำประปาก็เลยน้ำแดงดำอย่างนั้นเลยใช่ไหม
4: ครับมีกลิ่นครับ
2: เป็นสีที่ไม่น่าใช้
1: แล้วตอนนี้ชาวบ้านกี่ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาตรงนี้อยู่ครับ
4: ก็เกือบ300ครับ
1: เกือบ300ทีนี้พอแหล่งน้ำดิบเป็นอย่างนี้เนี่ยตกลงมีน้ำประปาใช้ไหมครับ
4: ก็มีแต่ไม่พอใช้ครับ
1: มีแต่ไม่พอใช้แล้วมันก็ไม่ค่อยสะอาดด้วยแหละสถานที่นี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช
1: ่
4: คร
1: ับ ก็เลยร้องทุกข์เข้ามาที่รายการของเรา นะครับบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาอย่างนี้จะทำอย่างไรดีนะครับก็ผมก็ไปนั่งคิดเนา
2: ะ
1: นะคร
2: ับ
1: ว่าหนึ่งคืออันนี้มันเป็นประปาหมู่บ้านเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำถูกต้องไหมครับพี่ครับ
4: ครับ
1: หน่วยละเท่าไหร่ค่าน้ำเนี่ย
4: หน่วยละ5บาทครับ
1: 5บาทนะเก็บค่าเด็บเก็บได้มาก็เข้าคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลซ่อมบำรุงไปอะไรไปถูกต้องไหมครับ
4: ครับ
1: อยู่กันมาแบบนี้แต่ว่าพอบ่อน้ำมันตื้นเขินมีวัชพืชมีแรงต่างเหล่านี้ไอ้เงินที่มีเนี่ย
2: ก็อาจจะไม่พอ
1: ไม่พอที่จะไปขุดลอกไปทำให้มันดีขึ้นก็เลยปรึกษาเข้ามาทางรายการจะทำยังไงทีนี้ถ้าจะไปของบประมาณตั้งงบมันไม่ง่ายน้องยานัท
2: ค่ะทำไมคะ
1: ก็เลยคิดถึงอบจครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอบจเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีเครื่องจักรนะครับมีรถขุดมีทุกอย่างพร้อมเพราะฉะนั้นพอเขาชาวบ้านร้องทุกข์แบบนี้อบจก็ดูแลทั่วประเทศอยู่แล้วนะหันมาดูเขานิดนึงมาขุดลอกให้มันจะได้ล่าสุดเป็นไงพี่วีรศักดิ์อบจตอบกลับมายัง
4: ครับตอบมาแล้วครับ
1: ตอบมาว่า
4: เพราะว่าจะจัดสรรงบประมาณมาทำให้ครับ
1: มาทำให้เน
2: า
1: ะ
2: ข่าวดีมากๆเลยค่ะ
1: นัดวันหรือยังครับว่าจะเอาเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือมาลงให้วันไหน
4: ยังครับ
1: ยังนะ
4: ครับ
1: แต่ว่าก็มีความหวังมีข่าวดีแล้วนะ
4: ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับเราแจ้งไปเนี่ยท่านทำหนังสือมาที่รายการด้วยนะ
2: โอ้ดีเลยค่ะจะได้แจ้งสองทางเลย
1: ครับบอกว่ารับทราบแล้วปัญหาชาวบ้านทุกร้อนอยู่ตรงนี้นะครับอบจกำลังจะดำเนินการให้ต่อไปนี่ต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่วิริยศักดิ์นะที่ไม่นิ่งนอนใจอ่ะ
2: ค่ะ
1: ลูกบ้านเดือดร้อนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเดือดร้อนไหมครับ
4: ครับเด
1: ือ
4: ดร้อนคร
1: ับ เดือดร้อนเดือดร้อนด้วยครับนะแล้วลูกบ้านมีปัญหาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะไหมครับ
4: ก็มีพอสมควรนะครับเยอะอยู่ครับ
1: เยอะทีนี้พอเขามีปัญหาปั๊บต้องอุทธรณ์แล้วเขามาบอกพี่ผู้ใหญ่ไหม
4: นี่ครับเขาก็ไปอำเภอไปธนาคารครับ
1: ไปธนาคาร นะครับแล้วล่าสุดที่ทางกระทรวงมหาดไทยเขาจะเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสบริการที่อำเภอใครไปอำเภอไม่ได้ให้มาถึงบ้านเนี่ยตอนนี้ทางอำเภอแจ้งพี่ผู้ใหญ่มาว่ายังไงบ้างครับล่าสุดมีไหม
4: ยังไม่ได้แจ้งมาครับ
1: ยังใช่ไหม
4: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้ที่ยังไม่ได้แจ้งผมก็จะว่ารอมติคณะรัฐมนตรีวันคราวหน้าจะประชุม
2: ว
1: ัน
2: จ
1: ัน
2: ทร
1: ์ประชุมวันจันทร
2: ์วันจันทร์ค่ะ
1: วันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์27เนาะ
2: 27ใช่28วัน
1: ก็เลื่อนจากวันอังคารที่เป็นวันหยุดนะครับมาเป็นวันจันทร์27แล้วพอมติตรงนั้นออกมาชัดเจนปั๊บว่าจะไปอุทธรณ์อันนี้อุทธรณ์ได้อันนี้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะตรงนั้นชัดเจนเลยนะก็ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่แล้วก็รายงานความคืบหน้าด้วยเมื่อไหร่ที่อบจ.ลงเครื่องไม้เครื่องมือมาขุดลอกถ่ายคลิปถ่ายภาพมาบอกให้ชาวบ้านได้ฟังด้วยนะได้ดูด้วยนะ
4: ครับผม
2: ค่ะขอบพระคุณผู้ใหญ่วีรศักดิ์นะคะ
4: ครับ
2: ค่ะ
1: ทุกชาวบ้านคือง
2: านของเรานะคะคือต้องบอกว่าเรื่องประปาก็คือทุกคนต้องใช้อุปโภคบริโภคอาบน้ำเอาไปกินบ้างแหละเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ๆเดี๋ยวผมแจ้งถึงเดี๋ยวพี่วันวิสารอแป๊บนึงนะพี่นะผมขอถือโอกาสแจ้งทีมงานขึ้นคลิปเอางี้ตอบพี่วันวิสาก่อนนะตอบเสร็จปั๊บเดี๋ยวผมขอแจ้งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิดหนึ่งนะครับเตรียมคลิปภาพไปด้วยนะครับ
2: ค่ะไปที่พี่วันวิสาจากนครราชสีมาเช่นเดียวกับคุณวีรศักดิ์นะคะคุณพี่วันวิสาเนี่ยบอกว่าคนงานนำรถไปขับเมาแล้วขับชนคนเสียชีวิตด้วยซึ่งประกันเนี่ยจ่ายเงินไปก่อนแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆก็มาเก็บกับคุณวันวิสาต้องทำอย่างไรค่ะพี่วันวิสาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: เหตุเกิดเมื่อไหร่อ่ะครับเนี่ย
5: เหตุเกิดตั้งแต่3กุมภาปีที่แล้ว
2: 3กุมภา68ค่ะ
1: 3กุมภาปีที่แล้วนะครับถามอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ตอบนะรถอะไรอ่ะครับที่เป็นรถเกิดคันที่ไปเกิดเหตุ
5: รถยนต์รถกระบะค่ะ
1: รถกระบะนะครับคนที่เอารถกระบะคันนี้ไปขับเนี่ยเป็นคนงานของพี่มั้ย
5: ค่ะ
1: เป็นคนงานปกติเนี่ยคนงานนี่เค้าขับรถกระบะนี้ทำอะไรครับพี่เขาไปทำอะไรครับ
5: ส่วนมากก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเขาทำไรอยู่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้เขา
1: แต่เขาเป็นคนงานของเราเป็นลูกจ้างของเราเนาะ
5: ค่ะ
1: และขับรถคันนี้ในฐานะที่เป็นรถของนายจ้างไปทำงานให้นายจ้างนะ
2: ถูกต้อง
1: น
2: ะถูกต้อง นะ
5: จ้า
1: ทีนี้เขาขับวันเกิดเหตุเขาขับไปชนคนเสียชีวิตเหรอครับ
5: ค่ะเสียชีวิต1เจ็บ2
1: เสียชีวิต1เจ็บ2คนที่ถูกชนเสียชีวิตนี่เขาเดินหรือว่าเขาก็มีขับรถด้วย
5: เขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อมอเตอร์ไซค์นะครับคนของเราไปขับนะครับทีนี้ปรากฏว่าคนขับรถของเราเนี่ยเมาแล้วขับใช่ไหมครับ
5: ค่ะเมาแล้วขับ
1: เมาแล้วขับทีนี้พอไปชนคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้หรือยังว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิด
5: ก็เขาเป็นคนผิดนี่แหละค่ะคนลูกจ้างหนูเนี่ยเป็นคนผิดค่ะ
1: ลูกจ้างของเราเป็นฝ่ายผิดนะที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะงง
2: ค่ะ
1: เอ้าเมาแล้วขับแล้วจะเป็นไม่ผิดเลยเหร
2: อ
1: มันก็ไม่แน่เสมอไป
2: มีหลายกรณี
1: คนเมาเนี่ยนะเขาเมาจริงอะขับรถเมาขณะเมาอยู่ก็จริงนะแต่เขาขับถูกของเขาอะ
2: อ๋อแต่ไม่ได้นะคะเขาเมา
1: เมาผิดส่วนเมา
2: เมาห้ามขับ
1: ผิดเรื่องการไม่ขับนะแต่ว่าถ้าคนอื่นมาชนเขา
2: อ๋อเป็นอีกกรณีนึง
1: เป็นอีกเรื่องนึงคนชนคนถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดไอ้ฝ่ายนี้เมาก็จะบอกว่าคนเมาผิดตลอดไม่ใช่จะบอกว่ารถเล็กกับรถใหญ่รถใหญ่ผิดตลอดรถเล็กถูกตลอดก็ไม่ใช
2: ่
1: ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงคนเมาแล้วขับถ้าไปตรวจแล้ว50เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ผิดข้อหาเมาแล้วขับ
2: ห้ามนะ
1: ไม่ใช่ไปขับรถคนเจ็บหรือคนตายอ
2: ัน
1: นี้ต้องเข้าใจเนา
2: ะ
1: มันแยกส่วนกันนะครับทีนี้เอาละของเราเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้แล้วว่าฝ่ายเราเป็นฝ่ายผิดขับรถชนคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับรถเรามีประกันไหมตอนนั้นอ่ะ
5: มีค่ะ
1: มีประกันพรบอย่างเดียวหรือประกันภาคสมัครใจด้วย
5: สองบวกค่ะสองบวก
1: อ๋อสองบวกสองบวกเขาจ่ายเท่าไหร่ละศพแล้วเท่าไหร่ห้าแสนหรือเท่าไหร่
5: 500,000
1: เนาะประกัน2บวก 500,000 ทีนี้ในกรณีที่คนขับของเราเนี่ยเมาแล้วขับแล้วไปชนคนตายเนี่ยประกันจ่ายไหม2บวกเนี่ย
5: เขาจ่ายให้ก่อนค่ะ
1: คำว่าจ่ายเดี๋ยวนะคำว่าจ่ายให้ก่อนเนี่ยคือเขาจ่ายให้ก่อนนะใช่แต่ถามว่าเขาต้องจ่ายไหมเขาจะปฏิเสธการจ่ายในฐานะว่าคนของเราเมาแล้วขับไหม
5: เขาก็ปฏิเสธนะคะแต่ทีนี้ไม่รู้ยังไงเขาก็จ่ายให้แล้วเขาก็มาเร
1: ีย
5: กเอากับหนูเนี่ย
1: คุณกฤษโทรหา
5: น้องรถ
1: คุณกฤษโทรหาน้องหลินได้หน่อยนะครับผู้เชี่ยวชาญของ กรมส่งเสริมธุรกิจประกันไปในนี่เรียกหาสดเลย
2: จะได้คุย
1: ลองโทรหาน้องหลินด่วนเลยน้องหลินนะครับผู้เชี่ยวชาญจะได้ขอความรู้ตรงนี้หน่อยทีนี้เนี่ยที่คุณบอกว่าประกันจ่ายให้ก่อนแล้วมาเรียกเก็บเงินในภายหลังถูกต้องไหม
5: ค่ะ
1: เขามีหนังสือมาถูกต้องไหมครับ
5: มีค่ะ
1: หนังสือเขียนว่าไงในหนังสือฉบับนั้นอ่ะ
5: เขาก็บอกให้นี่หนูจ่ายอะค่ะหนูเป็นเจ้าของรถอะไรเงี
1: ้
5: ย
1: เราชดใช้
5: เขาก็ฟ้องอะ
1: อ๋อเดี๋ยวดิมันจะมีสองส่วนนะค่าชีวิตกับค่ามอเตอร์ไซค์เขาเรียกประกันที่ให้เราชดใช้นี่คือประกันของฝ่ายมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าหรือประกันของใครมอเตอร์ไซค์มีประกันไหม
5: มอเตอร์ไซค์หนูก็ไม่รู้เหมือนก
1: ัน แต่คนที่เรียกให้เราจ่ายคือประกันของเราใช่ไหม
5: ค่ะ
1: ถ้าประกันเราก็คือชีวิตไม่ใช
2: ่
1: มอเตอร์ไซค์ใช่เพราะว่าฝ่ายโน้นมอเตอร์ไซค์คงไม่มีประกันเมื่อไม่มีประกันก็จะไม่มีบริษัทประกันของมอเตอร์ไซค์มาฟ้องเราเพราะงั้นแต่ว่ากลายเป็นบริษัทประกันของเรา
2: ที่มาเก็บเงินที่
1: เรียกเอาจากเราซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ว่าเขาไม่คุ้มครองกรณีเมาแล้วขับ
2: เพราะว่าก็คือมันอย่างที่บอกว่าก็ทำผิดที่เมาแล้ว
1: เงื่อนไขกรมมาทันประกันภัยถ้ากรณีคนขับเมาแล้วไปชนนะครับบริษัทประกันไม่จ่ายทีนี้พอไม่จ่ายแต่ประกันจ่ายไปก่อนแล้วก็มาเรียกเอาจากเจ้าของรถ
2: วันวิสา
1: จากเจ้าของรถถูกต้องไหมคุณวันวิสาใช่ไหม
5: ถูกต้องค่ะ
1: เขาเรียกเอาจากคุณใช่ไหม
5: ค่ะ
1: ทีนี้ในระหว่างที่เกิดเหตุนั้นน่ะวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนขับรถที่เขาเอารถไปขับเมาไปขับรถเนี่ยคือวันนั้นคุณให้เขาไปทำอะไร
5: ไม่ได้ให้ไปทำอะไรเลยค่ะรถก็จอดอยู่ที่โกดัง
2: เขา
5: หมดเวลาทำงานแล้ว
1: หมดเวลาทำงานแล้ว
5: อ
1: ันนี้ก็ต้องดูนะ
2: ค่ะ
1: คือถ้าเราเป็นลูกจ้างแล้วนายจ้างให้เราขับรถไปทำงานในขณะที่เราอยู่ในเวลาทำงานของนายจ้างอ่ะ
2: เราก็ขับได้
1: เราขับรถไปทำงานแล้วก็ปรากฏไปชนเขาเจ็บตายอย่างกรณีดังกล่าวนี้นะครับคนที่รับผิดชอบคนแรกก็คือ1คนขับ
2: ค่ะ
1: 2นายจ้างด้วยครับ
2: เพราะมันยังอยู่ในเวลา
1: ใช่เพราะว่าเราให้เขาไปทำงานให้เราแล้วก็เราก็ไปขับและชนเพราะงั้นคนชนเนี่ยต้องรับผิดชอบในทางอาญานะครับมีโทษจำคุกใช่ไหมขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินเท่าไหร่อีกเนี่ยนะแล้วก็ส่วนนายจ้างรับผิดชอบในทางแพ่งส่วนคนขับทั้งแพ่งทั้งอาญาแต่นายจ้างก็ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งเพราะว่าเราให้เขาไปทำงานนะครับพอไปเกิดเหตุขึ้นมานายจ้างจะปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้นะครับญาติของผู้บาดเจ็บเสียชีวิตมีสิทธิ์ที่จะฟ้องหรือเรียกค่าเสียหายทั้งจากคนขับและนายจ้างนะครับนี่ได
2: ้
1: ทีนี้ในกรณีดังกล่าวนี้มันเป็นบริษัทประกัน
2: ที่มาเรียกเขา
1: จากคุณพี่วันวิสาถูกต้องไหมพี่วันวิสานะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ทีนี้พี่จะถามว่าไงอะครับ
5: เขาต้องมาเรียกแต่หนูได้เหรอคะทำไมเขาไม่เรียกแต่คนขับล่ะคะเพราะหนูเป็นเจ้าของรถเฉยๆหนูก็ไม่ได้จ้างเขาไปไหว้วานเขาไปเพราะมันหมดเวลางานแล้ว
1: นั่นแหละครับมันก็ต้องอยู่ในหนังสือที่เขาเรียกมานั่นแหละครับคุณพี่ครับหนังสือนั้นระบุว่าไงอะครับหนังสือตัวนั้นแหละมันจะเป็นการบอกให้พี่รู้ว่าเขาเรียกมาเรียกพี่ในฐานะอะไร
5: เขาก็บอกหนูว่าเรียกในฐานะเจ้าของรถแต่หนูไม่ใช่คนขับเนาะแล้วหนูก็ไม่ได้จ้างเขาไปไหว้วานเขาไปตอนเวลานั้นเพราะมันหมดเวลาแล้วอะค
2: ่
5: ะ
1: อันนี้อาจจะต้องพิสูจน์กันแล้วเขาเรียกมาเท่าไหร่ครับ
5: เขาเรียกมา850,000ค
1: ่
5: ะ
1: 850,000เขาถือว่าเยอะเอาอย่างนี้ครับคุณพี่เพื่อให้มันแน่ชัดว่าพี่จะต้องรับผิดชอบไหมนะครับโดยเฉพาะประเด็นคนขับเมาแล้วขับหรือพี่จะปฏิคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นประเด็นว่ารถคันนี้นะครับมีประกันแล้วคนขับเมาประกันเนี่ยคุ้มครองหรือไม
2: ่
1: จากเหตุที่เกิดขึ้นถ้าเป็นพรบน้องอย่างนั้นถ้าเป็นพรบเนี่ยไม่ว่าจะคนเมามีใบขับขี่ไม่มีใบขับขี่พรบจ่ายหมดเลย
2: เพราะถือว่า
1: ไม่มีข้อยกเว้นแต่ว่าพอเป็นประกันภาคสมัครใจเนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นบางประการไอ้ตรงนี้แหละที่ผมตอบไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัดนะพี่เอาหนังสือฉบับที่บริษัทประกันส่งมานะครับแล้วก็ไปพบคปภ.ที่จังหวัดนครราชสีมาพี่อยู่อำเภออะไรครับ
5: อำเภอปากช่อง
1: ไปติดพี่โทรไปเบอร์นี้ก่อนก็ได้สายด่วนคปภ.1186ครับ 1186ให้พี่แน่ใจซะก่อนนะพี่ในฐานะนายจ้างเนี่ยให้พี่รู้ว่าประกันของพี่มันครอบคลุมคนเมาแล้วขับไหมแล้วที่เขาเรียกมา 850,000 ให้พี่จ่ายในฐานะอะไรในฐานะที่ว่าประกันไม่คุ้มครองในกรณีเมาแล้วขับไปเกิดเหตุถูกต้องไหมนะครับหรือในกรณีที่เขาจ่ายค่าเสียหายกับผู้ที่บาดเจ็บเสียชีวิตนะครับแล้วมาเรียกเอากับพี่ในฐานะนายจ้างซึ่งอย่างหลังนี่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะใช่อ่
2: ะ
1: เพราะว่าประกันคงไม่จ่ายให้กับผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแทนนายจ้างอ่ะนะแต่มันน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันโดยตรงพี่โทรไปถามคปภ1186นะครับเดี๋ยวเขาตอบให้พี่ได้หรือถ้าไม่ได้เขาจะเรียกไปไกล่เกลี่ยกันไปตกลงกันนะครับเราต้องเข้าใจนะว่าถ้าเขาทำในการหน้าที่ที่เราเป็นนายจ้างนายจ้างจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เอาตามนี้ก่อนนะพี่นะ
2: ค่ะพี่วันวิสาสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: คือพี่ถนอมคะอย่านัดลองไปเซิร์ชอ่านดู
1: ครับ
2: คือเหมือนบริษัทประกันที่เรียกเก็บเงินเนี่ยเพราะว่าเป็นคู่สัญญา
1: ครับ
2: กับคุณวันวิสา
1: ครับ
2: ก็เลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคุ้มครอง
2: เมาคนเมาหรือเปล่า
1: เมาแล้วขับไหม
2: ส่วนใหญ่เขาจะคุ้มครองไหมคะพี่ถนอม
1: เขาอาจจะไม่คุ้มครองนะเพราะเมาแล้วขับเพราะว่ากระทำความผิดไง
2: ใช่
1: เขาบอกว่าประกันเนี่ยสมมติประกันระบุชัดเจนว่าถ้าคุณเมาแล้วขับเขาจะไม่
2: คือเขาก็จะมีเงื่อนไข
1: เขาจะไม่คุ้มครองในกรณีดังกล่าวนี้แต่ว่าถ้ามีบุคคลภายนอกจะอาจจะได้รับการคุ้มครองอะไรเงี้ยนี่อีกอย่างนึงนะเธอรู้นะสมมติว่าพ่อภรรยาลูกขับรถแล้วไปเกิดอุบัติเหตุ
2: ค่ะ
1: ลูกภรรยานี่จะไม่ได้รับการคุ้มครองในบางกรณีนะ
2: เพราะอะไรคะ
1: เป็นบุคคลภายในไม่ใช่บุคคลภายนอก
2: อ๋อเพราะว่าเป็นคนในครอบครัว
1: ใช่มันมีกฎตรงนี้อยู่ด้วยนะต้องดูดีๆนะเรื่องของกฎหมาย
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างการทำประกันรถยนต์เนี่ยเขาก็จะให้เขียนนะคะว่าให้ความคุ้มครองเนี่ยหมายถึงว่ามีกี่คนที่ใช้รถคันนี
1: ้
2: บางท่านจะได้ทำให้ครอบคลุมด้วยไม่ใช่ทำแค่เราคนเดียว
1: ครับอันนั้นสำหรับคนขับ
2: ค่ะ
1: ถ้าหลายคนก็ต้องเสียเบี้ยประกันแพงขึ้นถ้าขับคนเดียวก็เบี้ยประกันก็ถูกลงแต่ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาในการคุ้มครองเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปตามกรมธรรม
2: ์ครับคนขับรถควรที่จะรู้ไว้นะคะ
1: เราไปแม่ฮ่องสอนกันหน่อยนะขึ้นเหนือไปโน่นเลยแม่ฮ่องสอนเลย
2: คุณพี่ประสับแปรนะคะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่ถนอม
1: ครับ
2: คือคุณพี่บอกว่าภรรยาไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะไปคุยกับเขากันค่ะว่าเพราะอะไรนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะ
7: ครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับอยู่อำเภออะไรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับคุณพี่ครับ
7: ครับครับ
1: อยู่อำเภออะไรครับ
7: อำเภอเมือง
1: อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะเป็นชาวเขาเผ่าไหนล่ะครับเนี่ย
7: เป็นเผ่ากะเหรี่ยง
1: อ๋อชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงฝนตกไหมแม่ฮ่องสอนตอนนี้เนี่ย
7: ฝนตกมันตรงเที่ยงเนี่ยฝนตก
1: ฝนตกนะแล้วดูรายการเราบ่อยไหม
7: ก็วันนี้ไฟดับอ่ะ
1: ฮะ
2: วันนี้ไฟดับค่ะ
1: วันนี้ไฟดับวันนี้ไฟดับ
7: ไฟดับตีกัน4วันแล้วอ
1: ่
7: ะ
1: ไฟดับ4วันเลยไม่ได้ดูรายการเหรอ
7: ไม่ได้ดูรายการ
1: แล้วปกติดูบ่อยไหม
7: ดูบ่อยครับ
1: อ้าวแล้วฟังรู้เรื่องเหร
7: อฟังรู้เรื่องบ้าง
1: ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
7: ครับ
1: ก็เหมือนกับผมฟังพี่รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเหมือนกันนะพี่น้อง
2: ยังรู้เรื่องอยู่ค่ะ
7: เหมือนกัน
1: แล้วอยู่บนดอยเนี่ยคนดูรายการนี้เยอะไหมอ่ะ
7: ครับครับมีคนดูแลถ้าไฟฟ้าถือก็ดูแล
1: ถ้ามีไฟฟ้า
7: ก็ดูเหมือนกัน
1: มีคนดูบนดอยเลยเหรอทำไมถึงดูอ่ะครับพี่ทำไมถึงชอบดูอ่ะ
7: ครับชอบดูเพราะว่าต้องการใครๆก็ต้องการความช่วยเหลือ
2: ความช่วยเหลือเดี๋ยวไปชวนเพื่อนๆบ้านดูกันเยอะๆเลยนะคะคุณพี่
7: ครับ
1: แล้วบนดอยเรามีถนนหนทางดีไหมถนนลูกรังหรือถนนลาดยาง
7: ถนนบางทีก็มันมีปิดจุดบางจุดก็เทงก็ปิดบางจุดก็แก่ลูกรัง
1: อ๋อบางจุดก็ดีบางจุดก็เป็นลูกรังนะ
7: บางทีก็ข้างห้อย
1: ข้ามห้วยแล้วทำอาชีพอะไร
7: ไม่มีสภา
1: พี่ประสับแปลทำอาชีพอะไรเนี่ยอยู่บนดอยเนี่ย
7: อาชีพปลูกข้าวโพดตอนนี้ปลูกไม่ได้แล้ว
1: ทำไมอ่ะ
7: เจ็ดสิบแล้ว
1: อ๋อ70อายุ77
7: ครับ
1: อ๋ออายุ77แล้วปลูกไม่ได้แล้ว
7: ไม่ได้ละ
1: ภรรยา
7: ก็69ละ
1: ภรรยาก็69นะครับชอบดูรายการนี้วันนี้ไฟดับไม่ได้ดูทีนี้ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้ทั้งสามีภรรยาใช่ไหม
7: ใช่ครับ
1: แล้วคุณพี่ได้ไหม
7: ไปลงที่ผู้ใหญ่บอกว่าไปส่งที่อำเภอไปสู่ที่อำเภอก็มันน่าจะได้แล้วก็ไปถึงทกสบอกว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนหมดสิ้นแล้วเขาบอกว่าอย่า
1: แล้วตอนที่เขาลงทะเบียนตอนนั้นเนี่ยไปลงไหม
7: ไปลงเหมือนกันแต่มันอยู่ที่ผู้ใหญ่มันไม่ทำให้
1: แล้วพี่ประสบแปลกับภรรยาทั้งสองคนเนี่ยมีบัตรประชาชนคนไทยไหม
7: มีครับ
1: มีทั้งสองคนเลยแล้วตอนนี้พี่ประสบแปลเนี่ยได้ไหมบัตรนี้คราวนี้ได้ไหม
7: ได้
1: ที่ผ่านมาก็ได้ใช่ไหมคราวนี้ก็ได้ใช่ไหม
7: มันได้ที่ภรรยา
1: แต่ว่าภรรยาเนี่ยที่ผ่านมาได้ไหม
7: ครับ
1: ได
7: ้ที่ผ่านมามันได้ตอนที่อันเมื่อสมัยประยุทธ์เจ้าชา
1: ได้ไหมภรรยาน่ะ
7: สมัยประยุทธ์เจ้าชานี้ได้อยู
1: ่
2: ได้
1: แต่ว่าพอมาลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยพอลงทะเบียนรอบใหม่ไปตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่มีชื่อใช่ไหม
7: ครับ
1: แล้วตอนนั้นภรรยาเนี่ยไปลงที่บ้านผู้ใหญ่หรือว่าไปลงที่ทกส
7: ไปลงที่หมู่บ้านไอ้ผู้ใหญ่บอกว่าจะลงให้ว่า
1: ไปลงที่บ้านผู้ใหญ่พ่อหลวงแต่ผลสุดท้ายเนี่ยพอเขาประกาศผลปั๊บไปดูที่ทกสทกสบอกว่าไม่มีชื่อ
7: ครับ
1: กลายเป็นตกหล่นใช่ไหม
7: ครับ
1: แล้วตอนนั้นเขาไม่ได้ทำเอกสารที่บ้านพ่อหลวงหรือเขาเอาเอกสารเอาข้อมูลเขาทำให้ยังไงเขาทำแล้วเหรอ
7: เขาทำแล้วเรานึกว่าเขาทำเสร็จแล้วนึกว่าจะได้ถือเวลาไปตรวจมันไม่ได้
1: ก็เหมือนกับว่าทำไม่สำเร็จ
7: บอกว่าหมดสิทธิ์แล้วอ่ะ
1: หมดสิทธิ์แล้วแล้วพ่อหลวงว่าไงทีนี้
6: นี่ไงเขาแบบนี้ก็แล้วนี
1: ่
6: จะให้ทำไมเลยจะไ
1: ม่ก็เดี๋ยวอย่างนี้ละกันเนาะเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลไปทางกระทรวงการคลังเพิ่มเติมเนา
2: ะ
1: คือมันก็ไม่มีหลักฐานเลยเนาะว่าไปลงแล้ว
2: ลงจริง
7: มีคนไปรับลูกที่โรเรีย
1: เอาอย่างนี้พี่สับแปร
7: คร
1: ับ พี่ไปที่อำเภออีกทีหนึ่งนะไปที่อำเภอนะอำเภอเมืองนะอำเภอเมืองแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ไปหลังวันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสไปสักวันพฤหัสหน้าเนาะ
2: พฤหัส
1: ยังไม่ต้องรีบไปยังไม่ต้องรีบไป
7: มันพฤหัสวันนี้เนาะ
2: วันที่30ค่ะพี่ประสัตแปร
1: 30ใช่มั้ย
2: 30กรกฎา
1: คมนะ30
2: 27
1: 27เดี๋ยวนะ
2: ค่ะ
1: 27นี่คือประชุมครม.วันจันทร์
2: ค่ะ
1: 28วันหยุดใช่มั้ย
2: 29
1: 30
2: ก็หย
1: ุ
2: ด
1: พี่ไปวันที่1อ่ะวันที่1วันที่2คืออย่างงี้ที่ผมให้ไปอย่างนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาประชุมพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางประการที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เขาจะปรับเกณฑ์ตรงนี้ก่อนเขาจะประชุมพิจารณาอนุมัติวันจันทร์ที่27ทีนี้พออนุมัติเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับมันเท่ากับว่าได้มติใหม
2: ่
1: เพราะเป็นมติใหม่เนี่ยสำหรับคนที่จะต้องอุทธรณ์อ่
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถ1คัน2คันมีรถเก่ามี
2: ก็จะมีหลักเกณฑ์ใหม่
1: ก็จะมีหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันจะต้องเกิดจากมติคณะรัฐมนตรีถ้าจะไปอุทธรณ์ตอนนี้มันก็ยังเป็นหลักเกณฑ์เดิมที่ยังไม่ได
2: ้ซึ่งก็อาจจะไม่ได้นะ
1: ซึ่งไม่ได้แหละเพราะเป็นหลักเกณฑ์เดิมอยู่ตรงนั้นที่เรียกร้องว่าจะให้มีการทบทวนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้ก่อนแล้วที่น้องยานัทบอกว่าหมดเขตวันที่31กรกฎาคมเนี่ยวันที่27เนี่ยมติครม.จะมีมติ2เรื่อง1ก็คือทบทวนหลักเกณฑ์นะครับที่จะเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ
2: ์
1: กรณีเรื่องรถเรื่องการศึกษานอกโรงเรียน
2: ทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่
1: 1 2ก็คือยืดระยะเวลา
2: ขยายระยะเวลาออกไป
1: จาก31กรกฎาคมเป็นวันที่20กันยายนฮ
2: ะ
1: ก็ไปยาวเลยทีเนี้ยเพราะฉะนั้น ก็ให้มีมติคณะรัฐมนตรีตรงนี้เสร็จออกมาก่อนพอออกมาเสร็จปั๊บพี่ประสับแปลค่อยไปยื่นพอเข้าใจไหมครับ
7: เข้าใจครับ
1: เข้าใจนะเดี๋ยวให้ผมกลับมาทำรายการสดหลังจากวันที่1 2ไปก่อนแล้ววันนั้นพี่ฟังแล้วผมบอกแล้วผมจะประกาศทางโทรทัศน์บอกว่าพี่ประสับแปรไปลงทะเบียนไปที่อำเภอเลยโอเคมั้ย
7: คร
1: ับ นะ
2: ค่ะขอให้ติดตามรายการไว้นะคะ
1: แล้วมีประเด็นเรื่องของภรรยาของพี่ที่บอกว่าไปลงแล้วนะแต่ว่าเหมือนลงไม่สำเร็จข้อมูลไม่มีธกส.เช็คแล้วไม่มีพอไม่มีปั๊บเหมือนกับว่าไม่ได้มาลงแต่ยืนยันว่าไปลงกับพ่อหลวงเขาทำให้แต่มันทำไม่สำเร็จเดี๋ยวประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลเข้าไปที่กระทรวงการคลังผ่านไปที่ท่านปลัดแล้วว่ารณท่านครับช่วยดูตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมเพราะว่าคืออย่างนี้ครับถ้าคนที่เขาไม่ได้ลงหรือลงแล้วไม่สำเร็จแล้วกลายเป็นคนที่จนจริงๆอ่ะเธอคิดว่าเขาควรได้ไหม
2: ควรได
1: ้ไม่ควรบอกเฮ้ยคุณไม่เคยมาลงเพราะงั้นคุณไม่ได
2: ้แล้วยิ่งคุณพี่ประสับแปลบอกว่าภรรยาเคยได้มาก่อนก็ควรที่จะได้นะ
1: ถ้าเขาจนจริงๆอ่ะนะผมว่าเขาควรได้รับโอกาสนี้
2: ขนาดไฟไม่มา4วันแล้วนะน
1: ี
2: ่คือจนจริงแล้วนะคะ
1: นะเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องนี้ไปให้ท่านปลัดเนาะว่าท่านครับช่วยลองพิจารณาประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยนะจะได้ทัน27เนาะเอาอย่างนั้นนะพี่ประสบแปลนะ
7: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราช่วยติดตามให้นะคะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คือตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆกระแสหลายๆเรื่องราวที่แบบจนจริงๆคุณป้าบอกว่าเอาฉันมีรถได้ยังไงฉันยังเก็บของเก่าอยู่เลย
1: ครับคือมันต้องนิยามความยากจนใหม่แล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: คือถ้ามีรถแล้วว่าจนเนี่ยคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วจนแล้วมีรถได้ไงจะรถใหม่รถเก่าก็มีได้ไง
2: ก็แต่ว่ารถขับไม่ได้แล้วนะ
1: คนจนเนี่ยถ้าจนจริงๆไม่ต้องพิสูจน์นะใครเธอว่าใครรู้ไหม
2: ค่ะ
1: ซึ่งไม่รู้ใครดูแลเขาบ้างเนี่ยคนที่นอนใต้สะพานลอยนอนอยู่บนสะพานลอยนอนอยู่ข้างถนนนอนอยู่ป้ายรถเมล
2: ์คือต้องของเงินนะอันนั้นอ่ะ
1: อันนั้นเลยมันต้องกระทรวงพมไปทำบัตรสวัสดิการให้เขาแล้วหรือยังนะเพราะคราวที่แล้วผมจำได้น
2: ะ
1: ผมจำได้นะว่าในสมัยลุงตู่อ่ะเขาไปตั้งโต๊ะที่สถานีหัวลำโพง
2: ไปไล่ตามเลย
1: ไปตั้งโต๊ะที่นั่นเลยแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปตามเลยอ๋อนี่มีบัตรประชาชนไหมถ้ามีเป็นคนไทยนะมาทำให้แต่ถ้าไปดูแล้วไม่ใช่นะส่งกลับเลยปอยเปตไปหน่อย
2: กลับบ้านเก่าไปก่อน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าคนไร้บ้านจริงๆคือเขาเป็นคนที่ไม่มีจะกินจริงๆอ่ะ
1: นั่นแหละจนจริง
2: ๆ
1: จนจริง
2: ๆ
1: นะครับ
2: ก็ต้องมาดูกันนะคะเดี๋ยวรอครม.ในวันที่27กรกฎาคม
1: เธออย่าลืมนะคนได้บ้านบางคนมีบ้านนะ
2: หรือเบื่อบ้านไหมบางคน
1: แต่เขาไม่อยากอยู
2: ่
1: เขาอยากใช้ชีวิตที่เป็น
2: อิสระ
1: เป็นอิสระเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละนะฮะ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวไปที่สายต่อไปนะคะลงใต้ไปกันบ้างไปที่คุณป้าอัมพรนะคะคุณป้าอัมพรจากสงขลาเนี่ยบอกว่าสามีเป็นคนต่างชาตินะอยากถามว่าต่างชาติทำพินัยกรรมที่ไทยได้ไหมแต่ว่าตอนนี้สายยังไม่มานะคะ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
2: ก็เป็นเรื่องอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงพี่ถนอมทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
2: เป็นต่างชาติคนไทยคนอะไรก็ทำได้หมดเน
1: า
2: ะ
1: ทำได
2: ้
1: สามีเป็นคนต่างชาติอย่าต่างชาติทำพินัยกรรมที่ประเทศไทย
2: ได้ไหม
1: ทำได้ครับถ้าทำที่ประเทศไทยก็ทำตามกฎหมายไทยทำตามกฎคืออย่างนี้สามีภรรยาอันนี้คนไทยนี่ต่างชาติทีนี้พอเข้ามาอยู่กินด้วยกันเขามีทรัพย์สินด้วยกัน
2: ก็มาสร้างที่เมืองไทย
1: เพราะงั้นเวลาถ้าจะทำพินัยกรรมก็ทำตามกฎหมายไทย
2: ค่ะ
1: นะครับซึ่งกฎหมายเขาก็มีของเขาแต่โดยหลักแล้วมันก็เหมือนกันเพราะว่ากฎหมายที่เขียนในบ้านเรามันก็คือนักกฎหมายก็ส่วนใหญ่ก็ไปเรียนต่างประเทศมาใช่ไหมเอาอย่างเข้ามาแล้วก็มาทำไม่แตกต่างกันหรอกครับ
2: มันก็คล้ายๆการบูรณาการกัน
1: ใช่
2: คุณป้าอัมพรพร้อมแล้วนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอยู่ไหนนะสุราษฎร์
2: สงขลาค่ะคุณป้าอำเภออะไรคะ
8: อำเภอหาดใหญ่ค่ะ
1: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะ
8: ค
1: ่
8: ะ
1: อันนี้สามีของคุณพี่เหรอ
8: ค่ะ
1: โอ้มีสามีคนต่างชาติชาติไหน
8: ทะเบียนสมรสเรียบร้อยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ
1: เนเธอร์แลนด์คนเนเธอร์แลนด์
8: แต่ว่าบังเอิญนะคะตอนที่จดทะเบียนและก็แกทำพินัยกรรมอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ฉบับนึง
1: ครับ
8: แกไม่ตอนนั้นแกไม่เกษียณทีพอแกเกษียณเสร็จแกรักเมืองไทยชีวิตหลังเกษียณแกอยากจะมาอยู่เมืองไทยอะค่ะก็เลยอยากจะถามว่าพินัยกรรมที่จะทำที่แกจะทำพินัยกรรมที่เมืองไทยได้ไหมคะ
1: ทำพี่ในกรรมคืออย่างนี้ครับพี่ครับมันจะมีทรัพย์สินอยู่สองส่วนเนาะก็คือที่เนเธอร์แลนด์เขามีลูกมีเมียอยู่ที่โน้นมาก่อนไหมเขามี
8: ไม่มีค่ะไม่มีเป็นคนโสดค่ะ
1: เป็นคนโสดแล้วมามีชีวิตครอบครัวกับเราแล้วก็รักเมืองไทยหลงรักพี่นั่นแหละ
8: ค่ะ
1: หลงรักพี่ก็จะมาอยู่ที่หาดเยยเลยใช่ไหม
8: ค่ะปกติเป็นคนสุราษฎร์นะคะแต่ว่าแกเที่ยวดูว่าแกจะอยู่ช่วงหลังเกษียณที่ไหน
1: อยากจะไปอยู่
8: ก็รักเมืองหาดใหญ่ก็เลยมาอยู่กันที่หาดใหญ่อ่ะ
1: ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินที่โน่นเขาเอากลับมาหมดหรือยัง
8: ทรัพย์สินที่โน่นตอนแรกในพิธีกรรม

0: ายบ้านเนี่ยแกจะไม่ให้แล้วแกจะมาทำให้กับพี่ที่เมืองไทยหมดเลยเราสามารถที่จะทำที่เมืองไทยได้ไห
1: ม
2: ถ้าทำที่เมืองไทยเนี่ยมันจะครอบคลุมกับทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะแต่ถ้าจะทำให้ครอบคลุมกับทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยต้องไปทำที่สถานทูตครับ
0: อ๋อทำที่สถานทูตแต่ว่าเคยโทรไปที่สถานทูตแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่รับทำที่ในกรรมอ่ะ
2: เหรอฮะ
0: ค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปพบอัยการฝ่ายต่างประเทศครับ
0: อ๋อไปพบอัยการฝ่ายต่างประเทศอันนี้มันคือมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราไปพบอัยการเนี่ยเราก็ต้องนัดก่อนพอนัดปุ๊บเราโทรไปสถานทูตก็บอกว่าเขาไม่รับทำแล้วก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อทางไหนดีค่ะ
2: คือมันอย่างมันก็มีข้อยุ่งยากนะพี่นะว่าถ้าทรัพย์สินของเขาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับแล้วการทำพินัยกรรมเนี่ยมันจะมีผลต่อเมื่อเขาเสียชีวิตเมื่อเขาเสียชีวิตเนี่ยถามว่าพี่จะไปบังคับตามกฎหมายเนเธอร์แลนด์เพื่อจะเอาทรัพย์ของเขาที่เนเธอร์แลนด์ขายบ้านที่เนเธอร์แลนด์แล้วมาเป็นของพี่ได้อย่างไรไม่ง่ายไม่ง่ายง่ายที่สุดก็คือว่าเขาควรจะขายทรัพย์นั้นก่อนตอนอย่าไม่ต้องทำพินัยกรรมถ้าให้แนะนะเขาขายบ้านเช่นที่แต่ว่านั่นแหละแล้วเขามีลูกกับพี่ที่นี่ไหม
0: ไม่มีค่ะแค่มีทะเบียนสมรส
2: อันนั้นก็คือความไม่มั่นใจของเขาถึงต้องทำพินัยกรรมเพราะว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนถูกไหมเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาอยู่นี่ไม่ได้ก็อาจจะกลับไปโน่นบ้านก็มี
1: กลับไปในท่าน
2: แต่ถ้าเขาขายทางโน้นทิ้งแล้วมาอยู่ทางนี้แล้ววันเกิดวันต่อไปข้างหน้าอนาคตคือความไม่แน่นอนเพราะผมเคยเจอเดี๋ยวแป๊บเดียวพี
0: ่
2: แป๊บเดียวผมเคยเจอฝรั่งชาวเยอรมันนะครับมาเคยให้ผมช่วยนี่แหละเรื่องนี้แหละก็คือเจอกับหญิงไทยที่เยอรมันและสุดท้ายก็หลงรักก็เป็นแพทย์นะพอหลงรักพระผู้หญิงก็ชวนเข้ามาอยู่ประเทศไทยแล้วให้เขาขายทรัพย์สินทั้งหมดเลยแล้วใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาที่นี่เลย
1: มาเมืองไทยเลย
2: เสร็จแล้วก็ให้เมียมาก่อนเมียไทยมาก่อนทรัพย์สินส่งมาใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาขึ้นท่าเรือบักเคล้า
1: เหมือนจะรู้ตอนจบเลยนะคะ
2: บักเคล้า3เดือนต่อมาบินตามมาเคลียร์ทุกอย่างเซฟเป็นกลับมาปั๊บหญิงไทยเอาไปเกลี้ยงเลย
1: อ้าวแล้วเขาทำยังไงคะเนี่ย
2: นั่นแหละสิครับมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งก็มาหาผมนะครับมาหาผมก็จะพาเที่ยวอยู่พักหนึ่ง นะครับก็แนะนำเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากเนาะนะครับอยู่แถวแถวบางกอกน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ครับที่เขาถึงนี่คือเหตุผลที่เขาทำพินัยกรรมที่เขาไม่ขายทรัพย์นั้นก่อนถ้าขายทรัพย์นั้นก่อนมันก็จบแต่ถ้าเป็นพินัยกรรมวันหนึ่งพี่จะไปเอาทรัพย์ที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์มันจะทำยังไงอ่ะมันยากนะด้วยผลของกฎหมายด้วยนะแต่ถ้าจะทำผมว่ามันต้องใช้ตามกฎหมายของเขาด้วยนะครับแต่ถ้าพินัยกรรมฉบับนี้ทำในประเทศไทยมันมีผลตามพินัยกรรมในประเทศไทยแน่ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เป็นไปตามนี้เลย
0: อ๋อค่ะแต่ว่าที่เนเธอร์แลนด์นะตอนนี้แกขายบ้านขายอะไรมาหมดแล้วแล้วก็เอาเงินมาฝากที่ประเทศไทยแล้ว
2: พี่งั้นถ้างั้นจบแล้วครับพี่ถ้างั้นจบแล้วครับจบแล้ว
0: แล้วก็มีที่อยู่แปลงนึงค่ะที่เนเธอร์แลนด์ยังไม่ได้ขายอะค
2: ่
0: ะ
2: เดี๋ยวเขาก็ขายเองอะ
0: ก็คือและตอนนี้แกยังไม่ต้องทำพินัยกรรมใช่ไหมคะ
2: คือตอนนี้พี่รู้แล้วว่าถ้าวันหนึ่งพี่ผลของพินัยกรรมจะมีผลต่อเมื่อผู้ทำเสียชีวิตถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะ
2: พี่เคยไปเนเธอร์แลนด์ไหม
0: อ๋อไปอยู่ที่โน่นหลายปี
2: อ๋อไปอยู่ที่โน่นหลายป
0: ีแล้วก็เป็นคนสัญชาติเนเธอร์แลนด์
2: ถ้างั้นจบพี่ทำเลยถ้างั้นทำได้พี่ถ้าพี่ไปมาแล้วก็อยู่มีได้สัญชาติเขาแล้วเนาะถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาพี่ตอนนี้อยู่สงขลา
0: ใช่ค่ะ
2: พี่ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สงขลานะขอคุยกับฝ่ายต่างประเทศนะ
0: ค่ะ
2: แล้วให้เขาช่วยแนะนำตรงนี้ให้
0: ค่ะ
2: นะครับเรื่องการทำพินัยกรรมถ้าตามกฎหมายไทยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาก็ตั้งหลักมานี้แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันมีทรัพย์อยู่ฝ่ายโน้นถ้าพี่บอกพี่ก็มีกรีนการ์ดอยู่ทางโน้นนะเป็นพลเมืองเขาด้วยแล้วนะพี่ก็สามารถบังคับตามกฎหมายถ้าพินัยกรรมนั้นระบุชื่อพี่ก็ได
1: ้
2: ฟังถ้าสรุปอย่างนี้คือไม่มีข้อยุ่งยากอะไรเลยทำพินัยกรรมทั่วไปได้เลย
0: ค่ะแต่ที่ว่ามันยุ่งยากก็คือในพินัยกรรมฉบับเก่าที่แกทำที่เนเธอร์แลนด์อ่ะแกได้มอบให้กับหลานแก
2: ตามกฎหมายถ้าเหมือนกับประเทศไทยทำฉบับเก่ายกให้หลานถ้าวันนี้ไม่ยกให้หลานแล้วก็ฉีกทิ้งเท่ากับไม่มีพินัยกรรมเหมือนกับประเทศไทยอะครับพินัยกรรมฉบับล่าสุดคือฉบับที่มีผลชอบตามกฎหมายถ้าฉบับล่าสุดยกเลิกฉบับเก่า
1: ก็คือยกเลิกสามารถทำใหม่ได้เลย
2: ใช่ครับทำใหม่ได้เลยเอาเป็นฉบับปัจจุบันผมเข้าใจว่าหลักการเดียวกันทั่วโลกแหละเรื่องพินัยกรรมนะไม่ใช่ทำใบที่หนึ่งก็ถูกใบที่สองก็ถูกแล้วใบไหนล่
1: ะ
2: ใบสุดท้ายยกเลิกใบ

0: ใบแรก
1: ไป
0: อย่างเดียวแหละที่เอาใบแรกยกเลิกใบสุดท้ายคืออะไรรู้ไหม
1: อะไรคะ
0: ทะเบียนสมรส
1: ไม่ได้นะ
0: เขาเอาใบแรก
1: ต้องมายกเลิก
0: ใบแรกคือใบที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: จดทะเบียนสมรสซ้อน
0: ใช่ใบที่สองเลยใบสมบูรณ์แล้วเป็นใบทะเบียนสมรสเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นโมคียะตามกฎหมาย
1: ไม่สมบูรณ์นะคะ
0: เอาตามนี้นะพี่นะพอได้แล้วเน
2: าะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยรายการนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: ประชาชน
0: ครับแล้วถ้ามีปัญหายังไงถ้าจะไปทำยังไงเดี๋ยวพี่อยู่หาดใหญ่เนี่ยจะแนะนำไปพบอาจารย์ณรงค์เสียสรรรองอธิบดีอัยการภาค9ท่านอยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวช่วยดูให้นะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ก็เป็นเรื่องของพินัยกรรมนะคือแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่คิดไว้ก่อนล่วงหน้า
0: คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเวอร์ไวมากน้องยานัทผู้หญิงไทยไปแต่งงานกับคนฝรั่งนี่เยอะนะครับแล้วก็คือถ้าเป็นโสดอย่างเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับโสดแล้วมาอยู่บ้านเราแต่ถ้าเป็นฝรั่งเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วแต่แล้วเขามีลูกเดิมเมียเดิมของเขาอยู่ทรัพย์สินก็อยู่ที่โน่นแล้วเขาก็มาอยู่ไปที่นี่ทีนี้พอมาอยู่ที่นี่เขาอาจจะไม่มีพินัยกรรมหรือทำไว้แล้วต่อมาเขาเสียชีวิตที่นี่มีอยู่รายนึงมาถามผมอยู่ระยองเนี่ยยุ่งยากมากครับเพราะว่ามันจะมีทรัพย์ที่โน่นแล้วแกก็ไม่เคยไปที่โน่นทีนี้พอไม่เคยไปที่โน่นไอ้ทางนี้ตายที่นี่พอไอ้ตายที่นี่จะไปเอาเงินออกจากธนาคารมันก็ไม่ได้เพราะมันมีปัญหากับไอ้ทางโน่นอีกต้องรอลูกเขามาเอาไม่เอายกเลิกไปยกเลิกนะเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาตินะจะอยู่ในประเทศไทยหรือจะมีอยู่ต่างประเทศถ้าอยู่ในประเทศไทยไม่มีมานะทำพินัยกรรมต่างประเทศไทยแต่ถ้ามีทรัพย์อยู่ต่างประเทศนะให้ทำพินัยกรรมแล้วไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปรึกษาเรื่องนี้สิครับเพราะยังไงมีปัญหาตามมาแน่ๆ
1: ใช่
0: ถ้ามีทรัพย์นะ
1: และยิ่งอยู่ต่างประเทศด้วยก็ทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะ
0: ครับ
1: อ่ะไปกันที่สายต่อไปที่จังหวัดสระแก้วนะคะคุณนัทดนัยคุณนัทไนนะคะบอกว่าครอบครองที่ดินมือเปล่ามาตลอดหลายปีต่อมาก็มีคนอ้างว่าเป็นเจ้าของแล้วเขาก็จะฟ้องร้องทีนี้จะทำอย่างไรล่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณนัทไนใช่ไหมคะ
3: ครับผมนัทไนครับคุณ
0: นัทไนเน
3: า
0: ะ
3: ถนอม
1: ถน
3: อมครับคุณถนอมด้วยนะครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณพี่ไปครอบครองที่ดินมือเปล่าแล้วอยู่ๆมีคนอ้างเป็นเจ้าของเนี่ยอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
3: อยู่อำเภอวัฒนาครับนนตำบลนนหมักเค็งครับ
0: วัฒนานครนะครับ
3: ครับผม
0: ที่ดินแปลงนี้นะครับพี่ครอบครองมากี่ปี
3: ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่30 40ปีแล้วครับ
0: 3 40ปี3 40ปี3เป็นที่อะไรเป็นที่ป่าที่นาที่ไร
3: ่ที่ป่าททบ5ครับเสียภาษีดอกหญ้ามาโดยตลอดนะครับ
0: เสียภาษีดอกหญ้ามาโดยตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อแม่มา
3: ถูกต้องครับ
0: นะครับวัฒนานครแถวนั้นเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมมีอะไรมั้ย
3: ก็มีบ้างครับแต่มันจะอยู่ไปออกไปทางชายแดนนะคร
0: ับ แต่ตรงนั้นไม่มีนะ
3: ครับตรงนั้นไม่ค่อยมีครับ
0: โอเคแล้วอยู่ๆมีผู้อ้างเป็นเจ้าของ
3: ครับถูกต้องครับ
0: เขามาเมื่อไหร่เขามาเมื่อไหร่ที่มาอ้างเป็นเจ้าของ
3: เมื่อปีที่แล้วผมก็ยังได้ไปเสียภาษีปกติ
0: เอานี้แหละ
3: แล้วมาเขามาประมาณวันที่20ประมาณ20พฤศจิกาครับ
0: ปีที่แล้วนะ
3: ครับปีที่แล้ว
0: เขาเป็นคนในพื้นที่หรือคนนอกพื้นที
3: ่คนนอกพื้นที่ครับคนแถวนครปฐมครับ
0: เขาอ้างว่าไง
3: อ้างว่าเขาได้ขอเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์การเสียภาษีตามเอกสารสิทธิ์นท.3 ก.ครับ
0: เขาอ้างว่าเขามีนท.3 ก.
3: ครับถูกต้องครับ
0: ไปอ้างเกี่ยวกับธนาคารอะไรบ้างไหมอ
3: ะไรนะครับ
0: มีเรื่องอ้างเกี่ยวกับธนาคารอะไรบ้างไหมจำนองมี
3: ไม่มีครับ
0: เขาบอกว่าเขามีนสเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินและเป็นนส3กใช่หรือเปล่าครับ
3: ถูกต้องครับ
0: ที่เขาพูดกับคุณด้วยวาจาใช่ไหมครับ
3: พูดด้วยวาจาแล้วก็ทำไปคุยที่อบตนนหมักเค็ง
0: อ๋อไปคุยที่อบตแล้วไปบันทึกอะไรที่อบตไม่บันทึกอะไรกันไหม
3: มีบันทึกครับทำหนังสือคำร้องทั่วไปครับเพื่อขอคัดค้านการเปลี่ยนแปลงชื่อสำหรับเสียภาษีและครอบครองที่ดินนะครับ
0: แต่พี่ไม่ได้ไปเซ็นอะไรใช่ไหม
3: ไม่ได้เซ็นครับไม่ได้เซ็นครับ
0: เขาไปบันทึกไว้เองแต่พี่ไม่ได้เซ็น
3: ครับแต่เราก็บันทึกของเราไว้เหมือนกันครับ
0: ว่าเราครอบครองมาอย่างนี
3: ้ครับถูกต้องครับ
0: อ๋อ
3: แล้วมาวันที่2เดือนวันที่25มิถุนาผมจะไปเสียภาษี
0: ครับ
3: ก็คิดค่าภาษีที่ดินนะครับแล้วเผอิญเขาบอกว่ามันมีที่ทับซ้อนกันก็เลยไม่ยอมให้เราเสีย
0: ทั้ง
3: ที่ใช 10กว่าปีเราก็เสียมาโดยตลอดคร
0: ับ อบต.ก็เลยไม่เรียกเก็บเราใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
0: โอเคทีนี้จะถามว่า
3: แต่ก็ถามว่าเราจะต้องป้องกันอย่างไรเพราะว่าเขาจะจ้างทนายมาฟ้องเราเอาที่ดินเราครับ
0: โอเคครับที่ดินกี่ไร่นะ
3: ประมาณ50ไร่ครับ
0: โอ้ใหญ่อยู่แปลงใหญ่มูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ที่เขาซื้อขายเปลี่ยนมือกัน
3: ผมไม่ค่อยรู้ครับพอดีผมไม่อยู่กรุงเทพแล้วมาดูรายการของคุณถนอมนี่นะครับผมก็เลยแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็มีทางที่สำรวจตกหล่นเขาก็มาสำรวจตกหล่นแล้วก็แบ่งที่ให้พวกผม3คนพี่น้องแล้วก็แบ่งเงินคนประมาณคนละ18เก้าไร่ครับ
0: ไอ้นั้นเพื่อจะออก
3: ดาวเทียม
0: เพื่อจะออกโฉนดใช่ไหม
3: ใช่ครับที่ทอดเพราะว่าออกโฉนดเพื่อของพวกตกหล่น
0: อันนี้ดีเขามารังวัดเพื่อออกโฉนดและเราก็รังวัดไปแล้วใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
0: แล้วตอนนี้รอโฉนดอยู่ใช่ไหม
3: ก็ยังรออยู่ครับ
0: รอที่จะได้รับโฉนดจากการเดินสำรวจของกรมที่ดินถูกต้องไหมครับ
3: เขาได้มาสำรวจเฉยๆครับแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะเรียกไปเอาโฉนดหรือเปล่า
0: เดี๋ยวสิ
3: ย
0: ังเขามารังวัดแล้วใช่ไหม
3: ยังครับไม่รังวัดแค่ทำอยู่ในคอมเฉยๆว่ารอบข้างมีใครบ้างรอบข
0: ้
3: างคนนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวา
0: แสดงเขาบันทึกเพื่อบันทึกเอางี้ครับจบประเด็นสรุปก็คืออย่างนี้ครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรแต่ผมซักที่พี่พูดให้ฟังนะประเด็นกรณีดังกล่าวพี่บอกว่าพี่ครอบครองที่ดินแปลงนี้มา 3-40 ปีตั้งแต่รุ่นพ่อแม่มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เสียภาษีดอกหญ้าภาษาชาวบ้านภาษีบำรุงท้องที่เนาะนะครับม
3: ัน
0: ตลอดนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ไอการเสียภาษีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของนะเราเป็นผู้ครอบครองที่ดินถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ได้เราเป็นผู้ครอบครองส่วนเขาอ้างว่าเขามีนส3กหรือนส3นะครับมาอ้างกับเราว่าเขาเป็นเจ้าของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถ้าเขาอาจจะเป็นของเขาจริงก็ได้อาจจะเป็นของเขาจริงก็ได้ทีนี้เราบอกว่าเราครอบครองมา 3-40 ปีแล้วนะครับเพราะงั้นการที่เราเข้าไปครอบครองที่ดินแบบนี้เนี่ยถ้ามันเป็นที่ดินของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเอาไปเป็นนส3กอย่างที่เขาว่าก่อนนะ
3: ครับ
0: เราก็ครอบครองที่ดินคนอื่นถ้าการครอบครองในที่ดินคนอื่นเกิน1ปีน้องยานัทเกิน1ปีนะแย่งการครอบครองได้แล้ว
1: เป็นการครอบครองปรปักษ์
0: ไม่ใช
1: ่คนละแบบ
0: คนละแบบนี่เขาเรียกว่าแย่งการครอบครองได้เลยเพราะว่าที่ที่ไม่ใช่โฉนดเนี่ยปีเดียวแย่งการครอบครองได้เลยไม่ว่าจะมีเอกสารอะไรหรือไม่มีเอกสารอะไรแย่งการครอบครองได้ภายหนึ่งปีถ้าเขาฟ้องเราก็สู้ประเด็นเรื่องของการแย่งการครอบครอง
1: เราอยู่มาตั้ง30-40 ปี
0: แต่ถ้าเป็นโฉนดเนี่ยถ้าเราอยู่มาเกิน10ปีนะอันนั้นแหละครอบครองปรปักษ
1: ์
0: ก็สู้ครอบครองปรปักษ์เขาฟ้องเวลาเขาฟ้องเราเนี่ยเขาจะฟ้องขับไล
1: ่
0: ถูกไหมฟ้องให้ไล่ออกจากพื้นที่วันนี้ที่ดินของเรานะพอเขาฟ้องกับเราเสร็จปั๊บวิธีของเราก็เราสู้กลับเลย
1: สู้กลับไป
0: เราไม่ออกบอกว่าใช
1: ่ก็ฉันอยู่มา
0: อยู่แสดงความเป็นเจ้าของเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของมีหลักฐานการเสียภาษีแสดงความเป็นเจ้าก็สู้กลับในประเด็นว่าเราแย่งการครอบครอง
1: ค่ะ
0: อันนี้เราจะได้เปรียบนะครับถ้าเป็นโฉนดก็ต้อง10ปีพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังมาทั้งหมดเนี่ยพี่เป็นคนได้เปรียบส่วนเขาจะฟ้องพี่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องแต่ฟ้องแล้วจะชนะหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเขาฟ้องพี่ก็ไปสู้ประเด็นอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่าคือเราแย่งการครอบครองมาตั้งนานแล้วนะครับ
3: ดังนั้นผมต้องหาทนายสู้ไหมครับ
0: ยังไม่ต้องหาเลยตอนนี้เขายังไม่ฟ้องเลย
3: ครับ
0: พอเขารู้ทางเดี๋ยวก็ถ้าเขาจะฟ้องบอกให้เดี๋ยวผมสู้นะผมอยู่แย่งการครอบครองมาเรียบร้อยแล้วผมครอบครองมาตั้งนานแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ปั๊บเดี๋ยวเขาก็ตัดสินใจเองว่าจะเสียเงินฟรีหรือเปล่า
3: ครับผม
0: เอาตามนี้นะพี่นะ
1: คร
0: อบครองไปทำหากินต่อไปเนาะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ต้องบอกว่าทุกของชาวบ้านคืองานของเราจริงๆทุกสายเนี่ยมีแต่เรื่องราว
0: ลอง
1: ท
0: ุ
1: กใช
0: ่ใครมีที่เยอะๆแล้วทิ้งเอาไว้ไม่ทำประโยชน์เนี่ยแหละถูกแย่งการครอบครอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ถ้าเป็
0: น
1: โฉนดก็10ปี
0: ใช่ค่ะต่อสู
1: ้ก็ต้องบอกว่าดูรายการ NBT รวมใจไว้นะคะจะได้รับประโยชน์และความรู้แล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะ
0: แล้วอย่างนะครับเดี๋ยวถ้าใครที่ยังโตโทรหาไม่ทันนะเดี๋ยวจะโทรกลับหลังจากนี้เลยเดี๋ยวรับสายด้วยนะที่นัดไว้เดี๋ยวโทรหลังจากนี้เลยนะ
1: เดี๋ยวพี่ถนอมโทรไปเองเลยนะคะอ่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเรา2คนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณหมู่ที่6บ้านดาลาแปตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายจำนวน2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกประกบยิงผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทางนี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นพร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีครอบคลุมกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานกระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่27กรกฎาคมนี้พร้อมย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือคบง.ได้มีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว D0 D7 และ D20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์หลังพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบยังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำกับต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันนักสอนแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
9: ตามประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายบุญจงวงไตรรัตน์รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงทั้งนี้กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบจังหวัดเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 9,000 ล้านบาทที่ก่อสร้างระยะแรกอย่างล่าช้าแต่ของงบประมาณดำเนินการระยะที่2วาสนาตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
4: สวัสดีสวยๆค่ะ
5: สวยไหม
4: ไปไม่ถูกสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการ Focus Thailand ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีทุกวันพฤหัสบดีบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นโดยประมาณอันนี้เราออกคลื่นหลักช่องหลักก็คือที่วิทยุ FM 97 MHz ด้วยนะคะไม่ได้ออกโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะจะมาเล่นโมไปไม่เป็นอยู่กับอาจารย์แม่หมอดานะคะดารินีนันทาวรนุชกับหนูนาลัคนาสุริยงวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของความหมายหมายเลข6ในไพ่ทาโร่หมายเลข6ในไพ่ทาโร่กันนะคะอาจารย์ดาเห็นไหมเห็นหนูเอ้าติดอ่างเลย
5: เป็นอะไร
4: คือเจอมุกอาจารย์ดาเข้าไปวันนี้คือแบบโอ้ช็อกซีนีมากมากแล้วก็มองไปด้านนอกเนี่ยมืดตื้อเลยย่านนี้อยู่ย่านมีนบุรีนะคะอยู่ย่านมีนบุรีฝนคู่กำลังจะตก
5: ขวา
4: ฮะ
5: เขาเรียกว่าคู่ขวามีนบุรี
4: คู่ขวาหรือครู่ขวา
5: คู
4: ่เอาบ้านใครล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นดังนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีเสียงลมเสียงฝนตกบุบบบบบอย่าตกใจนะคะอันนั้นคือเสียงฝนไม่ได้มีใครจะมาถล่มทลายอะไรเราแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่ย่านไหนฝนเริ่มจะตกฟ้ามืดฟ้าจะถล่มทลายอีกหรือยังโอ้โหอันนี้เหมือนกับกำลังจะถล่มทลายเลยนะคะ
5: ส่งข่าวบอกกัน
4: ใช่ส่งข่าวแจ้งความกันได้เรื่องของสภาพอากาศคำทุ่งคำถาม
5: เราจะส่งใครไปจัดการ
4: เมฆคลาสิมาลอยแก้วเรามาซูนเห็นแล้วขวางขวานออกไปอ่ะหรือว่าเข้ามาทักทายชมแชทแชร์กันได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะย้นย้ำอีกทีหนึ่งที่วิทยุ FM 97 MHz แล้วก็ที่บ้านฟ้า QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ Middle Score ขีดกลางนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าสถานีข่าวคุณภาพส่วนบ้านแดงบ้านดำก็ส่วนตัวของเรา2คนนะคะบ้านดำของอาจารย์แม่หมอดาก็คือGDA กูรูดานี GDA ดานีGDA ดานีนะคะ G ใหญ่ D ใหญ่ A ใหญ่เว้นวรรคแล้วก็ดานี A D A N Y นะคะ
5: ขอบคุณนะ
4: ต้องจำไว้แล้วนะของตัวเองอ่ะส่วนของลัคนานะคะก็จะกดตรงตัวค่ะ lakana.s ค่ะ lakana lakana.s นะคะต้องมีจุด s ด้วยนะคะก็มาพบกันแบบนี้รายการใหญ่ของเราก็คือรายการ Focus Thailand จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ 15-16 นาฬิกาโดยประมาณทั้งแพลตฟอร์มวิทยุแพลตฟอร์มบ้านฟ้าจะอยู่ถึงประมาณเกือบๆ 4 โมงเย็นนะคะแต่ว่าสำหรับบ้านดำเดี๋ยวจะต่อเวลาให้ตอบคำถามจนกระทั่งหมดนะคะ
5: เพราะฉะนั้นสอบคำถามไว้เลยนะ
4: จ้ะส่งคำถามได้เลยนะคะส่งคำถามมาแล้ว
5: รอฟังด้วยนะ
4: แล้วก็กรุณารอฟังด้วยอันนี้จะเป็นวันนี้จะเน้นย้ำ
5: เพราะปกติแล้วเนี่ยหลังรายการเราไม่เปิดไพ่ให้ใครนะ
4: ใช่ เปิดไพ่ไว้ปกติเราจะเสียตังค์นะ อันนี้แค่เคาะจอเคาะใจขอแค่นี้ยังไม่ได้เลยคิดดูต้องเป็นเฉพาะสิทธิ์ของกูรูนะ
5: วันนี้วันนี้คุณรอดจากกุหลาบมาหนึ่งดอก
4: เอ้ยขอบพระคุณค่ะพี่รอดสวัสดีนะคะท่านอื่นๆด้วยนะคะเราไม่หวงนะคะที่คุณจะส่งกุหลาบส่งนู่นส่งนี่ส่งหัวใจเคาะจอเคาะใจมาให้เรานะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะแล้วกฎกติกาในรายการนี้คือถามคำถามแล้วต้องรอ
5: ร
4: ฟ
5: อ
4: ั
5: ค
4: ง
5: ำ
4: ค
5: ต
4: ํา
5: อบ
4: ตอบ
5: นะคร ะ
4: อฟังคําตอบถ้าถามมาแล้วตื้อยังไม่ตอบนู่นนี่นั่นไล่เรียงกันไปตามเวลาที่คุณถามมาใครถามมาก่อนได้ตอบก่อนมา
5: ถ้า
4: ท
5: ฟ
4: ี
5: ัง
4: หลั
5: ไ
4: ง
5: ม่ทันก็ไปฟังย้อนห
4: ก
5: ล
4: ็
5: ังนะ
4: ตอบที
5: อ
4: หล
5: ื
4: ังเอาม นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าถามมาแล้วแล้วเราตอบให้แล้วเราจะไม่ย้อนตอบให้ใหม่เพราะฉะนั้นแค่เนี้ยแค่คุณฟังในรายการยังฟังไม่ได้ตลอดรอดฟังเลยก็ไม่รู้จะอะไรแล้วเพราะเราไม่ได้คิดสตังค์ด้วยนะคะแล้วโดยเฉพาะถ้าหากว่าถามคำถามมาตั้งแต่เบรกแรกของรายการเราจะตอบเบรกที่สองจะตอบหลังห้ามหลังบ่ายสามครึ่งก็คือหลังจาก15:30ไปแล้วนะคะเพราะว่าเบรกแรกของเราจะให้เนื้อหาสาระให้คุณทำความรู้จักทำความเข้าใจกับไพ่ก่อนค่ะ
5: โอเค
4: เรียนเชิญจ้ะ
5: โอเคนะคะวันนี้ก็เราก็จะคุยถึงเลขหก
4: อุ้ย
5: นะคะเลขหกในไพ่เมเจอร์อาคาน่าเนี่ยจะเป็นไพ่เดอะเลิฟเวอร์นะคะ
4: วันนี้ก็เลยว่าจะว่าด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์
5: เดอะเล
4: ก
5: ิฟ
4: าร
5: เวอ
4: ใ
5: ร
4: ห
5: ์
4: ้
5: นะคะ
4: การตัดสินใจทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของความรัก
5: ในความหมายของไพ่ใบนี้นะส่วนใหญ่มันก็จะพูดถึงความรักอะเนาะเวลาที่ลูกดวงถามมาจะมีความรักไหมความรักเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าให้ใบนี้ปรากฏขึ้นเคยหลายคนนะคะหนูนา
4: จ้ะ
5: ที่เวลาแบบเขาน่าจะโทรมาแซวเรามากกว่าตอน
4: ว
5: ที
4: ่
5: ่
4: า
5: เราจัดรายการประมาณว่าเนี่ยผมไม่มีแฟนเลยผมยังไม่มีคู่อะไรอย่างเงี้ยนะ
4: เอ้ยดิฉันว่างอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหม
5: พอเราเปิดมาเฮ้ยยังไงมันก็ต้องมีถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องมีในเร็ววันนี้แหละอะไรเงี้ยพอหลังจากคุยไปสักพักเขาก็จะหัวเราะ
4: เ
5: น
4: ข
5: ะ
4: าก็มาจีบเรา
5: เขาก็น่ารักป่าเขาก็เลยสารภาพว่ามีแล
4: ม
5: ้
4: ี
5: วแต่
4: แ
5: เ
4: ต
5: ข
4: ่
5: า
4: แ
5: ก
4: ก
5: ็
4: ล้งเราม
5: าแซวเล่น
4: อ๋ออ
5: ะไรอย่างเงี้ยน
4: ไ
5: ะ
4: ม่ได้แม่หมอไม่ใช่ของเล่น
5: ไม่ใช่ของเล่น
4: เป็นที่เคารพเชื่อถือศรัทธาแม่หมอไม่ใช่ของเล่นนะคะ
5: เขาอาจจะหาอะไรหาเหตุมาคุยอะไรอย่
4: อ
5: าง
4: ๋
5: ง
4: อ
5: ี้ก็ได้
4: โอ้ยเรื่องนะ
5: ทีนี้ในความหมายของไพ่ใบเนี้ยเวลาที่เราสอนไพ่ใบเนี้ยผู้เรียนจะชอบมากเลยเพราะมันมีตำนานของไพ่
4: โชว์ไพ่สิจ๊ะ
5: เดอะเลิฟเวอร์ใบเนี้ยนะคะที่เทพแห่งความรักกรรมเทพอะไรก็ว่าไปเทพอีรอสอะไรก็ว่าไปรวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยมันคือความรักมันคือความคือสัมพันธภาพนะคะจริงๆแล้วถ้าเราย้อนไปถึงเลข5จําได้เลขมาห้า
4: โอ
5: ไหม
4: ้ใช่
5: ถ้าเราว่าเป็นไพ่ที่ดีในไพ่เมเจอร์จํา
4: จ
5: ไ
4: ้
5: ด
4: ะ
5: ้ไหมคะ
4: เมเจอร์ดี
5: เ
4: แ
5: ป
4: ต
5: ็
4: ่
5: นไ
4: ไ
5: พ
4: ม
5: ่
4: เนอ
5: ท
4: ร
5: ี
4: ์
5: ่
4: อีก
5: ด
4: อย
5: ี
4: ่าง
5: แต่พอมาไมเนอร์แล้วอ่ะทั้งสี่สัญลักษณ์มันไม่ดีเลยอ่ะ
4: ใช่
5: เพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่ดีอ่ะไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเพื่อที่จะบอกอะไรเรายกตัวอย่างถ้าท่านยังจําได้ก็คืออย่างเช่นห้าไม้อ่ะห้าไม้มันคือความขัดแย้ง
4: ก
5: ค
4: าร
5: วาม
4: ต่อ
5: คิด
4: สู
5: เห
4: ้
5: ็นที่ต่างกันการต่อสู้หรือถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบรุนแรงอะไรเงี้ยมันไม่มีความสุขเนาะแล้วเราคนเรามีความเห็นต่างกันแล้วก็ไม่ยอมรับกันเนี่ยมันก็จะเกิดอย่างเช่นก่อม็อบขึ้นใช่ไหม
4: โอ้โอเคโอ
5: มั
4: เค
5: นคือจุดเริ่มต้นไงเมื่อความเห็นต่างเราไม่ยอมมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อการ
4: อ
5: ดิ้นรน
4: ยิ่งตอนนี้เขาย
5: มัน
4: ย
5: ก
4: ิ่ง
5: ำลังกำลัง
4: กำลัง
5: ก
4: อย
5: ำ
4: ู
5: ล
4: ่
5: ัง
4: หลาย
5: ก
4: ม็อบอย
5: ก
4: ู
5: ร
4: ่
5: ะ
4: น
5: แส
4: ะ
5: กระแสก
4: อย
5: ระ
4: ู่
5: แสให้เดี๋ยวไปพูดดีกว่าคุยเรื่
4: เฮ
5: อง
4: ้ย
5: ฟ้
4: เ
5: า
4: ดี๋ยวนะเอาใหม่นะวันนี้สัญญาณไม่ค่อยชัดน่ะ
5: เอาเหรอ
4: หน้าบ้านฟ้าไม่ชัดเลยดูสิ
5: อื
4: เบลอเ
5: ม
4: บลอสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมฝนจะตกอ๋อเหรอ
5: โอเคนะคะแล้วก็มาต่อใน
4: ขอเช็ดกล้องนิดนึง
5: ในไพ่ใหม่เลขห้า
4: จ้ะ
5: ที่เป็นห้าของไมเนอร์อาคานาทั้งสี่สัญลักษณ์อ่ะความหมายมันไม่ดีเลยอย่างเช่นห้าไม้คือความขัดแย้งคือความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเพราะไม่ว่าจะเป็นห้าไม้ห้าดาบแก่งแย่งชิงดีกันใช่ไหมคะห้าเหรียญแล้วก็ห้าถ้วยมันเป็นความหมายที่ภาพรวมคือมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเราอ่ะหนูนาเวลาเรามีปัญหาเนี่ยแล้วถ้าเราอ่ะสามารถที่จะจัดการก้าวข้ามปัญหานั้นพ้นนะคะมันก็จะทำให้เราอ่ะเหมือนกับได้มีการรวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งได้เริ่มอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในหมายเลขหกตัวเนี้ยนะคะมันจึงหมายถึงจุดผ่านของความวุ่นวายต่างๆจากในไพ่หมายเลขห้า
4: หลัน ง
5: ะค
4: จา
5: ะ
4: กที่ผ่านพ้นมาแล้ว
5: ใช่หลังจากที่มีปัญหามาแล้วความขัดแย้งมาแล้วการแก่งแย่งชิงดีกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในหมายเลขหกมันจึงหมายถึงการเยียวยาการเห็นอกเห็นใจเป็นอะไรที่ลงตัว เพราะในไพ่ใบเนี้ยหมายเลข6มันไม่ได้หมายความว่าความรักอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความสมดุลหรือการตัดสินใจเลือกนี่โดยหลักๆของเขา
4: ค่ะ
5: อื
4: ค่ะ
5: มแล้วเราไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะในหน้าไพ่เนี่ยเพราะมันแหมเขาบอกแล้วการที่ผู้หญิงผู้ชายมองมาที่ผู้หญิงผู้หญิงมองขึ้นไปบนข้างบนเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนี่ยลูกศิษย์ก็จะมีคําแปลกันมาเยอะไม่พอใจหาผู้คนที่สูงกว่าหาคนที่พร้อมกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคําแปลเยอะเพราะเราเวลาที่เราสอนเราก็จะให้จินตนาการจากภาพแล้วก็แปลมาท่านก็จะมีคําเยอะแยะคําเยอะแยะเหล่านั้นนะถามว่าใช่ไม่ใช่ท่านต้องไปลองใช้ดูแต่ในสากลเนี่ยเขาก็จะมีสรุปกันแล้วล่ะว่าคีย์เวิร์ดที่จะใช้ในไพ่แต่ละใบมีอะไรบ้าง
4: ค่ะ
5: แต่บางครั้งเนี่ยในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องใหม่ๆขึ้นมาตลอดและในกว่าจะใช้ความหมายในไพ่ใบใดเนี่ยมันก็คือใหม่ๆนะถ้าพูดถึงว่าคีย์เวิร์ดใหม่ๆคำใหม่ๆนั่นก็คือคุณต้องไปทดลองใช้
4: ทดลองใช้และเก็บสถิติ
5: ใช
4: ด้วย
5: ่
4: ตัวเอง
5: ใช่พิสูจน์ความแม่นยำด้วย
4: ค
5: ต
4: ่
5: ั
4: ะ
5: วเองโอเคเราก็จะมาเข้าสู่ไพ่เดอะไมเนอร์ทั้งสี่สัญลักษณ์ทั้งสี่สัญลักษณ์ทั้งสี่สัญลักษณ์นะคะอย่างหนูนาเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่ไม้ก่อน
4: ไม่ใช่หนูจะเริ่มเหรียญโดยปก
5: เอ
4: ต
5: าเห
4: ิ
5: รียญแล้วเอาเหรียญ
4: เออโดยปกติหนูเริ่มเหรียญค่ะ
5: คนเห็นแก่เงิน
4: ใช่หนูอยากรวยไงเหรียญพูดหนูชอบความหมายดีๆก่อนไอ้พระเอ็นร้ายเนี่ย
5: เหรียญนะมันคือแท้จริงแล้วมันคือฐานะความเป็นอยู่ใช่ไหมคะความมั่งมีเงินมีทองอะไรเงี้ยเราก็เลยแซวหนูนาว่าเห็นแก่เงินแต่จริงๆแล้วมันคือความ
4: นี
5: ม
4: ่
5: ั่
4: ไ
5: ง
4: ม่ต้
5: ค
4: องอ
5: ง
4: ธิบายจะดีกว่าโอ้ยกดไลค์
5: แท้จริงแล้วมันก็คือความมั่นคงเนี่ยไป
4: จ้ะ
5: ทีนี้ใน6 เหรียญเนี่ยมันคืออะไรล่ะใน6 เหรียญเนี่ยนะคะมันก็คือการรักษาความสมดุลในเรื่องของวัตถุหรือเรื่องการเงินนั่นแหละมั
4: จ
5: น
4: ้ะ
5: ก็คือการแบ่งปันนั่นเองเราก็จะเห็นนะภาพชายคนหนึ่งกำลังยื่นเงินให้อีกคนหนึ่งในขณะที่อีกมือหนึ่งก็ถือตะอะไรนะถือตาช่างนะทั้งจากหน้าไพ่ใบนี้มันจะสะท้อนถึงเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของเดอะเลิฟเวอร์ก็ได้ความสัมพันธ์ของคนเราก็ได้ในการที่จะพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้รับและเป็นทั้งผู้ให้นะในไพ่ใบนี้ท่านก็จะเห็นคนหนึ่งกำลังแบมือรับอีกคนหนึ่งกำลังยื่นให้อีกคนหนึ่งกำลังนั่งรอนั้นในความหมายของไพ่มันจะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้นั่นคือความสัมพันธ์นะคะจากภาพเนี่ยมันสะท้อนออกมาอย่างนี้ทีนี้ในความหมายของไพ่ใบนี้โดยสรุปก็คือมันเป็นการแบ่งปันมันเป็นความเมตตามันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเท่าเทียมเลยนะ
4: อย่างเท่าเทีย
5: ใ
4: ม
5: ช่เพราะอะไรเพราะมีตาช่างที่ตรงเป้งเลยเห็นไหม
4: จ้ะถือได้แล้ว
5: ถือได้แล้วเหรอ
4: จ้ะนั่งบังยื่นถือไพ่บังหน้าตัวเองอยู่ครึ่งรายการแล้วเนี่ย
5: โอเคไม่เป็นไร
4: ห
5: ห
4: ้
5: รา อก
4: เหรียญสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะห้าเหรียญนะคะเป็นไพ่แห่งการให้
5: เป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าการที่เราจะตัดสินใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับใครสักคนนั้นนะคนคนนั้นเป็นคนที่ได้รับโอกาสนะหรือในทางกลับกันเราอาจเป็นผู้รับโอกาส
4: ก็ได้
5: ดีๆก็ได้นั่นคือสรุปสั้นๆสำ
4: จ
5: หร
4: ้
5: ั
4: ะ
5: บไพ่ใบนี้อ
4: จ
5: ่ะ
4: บแล้ว
5: จบละ
4: ค่ะต
5: ต
4: ่
5: ่
4: ออ
5: ไป
4: ไปเป็น
5: เอาไว้
4: ผู้ช่วยค่ะ
5: โอ้ไพ่ใบนี้เนี่ยมันจะแปลคือถ้าเราจินตนาการจากภาพเนี่ยนะมันค่อนข้างจะแปลยากเหมือนกันเพราะภาพมันสื่อ
4: มั
5: ถ
4: น
5: ึง
4: สื่ออะไรอ่ะมันสื่
5: ม
4: อ
5: ั
4: อะ
5: น
4: ไร
5: ส
4: ท
5: ื
4: ี
5: ่
4: ่
5: อ
4: บอ
5: ถ
4: ก
5: ึ
4: ไ
5: ง
4: ม่
5: อ
4: ถ
5: ะ
4: ู
5: ไร
4: ก
5: อ่ะมันมี
4: คนถือช่อดอกไม้ก
5: ใช
4: ำลั
5: ่
4: งจะมอบให้ใครยังไงหรือเปล่าแล้วเป็นคนคุยกันข้างหลังเป็นบ้านเรือนที่ดูเก่าๆหน่อยแล้
5: ใ
4: ว
5: ช
4: ข
5: ่
4: ้างหน้าก็มีถ้วยที่ใส่ดอกไม้ไว้อีก
5: รวมๆ
4: ย
5: แล้
4: า
5: ว
4: ก
5: เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยไพ่ใบเนี้ยมันจะหมายถึงความสมดุลทางอารมณ์กับอดีตที่มันสะท้อนมุมมองความบริสุทธิ์เราจะเห็นภาพมันมีเด็กคนโตกับเด็กคนเล็กกว่ากันแล้วเข้ามาพร้อม
4: เด็ก
5: ด
4: โ
5: อ
4: ต
5: กไ
4: ก
5: ม
4: ับ
5: ้
4: เด็กเล็ก
5: เห็นไหมก็มาพร้อมกับกระเช้าเข
4: ท
5: า
4: ำ
5: เ
4: ไ
5: ร
4: ม
5: ียก
4: ตอนแรกหนูไม่ได้มองว่าเป็นเด็กเลยหนูก็มอง
5: ม
4: ว่
5: อ
4: าง เป็
5: ว
4: น
5: ่า
4: ผ
5: เป
4: ู
5: ็
4: ้
5: น
4: หญิง
5: ผู้
4: ส
5: ใหญ
4: อง
5: ่
4: คน
5: เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมในนัยยะเขาจะมองว่าเด็กว่าอะไรว่าลักษณะของใบหน้ามันไม่ได้แก่ มันเป็นเด็กนะ
4: คนนี้ก็แก่นะอ่ะไม่เถียงไม่เถียงอ่ะเป็นเด็กเป็นเด็กสองคนเด็กโตกับเด็กเล็ก
5: คนโตกับคนที่เล็ก
4: เล็กกว่า
5: ลงมามันจะเป็นความสัมพันธ์ความผูกพันของรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะเป็นอะไรนะเป็นการช่วยเหลือการมอบสิ่งดีๆให้กับกันนะคะเพราะไพ่ใบนี้มันก็จะสะท้อนถึงมุมมองของความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจต่อกันการที่มอบกระเช้าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นมันก็รวมไปถึงมิตรภาพในวัยเด็กด้วยการที่เราได้รับความปรารถนาดีหรือสิ่งดีๆโดยไม่มีเงื่อนไขมันพร้อมที่จะมอบให้คุณในขณะเดียวกันนะคะก็จะแสดงถึงความอบอุ่นทางอารมณ์ความรู้สึกว่าฉันปลอดภัยอ่ะมีใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นความรู้สึกดีๆมาให้เราอ่ะเคยไหมเคยเจอป
4: อุ
5: ่
4: ้
5: ะ
4: ยเจอบ่อยสิคะอย่างน้อยๆพวกคนข้างๆนี่แหละค่ะอุ่นมากค่ะเนื้ออุ่นค่ะแม่เนื้ออุ่นหนูน่ากำลังมองอยู่ว่าอ่ะมันต่อเนื่องกันนะนี่ก็คือการให
5: ก
4: ้
5: าร
4: เหม
5: แบ
4: ือน
5: ่ง
4: กัน
5: ปัน
4: การให้
5: การ
4: กา
5: แบ
4: ร
5: ่ง
4: แบ่ง
5: ปัน
4: ปันการรู้สึกดีๆการได้รับโอกาสดี
5: ใช่
4: ๆ
5: โอ
4: ดี
5: เค
4: จัง
5: ไ
4: เ
5: ห
4: ล
5: ม
4: ยเห็นไหม
5: เมื่
4: เร
5: อ
4: าต้องเริ่มทิ้งสิ่ง
5: เม
4: ด
5: ื่
4: ี
5: อแบ่งปันให้
4: ๆจ้ะ
5: แล้วเราก็จะประทับใจใช่ไหม
4: เอ
5: เอ
4: ออ
5: เก่งนี่นะ
4: เรียนมันต้องเยอะแล้วไม่แต่ต้องบอกว่าปกติหนูจะเรียงไพ่ที่ดีๆก่อนแล้วไอ้ไพ่ไอ้ดาบเนี่ยหนู
5: ไม่ไ
4: เ
5: ม
4: อ
5: ่
4: าไ
5: ก
4: ว้
5: ล
4: ที
5: ั
4: ห
5: บ
4: ลังอ่ะไม้จ้ะไม้
5: เนี่ยกำลังจะต่อสักหน่อยอ่ะโอเค
4: ต่อได้ต่อได้
5: ตาตาไม่กำลังจะบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะเลือกสรรแต่สิ่งดีๆคนเรามักจะหาวิธีปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตเหมือนที่หนูนาบอกไงไอ้สิ่งที่ไม่ดีไว้ท
4: ไ
5: ี
4: ว้
5: หล
4: ที
5: ัง
4: หลัง
5: โอเคต่อมาเราพูด
4: ต่อ
5: ถึ
4: ม
5: ง
4: าห้าไม้จ้
5: ห
4: ะ
5: ้าไม้
4: เอ้ย
5: ค่ะ
4: หกไม้ขออภัยหกไม้
5: พลังของไม้พลังของไม้ก็คือธาตุไฟนะคะ
4: จ้ะ
5: จากภาพเราจะเห็นมีไม้เรียงขึ้นชูขึ้นในระดับที่แบบไรนะ
4: สูงต่
5: สูงต่ำไม่เท่ากัน
4: ำมา
5: แต่
4: แล
5: มั
4: ้
5: น
4: ว
5: แสดงถึงออกมาแล้วเสียงผลดี
4: แป
5: ๆเล
4: ล
5: ย
4: กแปลกแปลกอ่ะไม่ใช่รีบยังไงก็ยังต้องไม่ใช่ว่ารีบจัดแล้วเสร็จแล้วหนีฝนแล้วจะจบรายการได้ไหมจ๊ะ
5: โอเคโอเค
4: หกไ
5: น
4: ม
5: ะ
4: ้
5: คะ
4: จ้ะ
5: ถ้าได้หกไม้เนี่ยมันหมายถึงพลังความสมดุลในความสำเร็จนะคะความสมดุลทางความคิดความสมดุลทางการเปลี่ยนผ่านผู้บุคคลผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มันสะท้อนถึงทุกสิ่งที่มันลงตัวด้วยดีก
4: อ
5: ารได้รับการยอมรับความมีชัยชนะการได้รับความชื่นชมหรือความสำเร็จนะคะการผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและนี่ก็คือภาพของการเฉลิมฉลองการท
4: ห
5: ี
4: ล
5: ่
4: ัง
5: ท
4: ต่อสู้มาแล้ว
5: ำการที่ทำให้ทุกคนยอมรับว่าหลังจากที่กรณีเกิดม็อบแล้วเราสามารถยุติม็อบได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นพลังใหม่ๆมันก็เข้ามาโอเคไหม
4: จ้ะ
5: เคยเจอภาวะนี้ไหมเคยแบบไปเป็นม็อบอะไรครับ
4: ไม่หนูแค่ไปถ่ายรูปเช็คอินไม่ใช่หนูก็แค่ไปเยี่ยมเยี่ยมมองมองตั้งแต่นู่นอ่ะปี35นู่
5: เ
4: น
5: ห็
4: ค
5: น
4: น
5: ไหม
4: อี
5: ค
4: ก
5: ะ
4: แล้
5: ต
4: ว
5: ่
4: ก
5: อ
4: ็
5: ไป
4: หลังจากนั้นก็ไม่แล้ว
5: ท้ายก็คือหกด่าน
4: ดับ
5: ไอ้ไพ่หกด่านเนี่ยนะมันมีสิ่งที่ท้าทายเราอยู่เหมือนกันเหมือนกับขอโทษนะคะเมื่อกี้ไปติดบัตร
4: เอ้า
5: เจ้าเนิร์ดมาแน่แล้วเนี่ย
4: ติดวัดทีมงานค่ะพรุ่งนี้ไปสอนหนังสือไม่ไหวค่ะ
5: นะคะมันเป็นภาพที่
4: ค
5: ค
4: น
5: นสอ
4: ท
5: ง
4: อ
5: ค
4: เร
5: น
4: ืออ
5: ยู่บนเรือ
4: จ้ะ
5: ซึ่งมีกำ
4: ม
5: ลั
4: ี
5: งถ่ออ
4: ่ะแล้วก็มีดาบเสียบ
5: เ
4: อ
5: ส
4: ยู
5: ี
4: ่
5: ยบอยู่ข้างหน้
4: เ
5: า
4: สียบแนวดิ่งลงมานะคะคุณผู้ฟังทางวิทยุนะคะอธิบายนะคะมีเรือมีคนหนึ่งเป็นคนถ่อเรืออีกคนหนึ่งนั่งอยู่นะคะในเรือแล้วก็มีดาบแนวดิ่งนะคะไม่ใช่ดาบนอนไปกับเรือนะจ้ะ
5: ไอ้ดาบที่มันทิ่มอยู่ข้างหน้า
4: เอ
5: ที่อย
4: อ
5: ู่ปากแล้วมันคือท้าทายด้วยการที่เธอออกจากที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเธอจะ
4: ไปพ
5: ไป
4: บสิ่งที่
5: เจ
4: ด
5: อ
4: ี
5: ถนนที่ดีนะ
4: ไม่ได้ไปจริงดอกกุหลาบ
5: ใช่
4: แต่อาจจะเจออุปสรรค
5: เธ
4: ข
5: อ
4: วาก
5: จะ
4: หน
5: เจ
4: าม
5: อปากอะไรก็เรียกว่าหลุมบ่อหลุมข้างหน้าปัญหาอุปสรรคเยอะแยะเพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงสะท้อนถึงก
4: อ
5: า
4: ื
5: ร
4: อฮึ
5: ตัดสินใจนะคะการเลือกเดินทางชีวิต
4: อือหือ
5: ของตัวเอง
4: การเลือกเดิน
5: ใช่การที่ฉันจะเลือก
4: เลือกด้วยตัวเอง
5: พาตั
4: พ
5: ว
4: า
5: เอ
4: ต
5: ง
4: ัวเอง
5: แบ
4: ไป
5: บพ้นณจุดๆเนี้ยค่ะ
4: อือหือ
5: มันก็หมายถึงการที่เราพยายามที่จะออกจ
4: อ
5: า
4: ื
5: ก
4: ม
5: สถานการณ์ที่ยากลำบากเหลือเกินเน
4: อ
5: ี
4: ื
5: ่
4: อ
5: ย
4: หือ
5: นะคะการที่เราต้องพยายามที่จะออกจากสภาวะความขัดแย้งอ่ะ
4: อือหือ
5: เพราะไอ้ห้า
4: อ
5: ด
4: ่า
5: าบที่
4: แ
5: ม
4: ต
5: ั
4: ่
5: น
4: ละ
5: ฝังอยู่ตรงเนี้ย
4: อือหือ
5: มันฝังอยู่แบบเงียบๆนะ
4: อื
5: น
4: อ
5: ิ่งสงบมากเลยอ่ะ
4: อือหือ
5: เงี้ยอะไรที่มันนิ่งแล้วมันสงบมากมันยิ่งน่ากลัวนะ
4: ใช่
5: ใช่ไหมค
4: อ
5: ะ
4: ือหือ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบเนี้ยมันจึงสรุปว่ามันเป็นทางเลือกการเลือกเดินทางชีวิตใหม่ให้
4: อื
5: ก
4: อ
5: ับตัวเอง
4: อืม
5: ด้วยเหตุและผลที่เราต้องการความสุขความสงบ
4: อือหือ
5: ดิ้นรนออกจากไอ้จุดที่มีปัญหานี้ไปที่อื่นซะ
4: แต่
5: เพราะเราเชื่อว่ามั
4: อ
5: น
4: ื
5: จะ
4: ม
5: ดีขึ้นแต่
4: อือ
5: เราไม่รู้หรอกว่ามัน
4: ว่
5: จ
4: า
5: ะส
4: ผลทางข้างหน้าเป็นยังไง
5: เราเพียงแค่หวังน้ำบ่อหน้า
4: เคลื่อนตัวย้ายตัว move on ไปจากสิ่ง
5: ใช
4: ท
5: ่
4: ี่มันเลวร้าย
5: ใช่
4: แต่ไม่รู้ว่าจะไปเจอ
5: ย
4: ม
5: ัง
4: ี
5: ไม
4: เส
5: ่
4: ือ
5: รู
4: ป
5: ้
4: ่า
5: เล
4: จ
5: ย
4: ระเข้หรือเปล่าย
5: ังไม่
4: อ่าร
5: ู้
4: หร
5: ส
4: ือ
5: ำ
4: จ
5: หระ ั
4: ไ
5: บ
4: ป
5: ไพ
4: ส
5: ่
4: ิ่งท
5: ใ
4: ี
5: บ
4: ่ดีก็ว่าไป
5: เพราะฉะนั้นหมายเลขหกใน
4: อือหือ
5: เดอะเลิฟเวอร์ที่เราพูดถึงการรักษาความสมดุล
4: อือหือ
5: การตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตเนี่ยค
4: อ
5: ่ะ
4: ือ
5: เมื่อเราเข้ามาในชุดของไพ่ไมเนอร์อาคานา
4: อือหือ
5: ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของดาบของไม้ของเหรียญของถ้วยก็ตามมันก็คือการที่เราพยายามที่จะรักษาความสมดุลของตัวเรา
4: อื
5: ไม่ว่าจะ
4: ม
5: ลงเรือพาตัวเองไปในท
4: อ
5: ี่
4: ืม
5: ที่
4: อื
5: ใหม่
4: ม
5: น
4: อ
5: ะ
4: ือ
5: ค
4: หื
5: ะ
4: อ
5: ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคที่เลวร้ายที่ทะเลาะเบาะแว้งกันมา
4: อือ
5: ณวันเนี้ยมันลงตัวละ
4: อืม
5: มันเป็นอะไรที่สมดุลละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงิน
4: อืม
5: เหรียญเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการรักษาความสมดุลที่เราจะมอบส
4: อื
5: ิ่
4: อง หือ
5: ดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งหรือจะเป็นผู้ที่รับโอกาสดีๆกับใครสักคนหนึ่ง
4: อืม
5: และสุดท้ายก็คือถ้วยใช่ไหมคะก็คือสัมพันธภาพ
4: อืม
5: หรือความสมดุลในจิตใจเราที่เรายังมีความอบอุ่นยังอะไรนะก็เรียกว่ายังอบอวลไปด้วยความอบอุ่นจากอดีตที่ผ่านมา
4: อือ
5: นั้น
4: ก็
5: ใน
4: นึกถึงอดีต
5: เดอะเลิฟเวอร์ความรักเนี่ยค่ะเดอะ
4: อ
5: เลิฟเวอร์ก็คือความรักผู้
4: ือ
5: ร
4: ฮ
5: ั
4: ะ
5: กคนรักความรู้สึกมันจึงสรุปออกมาว่า
4: อือ
5: เป็นสัมพันธภาพเป็นความรู้สึก
4: อือ
5: เป็นอะไรก็ตามที่มันพยายามรักษาความสมดุลรวมทั้งการตัดสินใจเลือกทางเดินทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อชีวิตของเราที่มันมีความสุขรออยู่
4: รักเก่าที่บ้านเกิดได้ไหมอันเนี้ยสองอันเนี้ย
5: รักเก่าที่บ้านเกิดโอเคนะ
4: อือ
5: ยากไปในที่แบบนั้นอยากมีชีวิตแบบนั้นแล้ว
4: อุ้ยคิดถึงวัยใครใครคิดถึงวัยเด็กก็มีความสุขนะ
5: ค่ะสำหรับเลข6เราก็จบกันง่ายๆแบบน
4: แล
5: ี
4: ้
5: ้
4: วก็ยังไม่จบรายการนะจ๊ะ
5: ยังไม่จบราย
4: ัง
5: ก
4: ไม
5: า
4: ่
5: ร
4: จบรายการแต่จ
5: ท
4: ้ะ
5: ่านใดอยากมีคำถามก็ส่งคำถามเข้ามานะคะ
4: อือหือ
5: เรายินดีเปิดแล้วก็ตอบคำถามให้ท่าน
4: ใช่ค่ะ
5: หลังรายการนี้เราไม่ตอบจ้ะ
4: เราก็ถือดีพอสมควรก็คือถ้าหากว่าหลังรายการแล้วเนี่ยมาที่บ้านดำนะคะจะต่อให้อีกประมาณสัก15ไม่เกิน30นาทีตามเวลาที่เราพอจะสละได้นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการเปิดไพ่ถามกันในรายการแบบนี้ไม่ค่อยมีใครเขาทำเขาทำก็จะเปิดไพ่กันอยู่นั่นแหละนะคะก็คือการให้ความรู้อะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปิดไพ่คุณมีหลากหลายช่องทางที่จะให้เขาเปิดไพ่ให้ได้แต่ว่าของเรานี่เป็นในแง่ของวิชาการ
5: เ
4: ใ
5: น
4: ห้
5: ้น
4: คว
5: ม
4: าม
5: าร
4: ู้
5: คุ
4: กั
5: ย
4: นด้
5: ก
4: ว
5: ั
4: ย
5: นเน้นมา
4: จ้ะ
5: คุยเน
4: แล
5: ้
4: ้ว
5: น
4: ก็
5: ม
4: เน
5: า
4: ้น
5: พ
4: มา
5: ู
4: ฟั
5: ด
4: งตลก
5: เล็กให้
4: มี
5: ผ่อนคลายให้ผ่อน
4: คนทักทายมาเยอะแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทุกๆแพลตฟ
5: ส
4: อร์ม
5: วั
4: ด
5: ส
4: ้วย
5: ดี
4: นะ
5: ทุ
4: ส
5: ก
4: วัส
5: ท่
4: ด
5: า
4: ี
5: น
4: ค่
5: ค
4: ะ
5: ่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: พร
4: น
5: ้อ
4: ะค
5: ม
4: ะ
5: นะคะ
4: มีคําถามเรียนเชิญได้ถามทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป๊บเดียวนะคะแต่ก่อนพักมาทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะท่านแรกที่เข้ามาเลยทักทายก็ต้องตอบไล่เรียงตามไทม์ไลน์เช่นเดียวกันนะ
5: ค
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ะ
4: คุณพี่มันทิกาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่หนูนาส
5: ส
4: วั
5: ว
4: ส
5: ัส
4: ดี
5: ด
4: น
5: ี
4: ะค
5: ค
4: ะ
5: ่ะ
4: มะม่วงงับสวัสดีค่ะสวัสดีนะลูกพี่โรสนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่อยกิติยาบอกฝนตกหนักมากแถวไหนพี่หน่อยอยู่แถวไหน
5: แล้
4: คว ะ
5: ไหนอ่ะวังทองหลางวันนี้ก็เป็นพยากรณ์วังทองหลาง
4: อ๋อที่นี่ยังไม่ตกแต่ฟ้าแรงมากแต่ลมก็แร
5: ฟ้าง ร้องฟ้าร้อง
4: จ้ะขอบคุณมากมะม่วงงับส่งกุหลาบให้1 ดอกขอบคุณนะคะ
5: น้องออย
4: จ้ะเดี๋ยวคำถามค่อยว่ากันนะคะ
5: ฮะ
4: น้าออยก็คือน้องออยสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดาและท่านผู้ดำเนินรายการพี่หนูนาพิธีกรผู้ขวัญสดใสประจำรายการน่ารักรู้ด้วยขอบคุณค่ะพี่โรจน์นะคะ เอาอีกแล้วพี่โรจชอบถามเรื่องแบบเนี้ย
5: อะไร
4: กา
5: อ
4: ร
5: ่
4: เ
5: ะ
4: มืองเรื่องสงครามเรื่องอะไรอะไรเดี๋ยวให้ว่าไปคุณลบนะคะคุณลบแอดฟิ
5: ค
4: ล
5: ุณ
4: เร
5: ลุง
4: ก
5: สวัสดี
4: สวัส
5: ค
4: ดี
5: ่
4: ค่ะ
5: ะ
4: คุณดาคุณหนูนาสวัสดีนะค
5: ไม
4: ะ
5: ่ไม่ได้ไปทักทายไม่ได้เข้าไปชมเลย
4: เอ้ยเขาให้กุหลาบด้วย
5: ขอบคุณ
4: ขอ
5: ม
4: บพ
5: า
4: ระ
5: ก
4: คุ
5: ค
4: ณ
5: ่ะ
4: อีกค่ะขอบพระคุณนะคะต่อให้ไม่ให้หนูนาก็เถอะนะคะน้องเนยสวยมาสวัสดีค่ะทีนี้เราคำถามเริ่มมาคุณพี่เอมี่คาวาอีบอกว่าสวัสดีค่ะมาสายค่ะไม่ได้มาสายค่ะพี่มาบ่ายค่ะ
5: มาบ่ายม
4: อ
5: า
4: ื
5: บ
4: ม
5: ่ายเอ
4: คุณลบบอกว่าไปหลายม็อบเลยนะคะ
5: อ๋อ
4: คุณมัตติกาพยากรสวัสดีค่ะอาจารย์ดามีโอกาสจะไปเรียนกับอาจารย์ค่ะ
5: ยิ
4: ร
5: น
4: ู้
5: ด
4: จั
5: ี
4: ก
5: ค่ะเชิญค่ะ
4: มัตติยาพยากร
5: ก็
4: แสด
5: จะ
4: งว่
5: รา ู้
4: เป็
5: จ
4: น
5: ัก
4: พ
5: กัน
4: ยา
5: ต
4: ก
5: าม
4: ร
5: ม
4: อ
5: าย
4: ู่แล้ว
5: กันนี่แหละ
4: โอเคได้จ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งคำถามเริ่มมาแล้วใครที่อยากจะให้เราตอบคำถามให้ก่อนนะคะรีบส่งคำถามเข้ามาเลยนะคะไม่ได้แลกกับอะไรมากมายแค่ข้อจอข้อใจก็พอแล้วนะคะอย่าให้ทีมงานเราทำงานจนกระทั่งมือหงิกมือหงอยนะคะ
5: เป็
4: อ
5: น
4: ่ะ
5: กำลังใจให้กัน
4: ใช่
5: โ
4: จ้ะ
5: อเค
4: ตามนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมากับทุกแพลตฟอร์มนะคะแป๊บเดียวค่ะ
5: งั้นเราเก็บอันนี้ขึ้น
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: โอเคแล้วนะ
4: นอกจากเปิดไพ่ให้ลูกดวงคุณผู้ฟังผู้ชมแล้วนะคะเปิดไพ่ให้ตัวเองด้วยวันนี้รายการจะเป็นยังไงถามเรื่องนี้ใช่ไหม
3: ใช่
4: เปิดเฉพาะไมเนอร์เนี่ยดีมาก
3: พอเปิดเมเจอร์แล้ว
4: เป็นไงล่ะเอ้ยขออภัยเปิดเฉพาะเมเจอร์เนี่ยดีมากแล้วพอเปิดไมเนอร์แล้วเป็นไงคะ
3: ก็โอเคอยู่นะ
4: อ้าวก็เก็บไปแล้วไม่เห็นน่ะไม่ทันเห็นเลยอ่ะเห็นแต่เมเจอร์เมเจอร์ไพ่ออกมาดีมาก
3: มันเป็นไพ่ธาตุน้ำทั้งนั้นเลย
4: จริงหรอเอามากับฝนไง
3: ใช่ใช่เปิดมาเจอไพ่ธาตุน้ำทั้งนั้นเลย
4: เรียนเชิญได้นะคะใครมีคำถามเรียนเชิญได้นะคะอ่ะมาแล้วนะคะคำถามแรกก่อนนะคะ
3: เดี๋ยววันนี้โชว์ไพ่นะมีเสียงเรียกร้องเข้ามา
4: เนี่ยเราก็เลื่อยอ่ะเราก็เลื่อยอ่ะใครขออะไรก็ให้ใจดีอ่ะ
3: อยากเห็นวิธีเปิดไพ่ไม่ถือหัว
4: ลูกศิษย์บอกมาสิใครบอกอะไรมาเนี่ยนะเอาเลยนะเว้นใจอย่างเงี้ย
3: คุณลบถามก็ได้นะคุณลบว่าคุณลบก็ยังอยู
4: ่คุณเฟรนชิพถามว่าไพ่สิบไม้ตอบเรื่องความรักอย่างไรได้บ้างคะ
3: ไพ่สิบไม้ตอบความรักสำหรับความรักกันนะคะกับสิบไม้เนี่ยเราก็จะต้อง
4: หนูขออนุญาตหยิบไพ่สิบไม
3: ้หยิบไพ่หยิบสิบไม้มาเจอไหม
4: อยู่ในนี้สิไม่เป็นไรอาจารย์พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูหาสิบไม้ว่าด้วยเรื่องของความรัก
3: สิบไม้ว่า
4: จะหาเจอไหมเนี่ย
3: หาไพ่ก่อนหาไพ่ก่อนหาไพ่ก่อนจะได้เจอในวันเก้าจ้ะ
4: ไม่ใช่สิบมันยังไม่ได้ไงทำไมไม่เจออ่ะ
3: มีไหมนี่ไง
4: เก่งอ่ะทำไมเราหาไม่
3: คือสิบไม้อะดูไพ่บางท่านที่ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงมันเป็นผู้ชายคนหนึ่งอะนะมันแบกไม้ที่เรียงกันแบบเป็นแพรสวยมากอะอย่างมีระเบียบแต่ผู้ชายคนเนี้ยก้มหน้าแล้วก็กอดสิบไม้นั้นไว้อะค่ะโดยทั่วไปอะสำหรับไพ่ใบเนี้ยโดยทั่วไปนะไพ่ใบเนี้ยมันคือความอึดความอดทนมันเป็นอะไรที่ที่เหนื่อยยากมากอ่ะถ้ามาเป็นความรักอะค่ะถ้ามองในแง่ของความหึงหวงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะค่ะคุณจะไม่ยอมปล่อยเขาไปไหนเลยแต่ถ้ามองในแง่ของความรู้สึกอะ
4: จ้ะ
3: คุณอะเครียดแล้วก็พยายามที่จะรักษาไว้อะไม่ปล่อยให้ไปไหนเลยมันก่อให้เกิดมันพลังอ่ะไพ่ไม้คือพลังเนี่ยมันทำให้คุณมีความรู้สึกที่แบบฉันจะไม่ยอมอ่ะ
4: ค่ะ
3: งั้นไพ่ใบเนี้ยโดยทั่วไปเพราะคือเลยบอกจะมันความเหนื่อยยากความอุตสาหะที่มองไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะมันก็น่าจะเป็นความรักที่แบบมันไม่ได้ให้พลังสดชื่น
4: อ
3: ่ะมันต้องใช้ความอุตสาหะ
4: ในการที่จะย
3: ึ
4: ด
3: จะ
4: คนที่เรารักไว้ยึดความรักรักษาความรักนั้นไว้ให้แบบอึดที่สุดไม่ได้มีความสุข
3: ค่ะ
4: ซะทีเดียว
3: ชัดเจนไหมคะโอเค
4: ชัดมากวันนี้แล้วตอบยาวมากด้วยมาต่อค่ะ
3: ค่ะ
4: คำถามพี่โรจน์เอาไว้ก่อนนะพี่โรจน์แป๊บนึงนะมันไปไกลกับชีวิตนิดนึงน้องเนยสวยเนยสวยนะลูกเนยสวยยังอยู่ไหมลูกมีเพื่อนชื่อฟิลเป็นผู้ชายทะเลาะกันแล้วเขาบล็อกเราเขาจะกลับมาคุยกับเราไหมอายุเท่ากัน19 ปี
3: ดูนะว่าเขา
4: เพื่อน
3: กล
4: ช
3: ั
4: ื่
3: บ
4: อฟิล
3: มาคุยกับเราไหมนะ
4: ทำไมเป็นห่วงขนาดนั้นนะลูกเราคิดอะไรกับเขาเปล่า
3: ก็ต้องคิดสิ
4: เออแต่ว่าวันก่อนน้องมีแฟนอีกคนหนึ่งนะ
3: อ้าวเหรอจำได้เลย
4: พ
3: เหร
4: ี่
3: ออ
4: ะไรสักคนหนึ่งนะวันก่อนน่ะ
3: เขาจะกลับมาคุยกับ
4: เ
3: เ
4: อ
3: รา
4: อ
3: ไหม
4: บล็อกเราแล้วเขาจะกลับมาคุยเด็กสมัยนี้บล็อกกันง่ายเนาะแล้วบางคนนะบางคนบล็อกไปหรือว่าลีฟออกไปนะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเชิญตัวเองเข้ามาใหม่อ่ะเฮ้ยเราว่ามันเสียศักดิ์ศรีว่ะ
3: คืออย่าไปคิดมากเดี๋ยวนิดนึงนะต่อ
4: อ่ะ
3: หนูนาวที่มันเคยเห็นข้อความน่ารักดีนะแต่ก็บอกว่าคนยุคใหม่อ่ะ
4: จ้ะ
3: ความรู้สึกเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จบเร็ว
4: ใช่ใช่
3: เขาก็เขียนมาในการคุยกันในไลน์
4: อือหือ
3: ผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามผู้ชายว่าโสดไหม
4: อือหือ
3: ขอโทษนะคะ ผู้ชายก็ตอบว่าโสด
4: อือหือ
3: ผู้หญิงว่างั้นเรามาเป็นแฟนกัน
4: งั้นขนาดนั้น
3: งั้นเรามาเป็นแฟนกันผู้ชายก็บอกว่าโอเค
4: จ้ะ
3: เสร็จแล้วผู้หญิงก็ทักไปอีกผู้ชายกันก็นิ่งก็ไม่ตอบอะนะคงติดภารกิจผู้หญิงก็บอกว่างั้นเราเลิกกันไป
4: อันนี้เขาแย่เล่นเปล่าแย่กันเล่นคุยกันเล่นเปล่า
3: ไม่รู้คือเราเห็นแล้วมันก็น่ารักดีนะแต่แล้ว
4: เออแต่เด็กรุ่นใหม่เขาคบกันไวแล้วเขาก็จบไวแล้วจบง่ายด้วยนะเพราะว่าในปัจจุบันนะบางทีเขารักกันจี๋จ๋านะได้2 เดือน3 เดือนอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าความรู้สึกมันลดลงแล้วเลิกกันนะโอ้ย
3: เรามาตอบคำถามนี้
4: จ้ะ
3: ค่ะ
4: อ่ะ
3: ถามว่
4: เพ
3: า
4: ื่อนชื่อฟิลเป็นผู้ชาย
3: ที่บล็อกเราจะ
4: เอ
3: กล
4: อ
3: ับมา
4: เขาบล็อกเราจะกลับมาคุยกับเรา
3: หน้าไพ่นี้บอกอย่างนี้นะโชว์หน้าไพ่ซึ่งเลย
4: เนี่ยนี่ต้องรู้แล้วนะนอกจาก
3: ในใจคุณน่ะปรารถนาอยากจะให้เขาติดต่อมา
4: เห็นไหมล่ะเราคิด
3: แต
4: แล
3: ่
4: ้ว
3: ส
4: ตอนแร
3: ภ
4: ก
3: าวะแวดล้อมมันจะไม่เอื้ออำนวย
4: ไพ่นี่ก็ดูยากยาก
3: แล
4: ค
3: ะ
4: ุณเฉลย
3: เขาอ่ะน่าจะไม่แฮปปี้กับคุณเท่าที่ควร
4: อือหือ
3: ถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมไพ่หน้าเนี้ยค่อนข้างจะยากนะคะ
4: อือหือ
3: เว้นแต่คุณจะใจถึงแปลว่าอะไรพร้อมที่จะเปอะ
4: อ
3: ไร
4: ๋อ
3: เงี้ย
4: รู้ใจถึงอะไรหรือเรื่องใจถึงมันได้หลายเรื่อง
3: ไม่นะถึงหมายถึงว่า
4: อือหืออ
3: าจจะเลี้ยงขนมอาจจะเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแค่นั้นอย่าลืมก่อนนะ
4: อย่าลืมเราเป็นผู้หญิงเราหญิงได้เรื่องเราสวยเรื่องหญิง
3: โอเค
4: จ้ะ
3: คำถามต่อไป
4: ต่อไปนะคะนะคุณตา
3: คุณตา
4: ควรทำเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนคราวที่แล้วเกือบทั้งนั้นเลยนะตอนเนี้ยคุณตาควรทำบุญเสริมดวงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเปิดรับพลังงานบวกและโชคลาภดีคะควรทำบุญเสริมดวงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเปิดรับพลังงานบวกและโชคลาภดีคำถามนี้ดียาวยาวดีจังเลยแล้วก็ละเอียดดีพี่ปีเตอร์มาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ปีเตอร์ผู้ละเอียดใส่ใจทุกความรู้สึก
3: ก็ถามว่า
4: ควรทำบุญเสริมดวงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเปิดรับพลังงานบวกและโชคลาภดีคะจากคุณตาค่ะ
3: ตามหน้าไพ่เนาะ
4: อือหือ
3: หน้าไพ่อันดับแรก
4: อือ
3: เขาเรียกว่าทําทานก่อนนะ
4: อือหืออ
3: ันหนึ่งคือทานกับเขาเรียกว่าอะไร
4: ถ้าน
3: ะ
4: ทำทานก็คือไม่ใช่ทำบุญกับพระสงฆ์ก็คือทำทานกับคนยาก
3: กับ
4: ไร้กับคนทั่วไป
3: ศพอ่ะ
4: อ๋อทำบุญลงศพ
3: ประมาณนั้นอันดับแรกนะ
4: อือหืออ
3: ันดับที่สองคุณเขาเรียกว่าวันนี้ไม่ใช่นักสมาธินะอัน
4: อ
3: จำได้ว่าน
4: ิ่ง
3: มีโอกาสไปวัดเนี่ยไปไหว้ต่อเทพก็ได้เทพอะไรนะท้าวเวสสุวรรณนะคะและที่สำคัญที่สุดตัวของคุณนะคะตัวของคุณต้องใช้พลังบวกในการดำเนินชีวิตนะเพราะว่าถามว่าทำเพื่อรับพลัง
4: รับพลังบวกได
3: บ
4: ้
3: ว
4: โช
3: ก
4: คลา
3: ได
4: ภ
3: ้โชคลาภเพราะฉะนั้นโอกาสของคุณมันมีมากเลยในพลังบวกและโชคลาภแต่คุณทำสองสิ่งนี้แหละที่บอกพลังใจของคุณมันดีอยู่แล้วอะ
4: หนึ่งคือไปทำบุญลงศพ
3: ใช่
4: กับสองคือทำอะไรนะ
3: เวทท้าวเวสสุวรร
4: ไห
3: ณ
4: ว้ท้าวเวสสุวรรณ
3: ค่ะ
4: สองอย่างนี้นะคะคุณตาที่คราวที่แล้วถามเรื่องอันนี้มาใช่ไหมเรื่องโชคลาภเรื่องว่าจะได้
3: ที
4: ร
3: ่
4: ับ
3: ว่า
4: โชคไหม
3: ที่ว่าเราบอกว่าถูกแล้วไม่ถูกเลยนะเพราะอะไรว่าไพ่มันขึ้นสวยมากเลย
4: ออ ย่
3: ะ
4: าย้ำสิเดี๋ยวเขาก็รู้ว่า
3: เปล่า
4: เดี๋ยวคนอื่นก็ร
3: ค
4: ู
3: ื
4: ้
3: ออย่างนี้
4: ไม่ใช่เดี๋ยวคนอื่น
3: ไม่เราจะต้องบอกว่าไพ่ไม่โกหกนะ
4: อ่าฮะ
3: แต่เราอ่านเนี่ยเราอะให้ใจคุณไงเพราะว่าไพ่มันขึ้นหน้าขึ้น
4: ไพ่
3: หน้า
4: สวย
3: ถ
4: อั
3: ู
4: น
3: ก
4: นี้
3: มาก
4: ไพ่
3: เลย
4: สวย
3: โอเ
4: จ
3: ค
4: ริง
3: ค่ะ
4: จ้ะคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลถามคำถามแบบนี้ถ้ามันออกมาไม่ตรงใจคุณเปิ้ลต้องทำใจนะ จริงๆแล้วดิฉันไม่อยากให้เปิดเลยอ่ะกลัวคุณทําใจไม่ได้มันไม่ได้เรื่องใหญ่โตแต่ว่าเรื่องของในครอบครัวคุณเปิ้ลถามบอกว่าถ้าลูกมีเรื่องไม่สบายใจลูกจะนึกถึงใครเป็นคนแรกที่จะคุยด้วยไม่อยากให้เปิดเลยจริงๆถ้าเกิดเปิดแล้วมันไม่ตรงใจแล้วเดี๋ยวเราจะเสียความรู้สึกอ่ะเปิดดีไม่เปิดดี
3: มันไม่ใช่สิ
4: หื
3: ก็
4: ม
3: ถามจะนึกถึงใครอ่ะจะนึกถึงใครลูกมีใครล่ะระหว่างลูกนี่
4: ก็พ่อแม่ครูเพื่อนแต่ถ้าสมมุตินะว่าเรารักลูกมากๆแล้วลูกไม่ได้นึกถึงเรานะอาจารย์หนูก็ซีเรียสนะ
3: เอางี้กันว่าจะคิดถึงคุณไหมคนแรกใช่ไหม
4: แค่นี้หนูก็หวาดเสียวแล้ว
3: ก็โอเคอยู่นะก็คิดถึงคุณอยู่นะอันดับแรกค่ะคุณต้องสุขุมใจเย็นค่อยๆคุยกับลูกนะคะโอเคไหมคะ
4: เพราะหนูรู้ว่าถ้าเป็นหนูเนี่ยลูกจะไม่คิดถึงหนูเป็นคนแรกมันเขาจะแบ่งช็อตถ้าเป็นเรื่องนี้นึกถึงแม่เป็นเรื่องนี้นึกถึงพ่อเป็นเรื่องนี้นึกถึงเพื่
3: แ
4: อ
3: ต
4: น
3: ่ก็พร้อมปร
4: เ
3: ึ
4: รื
3: ก
4: ่อง
3: ษ
4: น
3: า
4: ี้
3: นะครั้งนี
4: เ
3: ้
4: รื่องนี้จะคิดถึงแฟนอะไรประมาณเนี้ยมันอยู่ที่ว่านะตอนนั้นเขามีใครถ้าเขามีแฟนเขาก็จะบอกแฟนเขาก่อน
3: ไม่รู้นะ

0: แต่ถ้าเป็นเรื่อง
1: ไม่ทำไมถึงต้องถามคำถามนี้
0: ใช่แสดงว่ามีปัญหา
1: ทำไมต้องถามค
0: อื
1: ำถ
0: ม
1: ามนี้แล้วก็หยุดนิ่งๆค่อยๆชื่ออะไรนะคุณอะไรนะ
0: คุณเปิ้ล
1: คุณเปิ้ลเอาฝากนิดนึงเนาะ
0: อือฮึ
1: คือหยุดนิ่งๆก่อนแล้วคุณค่อยๆพิจารณาคนที่ลูกคุณสนิทนะคะ
0: อือฮึ
1: มีกี่คนคุณก็ขึ้นมาเลย1 2 3
0: อืม
1: แล้วคุณค่อยๆพิจารณาว่าที่เขาอาสมมติอย่างที่หนูนาพูดเนี่ย
0: อือฮึ
1: เขาจะสนิทกับคุณพ่อเรื่องอะไร
0: อือฮึ
1: กับใครเรื่องอะไรเช่นในพฤติกรรมเดียวกันอ่ะเช่
0: ใน ช
1: เว
0: ่
1: ลาเขามีปัญหาเนี่ย
0: อืม
1: แล้วคุณให้คําแนะนําเขาอย่างไร
0: อือฮึ
1: คุณพ่อวางตัวอย่างไร
0: อื
1: หรื
0: ม
1: อคนอื่นๆวางตัวอย่างไรค่อยๆพิจารณาค่ะแล้วก็ถามตัวเองอ่ะว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนเพราะคําถามแบบเนี้ยมันเหมือนกับเราบกพร่องอ่ะเหมือนกับเราไม่
0: อื
1: มั่น
0: ม
1: ใจเราอ่ะ
0: อื
1: เห
0: ม
1: มือนกับเราไม่มั่นใจว่าลูกเนี่ยจะคิดถึงเรา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอ่ะคุณลองดูสิว่าอันนี้ดูด้วยความรู้สึกด้วยสายตาตัวเองว่าลูกคุณเนี่ยสนิทกับใครมากแล้วคุณลองดูพฤติกรรมที่เขาแสดงกับลูกของคุณแล้วคุณลองปรับตัวดีไหม
0: อาจารย์จะร้องไห้
1: ไม่
0: ถ้าเป็นคนนี้
1: อันนี
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: อันนี้ฝากนะ
0: อืม
1: คือเราอ่ะไม่มีลูกหรอก
0: อือ
1: แต่เราอ่ะอ่านหนังสือพวกนี้มาเยอะพอ
0: จ้
1: ส
0: ะ
1: มควรเพราะนั้นอันดับแรกอะค่ะไม่ต้องไปโทษลูกนะ
0: อืม
1: แต่คุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงว่าคุณ
0: อืม
1: ให้ความรู้สึกกับเขาแบบไหน
0: แม่ก็ไม่ต้องโทษตัวเองด้วย
1: ไม่ต้องโทษตัวเอง
0: ถ้างั้นเดี๋ยวนุนจะขอใช้ช่วงเวลานี้ต่อจากอาจารย์ดาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าระหว่างนี้อาจารย์ดาตอบคําถาม
1: ได้ค่ะ
0: คุณนกก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณนกบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจบลงเพราะอะไรทําไมความสัมพันธ์ครั้งนั้นถึงพังคะความสัมพันธ์กับใครกับคนไหนมีคนเดียวหรือหลายคนให้นึกถึงคนนั้นไว้นะคุณนกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจบลงเพราะอะไรทําไมความสัมพันธ์ครั้งนั้นถึงพังลงนึกถึงครั้งนั้นของคุณไว้ในฐานะที่เป็นแม่แล้วก็ดูแลลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณเปิ้ลไม่อยากให้คุณเปิ้ลคิดมากแต่อยากให้แบ่งว่าเรากับลูกสนิทกันเรื่องไหนหรือว่าเรื่องอะไรที่ลูกจะปรึกษาเราหรือจะปรึกษาคนอื่นอย่างหนูนาเองไม่ได้น้อยใจนะถ้าลูกจะแบบไปคุยอย่างตะเกียที่บอกถ้ามีเรื่องอาหารเนี่ยเขาจะไม่คุยกับหนูนาอ้าวไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาเรื่องอาหารก็จะไปปรึกษาพ่อหรือว่าปรึกษาแฟนเพราะแฟนเป็นเชฟอะไรทํานองนั้นมีปัญหาเรื่องของการทํางานถ้าไม่หนักหนาสาหัสจะปรึกษาเพื่อนจะเล่าให้แฟนฟังเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนที่แบบเขาคนเป็นแฟนอ่ะมันมากกว่าคนเป็นพ่อแม่อยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องนั้นหนักหนาสาหัสจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่แม่ช่วยได้อย่างเรื่องของโซเชียลเรื่องอะไรเงี้ยนะคะเรื่องของข่าวสารเรื่องของอะไรแบบเนี้ยเขาจะมาปรึกษาเราหรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเขาจะไม่เลือกที่จะไปคุยกับพ่อเขาจะเลือกกันคุยกับเราเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งเองว่าเรื่องนี้เขาสมควรคุยกับใครเรื่องแบบไหนจะคุยกับคนไหนดีแล้วแต่ว่าเราให้คำปรึกษาเขาได้ในเรื่องไหนไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากแล้ว
1: ไม
0: ไม่
1: ่
0: ต้อง
1: คิด
0: รู้
1: ม
0: อ
1: า
0: ะ
1: ก
0: ไร
1: ไม่ทราบว่าลูกอายุเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ลูกมีปัญหา
1: เป็น
0: เร
1: ก
0: ื่
1: ำ
0: อ
1: ล
0: ง
1: ัน ง
0: ี้
1: ใจ
0: ค่ะ
1: ให้นะคะขอ
0: จ
1: ให
0: ้
1: ้
0: า
1: ผ่านความรู้สึกนี้ไป
0: จ้
1: ไ
0: า
1: ด้ค่ะ
0: คว
1: โอ
0: าม
1: เค
0: สัมพันธ์ที่ผ่านมาจบลงเพราะ
1: คร
0: ท
1: ั้ง
0: ำไม
1: นั้นจบลงเพราะความไม่ไว้วางใจลึก
0: อือ
1: ๆอ
0: ฮ
1: า
0: ึ
1: จจะไม่บอกไม่เปิดเผยก็ได้นะ
0: จ้า
1: คือความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมี
0: อื
1: ค
0: อ
1: วา
0: ฮ
1: ม
0: ึ
1: รู้สึกไม่ไว้วางใจลึกๆแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ฉันจะต้องเอาชนะให้ได้นี่คือก็ถามนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาถามว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจบลงเพรา
1: ใช
0: ะอะ
1: ่
0: ไรทํ
1: ใ
0: า
1: ช
0: ให
1: ่
0: ้ความ
1: ใ
0: ส
1: ช
0: ัม
1: ่
0: พันธ์ครั้งน
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ้
1: ่
0: ถึงพังลง
1: ใช่ใช่มันพังลงเพราะว่ามันมีความทิฐิเข้ามาไงฉันจะต้องเอาชนะให้ได้ประมาณเนี้ยค่ะ
0: อือฮึจ้ะมาที่คุณมัดค่ะงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะมีคําแนะนําอะไรไหมคะอาจารย์จากคุณมัดค่ะงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะมีคําแนะนําอะไรไหมคะ
1: งานช่วงนี้เป็นอย่าง
0: อ
1: ไ
0: ื
1: ร
0: มน้องเนยสวยตะกี้บอกว่าทะเลาะกับเพื่อนในไลฟ์สดจำเถอะไลฟ์อ่ะแล้วเพื่อนสนิทหรือเปล่าหรือแค่เพื่อนหรือได้ยินตามช่องอะไรยังไงกันทะเลาะกันในไลฟ์
1: น
0: เ
1: ้
0: พ
1: อง
0: ื่อน
1: เต
0: คน
1: ย
0: นี้จําเป็นสําคัญมากน้อยแค่ไหนล่ะ
1: น้องเตยทำอะไรนะ
0: เมื่อตะกี้ที่เขาบอกว่าเรื่องที่เขาทะเลาะกับเพื่อนแต่อันนี้เป็นคําถามของอีกคนหนึ่งแล้วคุณมัดงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะมีคําแนะนําอะไรไหมคะอาจารย์
1: งานช่วงนี้
0: อ
1: จ
0: ืม
1: ริงๆมันก็ออกตัวดีนะ
0: อืม
1: คำแนะนำสำหรับงานช่วงนี้บางสิ่งบางอย่าง
0: อืม
1: ที่เราอาจจะใช้คำพูดที่ทำให้เกิดความไม่พอใจได้
0: อืม
1: แต่ถ้าถามว่างานช่วงนี้ก็ยังมีพลังบวกอยู่นะก็ยังดีอยู่เพียงแต่ว่าจะต้องระวังก็คือความรู้สึกก็ได้
0: อืม
1: คำพูดความรู้สึกอ่ะจะต้องถนอมไว้หน่อย
0: อื
1: ค่ะ
0: ม
1: แม้บางครั้งมันอาจจะไม่พอใจเข้ามาก็ตาม
0: อื
1: น
0: อ
1: ะคะประมาณนั้น
0: ตามนี้นะคะ

0: น้องเนยสวยบอกว่าทะเลาะกันในไลฟ์สดทะเลาะเรื่องทะเลาะกันเรื่องเงินแล้วคนก็ดูเต็มเลย
1: อ๋อเหรอไอ้
0: แล้
1: ท
0: ว
1: ี
0: หน
1: ู่ เร
0: ไป
1: า
0: ค
1: บ
0: ุ
1: อ
0: ย
1: ก
0: กับ
1: เร
0: เ
1: ื
0: ข
1: ่อ
0: าง ใ
1: เ
0: ช
1: ง
0: ่
1: ิ
0: ไ
1: น
0: หม
1: ใช่ไหมที่เราบอก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อ
1: อง อ
0: ที่น้องเขาทะเลาะกันกับ
1: อ
0: เพ
1: อ
0: ื่อนอ่ะเพ
1: อ
0: ื่อนอายุ19เหมือนกัน
1: อื
0: ค
1: ม
0: นก็ดูเต็มเลยดีสิจะได้เรตติ้งไงลูก
1: อืม
0: มองในแง่บวกลูกเออเรตติ้งมันดี
1: คนชอบดูเขาทะเลาะกันใช่ไหม
0: ใช่ข่าวฟรีข่าวดีลงฟรีก็ไม่อยากจะลงแต่ไอ้ข่าวด้านลบเนี่ยคนมันจะมักจะเรตติ้งดีเสมอเรตติ้งดีเนี่ยมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องลบแต่เรื่องบวกไม่ค่อยดีหรอกลูกเรื่องลบเนี่ยคนดูเยอะเห็นไหมล่ะทุกวันนี้ที่ไปออกโหนกระแสมีเรื่องดีๆมั้งปะ
1: อย่าไปพูดถึงรายการเขาเดี๋ยวโดนมา
0: ใช่ก็คือรายการแบบนั้นไงโออ ้
1: ่ะ
0: ย
1: โอ
0: ไม
1: เค
0: ่
1: ค่ะโอเคคำถามต่อไป
0: ของเรารายการเล็กๆนะคะอ่ะจะตอบพี่โรดไหมล่ะพี่โรดแกถามมาตะกี้เนี่ย
1: ว่า
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูดูค่ะอีกทีสงครามอ่าวมีโอกาสจบในเร็ววันนี้ไหมคะ
1: ให้เขาเปิดเองนะ
0: เขาเก่งแล้ว
1: เอ
0: พี่เข
1: อ
0: าเก่งแล้วพี่เขาเก
1: เป
0: ่
1: ิ
0: ง
1: ด
0: แ
1: เ
0: ล
1: อ
0: ้
1: ง
0: ว
1: เถอะ
0: งั้นคนนี้ก็เก่งแล้วไม่ต้องตอบเหมือนกัน
1: ใคร
0: พี่ปีเตอร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปตอบในบ้านดำเอานี้เอาสาระสำหรับในช่วงเวลารายการหลักก่อน
1: อ
0: ล
1: ่
0: ะ
1: าก
0: ันนะเดี๋ยวนะคุณ Friendship Life เปิดไพ่มา3 วันแล้วแนวที่ทำอยู่ดีไหมจะเลิศไหมคะคุณ Friendship Life เปิดไพ่มา3 วันแล้วแนวที่ทำอยู่ดีไหมจะเลิศไหมคะอันนี้เป็นหนึ่งในแม่หมอนะคุณตาต่อมายังมีงวดหน้าเสมอตะกี้ที่ถามเรื่อง
1: เรื่องอะไร
0: โชคลาภอะที่คราวที่แล้วเราก็ไม่ถูกหวยแล้วคราวนี้ก็มาถามว่าจะไหว้อะไรดีแล้วจะมีโชคมีลาภนั่นแหละวันนี้เอาจริงเอาจังมากเลยนะคุณตาเอาจริงเอาจังมากเลยเนี่ย
1: อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เร
0: ท
1: ื่
0: ํ
1: อ
0: าง เป็นอาชีพ
1: ไล
0: ไหม
1: ฟ์ไปไงนะ
0: คุณเฟรนชิปบอกว่าไลฟ์เปิดไพ่มา3 วันแล้วแนวที่ทําอยู่ดีไหมจะเลิศไหม
1: คืออย่างนี้นะคะเราเปิดตามหน้าไพ่ถ้าคุณดูอยู่คุณก็จะเห็นหน้าไพ่แล้วคุณก็จะแปลตามสไตล์คุณเราไม่รู้ว่าคุณแปลยังไง
0: แล
1: แต
0: ้
1: ่
0: ว
1: ถ้า
0: ล
1: แต
0: ูก
1: ่
0: ป่วยแบบไหน
1: แปลหน้าไพ่ตามสไตล์ของอาจารย์ดาเนี่ยก็จะบอกว่ามันดูเหมือนจะดีนะดูเหมือนจะมีคนเนี่ยเขาติดตามคุณแต่ในการติดตามคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อคุณซะทีเดียวที่สำคัญคือคุณจะเหนื่อย
0: เหนื่อ
1: ใ
0: ย
1: ช้ความอุตสาหะแล้วจะไม่เห็นเงิน
0: ไม่เห็นเงินส
1: อ
0: ัก
1: ๋อ
0: ที
1: เพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมพูดตรงๆตามนี้ก็คือควรมีการปรับโอเคปะเออเพราะผลที่มันจะได้มันไม่โดดเด่นอ่ะ
0: คุณได้10 เหรียญแต่10 เหรียญมันตกปัญหา
1: แล้วมันเป็น9 ไม้ในบทสรุปว่าทำ
0: อ
1: เพ
0: ่
1: ล
0: าง
1: มันคือต้องเปลี่ยนแปลงโอเคนะคะชัดเจนนะคะ
0: 9 ดาบ
1: อ่าเก้าดาบเก้าดาบค่ะเก
0: อ
1: ้าดาบเดี๋ยวเมื่อกี้เขาถามแล้วเขาเปิดไพ่ในรายการใช่ไหม
0: เปิดมา3 วันแล้ว
1: ต้องสามวั
0: ด
1: น
0: ีไหมจะเลิศไหม
1: โอเค
0: จ้ะ
1: ตามนี้ค่ะ
0: จ้ะคุณอามพบกับแฟนคนปัจจุบันดีไหมจะไปกันตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าคุณอามคบกับแฟนคนปัจจุบันดีไหมจะ
1: อ่ะ
0: ไป
1: คิด
0: ต
1: ถ
0: ล
1: ึ
0: องด
1: แ
0: ร
1: ฟ
0: อด
1: น
0: ฝ
1: ข
0: ั่
1: อง ง
0: ไห
1: ค
0: ม
1: ุณนะคะ
0: เออมีกี่คนนะ
1: คนเดียวก็พอแล้วนี่เคยมีนะเคยมีลูกดวงมาแบบ7 คนน่ะเออคนไหนโอเคเอ๊ะ
0: แล้วให้เลือกว่าคนไหนดีที่สุดใช่ไหม
1: ตั้งจิตคิดถึงแฟนคนนี้ถามว่าจะคบต่อกันต่อไป
0: แฟนปัจจุบันดีไหม
1: ดี
0: จ
1: ไ
0: ะ
1: ม่
0: ไป
1: ดี
0: กันตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าหนูเปิดให้ลูกได้ไหมอะคำถามเนี้ย
1: ให้เขาเปิดเองเถอะอย่าไปดูแลมากเด็กสมัยนี้นะ
0: เออ
1: เออไม่ยากอะถ้าพอใจกันก็คุยกันรู้เรื่องอะก็โอเคผู้ใหญ่
0: เด็ก
1: ยัง
0: ส
1: ไม่
0: มัย
1: ย
0: น
1: ุ
0: ี
1: ่
0: ้
1: ง
0: เขาไวเขาไวม
1: ผู
0: า
1: ้
0: ก
1: ใหญ่ยังไม่ยุ่ง
0: สอนบอกอะไรก็ไม่ได้ด้วย
1: ค
0: นอกจา
1: ำ
0: ก
1: ถ
0: เรา
1: า
0: ค
1: ม
0: ุยก
1: ข
0: ั
1: อ
0: บ
1: ง
0: ตั
1: เ
0: ว
1: ข
0: เอ
1: าง คือ
0: คบกับแฟนคนปัจจุบันดีไหมจะไปกันตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าจากน้องอาร์มครับผม
1: โอเคน้องอามคะแฟนคนปัจจุบันเนี่ยถือว่าดีนะในภาพรวมแม้เขาอาจจะมีอารมณ์หึงหวงหรือบางทีอาจจะแบบเอาแต่ใจตัวเองก็ได้ลักษณะนิดหน่อยแต่มันจะมีบางอารมณ์ที่มันมีการแปรปรวนนะคือหมายถึงความรู้สึ
0: ค
1: ก
0: วา
1: ข
0: ม
1: องคนมันไม่นิ่งอ่ะมันไม่หนักแน่นเสมอไปหรอกนะมันมีอารมณ์ตามกระแสน้
0: ผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ำ
0: ในวัย
1: แต่บทภาพรวมแล้วเนี่ยคบกันไปดีค่ะแล้วก็ให้กำลังใจกันดีค่ะโอเค
0: ต
1: ย
0: ล
1: ิ
0: อ
1: น
0: ดร
1: ด
0: อ
1: ี
0: ดฝั่งไหม
1: ยินดีก็ถ้า
0: ก็
1: ใคร
0: ดี
1: ง่ายก็ดีค่ะยินดีค่ะเออเพียงแต่ว่าเรายอมปรับบ้าง
0: จ้ะน้องเอ๋ถามต่อเรื่องความสัมพันธ์เลยนะคะความสัมพันธ์กับแฟนในช่วงนี้ดีไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนในช่วงนี้ดีไหมคะถ้าเป็นคําตอบจากอาจารย์ดาอาจารย์ดาก็บอกเอ้าก็คบกันอยู่แล้วไม่รู้แล้วดีไม่ดี
1: ใช่จริงๆจะมาถามทำไม
0: เขาก็อยากรู้ที่มันลึกๆซี่ที่มันซ่อนอยู่ในใจอะไรอย่างนี้น้องเอ๋ความสัมพันธ์กับแฟนในช่วงนี้ดีไหมคะ อือฮึ
1: เอไม่ใช่เออะไร
0: ไม่ใช่มะม่วงงับ
1: ไม
0: แล
1: ่
0: ้ว
1: ใช
0: มั
1: ่
0: ้ง
1: ไม่ใช่มะม่วงงับนะ
0: อืม
1: มีลายเอมา
0: แฟนจ
1: ใ
0: ิ
1: ช
0: ๊บ
1: ่ด้
0: ป
1: วย
0: ่ะ
1: ล่ะ
0: คุณค่ะ
1: เ
0: ใ
1: อ
0: ช่เหรอ
1: เอมะม่วงงับเหรอ
0: จริงเหรออ้าวน้องเอมีแฟนด้วยเหรอลูก
1: อ่า
0: อืม
1: เดอะซันขึ้นเลยไป
0: ไว้ยะ
1: ให้อ่ะแปลว่าดีป่ะล่ะอย่าไปคาดหวังเขามากนะเห็นน้ำไปไหมหนูเอ๋ไพ่มันดีนะ
0: น้อง
1: ท
0: เ
1: ี
0: อ
1: ่
0: จะเห็นได้ไงหรอ
1: เห็นสิเขามองเห็นเนี่ยทิกตอกอ่ะ
0: เห็นเหรออ
1: ่าตัดแน่คือไพ่เนี่ยดี
0: อืม
1: แต่สภาวะตอนเนี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับอึดอัดใจปรากฏขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรเข้ามากมันก็จะมีความสุขค่ะ
0: อือหือ
1: โอเค
0: แต่ตามนั้นจริงเหรอเอเดียวกันเหรอ
1: ไม่รู้ตามหน้าป้ายนี้
0: อ่าอ่ะมาที่คุณทิมการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไร
1: การ
0: ก
1: เง
0: า
1: ิ
0: ร
1: น
0: เงิน
1: ช่ว
0: ช
1: ง
0: ่วง
1: นี
0: น
1: ้
0: ี้
1: เป
0: เป
1: ็
0: ็
1: น
0: น
1: ออ ย
0: ย
1: ่
0: ่
1: า
0: างง
1: ไร
0: ไรน้องเอตอบมาว่าค่ะแล้วก็หัวเราะมาอื
1: ต
0: ม
1: รงไหมน้องเอ๋ถาม
0: เออตรงไหมน้องเอน้าออยส่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ยส่งอ่าไหว้มาสามไหว้อ่าหน้ายิ้มหัวใจแล้วก็กุหลาบอีกสามดอกอืม
1: โอ้โหอันนี้ถามอะไรนะเนี่ย
0: แฟนไม่ใช่การเงินช่วงนี้จะเป็นอย่างไรโดยคุณทิมค่ะคุณทิมถามว่าการเงินช่วงนี้จะเป็นอย่างไร
1: มันก็ตามหน้าไพ่เนาะ
0: อืม
1: ตามหน้าไพ่แล้วก็ต้องบอกว่า
0: อืม
1: สภาวะการเงินช่วงนี้ต้องระวังคุณทิมคะการใช้จ่ายต้องมีแผนต้องแบบเข้มนะ
0: อืม
1: สภาวะการเงินช่วงนี้ถ้ามันเคยเข้ามาสะดวกตอนนี้มันไม่ใช่ละแล้วก็มันจะมีปัญหาติดค้างเกี่ยวกับการเงินเข้ามาเพราะเป็นไปได้ช่วงนี้ถ้าไม่เคยมีหนี้ใครสร้างหนี้
0: อืม
1: ถ้ามีหนี้แล้วประหยัดสุดๆนะคะช่วงนี้มันยังไม่คล่องค
0: ป
1: ่ะ
0: ระคองตัวไป
1: โ
0: ก
1: อ
0: ่อ
1: เค
0: น
1: นะคะ
0: จ้ะนั่นน่ะน้องเอ๋บอกว่าตรงค่ะอ่าขออีกหนึ่งคำถามสำหรับช่วงเวลาปกติในบ้านฟ้ากับ FM 97นะคะคุณชัยแฟนชื่อนัทเขารักและจริงใจไหมครับ
1: โอ้โห
0: แฟนชื่อนัทเขารักและจริงใจไหมครับ
1: ค
0: ค
1: ำถ
0: ำถาม
1: าม
0: กับ
1: เน
0: ค
1: ี
0: ุ
1: ่
0: ณ
1: ยน
0: ช
1: ะ
0: ัยจ้ะ
1: สงสารคนที่ถูกถามถึงอ่ะ
0: ผมก็
1: แต่
0: จะ
1: ไม่แสดงว่าคุณไม่ไว้ใจเขาเลย
0: คือ
1: ส
0: จ
1: ิ
0: ะบอกว่าไม่อยากให้เปิดไพ่
1: ใช่
0: เ
1: ป
0: ละ ยอ่ะ
1: อ่าอ่ะถามมาก็ตอบไป
0: อืมทำไมบ้านเราฝนไม่ตกรอให้เราจบรายการ
1: อะไรนะก็
0: ใจ
1: ถาม
0: ดี
1: ว่
0: ก
1: า
0: ว่
1: แ
0: า
1: ฟนเขาเป็นไงนะ
0: แฟนชื่อนัดรักจริง
1: เอ
0: และ
1: อ
0: จริ
1: เ
0: ง
1: อ
0: ใจ
1: อ
0: ไหม
1: เออดูไปไม่ต้องเปิดไมเนอร์ละมั้งมัน
0: เอ
1: ดี
0: อ
1: แล้ว
0: ดี
1: ล่ะ
0: กว่าถ้าเปิดไมเนอร์เดี๋ยว เวลาเปิดเมเจอร์ดีแล้วจะไม่อยากเปิดไมเนอร์
1: อ่าแฟนช่วงนี้จริงจังค่ะ
0: อื
1: จร
0: อ
1: ิงจังอ่าที่จะต้องเตือนคุณก็คืออ
0: ืออ
1: ย่าคิดมากอย่าคิดเล็กอย่าคิดน
0: อย่
1: ้
0: า
1: อย
0: คิดเล็กน้ออ ย
1: ย่าคิดแบบจับผิดเห็นไหมคะ
0: ออ
1: ย
0: ื
1: ่า
0: อ
1: คิดแบบจับผิดนะคะเออ
0: แค่มาถามคำถามเนี่ยก็รู้แล้วนะว่าเป็นคนช่างจับผิดไม่มั่นใจ
1: โอเคนะคะ
0: อืมจบยังอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าจับผิดเขาอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณชายทุกคนหรอกค่ะรวมถึงผู้หญิงด้วยแต่ผู้หญิงบางคนก็บอกโอ้ยถ้าไม่จับผิดมันเนี่ยมันก็ไปมีนู่นมีนี่มีนั่นก็ไม่รู้มันอีก
1: มันอยู่ในไพ่เดอะเลิฟเวอร์
0: อือฮึ
1: ว่าด้วยตำนานเทพอีรอส
0: อื
1: ออ่
0: ฮึ
1: าซึ่งแฟนสาวไม่ไว้ใจตัวเองแบบนี้เลยอ่ะ
0: อืม
1: เออ
0: เอ้
1: เห็
0: ย
1: น
0: เขาไม่ไว้ใจแฟนเขาเป็นผู้ชายงั้นเราขออนุญาตปิดรายการทางวิทยุ FM 97แล้วก็บ้านฟ้าก่อนนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วเนาะแล้วหลังจากนี้คำถามที่เหลืออยู่จะไปตอบในบ้านดำจะไปตอบในบ้านดำให้ทั้งสองเราสองคนนะคะอาจารย์ดาก็จะเป็นที่ GDA ดานีส่วนของหนูนาก็จะเป็นลัคนา .S LAKANA.S สิงคโปร์นะคะเรากลับมาพบกันในไพ
1: อ
0: ่
1: าท
0: ท
1: ิ
0: ี
1: ต
0: ่
1: ย์ห
0: ส
1: น้
0: ี
1: า
0: ่กับกูรูดานีทุกวันพฤหัสบดีนะคะส่วนรายการโฟกัสไทยแลนด์มีทุกจันทร์ถึงศุกร์เลยบ่าย3 ถึง 4 โมงวันนี้ไปแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดี
1: ส
0: คว
1: ั
0: ่
1: ส
0: ะ
1: ดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประภาสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีเสนาธิการทหารบกได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานพร้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะตามค้นหาทุกหมู่บ้านและทุกพื้นที่ปริณวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: สำนักงานกสทช.ยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกว่า30หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์
10: พลตำรวจเอกณัฐธรพรสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่ากสทช.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสกัดคอลเซ็นเตอร์ฟื้นคืนชีพเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและสกัดกั้นภัยออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้แทนกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อบูรณาการข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการส่งข้อความ SMS หลอกลวงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับที่ผ่านมากสทช.จึงดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางซิมเสาสายควบคู่กับการบังคับใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถิติการถูกหลอกลวงของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกลดลงมากกว่า50%กสทช.และภาคีเครือข่ายจะดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันเชิงรุกตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บไว้ที่16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลขาธิการสำนักงานกกพ.กล่าวว่าแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่41.27 บาทต่อหน่วยแต่กกพ.ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ callback จำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนส่งผลให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมได้สำเร็จกกพ.จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นวันที่4ของการพูดคุยกับคู่รักผู้ก่อตั้ง Hot Daddy Thailand 2026แล้วก็ Hot Daddy International ด้วยนะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับเราได้รู้จักวิธีการประกวดแห่งนี้ในหลากหลายมิตินะครับแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักตัวตนของผู้ก่อตั้งทั้งสองคนให้มากขึ้นทั้งแนวคิดในการใช้ชีวิตหลักการทำธุรกิจการบริหารทีมงานรวมถึงบทเรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลวนะครับที่หล่อหลอมให้พวกเขาก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับเชื่อว่าหลายแง่มุมในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังที่กำลังตั้งความฝันของตัวเองนะครับได้อย่างแน่นอนครับขอต้อนรับนะครับดร.ปูเป้ภคนันท์นะครับและคุณแนทยานาธรธนาสมครับผู้ก่อตั้งวิธี Hot Daddy Thailand ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บ๊อบค่ะและสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีครับพี่แนท
4: ครับพี่บ๊อบครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคร
2: ับ พอดีต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับเพราะพี่แนทมีติดประชุมใหญ่ติดภารกิจสำคัญด้วยนะครับก็เสียสละเวลาให้กับรายการนะครับนะครับแล้วก็พี่แนทอาจจะมีเวลาประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน10นาทีใช่ไหมครับได้ถาม
4: ประมาณนะครับพี่บ๊อบครับขอบคุณครับที่เชิญมาครับ
2: ครับขอถามพี่แนทเลยครับว่าพี่แอดมีหลักในการทำงานยังไงบ้างครับในทุกวันนี้ครับให้งานได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขับเคลื่อนมาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับคือจุดตรงนี้ของการทำงานของ Hot Daddy นะครับของทุกอย่างในชีวิตเราก็มองคนรอบข้างแหละว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้เขาจะได้อะไรแล้วเราอยากจะทำให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับกับHot Daddy เองที่ได้เล่าให้พี่ป๊อปฟังที่ผ่านมาเนาะเราก็อยากให้เขาได้ประสบการณ์ดีๆในชีวิตที่เขาจะจำไว้ได้ตลอดไปเล่าให้ลูกหลานฟังนะครับทุกครั้งที่มองย้อนกลับมาอีก30ปีข้างหน้ามองย้อนกลับมา Hot Daddy Hot Daddy เขาจะแบบมีรอยยิ้มมีความสุขที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่มองว่าอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับสำหรับการทำงานที่ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจของเราทั้ง3คนเลยก็คือพาร์ทเนอร์ที่เป็นสปอนเซอร์นะครับผมคุยคุณเป้บอกว่าเราไม่อยากแค่ได้แค่โลโก้ของโดยเฉพาะซีโก้เนี่ยนะครับมาขึ้นบนเวทีเนาะเราอยากให้เขาได้สิ่งที่เขาอยากได้เรื่องของแบรนดิ้งได้ประสบการณ์ดีๆนะครับซึ่งเราก็เลยสร้างกิจกรรมแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ตอบโจทย์ของเขาให้ได้นะครับครับส่วนของพาร์ทเนอร์เป้ว่าพาร์ทเนอร์ละกันนะฮะที่ปรึกษานะครับพี่หนุ่มนะครับผมก็อยากให้พี่หนุ่มภูมิใจว่าเลือกมาทำงานกับเรานะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเนี่ยแหละนะครับคนที่เขาเลือกทำงานด้วยแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยทำเต็มที
2: ่ไม่ผิดหวัง
4: แล้วไม่อายใครไม่ผิดหวังใช่และส่วนหนึ่งส่วนท้ายก็แน่นอนครับอยากทำให้คุณเป้ได้ fulfill ความฝันของเขาตรงเนี้ยแบบนะครับเต็มผู้จัดประกวดแล้วก็ประสบความสำเร็จสิ่งนี้ครับถือว่า
2: ขอถามต่อพี่แนทเลยนะครับเนื่องจากมีเวลาจำกัดของพี่แนทนานสุดพี่แนทครับเวลาพี่แนทท้อนะครับเวลาเครียดเนี่ยพี่แนทมีวิธีแก้ไขปัญหายังไงวิธีสร้างกำลังใจแรงบันดาลใจกับตัวเองไงครับ
4: ครับส่วนหนึ่งที่เป็นมุมมองของชีวิตเลยเราไม่เคยท้ออ่ะผมคิดว่าผมเป็นมนุษย์ธรรมดาผมไม่ได้เพอร์เฟกต์นะแล้วผมบอกได้เลยว่าไม่เพอร์เฟกต์เลยนะครับเรามีท้อบ้างแต่ผมไม่เคยคิดที่จะหยุดนะเริ่มเมื่อไหร่เราต้องทำให้จบเราต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะครับซึ่งพอมีเป้าหมายปักหลักไว้ว่ามันต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยบางครั้งอย่างนี้เขาว่าบางครั้งเดินได้ก็เดินนะฮะถ้าวิ่งได้วิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดจังหวะไม่ได้เราก็ค่อยๆคานไปข้างหน้าแต่โชคดีคือในการทำงานตรงเนี้ยนะครับคุณปูเป้เข้าใจคุณปูเป้มีเป้าหมายเดียวกันในทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเขามีเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วเพราะนั้นก็แน่นอนครับมนุษย์มีไม่เห็นด้วยกันหลายๆอย่างนะครับแต่เราก็ยังคืบหน้าไปข้างหน้าเนาะโชคดีในการทำงานตรงนี้มีพี่หนุ่มด้วยนะครับเป็นที่ปรึกษาในหลายๆครั้งที่แบบเอ้ยอันตรงนี้แก้ไขไม่ได้ตรงนี้มันแบบทำยังไงดีโทรไปหาพี่หนุ่มอย่างนี้สิ มันง่ายนิดเดียวนะฮะ เราก็ได้ไอเดียใหม่ๆได้ข้อคิดใหม่ๆมาจัดการครับงั้นถามว่ามีรู้สึกท้อบ้างในแรกๆเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีคำว่าท้อแล้วตอนนี้คือต้องลุยให้จบแล้วต้องลุยให้สําเร็จเนาะแต่ถ้ามีเป้าหมายที่มันชัดผมว่ายังไงมันก็ต้องทําได้ครับพี่บ๊อบ
2: ครับผมอันนี้กลับไปถามดร.ปูเป้นะครับสไตล์การทำงานของดร.ปูเป้ครับเป็นแบบไหนครับอันนี้คือสไตล์ดร.ปูเป้เลย
3: โอเคของเป้ง่ายๆเลยค่ะพี่บ๊อบเป้เป็นคนที่มีคำคมในใจเนาะเป้จะชอบบอกกับตัวเองว่า don't stop until you are อาจจะได้ภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรอ่ะเป้าหมายคือเราจะต้องภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำผลลัพธ์มันจะต้องเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็จะเอาให้ถึงที่สุดเสมอนะคะถ้าได้ตัดสินใจทำแล้วคือเต็มที่อย่างก่อนหน้านี้เคยไปแคสติ้งเป็นพิธีกรที่ชาย PBS นะตอนนั้นเขาเปิดรับสมัครค่ะแล้วเป้ก็ทำหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำนะพี่บ๊อบเช่นเขามีโหวตมีอะไรอย่างเงี้ยเป้ก็ไปซื้อของเจอใครที่ไหนเป้ก็จะถามเขาว่าเล่นมือถือไหมคะเขาก็ต้องทุกคนมันก็ต้องเล่นอยู่แล้วอ่ะเนาะเขาบอกเล่นเนี่ยทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยเป้ก็บอกโหวตให้เป้หน่อยได้ไหมคะเป้ก็จะยื่นมือถือเขาช่วยโหวตตอนนั้นเลยคือความที่เราอยากได้มากเพียงพอพี่เราจะทําทุกอย่างที่เราอยากจะทําหรือแม้แต่ตอนที่เริ่มทำฮอตแดดดี้ใหม่ๆอะค่ะแรกๆเนาะความที่เวทีเรายังไม่เป็นที่รู้จักคนก็ยังไม่ได้แบบเอ๊ะมันจะออกมาหน้าตายังไงเชื่อไหมคะเวลาไปเดินอะไรซื้อที่ไหนอะไรแล้วเรามองว่าโอ้คนเนี้ยนี่น่าจะเป็นฮอตแดดดี้ได้เป้จะถามเขาเลยอายุเท่าไหร่คะสนใจสมัครไหมคะเปิดหน้าเฟซบุ๊กให้เขาดูเลยนี่ลิงก์นะคะรับสมัครเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเชิญทุกคนทําทุกอย่างเพื่อที่ให้เราบรรลุเป้าหมายเป้เป็นคนแบบนี้ค่ะ
2: แล้วคําถามเดียวกันครับเวลาเครียดเวลาท้อเนี่ยมีวิธีแก้ไขแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจกําลังใจให้กับตัวเองอะไรบ้างครับดร.บูเป้ครับ
3: ค่ะแน่นอนมันมีเครียดและท้อนะแต่ส่วนใหญ่เวลาความเครียดความท้อเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่ได้เป้าหมายเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาและตราบใดที่เราไม่ล้มเลิกทุกความฝันเราจะได้มันอาจจะใช้เวลาเท่านั้นเองแต่ทุกครั้งที่ท้อแท้เนี่ยมันจะเป็นการท้อแท้จากเวลาที่เรามอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเราปรารถนาดีกับเขาแต่เขากลับไม่ทำมันอย่างเต็มที่อ่ะเรารู้สึกเราเสียดายเราเสียดายว่าเอ๊ะจริงๆแล้วโอกาสดีๆแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนจะได้ทำไมในเมื่อคุณได้ไปทำไมไม่เต็มที่เราก็จะรู้สึกผิดหวังพอผิดหวังมันจะท้อแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าคนเราไม่เหมือนกันเราอย่าไปคาดหวังถ้าเราให้เราคิดว่าเขาคู่ควรและเราให้ไปแล้วก็ให้ไปแต่ถ้าเขาไม่รับหรือว่ารับแบบไม่เต็มไม้เต็มมืออ ันนั้นมันก็เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วค่ะ
2: ครับพี่แนทครับยังอยู่ใช่ไหมครับเป้าหมายในชีวิตของพี่แนทคืออะไรครับเป้าหมายสูงสุดอะไรกันนะ
4: เป้าหมายสูงสุดนะครับจริงๆมีเป้าหมายหลายด้านพี่วัมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มี dream list นะที่ผมเขียนไว้นะครับประมาณ100 อย่างนะครับก็เอาอย่างเงี้ยสรุปง่ายๆคืออยากไปถึงจุดหนึ่งของชีวิตแล้วมองย้อนกลับมาแล้วก็บอกว่าภูมิใจนี่แบบทำได้เต็มที่อ่ะได้ทำทุกอย่างที่อยากจะได้ทำงั้นธุรกิจผมก็ทำธุรกิจในหลากหลายรูปแบบทำในหลากหลายด้านเนาะแล้วก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราจะได้ทำตามแพชชั่นของเราอ่ะนะครับเขาบอกว่ามีคนเรามีของขวัญ5 อย่างนะฮะ1คือเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังนะครับ2เป็นความภาคภูมิใจพ่อแม่นะครับ3คือเป็นคนที่มอบให้โอกาสกับเพื่อนฝูงนะครับ4เป็นคนที่ทำความฝันให้กับพาร์ทเนอร์ของเราให้เป็นจริงอย่างคุณเบ้พูดถึงแล้วเราต้องเป็นฝันที่ดีสำหรับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับแล้วก็อันที่5คือ live the life of your dream ใช้ความฝันใช้ชีวิตตามความฝันของเราไม่ใช่ใช้ชีวิตฝันไปวันๆ
2: ครับผมอยากให้คนจดจำพี่แนทฮะแบบไหนถามสั้นๆเลย
4: อยากให้คนจดจำแบบไหน
2: พี่แนทค่ะ
4: ก็ก็อยากผมอยากเป็นส่วนหนึ่งละกันเนาะที่คนมองไม่รู้เขาจะจำได้นานแค่ไหนเนาะแต่มองมาที่เราแล้วรู้สึกว่าคนนี้ได้ทำอะไรดีๆให้กับเขาอะได้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะให้แรงบันดาลใจหรือซัพพอร์ตเขาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วผมเรื่องทำคอนเทนต์ผมมีเพจแล้วก็มีทำ TikTok ด้วยเนาะใน YouTube อย่างเงี้ยผมก็เป็นครีเอเตอร์ตัวเล็กๆขั้นหนึ่งนะครับผมสร้างคอนเทนต์ที่ ให้แรงบันดาลใจให้ข้อคิดแล้วก็ให้เรื่องราวของชีวิตของตัวเองเนี่ยนะครับมาแบ่งปันให้คนอื่นว่าโอเคคุณสามารถล้มกี่ครั้งก็ได้นะแต่คุณต้องลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ที่คุณไม่ยอมแพ้เนี่ยสุดท้ายสิ่งที่คุณต้องการได้เนี่ยมันก็จะเป็นของคุณครับ
2: ครับผมพี่นั่นยังมีเวลาเหลืออีกเยอะไหมครับ
4: สักหนึ่งนาทีแล้วกัน
2: อ่ะ1 นาทีครับอยากให้พี่นั้นฝากถึงคุณผู้ฟังนะครับรายการบางกอกบัสสบายบางกอกทูเดย์ในวันนี้ครับ
4: ครับก็ฝากเป็นติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ Hot Daddy ของเราทั้ง30 คนนะครับแล้วก็ Founder นะครับแต่ทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเนี่ยเป็นเวทีหนึ่งที่เรายืนหยัดที่ทำสิ่งที่คนอื่นไม่คิดที่จะทำเราคิดว่าหลายครั้งในชีวิตของเราเรามีความฝันที่ไม่เหมือนคนอื่นพอเราไปคุยคนอื่นแล้วคนอื่นอาจจะหัวเราะคนอื่นอาจจะแบบดูถูกคนอื่นอาจจะไม่เชื่อนะครับเวทีนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเรายังไม่เรียกว่ามันสําเร็จมากมายเลยละกันนะครับแต่มันเป็นจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นตัวแทนของความฝันที่อาจจะไม่เหมือนกันของทุกๆคนนะครับแต่เป็นตัวแทนของความฝันที่คนเริ่มต้นไม่ได้เชื่อแต่เราทํามาถึงก้าวนี้ได้เพราะเรายืนหยัดในความเชื่อของเราเองผมอยากให้ทุกคนติดตามและเอาตรงเนี้ยเป็นตัวแทนความฝันของคุณที่คุณก็ยืนหยัดที่จะทําความฝันของคุณให้เป็นจริงเช่นเดียวกันครับพี่บ๊อบ
2: ครับต้องขอขอบคุณในการยังไม่จบนะครับพอดีพี่เน็ตต้องติดภารกิจสําคัญนะครับต้องขอบคุณต้องขอบคุณพี่เน็ตนะครับที่ถ่ายทอดประสบการณ์นะครับทั้งความฝันความมุ่งมั่นและก็วิสัยทัศน์ในการสร้างเวทีที่จะยกระดับคุณภาพของผู้ชายไทยนะครับพร้อมผลักดันให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกรวมถึงตลอดชีวิตนะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายๆคนนะครับวันนี้นะครับรายการบางกอกบัสบางกอกทูเดย์ต้องขอคุณพี่เน็ตยานาธรนะครับธนาสมไว้ก่อนนะครับผู้ก่อตั้งฮอตเด็ด
4: ขอบคุณครับพี่บอส
2: วันนี้ผมขอบคุณมากแล้วครับพี่เน็ตครับ
4: ครับครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับเรามาต่อแต่เรายังไม่ไปไหนนะครับเราอยู่กับดร.ปูเป้พักนันนะครับเป็นตัวประกันเราไว้ก่อนนะ ถามเลยพี่ปูเป้ครับความซื่อสัตย์นะครับสำคัญต่อคนเราแค่ไหนหรือสำคัญต่อการทำงานของคนเราแค่ไหนครับ
5: ความซื่อสัตย์เหรอคะ
2: ครับ
5: โอ้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า integrity เนาะก็คือความซื่อสัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งซื่อสัตย์ต่อตัวเองเนี่ยค่ะหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรักษาความซื่อสัตย์ต่อคนอื่นได้นั่นเป็นเพราะเรายังไม่ซื่อสัตย์กับตัวเราเอง
2: คร
5: ับ คำว่าซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยไปให้ความหมายที่ลึกซึ้งมากนะคะพี่บ๊อบมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราบอกว่าเราอยากจะทำอ่ะแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยไม่ผิดนะคะแต่อย่างน้อยเราต้องถามตัวเองว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วหรือยังถ้าเราเต็มที่แล้วแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราได้พยายามเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราซื่อสัตย์กับตัวเองให้ได้ก่อนมันจะเป็นพื้นฐานในการไปซื่อสัตย์ต่อคนอื่นหรือบางหลายๆครั้งเราจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยโกหกคนอื่นไม่รู้หรอกแต่อย่างน้อยคนหนึ่งที่รู้ก็คือตัวเรานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่สำคัญก็คือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนนั่นจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ
2: ครับผมความล้มเหลวนะครับสอนพี่ปุ๊บว่าดร.ปูเป้อย่างไรบ้างครับเป็นครูสอนยังไงบ้างครับ
5: โอ้โหเป็นครูสอนที่ดีเลยอะค่ะพี่เพราะว่าในวันที่ถ้าฝนไม่ตกอะเราก็จะไม่พกร่มถูกไหมพี่
2: ถูก
5: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยความล้มเหลวมันก็เหมือนเป็นการสอนเป็นการเตือนใจให้เรามีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถามว่าสำหรับบางคนที่ไม่เคยเจอความล้มเหลวเลยก็ถือว่าก็เป็นมนุษย์ที่โชคดีนะเราก็อยากเป็นคนคนนึงแบบนั้นเหมือนกันน่ะแต่บังเอิญเราไม่ได้มีชีวิตแบบนั้นน่ะเราผ่านความล้มเหลวมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีการล้มเหลวมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าความสุขเนี่ยมันมีค่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราตระหนักถึงความสิ่งขึ้นตอนนี้มากยิ่งขึ้น
2: ผมคำถามต่อเนื่องกันมาเลยนะครับบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตของดร.ปูเป้คืออะไรครับแล้วก็ทำใจยอมรับหรือแก้ไขปัญหายังไงบ้างครับ
5: แพงนี้เป็นแพงเป็นตัวเงินไหมคะหรือว่าแพงยังไงคะพี่บอส
2: แล้วแต่ครับรวมเลยครับครับดูครับแล้วแต่เลยครับ
5: ส่วนใหญ่จะเป็นแพงด้วยตัวเงินคือบางทีวู้วามซื้อของอะค่ะซื้อของแล้วแบบอุ๊ยไม่ได้อยากได้เท่าไหร่เลยแต่ว่าวู้วามซื้อของไปด้วยราคาแบบเนาะเห็นโฆษณานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือบทเรียนราคาแพงนะคะคุยเล่นบทถ้าเป็นบทเรียนจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าเคยมีครั้งหนึ่งอะค่ะ เสียน้องชายไปเนาะเสีย
2: อ๋
5: น้องชายไป
2: อครับ
5: จากอุบัติเหตุค่ะพี่บ๊อบ
2: ครับ
5: แล้ว
2: แสดงความเสียใจนะครับ
5: ใช่แล้วทีเนี้ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันหนักมากเลยเนาะมันหนักมากเนาะกับการที่เสียไปโดยกระทันหันไม่ได้มีโอกาสล่ำลาไม่ได้มีโอกาสกอดกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเคยเวลาขึ้นเวทีตอบคำถามเนี่ยเนาะมันจะมีคำถามนางงามว่าถ้าย้อนกลับไปได้คุณอยากจะกลับไปทำอะไรไหมใช่ไหมแล้วคนส่วนใหญ่ก็ต้องตอบว่าไม่อยากแล้วค่ะตอนนี้คือดีที่สุดแล้วเนาะเวลานางงามว่าผมจะตอบประมาณนี้แต่ถ้าเป้วันนี้ได้รับคำถามแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะกลับไปทำก็คืออยากจะกลับไปใช้เวลากับน้องให้มากกว่านี้อะค่ะจนทำให้เรารู้สึกว่าใครก็ตามที่อยู่รอบตัวเราเนาะเราดีกับเขาไปเถอะเพราะเราไม่รู้เลยเดินแยกจากกันไปอ่ะเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนราคาแพงที่สุดก็คืออยากจะใช้ชีวิตกับคนรอบๆข้างอะค่ะไม่โกรธไม่โมโหดีต่อกันไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนะพี่แล้วเราไม่อยากกลับมาเสียใจทีหลังอะค่ะ
2: ใช่ดร.บุเป้ทำให้พี่บ๊อบนึกถึงอะไรรู้ไหม
5: ค
2: ส
5: ่
2: ่
5: ะ
2: งสติ๊กเกอร์อ่ะกูดมอร์นิ่งส่งดอกไม้
5: ใช
2: ทุ
5: ่
2: กเช้าวันเนี้ยค
5: ค
2: ื
5: ่
2: อ
5: ะ
2: วันจันทร์อังคารพุธศุกร์เนี่ยบางคนรำค
5: อ่
2: าญ
5: า
2: ไงแต่
5: อย่
2: ใ
5: าน ไป
2: เม
5: ร
2: ื่อ
5: ำคาญเขา
2: อะไรอยากทราบความคิดเห็นรู้สึกไงกับเรื่องนี้
5: แรกๆอ่ะคุณแม่ส่งมาประจำเลยค่ะพี่
2: อ่ะ
5: เราก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยไปเอาของใครเข้ามาส่งมาเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันนึงเขาไม่ส่งมาเราเป็นห่วงนะเอ๊ะ
2: ใช่
5: วันนี้ทำไมเขาไม่ส่งอ่ะเขาไม่สบายหรือเปล่าเขาล้มหรือเปล่าทำไมเขาหายไปเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งนะที่เขาส่งให้เราอ่ะ
2: จริงๆดร.ปูเป้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอหายไปปุ๊
5: ค
2: บ
5: ่
2: ก
5: ะ
2: ็คือไม่ป่วยก็ตุยจริงจริงจริงจริงพอตามปุ๊บเนี่ยคือป่วยติดเตียงป่วยหนักหรือมันก็อีกทีอ๋อพี่ก็ตุยไปแล้วอย่างเงี้ยพอไปสอบถามคนรอบข้างโอ้มีหน้าล่ะทำไมมันหายไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทําให้เราได้รู้นะในกลุ่มมิทุกเวย์เนี่ยต้องทักทายกันทุกเช้านะบังคับเลยนะว่าถ้า
5: ค่ะ
2: ใครหายไปคือต้องไปถึงคัดห้องอะฮะ
5: อาจจะเป็นด้วยวัยของเราด้วยมั้งคะพี่บ๊อบเราก็แบบวัยเลข5ขึ้นไปแล้วอะเนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้ยืนยาวอะถ้าเป็นเราเป็นวัยรุ่นเราอาจจะไม่ได้มองคําว่าชีวิตไม่ได้ยืนยาวเพราะเรารู้สึกว่าอนาคตมันยังอีกไกลแต่วันนี้เราอยู่ในวัยที่แบบคนรอบตัวก็ทยอยจากไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่าโอ้ดีๆต่อกันไว้เถอะที่ยังอยู่เนี่ยแล้วก็ใช้ชีวิตแทนคนที่เขาไม่อยู่ด้วยอะค่ะพี่
2: ความฝันอะไรมากตอนนี้ที่ยังไม่สำเร็จ
5: ความฝันเหรอคะที่ยังไม่สำเร็จเหรอคะ
2: ไม่สำเร็จอายุตัวอย่างหนึ่งของอะไร
5: จริงๆก็เป็นคนใช้ชีวิตบนความฝันตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็โชคดีที่คุณแนทให้การสนับสนุนเสมอ
2: โอ้
5: อย่างเช่นโอ้ยเราอยากเป็นนางงามเราก็ได้เป็นก็
2: ยื
5: ได
2: น
5: ้พ
2: ย
5: ี่
2: ั
5: ห
2: น
5: นุ่
2: พ
5: ม
2: ี่
5: ก็
2: บ๊อบ
5: สน
2: ย
5: ั
2: ื
5: บ
2: น
5: ส
2: ย
5: น
2: ั
5: ุ
2: น
5: น
2: นะพี่บ๊อบยืนยันนะ
5: อ๋อ
2: เห็นด้
5: แ
2: ว
5: ล
2: ย
5: ้ว
2: ต
5: ก
2: า
5: ็
2: เห็
5: แล้
2: น
5: ว
2: ด้วยตา
5: วันนี้เราอยากจะมาเป็นผู้จัดเพราะที่อยากเป็นผู้จัดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะพี่บ๊อบเพราะเรารู้สึกว่าโมเมนต์ที่เราได้ประกวดมันมีความสุขมากแล้วเราก็รู้สึกว่าทํายังไงดีที่เราอยากจะ provide บรรยากาศแบบเนี้ยให้กับหลายๆคนได้เขามีความสุขแบบเราก็เลยลุกขึ้นมาจัดแล้วก็พยายามทําบรรยากาศในกองให้มันเหมือนตอนที่เรามีความฝันไว้แล้วก็รู้สึกว่าประสบความสําเร็จตรงนี้ระดับหนึ่งแต่โอเคอาจจะยังไม่ได้ชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศแต่ความสุขเนี่ยได้เต็มเต็มทุกวันนะคะแล้วถามว่าความฝันอะไรที่อยากทําแล้วยังไม่ได้ทําจริงๆก็อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่เนาะไปเที่ยวอยากพาไปเที่ยวต่างประเทศให้เยอะกว่านี้
2: เที่ยวร
5: เ
2: อ
5: พ
2: บ
5: ราะ
2: โล
5: ว่าก
2: เลย
5: เที่ยวรอบโลกเลยใช่ในวันที่เขายังไปได้อยู่
2: อู
5: ไม่
2: ้
5: ต้องนั่งรถ
2: จร
5: เข
2: ิง
5: ็นหรืออะไร
2: จ
5: อย
2: ร
5: ่
2: ิ
5: าง
2: ง
5: เงี้ยพี่
2: อยู่กับพี่เห็นเหมื
5: ไ
2: อ
5: ป
2: นพว
5: ก
2: ก
5: ินด้วยก
2: อ
5: ัน
2: เหมือนนั้นน่ะเวลาพ่อแม่อยู่เนี่ยคือซื้ออาหารอะไรดีๆไปให้ท่านกินคือบางค
5: ค
2: น
5: ่ะ
2: พ่อแม่ป่วยหนักโทษนะครับไม่ได้ว่างูเนี่ยวันนี้อ้าปากพังอ้าไปซื้อของใ
5: ก
2: ห้
5: ินไม่
2: กิ
5: ไ
2: น
5: ด
2: ร
5: ้
2: ังนกอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่น
5: อ่ะ
2: ท่านทานไม่ได้แล้วแต่สมัยที่ท่านอยู่ดีๆทําไมไม่ซื้อไปให้อย่างเงี้ยเนาะ
5: ใช่
2: ที่
5: ค
2: ม
5: ่
2: ี
5: ะ
2: คนบอก
5: ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีเวลาแต่ก็จะโทรคุยกันก็อย่างว่าอย่างที่พี่บ๊อบบอกค่ะส่งสติกเกอร์กันแซวกันใน Facebook อุ้ยสวยนะคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแซวกันไปแซวกันมาอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสติดต่อกันทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคือคุณแม่เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป้จบปริญญาเอกเนาะแต่คุณแม่เป้เนี่ยจบป.4นะพี่บ๊อบ แล้
4: คว ร
5: เ
4: ั
5: ขา
4: บ
5: ก็พักสอนเลี้ยงเรามาจนเป็นเราเป็นเราในวันนี้เราเป้ก็มีโอกาสก็จะพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีก็เขาเรียกว่า girl trip ไปกันสองคนพาแม่ไปเที่ยวแล้วก็ให้คุณพ่อไปเที่ยวกับครอบครัวพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนจะได้รับทริปจากเป้คนละหนึ่งครั้งต่อ1 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
5: แล้ว
4: ดี
5: คุณ
4: ม
5: แม
4: า
5: ่
4: ก
5: เข
4: เล
5: าย ก็จะบอกว่าทุกครั้งเราไม่รู้คิดว่าผู้ใหญ่ที่บ้านทุกบ้านจะเหมือนกันคือไม่ต้องไปหรอกมันเปลืองตังเก็บตังไว้เถอะไม่รู้ทุกบ้านจะพูดแบบนี้เนาะแต่พอเวลาไปเที่ยวกลับมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขามีความสุขเพราะเขาก็จะพกกล้องดิจิตอลของเขาอะแล้วเขาก็จะเวลามีเพื่อนมาหรือเขาก็จะหยิบกล้องดิจิตอลให้กับเพื่อนเพื่อนเขาดูเขาบอกเนี่ยลูกสาวพาไปแล้วก็จะโชว์รูปแล้วก็แอบดูเขามีความสุขนะพี่
4: นี่คือ
5: เขามีความสุขใช่
4: ก็
5: เ
4: ถ
5: รา
4: ือ
5: ร
4: ว
5: ู้
4: ่า
5: สึกว่า
4: เป็นลูกกตัญญูนะครับภาพพี่เป้วันนี้หมดแล้วไม่ได้ส่งท้ายกันละเวลาหมดละนะคร
5: โ
4: ั
5: อ
4: บแล้วก็ต้องบอกว่า
5: ค่ะ
4: วันนี้นะครับเราไม่ได้รู้จักทั้งสองท่านนะเพียงแค่นักธุรกิจหรือผู้จัดการประกวดแต่ได้รู้จักตัวตนแนวคิดแล้วก็บทเรียนนะครับของดร.ปูเป้พัฒนานนะครับแล้วก็พี่แนทหรือคุณแนทยานธรธนาสมนะครับผู้ที่ใช้ความมุ่งมั่นความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็สร้างฝันให้กลายเป็นความจริงนะครับขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่เปิดใจแบ่งปันประสบการณ์อย่างจริงใจแล้วก็ในวันสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงอนาคตของ Hot Daddy Thailand นะบทบาทของวิธีในฐานะ Soft Power นะครับและวิสัยทัศน์สู่วิธีระดับนานาชาติครับวันนี้บับบางกอกตุเดจพลวิศวันครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับวันนี้ต้องขอบคุณดร.ปูเป้มากเลยนะครับสวัสดีครับดร.ปูเป้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครั
5: ข
4: บ
5: อบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
7: ้รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น23กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเอาสถานการณ์ร้ายจากภาคใต้เกิดขึ้น2วันซ้อนกลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกทีหนึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าแย่มากสั่งหน่วยงานด้านความมั่นคงทำทุกทางเรียกคืนความเชื่อมั่นของประชาชนในขณะเดียวกันก็สั่งให้เสทบลงใต้ด่วนหลังจากคนร้ายบุกยิงคว้างใบปอมจุดตรวจบูเกสมีทำทหารพรานเสียชีวิตไป5นาย
4: ครับ
5: ส่วนสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาดู
4: ครับ
5: ข่าวการโกงสอบท้องถิ่นอธิบดี DSI เผยชงข้อมูลให้ปจช.ปมช่อโกงสอบท้องถิ่นเหตุมีหน้าที่โดยตรงอีกด้านหนึ่งกรรมธิการปปช.บี้ต่องงไม่มีชื่อปลัดกับอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอยู่ในสำนวนแล้วก็ออกโรงการันตีเรื่องนี้นายกหนูไม่เกี่ยวประเด็นเรื่องหัวเลือกสว.นายกวันนี้ตอบคำถามฝ่ายค้านเรื่องที่คุณยิ่งชีพออกมาแล้วก็จะฟ้องนายกบอกว่าเสียหนูใจกว้างอยู่แล้วหลังจากที่ฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องอย่าไปฟ้องคุณยิ่งชีพแต่พระดอนปริศนานันทกุลบอกว่าไม่ฟ้องเพราะเป็นพี่น้องกันแล้วก็เชื่อว่ายิ่งชีพตกเป็นเหยื่อถูกการเมืองจูงจมูกเพื่อกลบข่าวพาวุฒไอติมโต้พระดอนลุยโกงเลือกสว.กลบข่าวพาวุฒไล่ไทม์ไลน์ทำก่อนคดีฟอร์เร็กซ์เรื่องการแก้กฎหมายนอมินีประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยกระดับแก้กฎหมายนอมินีเพิ่มโทษฟอกเงินลิฟทรัพย์ปรับทุนเทาเรื่องของผบ.ตร.คนใหม่รอมถามนายกใช้หลักเกณฑ์ใดตั้งผบ.ตร.คนใหม่7ปีที่เหลือจะสร้างการเปลี่ยนแปลงปราบทุนเทาหรือเข้าอีรอบเดิมเรื่องของประธานกสทช.หมอเปรมตั้งข้อสังเกตมติคณะกรรมการสรรหา4-0ชี้คุณหมอสรณะพ้นประธานกสทช.อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุองค์ประชุมไม่ครบมีผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ร่วมลงมติแทนมีข่าวเรื่องการท่องเที่ยวนายกเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมไม้ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับ
4: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคณะกรรมการของกระทรวงการคลังได้ประชุมกันและมีมติแล้วครับคืนสิทธิ์ให้กลุ่มที่มีรถเก่ากลุ่มนักเรียนสกร.กลุ่มที่ไม่บัญชีหุ้นมูลค่าต่ำและจะเสนอต่อครม.วันที่27กรกฎาคมเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์ตำรวจยืนยันให้ความเป็นธรรมกับคดีส่วนยอดเสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่35รายเรื่องคดีขนเฮโรอีนไปต่างประเทศที่มีผู้ต้องหาใช้บัญชีโซเชียลว่ารถโลสนั่นนะครับปสจใช้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนล่าตัวแล้วก็ข่าวนายกอบต.ที่กวนขาหลงถูกจับที่โคราชเขาจะนำตัวส่งปปช.ให้ดำเนินคดีครับคุณจิ๊บ
5: ครับพักก่อน แล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
10: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
9: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
10: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
9: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
11: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
7: ์การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องทหารปราณดับไป5นายจากเหตุก่อการร้ายภาคใต้นายกก็พูดโน่นพูดนี่แต่ว่าสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภาคใต้ดูตรงนั้นก่อนดีไหมคุณนราพงศ์
4: ครับคือจุดที่เป็นจุดตรวจบูเกะซามีเนี่ยอยู่ในหมู่7บ้านตลาดตันหยงมัดนะครับตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับคนละจุดกับโรงพักตันหยงเมื่อถูกคาร์บอมคืนก่อนนะครับโรงพักตันหยงนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองครับคุณสุภาพตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังคงเป็นทหารพราน5นายแล้วผู้บาดเจ็บจาก6นายกลับบ้านไปแล้ว1ก็ยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่อีก5นะครับวันนี้มีการเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดหลายมุมครับเขาก็ได้ภาพมาแล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีภาพที่มอเตอร์ไซค์2คันที่เป็นชุดคุ้มกันให้กับกลุ่มรถปิกอัพนั่นนะครับคือหลังจากที่ก่อเหตุยิงซ้ำทหารพรานหลังจากที่ถูกพวกที่อยู่ในรถกระบะยิงถล่มแล้วนี่นะครับก็ลงจากรถมาไอ้คนที่ซ้อนท้ายนี่นะครับลงมาในภาพเนี่ยแบบใจเย็นเลยครับคงรู้ว่าทหารพรานเขาเสียชีวิตหมดแล้วแล้วก็ไปรื้อค้นเอาเสื้อเกราะหรือว่าจะเป็นอาวุธของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตจากนั้นก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แยกย้ายกันหลบหนีอันนี้เป็นภาพที่เห็นชัดเจนแล้วก็ที่เขาพาดหัวกันว่าเปิดโปงพฤติกรรมสุดโฉดแต่ขี้ขลาดของโจรใต้เนี่ยก็คือว่าแต่งกายคล้ายหญิงครับใส่ชุดคลุมคลุมศีรษะด้วยฮิญาบนั่นนะครับแล้วก็บางภาพที่ปรากฏวันนี้ก็คือ เห็นความชัดเจนของคนที่อยู่ในรถกระบะตกลงมี6คนครับนั่นก็คลุมศีรษะเหมือนกันครับทีนี้ในพื้นที่วันนี้แม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โพยนอก แล้วก็นำคณะลงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยผู้บังคับหน่วยงานในพื้นที่รายงานสถานการณ์ให้แม่ทัพภาคที่4แม่ทัพภาคที่4ก็ได้กล่าวสดุดีความกล้าหาญและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทั้ง5นายครับยืนยันว่ากองทัพจะพิสูจน์สิทธิสวัสดิการและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และสมเกียรติจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายระเบิดพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมทั้งไปจุดไปตรวจในจุดที่ไปบอมไปตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้วย
5: ครับ
4: ขณะเดียวกันญาติของทหารพรานที่เสียชีวิตก็ได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตกับภูมิลำเนาซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับแม่ทัพภาคที่4ก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพทหารที่เสียชีวิตแล้วก็วางพวงหลีดของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผบ.ทบ.จากนั้นก็เป็นการเตรียมนำร่างของผู้เสียชีวิตเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาครับคุณสุภาพ
5: ครับนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แย่มากได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานโดยเฉพาะทหารตำรวจและฝ่ายปกครองบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านให้มากกว่านี้ทั้งเรื่องการป้องกันการปราบปรามและการข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วทุกท่านก็รับไปดำเนินการนักข่าวถามว่าได้ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นหรือไม่ว่าทำไมถึงมีการก่อเหตุในช่วงนี้นายกบอกเรื่องนี้คาดเดาไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำคือต้องไม่ยอมต้องไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นได้ให้นโยบายแก่ผู้ที่รับผิดชอบและหน่วยงานความมั่นคงชัดเจนแล้วว่าหากเหตุการณ์อย่างนี้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้พี่น้องประชาชนเขามีความวิตกกังวลดังนั้นต้องดำเนินการทุกด้านแม้กระทั่งเดินหน้าการเจรจาก็จะต้องมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและมีความชัดเจนมากกว่านี้รวมถึงต้องมีการเสริมสร้างเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเข้าไปโดยจะต้องมีความพร้อมมากกว่านี้เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องอุกอาจมากเราต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดแล้วนายกก็ย้ำว่าได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงให้ดำเนินการทุกวิธีทางที่จะเรียกความเชื่อมั่นความมั่นใจของพี่น้องประชาชนและความสงบไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกแล้วให้ทำทุกกระบวนการเพื่อให้บรรลุทุกเป้าหมายก็เลยสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วยทีนี้นักข่าวถามว่าได้รับรายงานทางการข่าวว่าจะมีการก่อเหตุมาก่อนไหมคุณอนุทินบอกวันนี้รัฐมนตรีกลาโหมจะลงพื้นที่ไปหารือถึงสถานการณ์ดังกล่าวทีนี้เมื่อถามว่าจะต้องเฝ้าระวังอะไรเพิ่มเติมเป็นวิเศษไหมนายกบอกว่าเฝ้าระวังทุกจุดตามข้อสั่งการที่ต้องให้ไปดำเนินการให้เข้มงวดมากๆเพราะมันเกิดเหตุบ่อยมากนี่เท่าดูสถานการณ์ 2-3 วันที่มันเกิดซ้อนๆกัน2ครั้งเนี่ยคนก็พูดถึงเรื่องการข่าวเยอะว่าละหลวมเราควรจะมีการข่าวที่ดีกว่านี้แต่ว่าสถานการณ์ใน 3-4 จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับ เราขยับอะไรเนี่ยฟังเขารู้หมดแต่เขาเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเราไม่รู้

0: หตุเสร็จหลบเข้าไปไม่ต้องไปไกลหรอกแต่ก่อนบอกว่าหลบเข้าไปในมาเลบางทีก็ไม่ต้องหลบเข้าไปในชุมชนเปลี่ยนเสื้อผ้าโน่นนี่นั่นก็ไม่มีใครรู้ไปถามชาวบ้านชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นนี่เป็นสถานการณ์มวลชนที่เราเสียเปรียบแต่ตอนหลังเราก็ค่อยๆดีขึ้นด้วยว่าเรามีนโยบายจะชิงมวลชนกลับมาด้วยนโยบายเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยเราก็หมดเงินไปมากนะกับความพยายามที่จะทำดึงมวลชนกลับมาเป็นฝ่ายที่เข้าใจสถานการณ์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเราหมดเงินไป 4-5 แสนล้านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราหมดเงินไปกับสถานการณ์ทางใต้เนี่ยเยอะมากจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มและมันก็ก่อเหตุแบบนี้ไปเรื่อยวันนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทบบอกว่าได้รับคำสั่งจากนายกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นการเร่งด่วนเพื่อร่วมติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมกับประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังเดินทางไปถึงพื้นที่พลเอกชัยพฤกษ์ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานพร้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าผมจะให้คนตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนให้รู้ไว้ว่าเราจะตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวพวกเขาก่อเหตุพวกก่อเหตุจะกินจะนอนจะเดินให้ระวังตัวเอาไว้ถึงเวลาที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าบ้างแล้วนี่พลเอกชัยพฤกษ์เนี่ย
1: ประโยคนี้แหละครับคุณสุภาพมาเป็นแคปชั่นในโซเชียลกันกระหึ่มเลยเพราะมันได้ใจคนครับ
0: คือพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยเรารู้จักท่านตอนที่ชายแดนเขมรนะคุณสุภาพงศ
1: ์ครับ
0: ตอนที่เราปัญหากับเขมรเนี่ยปีกลายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รู้จักพลเอกชัยพฤกษ์ดีขึ้นนะนักบู๊เลยล่ะคุณสุภาพงศ
1: ์ครับ
0: ผมก็นึกถึงสมัยก่อนสไตล์แบบเนี้ยนึกถึงพันเอกประจักษ์สว่างกิจที่ไปลุยกับเขมรลุยก็ไปถึงพื้นที่ทางฝั่งโน้นแล้วก็ดุดันพอๆกันนี่ผมจะทำให้ผมจะให้คนตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนแต่ประโยคนี้ประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนนี่มีประโยคนี้ออกมาจากปากแม่ทัพนายกองเสนาทหารของเราให้รู้ไว้ว่าเราจะตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวพวกก่อเหตุจะกินจะนอนจะเดินให้ระวังตัวเอาไว้ถึงเวลาที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าบ้างแล้วฉะนั้นนัยยะที่พูดเนี่ยคือท่านรู้ว่าคนที่ให้ที่หลบซ่อนก็คือคนฝั่งเรานี่แหละที่ไม่ชอบทหารไม่ชอบคนในเครื่องแบบไม่ชอบตำรวจเพราะคิดว่าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเวลามีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยไปจับลูกจับหลานเขาก็เป็นเหตุการณ์เลื้อรังมานานยาวนานเป็นตำนานที่เล่าขานกันมายาวนานฉะนั้นก็คอยดูว่าเสนาธิการทหารบก

0: เปล่งวาจาอย่างนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงจากนี้ไปคุณครับผม
1: อาจารย์วันโนในฐานะประธานที่ปรึกษานายกแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องปัญหาชายแดนใต้นี้นะครับนักข่าวเขาถามว่ามีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการข่าวต้องรวดเร็วและแม่นยำกว่านี้ไหมอาจารย์วันโนบอกว่าเหตุล่าสุดที่นราธิวาสเนี่ยถ้าการข่าวเราดีผู้ก่อการร้ายคงไม่มาในลักษณะอาวุธครบมืออย่างนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์กันอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันนี้หลายคนก็คิดว่าต้องทำควบคู่กับการป้องกันและดูแลพื้นที่รวมทั้งเจรจากับผู้ที่เห็นต่างก็ต้องรีบดำเนินการพร้อมกับวิเคราะห์สถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับคือการข่าวสมัยนี้เนี่ยท่านนึกถึงการข่าวนะผมนึกถึงคุณประสงค์สุนสิริท่านประสงค์สุนสิริเนี่ยได้ชื่อว่าเป็น CIA เมืองไทยคือท่านเคยเล่าให้ฟังว่าคนที่อยู่กับข่าวทำงานด้านข่าวเนี่ยในอดีตเนี่ยมีคนที่เขาศึกษาเรียนรู้เรื่องการข่าวเนี่ยดีกว่าสมัยปัจจุบันเยอะสมัยปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสำนักข่าวกรองหรือสำนักข่าวอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการข่าวเนี่ยเราให้ความสำคัญน้อยคนที่ไปอยู่ด้านการข่าวเนี่ยก็ไม่มีใครอยากไปอยู่หรอกเพราะว่าสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงอะไรไปอยู่หน่วยรบดีกว่าฉะนั้นพอภาพรวมเราให้ความสำคัญกับการข่าวน้อยเนี่ยมันก็เกิดอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือไม่รู้เรื่องเราได้แต่ตรวจตั้งด่านตรวจโน่นตรวจนี่เพราะเราอ้างว่ามีการข่าวมาว่าจะเกิดเหตุอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ไปจับจ้องเอาว่าเอ๊ะเวลาครบรอบปีของเหตุการณ์ที่ปัตตานีอ่ะคุณ
1: คร
0: ับ ผมคือแซะ
1: คือแซะ
0: อ้าวเราก็คอยระวังตรงนั้นทีนึงพอถึงช่วงอะไรที่เป็นวันสำคัญสำคัญเนี่ยเป็นวันรำลึกอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เราก็ต้องระวังตรงนั้นทีนึงแต่ในยามปกติเนี่ยเราระวังน้อยไปการใช้จ่ายงบประมาณกับการข่าวเนี่ยมีไม่น้อยนะเวลาเบิกงบประมาณลงไปที่เกี่ยวข้องกับการข่าวเนี่ยใช้ในการข่าวไปใช้อะไรบ้างไม่รู้เพราะว่าการใช้งานในการข่าวเนี่ยมักจะไม่มีใบเสร็จเป็นภารกิจลับเป็นภารกิจที่มีค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าการข่าวเนี่ยมีข้อบกพร่องเราคุณนราพงศ์ดูข่าวอื่นสักข่าวหนึ่งก่อนจะพัก
1: ครับข่าวเรื่องเกี่ยวกับคดีทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่นที่สตูลอันนี้ผมเอาตรงนี้ก่อนนะคุณสุภาพคือที่สตูลเนี่ยมันมีอดีตนายกอบต.คนหนึ่งก็ไปเรียกรับเงินกับผู้เข้าสอบซึ่งมีผู้เสียหายเขาแจ้งความเนี่ยอันนั้นเขาแจ้งความเลยนะครับ16คนแต่ตอนหลังมาถอนไป3เพราะว่าเขาคืนเงินให้แต่อีก13เนี่ยยังเป็นคดีความกันอยู่นะครับแล้วอดีตนายกอบต.คนนี้ก็หนีออกจากพื้นที่ครับล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยถูกจับได้ที่นครราชสีมาหลังจากที่ตำรวจจากสตูลแกะรอยจากเมียครับที่ตามผัวไปโคราชได้ยึดของกลางเป็นเงินสด 1,230,000 นะครับความเคลื่อนไหววันนี้ก็คือทางตำรวจเนี่ยก็จะนำตัวส่งให้กับปปช.ครับ แต่ว่าก่อนที่จะโอนไปปปช.เนี่ยจะเอาตัวไปที่สภ.ควนกาหลงก่อนเพื่อสอบปากคำที่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคดีเสร็จแล้วก็จะโอนมาให้กับปปช.ดำเนินการครับมีรายงานว่าประชาชนชาวสตูลต่างให้ความสนใจคดีนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับฝากข้อเรียกร้องถึงเจ้าหน้าที่ให้เร่งขยายผลหาตัวขบวนการและตัวการใหญ่กว่านี้เพื่อที่อยู่เบื้องหลังการโกงข้อสอบมารับโทษตามกฎหมายแปลว่านอกจากนายกเขาเรียกนายกพานี่นะครับนอกจากนายกคนนี้แล้วเนี่ยชาวสตูลเขาเชื่อว่าน่าจะมีตัวการใหญ่กว่านี้ครับคุณสุภาพ
0: คือไอ้ทุจริตคราวนี้ที่เป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยถือว่าฝีแตกแต่ก่อนฝีจะแตกเนี่ยผมว่ามันรุ่มมาตั้งนานแล้วล่ะไอ้เรื่องการเรียกรับเงินเพื่อเอาคนเข้าไปเป็นข้าราชการในอบจ.อบต.เทศบาลเนี่ยทั้งที่เปิดสอบกันเองหลังทั้งที่คัดเลือกกันเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องสอบก็มีกระบวนการที่จะเรียกเงินอย่างนี้มาผมว่ามานานแล้วและมันเกิดในหลายพื้นที่อย่าลืมว่าคราวนี้เนี่ยพอไปดูตัวเลขการแก้ข้อสอบโกงกันเนี่ยนะปากใต้มากที่สุดนะคุณตลาภ
1: ใช่ครับ
0: เออปากใต้มากที่สุดนะฉะนั้นพอฝีแตกขึ้นมาคราวนี้เขาก็ไล่เช็คบินตัวเล็กตัวน้อยคนที่ก่อเหตุมาขนาดนี้เนี่ยอันนี้มีเงินอยู่เป็นล้านกว่าบาทที่ตรวจพบเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าก็ต้องถือว่ารายใหญ่ที่ต้องส่งให้เนี่ยมันต้องมีมากกว่านี้เยอะเขามันต้องเพ้นกันให้ได
1: ้ครับ
0: ว่ารายใหญ่ที่ใหญ่กว่านี้เป็นใคร
1: ครับเราจะพักกันสักครู่ครับคุณสุภาพ
0: ครับ
2: ดัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรา Gasco เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรา Gasco เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gascoพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
7: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
12: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
14: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตะหงมันอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเมื่อวานนี้โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางหน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าทั้ง3นายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและรับมือความท้าทายของภูมิภาค
15: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีเวียดนามและญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการผลักดันการส่งเสริมโครงการความร่วมมือในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียวการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเงินดิจิทัลรวมทั้งให้ความสำคัญในการรับมือกับประเด็นท้าทายที่เร่งด่วนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้แก่การบริหารจัดการน้ำและคุณภาพน้ำมลพิษทางอากาศและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการสอบกระสานระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่นๆที่ประชุมยังได้ทบทวนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นคศ2024และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการริเริ่มแม่น้ำโขงญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปีคศ2030ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและไม่หวั่นต่อแรงกดดัน
16: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เรื่องกองสอบท้องถิ่นเนี่ยวันนี้มีมุมมาจาก DSI เพราะมีคนตั้งคำถามเยอะว่าแต่ละหน่วยที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดแต่ละหน่วยทำอะไรกันไปถึงไหนในการที่จะหาคนผิดมาลงโทษวันนี้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่า DSI เนี่ยทำหน้าที่สอบสวนกรณีที่มีคนไปหลอกลวงช่อโกงแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการไปตรวจสอบทางราชการที่อาจจะหลอกว่าสามารถช่วยได้ฉะนั้นคนที่ไปเรียกเงินเขาไปโกงเขาอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ DSI นะ
5: ครับ
6: DSI เนี่ยให้ทำหน้าที่สอบสวนกรณีที่มีคนไปหลอกลวงคนนั้นคนนี้ไปหลอกลวงว่าจ่ายเงินมาแล้วจะแก้ข้อสอบให้แล้วเอาเข้าได้เอาไปร้อง DSI ทำให้แต่ว่าบรรดาข้าราชการทั้งหลาย22คน33คนที่แบ่งเป็นกลุ่มๆเนี่ยอันนี้ DSI เขาไม่เกี่ยวใครจะไปบอกว่าทำไม DSI ไม่เด็ดขาดทำไม DSI ช้าอย่างนี้ DSI เขาไม่เกี่ยวผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วปปช.ปปช.เนี่ยเขาไประบุว่าได้ประสานกับ DSI ในการตรวจสอบพันตำรวจตรียุทธนาก็บอกว่าในส่วนนั้นเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมในการสืบสวนและไต่สวนซึ่งเราก็ให้ความร่วมมือตรงนั้นส่วนอำนาจเป็นของปปช.DSI เนี่ยตั้งเรื่องสืบสวนในกรณีที่มีการให้ข้อมูลว่าหลอกลวงเอาเงินแล้วผู้เสียหายไม่สามารถทำอะไรได้นี่ย้ำอีกทีว่า DSI เกี่ยวตรงนี้ทีนี้พอถามว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาจำนวนเท่าไหร่อธิบดีบอกว่ายังไม่มากสุดท้ายเรื่องนี้เราต้องสรุปข้อมูลเพื่อส่งให้ปปช.ขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้สรุปตัวเลขเนื่องจากผู้เสียหายอาจจะทราบดีว่าอำนาจตอนนี้อยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางและปปช.โดยจะมีการประสานแจ้งความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆมาแต่ไม่ใช่เป็นคดีพิเศษเพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเราโดยตรงนี่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วจะแยกยังไงระหว่างคนที่ตั้งใจโกงกับคนที่ถูกหลอกหมายถึงว่าคนที่ยอมจ่ายเงินเพื่อโกงเนี่ยกับคนที่จ่ายเงินเพราะว่าถูกหลอกอธิบดีบอกว่าต้องไปสืบสวนที่ต้นตอและกลุ่มนี้มีหน้าที่ในการจัดสอบโดยตรงหากไม่มีหน้าที่แล้วมาหลอกผู้เข้าสอบว่าสามารถช่วยได้โดยที่ไม่ได้รู้จักผู้กระทำความผิดก็เข้าข่ายหลอกลวงนี่ DSI ผมเข้าใจว่า DSI ก็ต้องออกโรงมาเพราะว่างานเนี้ยดูไปดูมาแล้วมันจะเสียชื่อกันไปหมดนี่ป่านนี้ครบเดือนหนึ่งแล้วนะเ พิ่งมีผู้ต้องหาที่แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีมีแค่3รายที่ไม่ได้รับการประกันอยู่ในตอนนี้อยู่ในห้องขังอยู่ตอนนี้ในคุกเนี่ยนะคุณธนาพ
5: งศ์ใช่ครับ
6: 3รายเท่านั้นนะคนอื่นๆที่อยู่ในข่ายที่ว่าจะถูกตั้งกรรมการสอบกำลังสอบกันอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ยไม่รู้ไปถึงไหนนี่มันเดือนหนึ่งแล้วนะแล้วการจะประชุมเพื่อจะสรุปเรื่องอะไรต่ออะไรก็ต้องเลื่อนออกไปอีกคนก็เลยคิดว่าก็ช่วยไม่ได้ที่คนจะต้องคิดว่าเหมือนจะปล่อยให้เรื่องมันยืดเยื้อไปเรื่อยๆแล้วข่าวก็จะจางลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรนิดลงโทษกันบ้างนิดหน่อยๆสาวไม่ถึงตัวการใหญ่เงินไปอยู่กับใครก็ไม่รู้แล้วเรื่องก็จะค่อยๆเงียบไปคนคิดอย่างนี้เยอะ
5: ครับ
6: ฉะนั้นตอนนี้ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยกรรมธิการประธานกรรมธิการปปช.เนี่ยก็เป็นคนของซีกรัฐบาลคือพรรคภูมิใจไทยนายอาสพลสันไตรภพเป็นส.ส.ศรีสะเกษได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่คณะกรรมการปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามทุจริตในภาครัฐปปท.กองบังคับการตำรวจกองปราบกองบังคับการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินคดีทางวินัยและอาญาเกี่ยวกับคดีดังกล่าวแล้วประธานกรรมาธิการเขาบอกอย่างนี้วันนี้เนี่ยมาเพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้าว่าแต่ละหน่วยงานดำเนินการไปถึงไหนเช่นปปช.ที่มีการเปิดเผยว่า50รายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐออกมาแต่กลับไม่ปรากฏรายชื่อของปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ปรากฏรายชื่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในช่วงการจัดทำ TOR การสอบเนี่ยมันมีคำถามในสังคมว่าทำไมไม่มีรายชื่อสองคนนี้นี่เราซึ่งจะเป็นคำถามที่กรรมาธิการจะสอบถามในวันนี้การไต่สวนคดีพิเศษ 6,000 กับ14รายมีกรอบเวลาสรุปสำนวนเมื่อไหร่อันนี้ไม่ใช่ในของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะที่ว่าสอบสวนไต่สวนคดีพิเศษหมายถึงว่าปปช.ไต่สวนเป็นพิเศษแล้วก็ถามว่าสำนวนการตรวจสอบไฟล์การสอบของผู้สมัครมสว.คำตอบจริงที่ยึดได้มีผลสรุปแล้วหรือยังกรมสท.ได้ส่งไฟล์ที่มีมาให้ตรวจครบถ้วนแล้วหรือเปล่ารวมถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการโยงนักการเมืองที่ปรากฏในโซเชียลมีการตรวจสอบแล้วหรือไม่ผลเป็นยังไงขณะที่การสอบถามปปท.จะตรวจสอบถามว่าในฐานะที่เป็นภาคีเครือข่าย7หน่วยงานที่ตรวจสอบเบาะแสจากเหตุการณ์ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปลายปี68ผลการตรวจสอบชื่อผู้จ่ายเงินที่สอบไม่ผ่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างประธานปปช.ประธานกรรมาธิการปปช.นายอัศพลยังบอกว่าโดยมีบางจังหวัดมีการจ่ายเงินคืนให้กับผู้สมัครที่จ่ายเงินแล้วสอบไม่ผ่านแต่อีกหลายรายคดียังค้างอยู่ในชั้นตำรวจนอกจากนี้จะมีการสอบถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามเรื่องนี้ยังไงเพราะเราสามารถสืบขยายผลจากระดับล่างขึ้นมาถึงระดับบนได้อ อีกทั้งยังมีคำให้การของผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศวที่มาให้ปากคำเพิ่มเติมสาวไปถึงผู้บริหารระดับสูงยังไงและความคืบหน้าของสำนักงานปปงว่ามีการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องได้ยึดหรือไม่ยังไงทีนี้มาถามถึงเมื่อถามถึงกรณีคำร้องที่มีการยื่นต่อกรรมธิการการกฎหมายและมีการพาดพิงไปถึงนายอนุทินว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตหรือไม่ยังไงคุณอัศพลบอกว่าผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องยืนยันว่าท่านนายกต้องการทำให้คนกระทำความผิดมารับโทษทางกฎหมายและในฐานะประธานกรรมธิการปปช.ได้ร่วมมือขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลและองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเพราะต้องการเห็นคนทุจริตไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมารับโทษตามกฎหมายทีนี้ถามอีกกรณีที่ประธานกรรมธิการบางชุดมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปาหีแล้วจะตัดตอนไปไม่ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องประธานอัศพลบอกว่ายืนยันว่าในส่วนของกรรมธิการปปช.เราทำหน้าที่เต็มพิกัดซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมธิการในคณะได้ซักถามอย่างเต็มที่และทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาถ้าคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือคนตัวใหญ่ระดับไหนไม่ถูกมารับโทษแม้คิดว่าเขาจะมีความผิดก็ต้องช่วยกันให้ข้อเท็จจริงปรากฏออกมาหากทำให้คนโกงมารับโทษได้ก็ดีต่อบ้านเมืองแม้มีข้อสงสัยแต่หากไม่มีหลักฐานก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคุณอัศพลก็บอกว่าได้รับหนังสือจากคุณสุธาสินีดาวเรืองผู้แทนสมัครผู้สมัครเข้ารับการสรรหาโดยนางสาวสุธานีสุธาสินีบอกว่ากลุ่มผู้ร้องได้รวมตัวกันเคยมายื่นร้องเมื่อวันที่21เมษาแต่ตนถึงขนาดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอันนี้ก็เรื่องของประธานกรรมธิการปปช.คุณธราพงศ
5: ์ครับต่อไปนี้ในวงการสาธารณสุขชุมชนเนี่ยเราจะได้ยินชื่อที่มันใกล้เคียงกัน2ชื่อครับก็คืออสม.อันนี้ของเก่านะอสม.นี่ก็ย่อมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับอีกชื่อหนึ่งก็คืออสพ.ย่อมาจากอาสาพยาบาลชุมชนครับอันนี้มาใหม่วันนี้เขามีการคิกออฟเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายนี้กันที่ Impact Forum เมืองทองธานีมีรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เป็นประธานเปิดงานคุณพัฒนาบอกว่าอสพ.เนี่ยไม่ได้มาแทนบุคลากรวิชาชีพนะแต่ว่าจะมาเสริมทัพเสริมพลังให้กับระบบบริการสุขภาพเติมเต็มการทำงานให้เข้มแข็งมากขึ้นโดยทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างอสม.หน่วยบริการสุขภาพและก็ทีมสหวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพอย่างเป็นระบบเขาจะเริ่มให้มีการเปิดรับสมัครกันตั้งในช่วงในแต่ละพื้นที่นะครับเปิดรับสมัครในแต่ละพื้นที่จนถึงวันที่31กรกฎาคมครับเปิดรับสมัครที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือพื้นที่ที่สสจ.กำหนดสมัครโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครคุณสมบัติก็ปริญญาตรีขึ้นไปนะครับมีปริญญาตรีทั่วไปปริญญาตรีตามวิชาชีพตามที่เรียนมาแล้วก็กลุ่มพยาบาลวิชาชีพทีนี้จะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ดูแลประชาชน4กลุ่มหลักครับ หนึ่งผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงสองผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามแม่และเด็กแล้วก็สี่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดเอาทีนี้วิธีการคัดเลือกนี่จะทำยังไงก็เปิดรับสมัครอย่างที่ว่านั้นนะครับระยะแรกจะคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมจำนวน 7,256 คนใน76จังหวัดแล้วจะจัดสรรให้ตำบลละ1คนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาจะต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบการณ์ต้องผ่านการประเมินความรู้ทักษะจริยธรรมความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนี่ครับอสพประเด็นเนี้ยมันจะมีประเด็นในเชิงการเมืองมาซ้อนนิดหนึ่งครับคุณสุภาพคือก่อนหน้านี้เราได้เห็นทางฝ่ายค้านเขาออกมาติงเอาไว้นะครับว่าการที่จะหาอสพโดยใช้วิธีที่เขาเรียกว่าสอบสัมภาษณ์นี่นะครับไม่ได้สอบคัดเลือกไม่ได้สอบแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาว่ามีการฝากฝังเครือข่ายของตนเองคนของตัวเองทั้งที่สมัครกันเยอะแล้วก็ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์เนี่ยครับคุณสุภาพอันนี้แหละที่จะเป็นปัญหาครับ
6: อันนี้ไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่หมอ
5: ครับ
6: ไม่น่าจะจบพยาบาลหรือไม่ต้องไม่จบหมอไม่จบอยู่แล้วฐานเงินเดือนเท่าไหร่นะเขาบอกไหมตอนแรกที่เป็นข่าวหมื่นกว่าบาทไม่ใช่เหรอที
5: ่แต่หมื่นสม
6: เราหมื่นกว่าอยู่แล้วเพราะจบปริญญาตรี
5: ครับ
6: ทีนี้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยจะทำงานอยู่ที่ไหนอยู่ครับอย่างสมมติจังหวัดหนึ่งเขาจะมีกี่คน
5: อ๋ออ
6: ยู่กับ
5: จัดสรรไปตำบลละหนึ่งคนเลยครับ
6: อ๋อตำบลละหนึ่งคน
5: ครับเพราะจะรับมาทั้งหมด 7,000 กว่าคนครับ
6: ตำบลละ1คน
5: 756คนใน76จังหวัดครับ
6: ก็ที่ทำงานก็น่าจะเป็นโรงพยาบาล
5: ตำบลสต
6: สต
5: ครับ
6: โรงพยาบาลแปลว่านอกจากจะมีหมอมีพยาบาลแล้วเนี่ยยังมีชื่อย่ออะไรนะอพอะไรนะ
5: อสพ
6: ผมเข้าใจว่าน่าจะทำงานไปนอกพื้นที่คือหมายถึงว่าไปดูผู้สูงอายุ
5: ครับ
6: ไปดูคนไข้ที่ติดเตียงไปดูคนไข้ที่เข้าลักษณะโน่นนี่นั่นที่เข้ามาที่โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไม่ได้เนี่ย
5: ครับ
6: ก็ไปเพราะว่ามันเคยนำร่องมาแล้วนะโครงการทำนองเนี้ย
5: ครับ
6: แม้ในกรุงเทพนี่ก็มีไปตามหมู่บ้านไปเยี่ยมคนที่ติดเตียงไปเยี่ยมผู้สูงอายุผมจำได้ว่าตอนแม่ผมป่วยแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็เข้ามาเยี่ยมนะเขาก็มีข้อมูลนะ
5: ครับ
6: ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลว่าเคยไปเบิกยาที่นั่นที่นี่แล้วอยู่บ้านนั้นบ้านนี้เขาก็เคยมาเยี่ยม
5: อ๋อกลุ่มนั้นถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเขาจะมีชื่อย่อว่าอสชครับคุณสุภาพอาสาสมัครชุมชนแต่ถ้าเป็นในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นอสมครับครับ
6: อสม
5: ครับ
6: แต่ทีเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยที่จะรับเข้ามาเนี่ยคุณสมบัติต้องเหนือกว่าอสม
5: ครับ
6: เพราะอสมก็รับเงินเดือนตอนนี้ได้เท่าไหร่พันหรือ 2,000 ได้หรือยังไม่รู้ที่เห็นว่าจะขึ้นเงินเดือนให้ปรับเป็น 2,000 เนี่ยไม่รู้ถึง 2,000 หรือยังแต่ว่าอสมเนี่ยมีจำนวนมากกว่าแต่พูดถึงคุณสมบัติในการดูแลในการที่เข้าไปช่วยเนี่ยที่รับเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะช่วยได้มากกว่าก็ดี
5: อสมนี่แต่ละหมู่บ้านนี่ก็จะมีหลายคนจำนวนแต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากันเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในหมู่บ้านนั้นด้วยครับ
6: ครับ
5: ครับ
6: ครับอันนี้ก็ถือว่านอกจากเรื่อง30 บาทรักษาทุกโรคแล้วนี่นะ เรื่องอสมอาสาสมัครหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ต่างประเทศเขามาดูงานแล้วเขาก็ให้ค่านิยมให้ความชมเชยว่าบ้านเขาไม่มีหรอกเรื่องพวกนี้ถ้าจ้างก็จ้างกันเลยแต่เรื่องที่จะมาเป็นอาสาสมัครแบบนี้ไม่มีเออแต่เมืองไทยมีเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
7: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
8: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
4: ์รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
13: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้ เจมและสนภาโดย SN Group
11: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ถึงการดำเนินคดีเรื่องคดีตุนน้ำมันเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนนะแต่ว่าวันนี้ก็มีข่าวมาจากทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็คือคุณนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยเปิดเผยว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานได้มอบหมายให้ทีมสุดซอยบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบปราบปรามกระบวนการกักตุนและลักลอบขนน้ำมันออกนอกระบบหลังพบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติในช่วงที่ผ่านมานางสาวทิติพัฒน์บอกว่าจากการตรวจข้อมูลย้อนหลังเมื่อเดือนมกราถึงเดือนมีนา69พบว่าพบความผิดปกติของผู้ค้าน้ำมันคนกลางเขาเรียกว่าจ็อบเบอร์เป็นจ็อบเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10ของพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี2543ด้วยการจัดตั้งบริษัทนายหน้าแล้วก็ใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่ออำพรางการดำเนินธุรกิจและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คุณทิติพัฒน์บอกว่าจากนั้นทีมสุดซอยก็ได้ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานและสำนักงานพลังงานจังหวัดขยายผลตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมันจากใบกำกับการขนส่งจำนวน170ใบครอบคลุมพื้นที่23จังหวัดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการปลายทางและเรียกผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจงรวมถึงตรวจสอบข้อมูลจากระบบติดตามรถผลการตรวจสอบพบว่าสถานีบริการปลายทางหลายแห่งยืนยันว่าไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุในเอกสารอ้าวหรือได้รับไม่ครบตามจำนวนขณะที่บางกรณีเช่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้กลับเป็นเพียงที่ดินรกร้างว่างเปล่าโดยพบใบกำกับการขนส่งที่มีความผิดปกติรวม34ใบส่งผลให้น้ำมันสูญหายจากระบบกว่า800,000ลิตรคิดเป็นมูลค่าเสียหายกว่า28ล้านจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้กระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับกองบัญชาการสอบสวนกลางกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคกรมการค้าภายในกรมสรรพากรกรมศุลกากรก่อนมีมติให้แจ้งความดำเนินคดีต่อกรมกองบัญชาการสอบสวนกลางโดยมีพันตำรวจเอกธนทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้บังคับการ2บก.ปคบ.เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีเนื่องจากผู้ประกอบการรายดังกล่าวเข้าข่ายกระทำผิดตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง2543และประมวลกฎหมายอาญานอกจากนี้ยังประสานกรมสรรพากรและกรมศุลกากรเพื่อตรวจสอบความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมขยายผลไปยังผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่อาจจะมีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิดทั้งรายเล็กรายใหญ่ที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์โดยจะเร่งพัฒนาระบบตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการผลักดันแก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดช่องโหว่การทุจริตสร้างความเป็นธรรมในระบบพลังงานและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่นี่เจ จากสำนักข่าว Next News คุณอราบง
5: ครับ
6: ครับ
5: เมื่อวานเนี่ยช่วงกลางวันวงการตำรวจเขาติดตามการประชุมกตร.เพื่อเลือกผบ.ตร.แต่พอตกดึกมานี่ครับมีข่าวตำรวจยิงตำรวจครับเป็นตำรวจยิงตำรวจอยู่ในหน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางคราครับพื้นที่อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราคนยิงเนี่ยเป็นนายดาบครับผู้ถูกยิงเป็นร้อยตำรวจตรีครับเจอเข้าไปหลายนัดนะครับใต้ราวนมล่างลิ้นปีแขนซ้ายสะโพกแต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตนะครับเข้ามานำส่งโรงพยาบาลคือทั้งคู่นี่ครับเข้าเวรด้วยกันแต่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปกินเลี้ยงกันครับไปสังสรรค์กันในร้านอาหารแล้วก็มีปากเสียงกันตั้งแต่อยู่ในร้านอาหารแล้วครับทีนี้พอกลับเข้ามาที่หน่วยบริการประชาชนเนี่ยก็มาต่อกันอีกครับหมายความว่ามาทะเลาะกันอีกนะครับแล้วนายดาบก็ชักปืนยิงเขาบอกว่ากว่า10นัดด้วยซ้ำไปนะครับแล้วแกก็นั่งรอให้ตำรวจมาควบคุมตัวในที่เกิดเหตุนั่นแหละครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับงานไม่รู้งานเรื่องอะไรคนที่เป็นร้อยตำรวจตรีนี่ก็จะถือว่าเป็นหัวหน้าตู้จุดบริการนะครับแล้วในดาบนี่ก็จะมาเข้าเวรตามปกติแล้วก็มีปัญหากันครับคุณจิ๊บที่บางคราครับ
6: ไม่ได้เสียชีวิต
5: ไม่ได้เสียชีวิตแต่เจอเข้าไปตั้ง3นัดครับครับ
6: เรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.เลือกผบ.ตร.ถึงแม้ว่าจะมีมติไปเด็กฉันแต่ว่าก็แน่นอนต้องมีเสียงมาจากฝ่ายค้านรังสิมันต์โรมให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ตนสนใจมากที่สุดในการเสนอชื่อผบ.ตร.คือทำไมมากกว่าเพราะตามกฎหมายต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถอาวุโสฉะนั้นใครที่จะขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ต้องมีความโปร่งใสแน่นอนตนไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดของตัวผู้ถูกเสนอชื่อแต่กำลังจะบอกว่าตัวนายกรัฐมนตรีและผบ.ตร.ต้องชี้แจงให้สังคมเข้าใจว่าตกลงแล้วมีการพิจารณาบนหลักเกณฑ์อะไรมีข้อเท็จจริงปรากฏยังไงประการที่สองคือเมื่อพลตำรวจเอกสำราญขึ้นมาเป็นผบ.ตร.แล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นตลอด7ปีนี้เราควรจะคาดหวังอะไรจากท่านท่านจะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรตำรวจยังไงทั้งนี้กรรมาธิการอยู่ระหว่างการพูดคุยและตั้งอนุกรรมธิการพิจารณาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งคงจะมีการคุยกันว่า7ปีหลังจากนี้พลตำรวจเอกสำราญมาเป็นผบ.ตร.เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือสุดท้ายจะเป็นวัฏจักรกลับไปสู่อีรอบเดิมเช่นยังคงมีตัวยังมีปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันถ้าสิ่งเหล่านี้หากเป็นเหมือนเดิมก็จะเป็น7ปีที่เสียเวลาเปล่าปัญหาทุนสีเทาปัญหาต่างๆที่เราเผชิญอยู่อาจจะเลวร้ายลงดังนั้นเราคาดหวังว่าผบ.ตร.ใหม่จะใช้โอกาสที่มีในการทำให้องค์กรตำรวจมีศักยภาพในการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่เกรงกลัวผู้มีอำนาจใดๆทั้งสิ้น อย่าลืมนะว่าคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเขาเคยเป็นประธานกรรมธิการตำรวจของในส.ส.ชุดที่แล้วนะคุณอราพงศ์
5: ครับ
6: ฉะนั้นเขาก็จะรู้ปัญหาตำรวจเยอะก็ดีจะได้มีฝ่ายที่คอยประกบคอยตรวจสอบการทำงานของผบ.ตร.คนใหม่ คอยดูว่าจะเป็นไปตามความคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนพักเสกทีเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
5: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
12: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
14: ์ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
15: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆ
14: นี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
15: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
14: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
13: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
11: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณนราพงศ
5: ์ข่าวโกงสอบท้องถิ่นมีเพิ่มเติมเข้ามาครับนิรัตขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบนายกรัฐมนตรีเผยคืบหน้าผลสอบทุจริตเร่งลงนามประกาศกสทเพิกถอนและบรรจุใหม่ในวันสองวันนี้ครับคุณนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าพบนายกอนุทินที่ตึกไทยคู่ฟ้าวันนี้ครับแล้วก็ลงมานักข่าวก็รุมสัมภาษณ์ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับคดีเนี่ยก็บอกว่าคุยเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นความคืบหน้าจากการออกประกาศของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันที่ประธานกสทเป็นผู้ลงนามในการประชุมเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้ก็บอกว่าหลังจากประชุมเสร็จก็ต้องออกประกาศกสทจะต้องลงนามหลัง

0: ไม่ได้ติดขัดข้อกฎหมายใช่ไหมครับคุณนิรัตตอบว่าไม่ได้ติดขัดเรามั่นใจในความถูกต้องที่เราต้องทำแต่เนื่องจากจำนวนมีเยอะ 270,000 คนเนี่ยที่เข้ามาสอบนั้นนะครับถ้าทำแบบลวกๆก็เกรงว่าจะเกิดความผิดพลาดซึ่งเราจะเร่งดำเนินการภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ครับภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็คือวัน2วันนี้ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็หลังจากได้มีมติกันเมื่อวันที่17กรกฎาคมแล้วนั่นนะครับ
1: ครับมีข่าวเศรษฐกิจจาก BOI BOI เผยลงทุนครึ่งปีแรก 1.47 ล้านล้านพุ่งขึ้น 37% ดันมูลค่าส่งออกกว่า 1.2 ล้านล้านนายนิตเทิดสติรศักดิ์เลขา BOI บอกว่าแนวโน้มการลงทุนในประเทศไทยในปี69ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความไม่แน่นอนจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของราคาพลังงานและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกโดยในช่วงครึ่งแรกของปี69มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,299 โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวม 1,473,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้ก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงอันดับ2อันดับแรกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางของโลกได้แก่อุตสาหกรรมดิจิตอลรองลงมาก็ได้แก่อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเหล่านี้เป็นต้นมีรายละเอียดเยอะเอาเป็นว่าในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ลงและคนก็วิตกกังวลกันมากข่าวจาก BOI ก็ทำให้มีความหวังเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่ามีการลงทุนเพิ่มขึ้น 37% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้ก็เป็นข่าวที่จะทำให้มีพลังมีกำลังใจมากขึ้น
0: ครับ
1: ครับ
0: อ้าวสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหาสถานที่ในการลงทุนนะครับการค้าการขายเนี่ยการเคหะเชิญชวนเอกชนเช่าที่ดินโครงการเคหะชุมชนบางชันประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ครับคุณกนกพรเสาจพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบอกว่าการเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอด้านคุณสมบัติเทคนิคการบริหารจัดการด้านราคาในการเช่าและบริหารพื้นที่เพื่อทำการค้าเชิงพาณิชย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่โครงการเคหะชุมชนบางชันหรือว่าตลาดบางชันครับอยู่ที่ถนนเสรีไทย89นะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้ยื่นซองในวันที่28สิงหาคมครับช่วงเวลา 9:30 นถึง 10:30 นแล้วจะเปิดซองเสนอราคาในเวลา 11:30 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สินชั้น5อาคาร1ตึก16ชั้นนะครับของการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่คลองจันทน์ครับค่าเช่านี้นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำ 1,343,000 บาทระยะเวลาการเช่า10ปีทำสัญญาคราวเดียวแล้วก็จะเป็นอัตราค่าเช่าแบบขั้นบันไดครับคุณ
1: คร
0: ับ
1: ครับเมื่อกี้ข่าวดีๆเรื่องการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIอ้าวนี่ก็ข่าวดีในเชิงการท่องเที่ยวนายกเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมไม้ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยววันนี้ที่ทำเนียบ

0: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เป็นองค์การมหาชนเรารู้จักกันว่าทีเซ็กซึ่งมีดร.พสุโลหารชุนเป็นประธานกรรมการพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้ได้แก่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติสมาคมโรงแรมไทยสมาคมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมการแสดงสินค้าสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานและสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเยอะเลยเข้าพบนายกเพื่อรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ของไทยพร้อมหารือแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีคุณณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยรองโฆษกรัฐบาลลลิตาเพริศวิวัฒนาบอกว่านายกรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศรวมทั้งเป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้ให้บูรณาการความช่วยเหลือเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศในโอกาสนี้ทีเซฟได้เสนอ5มาตรการส่งเสริมเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ได้แก่1มาตรการส่งเสริมกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการจัดงานไม้ในประเทศไทย2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างตลาดและเพิ่มรายได้ SME ผ่านการจัดงานทั่วประเทศ3การสร้างแบรนด์ไทยเร่งขับ4เร่งเครื่องการเร่งขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุกเพื่อผลักดันนโยบาย Beyond Thailand 5สนับสนุนการจัดเมกะอีเวนต์และการพัฒนาระบบซุปเปอร์ไลเซนส์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนงานระดับนานาชาตินี่ก็เป็นข่าวดีด้านเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่ง
1: ครับมีข่าวจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้ามาหลายประเด็นเลยครับเช่นอภิสิทธิ์เผยประชาธิปัตย์จ่อยื่นหนังสือบี้มท.13ปมเขากระโดงหลังยังไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองอภิสิทธิ์จี้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำมันค่าไฟติงให้รัฐบาลติงให้รัฐบาลให้รัฐวิสาหกิจแบกภาระแทนดึงกำไรอภิสิทธิ์ไม่ยอมให้ทีมตรวจสอบคดีหัวสวโดนคุมคูจ่อให้สาธิตวงหนองเตยร่วมทีมฝ่ายค้านอภิสิทธิ์แนะอนุทินนั่งหัวโต๊ะสางทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนี่อภิสิทธิ์แนะรัฐชะลอตัดสิทธิ์บัตรคนจนจี้ให้ทบทวนเกณฑ์ให้ชัดอย่าผลักภาระให้ประชาชนแสดงว่าตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลายประเด็นเลยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เรื่องที่เขาจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคนยิ่งชีพเนี่ยนายกนั้นเดินหน้าฟ้องคุณสุขสำรวยก็เดินหน้าฟ้องแต่คุณพระดอนเขาไม่ฟ้องเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วก็คิดว่าคุณยิ่งชีพตกเป็นเหยื่อถูกการเมืองจูงจมูกเพื่อจะกลบข่าวคุณภาวุฒในขณะที่คุณไอติมก็ออกมาตอบโต้คุณพระดอนเรื่องลุยโกงเลือกสว.ว่ากลบข่าวพลวุฒเนี่ยไล่ไทม์ไลน์ให้ดูทำมาก่อนคดีฟอเร็กของคุณภาวุฒิอีกฉะนั้นก็เอาเป็นว่าก็เดินหน้าฟ้องสำหรับทั้งนายกรัฐมนตรี แล้วก็รัฐมนตรีสุขสำรวย
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวรัฐมนตรีสุชาติชมกินสั่งลุยต่อไม่พักส่งเจ้าหน้าที่สนธิกำลังยึดโอเวอร์แล็บสโตน2ลุกป่าเกาะสมุยกว่า4ไร่ย้ำชัดบังคับใช้กฎหมายไม่ปล่อยผ่านพวกแสวงประโยชน์จากที่ดินของรัฐครับ
0: ครับ
1: เวลาหมดนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอร์โกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอร์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอร์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ราะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์พฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569สถานการณ์ข่าวสารตามหน้าสื่อต่างๆเวลานี้เนี่ยก็วนเวียนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของปมทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นหรือแม้แต่เรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในช่วง 2-3 วันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการมอบนโยบายเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการสื่อสารกับสังคมในการเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินเองได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตมีนายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกรรมการเข้าร่วมนะครับโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวในการเปิดประชุมนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเวทีนานาชาติเนี่ยประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นและก็เป็นที่ไว้วางใจจากนานาชาติหัวใจของการปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงป้องกันการทุจริตแต่ว่าเป็นการยึดมั่นในหลักนิติธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบและก็การตรวจสอบได้ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าระบบเนี่ยมันมีช่องว่างไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่เพียงการเพิ่มคะแนนหรือจัดลำดับให้ดีขึ้นลำดับที่เป็นความรู้สึกของประชาชนเนี่ยตนไม่นับเพราะว่าไปถามใครคนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็บอกว่าโกงคนชอบรัฐบาลก็บอกไม่โกงซึ่งหาสาระอะไรไม่ได้หาหลักฐานการอ้างอิงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยต้องยึดถือเรื่องของการอ้างอิงและมีหลักฐานมาประกอบเพื่อให้เป้าหมายเนี่ยถูกต้องนะครับการที่ไปถามว่าความรู้สึกของประชาชนทั้งในและนอกประเทศเป็นอย่างไรต่อเรื่องคอร์รัปชันแล้วได้คำตอบว่าไม่ดีระดับลดลงไปนะอีกทั้งหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ภาพพจน์ของประเทศเสียหายด้วยนะครับก็ต้องมาเน้นเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามดำเนินคดีอย่างเข้มงวดอย่างถึงที่สุดตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการมาโดยตลอดได้มีการประกาศตัวเป็นศัตรูกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบการขายยาเสพติดปราบปรามสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และก็การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆมีเรื่องของการฟอกเงินการยึดทรัพย์จำนวนมากซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เนี่ยก็รายงานมาตลอดว่าช่วงที่รัฐบาลเข้ามามีการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกฎหมายไปแล้วในประมาณ 40,000 ล้านบาทเป็นสิ่งที่จับต้องได้มีหลักฐานชัดเจนและก็ยังมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินและก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.คอยเป็นผู้ที่ดำเนินการสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีและก็ลงโทษผู้กระทำผิดซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านนี้นะครับจำนวนมากยกตัวอย่างเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับคนบอกว่าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องสอบสวนเองก็เท่ากับเอาจำเลยเนี่ยมาสอบตัวเองนะครับซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่ามีหน่วยงานที่เริ่มทำมาอยู่แล้วอย่างปปช.ปปง.ปปท.และก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนั่นก็คือกองบังคับการปปป.และก็ยังมีคณะกรรมการที่ตนแต่งตั้งให้นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ยเป็นประธานนะครับได้สืบสวนสอบสวนขยายผลและก็ประสานทุกหน่วยงานทำให้การปราบปรามดำเนินคดีการดำเนินการต่อการทุจริตเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนการแข่งกันทำซื้อด้วยซ้ำก็เชื่อว่าไม่มีหน่วยงานไหนหรือว่าคนที่พยายามวิ่งเต้นหลุดคดีสามารถไปทำแบบนั้นได้เพราะว่ามีหน่วยงานคู่ขนานทำงานกันอย่างเต็มที่มันแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ชัดเจนของรัฐบาลในการเข้าไปสร้างระบบและก็สร้างความน่าเชื่อถือในการเร่งรัดป้องกันปราบปรามการกระทำทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็ยังมีในส่วนของคณะกรรมการนะครับต่อต้านคอร์รัปชันประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือว่าคอตทเนี่ยนะครับที่เรียกได้ว่ามีการประชุมกันนะครับขอความร่วมมือเนี่ยให้เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐเอกชนและก็ประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบกระบวนการรวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดใช้ดุลพินิจนะครับในการสร้างความโปร่งใสและก็ยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนนะครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยพร้อมให้การสนับ ับสนุนการดำเนินงานของกตท.อย่างเต็มที่และก็ขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยร่วมกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นกล้าปรับเปลี่ยนกล้าปฏิรูปและก็ยืนยันสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับภาครัฐไทยเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีธรรมาภิบาลโปร่งใสได้รับความเชื่อถือจากประชาชนและนักลงทุนและก็นานาประเทศซึ่งตนยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับนะครับคณะกรรมการกตท.ทุกคนนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่เน้นย้ำเรื่องของการเอาจริงเอาจังเด็ดขาดนะครับปฏิบัติการสุดซอยเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะครับการปราบปรามยาเสพติดอะไรต่อมีอะไรตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละนะครับที่จังหวัดชลบุรีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้วันนี้ก็มาต่อเนื่องในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกกรณีตัวอย่างเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องเดียวกันนี้เนี่ยวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอนะครับก็พูดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบคดีทุจริตโครงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับว่าดีเอสไอได้ทำหน้าที่สอบสวนกรณีมีคนไปหลอกลวงช่อโกงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปตรวจสอบทางราชการที่อาจจะหลอกว่าช่วยได้นะครับส่วนเรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.บอกว่าได้มีการประสาน DSI ตรวจสอบนั้นเนี่ยในส่วนดังกล่าวเนี่ยก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมสืบสวนแต่ไต่สวนนะครับซึ่งก็ให้ความร่วมมือนะครับส่วนอำนาจเนี่ยเป็นของปปช.ทาง DSI เนี่ยตั้งเรื่องสอบสวนในกรณีที่มีการให้ข้อมูลว่าหลอกลวงเอาเงินแล้วก็ผู้เสียหายไม่สามารถทำอะไรได้นะครับมีผู้ร้องเรียนเข้ามามากน้อยขนาดไหนนั้นเนี่ยยังไม่มากนะครับสุดท้ายเรื่องนี้ก็ต้องสรุปข้อมูลเพื่อส่งให้ปปช.ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สรุปตัวเลขเนื่องจากว่าผู้เสียหายอาจจะทราบกันดีว่าอำนาจตอนนี้อยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ปปช.โดยจะประสานแจ้งความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆมาแต่ว่าไม่ใช่เป็นคดีพิเศษเพราะว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ DSI โดยตรงนะครับส่วนประเด็นที่มีการตั้งคำถามว่าจะแยกยังไงระหว่างคนที่ตั้งใจโกงกับถูกหลอกนั้นเนี่ยนะครับอธิบดี DSI ก็บอกว่าก็ต้องไปสืบสวนที่ต้นตอแล้วก็กลุ่มผู้มีหน้าที่จัดสอบโดยตรงหากไม่มีหน้าที่แล้วมาหลอกผู้เข้าสอบว่าช่วยได้โดยที่ไม่ได้รู้จักผู้กระทำความผิดก็เข้าข่ายหลอกลวงนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของDSI นะครับแต่ว่าอำนาจที่ดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับหลักๆ ก็คงจะอยู่ที่ปปช.แม้กระทั่งในส่วนของการดำเนินการตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะจัดเตรียมคะแนนใหม่อะไรตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่บอกว่าได้ดำเนินการอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนประสานข้อมูลกับทางปปช.เป็นหลักด้วยเหมือนกันเพื่อให้สิ่งที่ได้ดำเนินการไปในเนี่ยนะครับมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็ตรงกันนะครับถ้าทำงานแล้วไม่ประสานแล้วเกิดว่าปปช.สรุปมาอีกแบบแล้วนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปอีกทางอันนี้แหละนะครับมันก็จะต้องเรียกว่ามันจะมีปัญหาในปลายทางกันในภายหลังด้วยนะครับเอาอย่างไรก็ตามแต่นะครับประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นในส่วนกระบวนการที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่ากรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายอัศพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นประธานกรรมาธิการนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมในเรื่องนี้นะครับมีการประชุมในเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องของการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นตรงนี้หรือไม่เนี่ยนะครับนายอัศพลก็บอกว่าได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปง.ปปท.กองบังคับการตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เนี่ยนะครับ DSI แล้วก็องค์การองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและก็ดำเนินคดีทางวินัยและอาญาเกี่ยวกับคดีดังกล่าวนะครับเพื่อได้ติดตามสอบถามความคืบหน้าว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วเช่นปปช.ที่มีการเปิดเผย50รายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่กลับไม่ปรากฏรายชื่อของปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในช่วงการจัดทำ TOR นะครับการสอบมีคำถามในสังคมว่าทำไมไม่มีรายชื่อ2คนดังกล่าวนะครับการไต่สวนคดีพิเศษ 6,014 รายมีกรอบเวลาสรุปสำนวนเมื่อไหร่นะครับการตรวจสอบไฟล์การสอบสวนของผู้สมัครนะครับของมหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.แล้วก็คำตอบจริงที่ยึดได้เนี่ยมีผลสรุปหรือไม่นะครับโดยที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยได้ส่งฝ่ายที่มีมาเนี่ยให้ตรวจสอบครบแล้วหรือไม่รวมถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการโยงนักการเมืองที่ปรากฏในโซเชียลเนี่ยมีการตรวจสอบหรือยังนะครับผลเป็นยังไงนะครับขณะที่ในการสอบถามกับปปท.เนี่ยก็จะถามในฐานะที่เป็นภาคีเครือข่าย7หน่วยงานที่ตรวจสอบเบาะแสจากเหตุศูนย์สอบธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปลายปี2568ผลการตรวจสอบชื่อผู้จ่ายเงินที่สอบไม่ผ่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยมีบางจังหวัดที่จ่ายเงินคืนให้กับผู้สมัครที่จ่ายเงินแล้วสอบไม่ผ่านแต่อีกหลายรายเนี่ยคดียังค้างอยู่ในชั้นของตำรวจนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะติดตามเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าสามารถสืบขยายผลจากระดับล่างขึ้นไปถึงระดับบนได้นะครับแล้วก็ยังมีการเรื่องของคำให้การของผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.นะครับที่ให้ปากคำเพิ่มเติมสาวไปถึงผู้บริหารระดับศูนย์ยังไงและก็ความคืบหน้าของสำนักงานปปง.เนี่ยมีการยึดอายัดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ยังไงนะครับส่วนกรณีคำร้องที่มีการยื่นต่อคณะกรรมการการกฎหมายแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงนายอนุทินนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพราะจะนำเงินไปใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับนายอัศพลก็ว่าตนมั่นใจว่านายกไม่มีความเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะตนเป็นคนแรกที่นำเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยไปแจ้งต่อนายอนุทินเมื่อปี2566จนนำมาซึ่งการลงนามร่วมกันในการแก้ปัญหาของ5หน่วยงานยืนยันนะครับว่านายรินเนี่ยต้องการทำให้คนกระทำความผิดเนี่ยมารับโทษตามกฎหมายและก็ในฐานะประธานกรรมธิการปปช.ได้ร่วมมือขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแล้วก็องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเพราะต้องการเห็นคนทุจริตไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับโทษตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่ประธานกรรมธิการบางคณะมองว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นปาหี่และก็ตัดตอนไปไม่ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยนะครับนายอัศพลก็ยืนยันว่าในส่วนของกรรมธิการปปช.ทำหน้าที่เต็มที่เปิดโอกาสให้กรรมาธิการในคณะเนี่ยได้ซักถามเต็มที่แล้วก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหากคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังหรือตัวการใหญ่ระดับใดไม่ถูกรับโทษแม้คิดว่าจะมีความผิดก็ต้องช่วยกันให้ข้อเท็จจริงปรากฏทำให้คนโกงมารับโทษได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อบ้านเมืองนะครับแม้มีข้อสงสัยแต่ถ้าไม่มีหลักฐานมันก็ทำอะไรไม่ได้ย้ำว่าอย่าให้เรื่องนี้เงียบต้องช่วยกันกดดันนะครับให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.ในกำหนดเดทไลน์ข้อสรุปหากสอบไปเรื่อยๆสังคมยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นโอกาสในการที่จะล้างบางเรื่องของการทุจริตนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของนายอัศพลเองยังได้รับหนังสือจากนางสาวสุธาสินีดาวเรืองผู้แทนผู้สมัครเข้ารับการสรรหานะครับโดยทางด้านของนางสาวสุธาสินีเนี่ยก็บอกว่ากลุ่มผู้ร้องเนี่ยได้รวมตัวกันแล้วก็เคยมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการเมื่อ21เมษายนปีที่แล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจึงขอเป็นตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมายื่นเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นเหมือนจิ๊กซอที่เชื่อมโยงต่อเนื่องจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้สะท้อนว่ามีการทุจริตหรือโกงข้อสอบเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานนะครับก็ต้องการให้ทางประธานกรรมธิการปปช.ของสภาเนี่ยนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางด้านของนายอัศพลก็บอกว่าเรื่องที่ผู้ร้องนำมายื่นวันนี้เป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตนอกจากนี้ผู้ร้องยังให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นกลุ่มบุคคลชุดเดียวกันที่มีพฤติการในลักษณะเดียวกันจึงนำเรื่องมายื่นให้ตรวจสอบอีกครั้งนะครับก็ดังนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับถ้าเรามองดูแนวโน้มนะครับสุดท้ายปลายทางข้ออาจจะต้องรอกระบวนการของปปช.เสร็จสิ้นนะครับก็เท่ากับว่าการประชุม ในส่วนของกสท.ที่มีมติออกไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาในเรื่องของการยกเลิกนะครับบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านแล้วก็จัดเรียงตรวจสอบการคะแนนให้ถูกต้องแล้วก็จัดเรียงลำดับคะแนนใหม่นั้นเนี่ยก็น่าจะไปชนเอากับระยะเวลาที่ทางปปช.ได้กำหนดไว้ว่ากระบวนการในการตรวจสอบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นโดยใช้ระยะเวลา 3-6 เดือนนะครับอันนั้นก็เท่ากับว่าก็คงจะเป็นไปในทิศทางอย่างนี้นะครับแต่ว่าผู้ที่ดำเนินการในการเกาะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ก็คงจะไม่ปล่อยให้ริ่งเงียบนะครับก็คงจะมีการตรวจสอบกันเป็นระยะหรืออาจจะเป็นการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องไปเลยก็ได้นะครับอีกปมหนึ่งนะครับเรื่องของ คดีหัวสวเมื่อวานนี้เราฟังความเห็นจากทางด้านของกกต.ไปแล้วนะครับมันมีปมเรื่องที่นะครับทางด้านของนายยิ่งชีพอัจฉันนนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะครับหรือชื่อเล่นที่เขาเรียกว่าเป๋าไอลอเนี่ยนะครับได้มีการเปิดรายชื่อ9บุคคลของพรรคภูมิใจไทยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแล้วก็มีชื่อของทางด้านของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประกาศนะครับในการที่จะยื่นฟ้องในเรื่องนี้นะครับวันนี้นักข่าวก็ถามอีกนะครับซึ่งทางด้านของนายอนุทินก็ยืนยันว่าจะไม่มีการทบทวนในเรื่องของการยื่นฟ้องนะครับก็มีการมอบหมายให้ทนายความดำเนินการไปแล้วแต่ว่าจะเป็นในสัปดาห์นี้หรือเปล่าเนี่ยตนไม่ทราบนะครับส่วนที่นักข่าวถามว่าอะไรเป็นเหตุผลที่รับไม่ได้มากที่สุดทำให้ยื่นฟ้องนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายอนุทินเองก็บอกว่าให้ไปถามทางด้านของทนายความเอาเองนะครับส่วนประเด็นที่มีการเปิดในเรื่องดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับเปิดปมของทางด้านของเป๋าไอลอนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นข้อมูลในสำนวนเนี่ยนะครับนักข่าวก็ถามกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI เนี่ยนะครับบอกว่า DSI เนี่ยเคยให้ข้อมูลในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับส่วนข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับ9รายชื่อเนี่ยเป็นข้อมูลเก่าหรือใหม่นั้นเนี่ยอธิบดี DSI ก็บอกว่าน่าจะเป็นข้อมูลเก่าอ่ะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องนะครับที่จะต้องตามคู่ขนานกันไปเกี่ยวกับการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ทางฝ่ายการเมืองนะครับดำเนินการกับการมีการเปิดเผยแล้วก็พาดพิงอย่างนี้ขณะเดียวกันก็ต้องดูในส่วนของกกต.นะครับที่มีการมองไปว่ามีการดองคดีมีการทำให้คดีนี้เนี่ยยืดเยื้อชักช้าหรือไม่ยังไงจะมีการดำเนินการได้เร็วขนาดไหนนะครับอ้าวประเด็นสำคัญที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนที่เปิดให้มีการลงทะเบียนแล้วก็ประกาศนะครับในส่วนของผู้มีสิทธิ์แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์นะครับมีผู้ถูกตัดสิทธิ์ไป9,300,000คนนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาให้ไปพิจารณาในเรื่องของการปรับเกณฑ์ในการดูแลนะครับผลกระทบของประชาชนผู้ถูกตัดสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการการอุทธรณ์วันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้สัมภาษณ์ประเด็นที่นายกมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกกับประชาชนเรื่องบัตรคนจนบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยพอเห็นผลการประกาศออกมาเนี่ยมีประชาชนที่สะท้อนถึงความไม่สบายใจออกมานะครับกระทรวงมหาดไทยโดยนายกเนี่ยก็เห็นว่าทางฝ่ายปกครองต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุดนะครับนั่นเป็นที่มาของการตั้งศูนย์วันสอบเซอร์วิสของกรมการปกครองนะครับประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลหรือว่าไปถึงในตัวอำเภอนะครับหรือว่าตัวเมืองซึ่งกรมการปกครองจะทำมากกว่านั้นก็คือได้บูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นรถยนต์ทางกรมการปกครองเนี่ยก็จะมาเช็คนะครับมาเช็คดิสนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอเนี่ยลงไปในพื้นที่ถึงบ้านประชาชนทุกบ้านเพื่อดูสภาพความเป็นจริงว่าเป็นยังไงอย่างกรณีของรถยนต์เพื่อที่จะช่วยยืนยันให้ทางกระทรวงคมนาคมได้เห็นหรือ เรื่องของทะเบียนที่รถจอดไว้นานแล้วเพื่อจะได้ไปแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกนะครับว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถใช้การได้แล้วซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะอำนวยความสะดวกนะครับและก็สิ่งที่ตนให้ความสำคัญมากก็คือการที่ประชาชนบางคนถูกแอบอ้างชื่อมีบัญชีถือหุ้นในบริษัทต่างๆหรือบัญชีอะไรต่างๆโดยที่ประชาชนไม่ได้ทราบอะไรเนี่ยตรงนี้จะไปตรวจสอบอีกครั้งว่าบริษัทไหนที่เอาชื่อของประชาชนไปใช้จะไปตรวจดูว่าประชาชนเซ็นยินยอมหรือไม่ที่มีการนำเอาชื่อไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือบัญชีม้าหรือธุรกิจสีเทาหรือนอมินีต่างๆนะครับกระทรวงมหาดไทยจะจริงจังในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้นะครับส่วนการไปตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเก็บตกผู้ที่มีปัญหาและมาร้องเรียนได้หมดหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีกรอบว่าโครงการนี้จะมีประชาชนเข้าร่วมเท่าไหร่แต่มีความตั้งใจจริงว่าต้องการที่จะคัดกรองให้คนที่มีรายได้น้อยที่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือผ่านบัตรคนจนคิดว่าหลังจากที่ได้ข้อมูลทั่วประเทศแล้วเนี่ยจะส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดกรองอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่ากระทรวงการคลังจะแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องทำลายต่างๆว่าจะขยายเวลาไปถึงวันที่20กันยายนเพื่อประชาชนจะได้มีเวลาในการเตรียมหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทหรือสินทรัพย์ต่างๆที่ประชาชนถืออยู่หรือธนบัตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องให้เวลากับประชาชนในการเตรียมเอกสารหลังจากนั้นเนี่ยกรมการปกครองก็จะส่งไปยังหน่วยงานต่างๆซึ่งต้องให้เวลาในการทำงานนะครับที่ผ่านมาก็มีการประสานกับกระทรวงการคลังว่าขอรายชื่อได้หรือไม่ว่าประชาชนที่ตกหล่นเนี่ยมีใครบ้างซึ่งในทางกฎหมายอาจจะไม่ได้เพราะอาจจะติดในเรื่องของ ของการให้ข้อมูลนะครับก็จะให้ฝ่ายปกครองเนี่ยลงไปตรวจสอบเลยว่าประชาชนตามรายชื่อที่มีอยู่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นจริงหรือไม่แล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยว่าประชาชนที่อยู่นอกภูมิลำเนาเนี่ยสามารถเดินไปที่อำเภอใดก็ได้นะครับอยู่พื้นที่ไหนหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ใดเนี่ยสามารถ เดินทางไปติดต่อที่อำเภอนั้นๆได้นะครับการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบรายชื่อลูกบ้านจะมั่นใจได้หรือไม่ว่าจะได้รับรายชื่อผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหาว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเอารายชื่อญาติพี่น้องเข้ามารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็มีการกำชับไปแล้วว่าการที่จะลงไปตรวจสอบครั้งนี้ให้ถ่ายภาพไว้ด้วยนะครับสภาพรถเป็นยังไงสภาพของที่อยู่อาศัยบ้านเนี่ยนะครับขนาดเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือเปล่าบัญชีธนาคารให้ขอสเตทเมนต์มาว่ามีเงินหมุนเวียนหรือไม่นะครับก็ต้องเก็บทั้งหมดเพื่อที่จะใช้ในการถอนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดเพราะว่าประชาชนขอความช่วยเหลือกระทรวงมหาดไทยและก็รัฐบาลอยู่นะครับซึ่งถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้เนี่ยนะครับฟังจากบทสัมภาษณ์ของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มเรื่องที่จะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่20หรือ21กันยายนเนี่ยก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นนะครับโดยที่รอคณะกรรมการที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าวที่มีนายเอกนิติธรประภาสเป็นประธานเนี่ยก็จะเคาะกันจบภายในสัปดาห์นี้ก็คือไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำเข้าไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมเพื่ออนุมัติหรือว่าเห็นชอบนั่นเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อกรณีของการที่มีการยืดเวลาอุทธรณ์ไปจนถึง20กันยายนนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ในเวลานี้เนี่ยอาจจะยังคงสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อยู่จนไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือมองแล้วเนี่ยนะครับว่าทิศทางหรือว่าแนวโน้มผลที่จะออกมานะครับการปรับหลักเกณฑ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดคนที่ถูกทันสิทธิ์นะครับก็ถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยน่าจะได้รับการต่ออายุไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนน่าจะนะน่าจะเป็นไปในทิศทางอย่างนั้นอ้าวนะครับก่อนที่จะพักการย้ำกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวเนสของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับค้นหาได้แล้วก็กดเป็นเพื่อจดติดตามได้ผ่านทาง Facebook นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 อ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: ถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
0: มาแล้วมาแล้วจ้าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ปัญหาที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีเรื่องของที่อยู่อาศัยของประชาชนชุมชนในที่ดินของการรถไฟนะครับก็เป็นเรื่องที่รกเรื้อยืดเยื้อกันมาอยู่พอสมควรไม่ใช่พอสมควรนะยาวนานทีเดียวล่ะนะครับในเรื่องนี้เองเนี่ยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้เปิดเผยหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งที่1/2569ซึ่งประชุมกันไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับว่าคณะกรรมการกำกับแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับได้ติดตามการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในหลายพื้นที่เช่นการพิจารณาปรับอัตราค่าเช่าที่ดินการแก้ไขปัญหาการไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ชุมชนการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินที่เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อการขออนุญาตก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงการวัดแนวเขตที่ดินปัญหาการชำระภาษีและค่าเช่าของชุมชนเพื่อให้ทุกประเด็นเนี่ยได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วก็เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับส่วนการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างคณะกรรมการกำกับก็ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับในการทำหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและก็เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนายพิพัฒน์ยังบอกด้วยว่าคณะกรรมการเนี่ยยังได้หารือแนวทางการสานต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ 2565ซึ่งครอบคลุมประชาชนใน35จังหวัดจำนวนกว่า300ชุมชนรวม 27,000 ครัวเรือนนะครับโดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือกับภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาครับทางนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจะไม่มีการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าจะต้องทำให้ทั้งสองเรื่องเนี่ยเดินไปด้วยกันนะครับกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและก็เร่งขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายความถูกต้องและก็ความเป็นธรรมนะครับนอกจากนี้เนี่ยคณะกรรมการยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติการประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน24สัญญาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว2สัญญาแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก22สัญญารวมทั้งการเปลี่ยนคู่สัญญาเช่าที่ดินจากบริษัท SRT Asset จำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกที่การรถไฟแห่งประเทศไทยถือหุ้น 100% เนี่ยนะครับเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน10สัญญาเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงด้านสิทธิ์ของการเช่าที่ดินกับประชาชนในระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับการอยู่อาศัยนะครับบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเอาไปติดตามทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ร่วมมือกับทางฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตคลองสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง PMCSC2 แล้วก็ผู้รับจ้างนะครับลงพื้นที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงต่อปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษก เพื่อร่วมตรวจประเมินความแข็งแรงทางโครงสร้างและก็ความปลอดภัยของอาคารจำนวน3หลังนะครับที่อยู่นอกขอบเขตโซนเฝ้าระวัง30เมตรตามประกาศของสำนักงานเขตคลองสานและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับหลังจากที่เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคันนองซึ่งมีทางบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นผู้รับงานและก็การรถไฟการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.เนี่ยก็ได้เริ่มเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้า3ช่องจราจรจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขกนะครับไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งผลการตรวจสอบจากการตรวจประเมินด้วยสายตานะครับ Visual Inspection เพื่อสำรวจกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งตรวจวัดระนาบการเอียงตัวของอาคารตามหลักวิศวกรรมและก็มาตรฐานความปลอดภัยในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบความเสียหายของโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในภาพรวมนะครับและก็จากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ยังไม่พบการเคลื่อนตัวของอาคารดังกล่าวและก็ยังไม่พบการทรุดตัวของถนนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า10วันแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปผู้ตรวจสอบอิสระเนี่ยเตรียมที่จะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดเชิงลึกเพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตามมาตรฐานทางวิศวกรรมนะครับก่อนที่จะนำผลการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้อาคารได้อีกครั้งหนึ่งนะครับภายหลังผลการประเมินยืนยันว่าอาคารมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของทางวิศวกรรมนะครับเป็นเรื่องที่สามารถที่จะตรวจสอบพิสูจน์แล้วก็ยืนยันกันได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายนั่นเองนะครับไปทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์กันบ้างนะครับมีการเปิดเส้นทางบินอุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวนะครับยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินภูมิภาคแล้วก็ยังมีการเปิดตัวบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินนะครับสกายคอนสเอ็กซ์นะครับสอของไทยเวียดเจ็ตนะครับเช็คอินครั้งเดียวพร้อมรับสัมภาระที่ปลายทางด้วยนะครับโดยทางนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้เป็นประธานในการเปิดงานเปิดฟ้าอุดรเชื่อมต่อการเดินทางระดับนานาชาตินะครับพร้อมกับการต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์เที่ยวบิน VZ200 นะครับเส้นทางอุดรธานีกรุงเทพหรือว่าอุดรธานีสุวรรณภูมิแล้วก็ โตเกียวนะครับนาริตะนะครับรวมทั้งเป็นประธานประชุมหารือการยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วก็ติดตามแผนเตรียมความพร้อมรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ที่ท่าอากาศยานอุดรธานีนะครับโดยนายพัทรพงษ์เนี่ยได้บอกว่าโครงการเปิดฟ้าอุดรเชื่อมต่อการเดินทางระดับนานาชาติจัดขึ้นเป็นเพื่อที่จะยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นสนามบินนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบนะครับผ่านการเชื่อมต่อเที่ยวบินจากอุดรธานีผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนที่จะบินตรงสู่จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดยบริการ Sky Connect นะครับSky Connect นะครับ Check to Service นะครับของสายการบินไทยเวียดเจ็ตซึ่งให้ผู้โดยสารเนี่ยเช็คอินแล้วก็โหลดสัมภาระครั้งเดียวที่สนามบินต้นทางพร้อมกับรับบอดี้พาสแล้วก็รับสัมภาระที่สนามบินปลายทางได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องไปเช็คอินหรือว่ารับกระเป๋าซ้ำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขยายโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนจังหวัดอุดรธานีเนี่ยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานแล้วก็อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้วย นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอประกาศเป็นท่าอากาศยานนานาชาติอย่างเป็นทางการนะครับขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมท่าอากาศยานก่อนที่จะเสนอต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่ออนุมัติตามลำดับนะครับในการที่จะสามารถเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศได้อย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้นะครับสำหรับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยได้มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร B เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน CIQ อย่างครบวงจรนะครับประกอบไปด้วยด่านศุลกากรด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านกักกันพืชและสัตว์และก็ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและก็สร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยกับผู้โดยสารขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเดินหน้าก่อสร้างถนนเชื่อมต่อจากอาคารดับเพลิงเข้าสู่รันเวย์และก็ขยายถนนทางเข้าท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยลดปัญหาการจราจรและก็รองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับ ประธานว่าปัจจุบันเนี่ยท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับผู้โดยสารได้กว่า3,900,000 คนต่อปีแล้วก็มีเที่ยวบินภายในประเทศมากกว่า30 เที่ยวบินต่อวันนะครับโดยในปี2549หรือว่าปีนี้เนี่ยยังได้เปิดให้บริการเที่ยวบินประจำแบบบินตรงของสายการบินไทยเวทเจ็ตแอร์ในเส้นทางอีอูอุดรธานีแล้วก็อูซีอุดรธานีนะครับซึ่งช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานของไทยกับทางจีนนะครับของประเทศจีนนะครับแล้วก็สร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวการค้าและก็การลงทุนการเปิดเส้นทางเชื่อมต่อสู่กรุงโตเกียวผ่านบริการสกายคอนเอ็กซ์นะครับก็จะยิ่งสร้างเสริมบทบาทของท่าอากาศยานอุดรธานีในฐานะศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคนะครับที่เชื่อมต่อเครือข่ายการบินระหว่างประเทศได้อย่างไร้รอยต่อนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเพื่อรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีที่จะจัดขึ้นนะครับเป็นเจ้าภาพเนี่ยระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับไปจนถึง14 มีนาคม 2570ท่าอากาศยานอุดรธานียังได้บูรณาการแผนการเดินทางในรูปแบบของวันทรานสปอร์ตนะครับจัดรถโดยสารรับส่งหรือว่าชัตเทิลบัสเชื่อมต่อจุดจอดรถของท่าอากาศยานอุดรธานีและก็สถานที่จัดงานจำนวน40 เที่ยวต่อวันต่อเส้นทางนะครับครอบคลุม3 เส้นทางหลักก็คือบิ๊กซีอุดรธานี2หรือว่านาดีโลตัสอุดรธานี2นาดีแล้วก็ตลาดรวมใจนะครับเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวรองรับปริมาณผู้เดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะผลักดันในการยกระดับนะครับท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยเป็นสนามบินนะครับในระดับนานาชาติแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนะครับก็เรียกว่าโอ้นะครับตอนนี้เนี่ยใหญ่โตทีเดียวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการที่จะเป็นเจ้าภาพกับงานมหกรรมพืชสวนโลกด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามช่วงส่องข่าวรอบโลกนะครับย้ำ2 ช่องทางในการติดตามคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีก1 ช่องทางผ่าน X นะครับaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 เอาฝากไปกดติดตามเพิ่มเติมกันให้เยอะๆสำหรับ2 ช่องทางของคุยข่าว Around News ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของงบประมาณทำสงครามกับอิหร่านของสหรัฐสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบแล้วจำนวนมหาศาลขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืนคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้าร
2: ถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้าร
2: ถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: วันก่อนเพิ่งนำเสนอประเด็นเรื่องที่ทางสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับได้พิจารณาเรื่องของร่างกฎหมายงบประมาณด้านกลาโหมประจำปีงบประมาณ2027นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับได้มีการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วสูงสุดเป็นประวัติการ 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 38.8 ล้านล้านบาทนะครับแต่ว่าเป็นการผ่านด้วยคะแนนที่เฉียดฉิวนะครับ216ต่อ212เสียงนะครับท่ามกลางเสียงคัดค้านทั้งจากประเด็นค่าใช้จ่ายสงครามอิหร่านที่บานปลายการขยายความร่วมมือทางทหารกับอิสราเอลนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดงบสวัสดิการสังคมนะครับโดยที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้มีมติผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการอนุมัติงบประมาณด้านกลาโหมแห่งชาติหรือว่า NDAA ประจำปีงบประมาณ2027นะครับด้วยคะแนนเฉียดฉิวทีเดียว216ต่อ212เสียงเป็นการลงมติที่แบ่งแยกตามแนวพรรคการเมืองอย่างชัดเจนนะครับโดยสมาชิกพรรครีพับลิกันเกือบทั้งหมดลงคะแนนสนับสนุนขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่ลงคะแนนคัดค้านนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นเนี่ยอนุมัติวงเงินด้านความมั่นคงรวม 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 38.8 ล้านล้านบาทก็ถือว่าเป็นงบประมาณกลาโหมที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยทีเดียวนะครับโดยที่ทางฝ่ายของ Republican เนี่ยบอกว่างบประมาณจำนวนนี้เนี่ยมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในสงครามกับอิหร่านการพัฒนาระบบอาวุธและก็เทคโนโลยีป้องกันประเทศการจัดซื้อยุทโธปกรณ์รวมถึงการปรับขึ้นเงินเดือนกำลังพลในอัตรา 5-7% ตามระดับยศนะครับพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณก่อสร้างที่พักทหารและก็ที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวกำลังพลนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยร่างกฎหมายยังรองรับข้อเสนอของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ต้องการเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามนะครับ Department of War แม้ว่าการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการยังต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐนะครับประเมินว่าการเปลี่ยนชื่ออาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง125ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับพรรคเดโมแครตวิจารณ์นะครับว่าการเพิ่มงบประมาณกลาโหมเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลทรัมป์และก็พรรครีพับลิกันเดินหน้าตัดลดงบประมาณโครงการสวัสดิการและก็สังคมหลายด้านนะครับสมาชิกสภาหลายคนเนี่ยยังแสดงความกังวลต่อสงครามกับ

0: อิหร่านนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.26 ล้านล้านบาทนะครับอดัมสมิธสมาชิกอาวุโสของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกองทัพสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าหากรวมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อทำสงครามกับอิหร่านและก็การสะสมคลังอาวุธงบด้านกลาโหมของรัฐบาลอาจสูงเกือบ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เตือนด้วยว่าการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้เท่ากับเป็นการสนับสนุนสงครามที่ยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดนะครับอีกประเด็นที่สร้างแรงต่อต้านจากพรรคเดโมแครตก็คือบทบัญญัติที่ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลนะครับแม้ว่าประชาชนอเมริกันจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเสรีนิยมเนี่ยจะเรียกร้องให้รัฐบาลลดการสนับสนุนอิสราเอลจากความกังวลต่อผลกระทบกับพลเรือนในฉนวนกาซานะครับร่างกฎหมายนี้เนี่ยยังมีมาตรการด้านนโยบายสังคมที่เป็นข้อเสนอของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเช่นการห้ามใช้สิทธิรักษาพยาบาลเกี่ยวกับการแปลงเพศภายใต้โครงการประกันสุขภาพของกองทัพหรือว่าไพร์แคร์นะครับแล้วก็การผ่อนคลายข้อจำกัดในการพกพาอาวุธปืนส่วนบุคคลภายในฐานทัพนะครับก่อนส่งร่างกฎหมายไปยังวุฒิสภาพรรครีพับลิกันยังได้มีการแนบร่างเซฟอเมริกาแอคส์นะครับซึ่งเป็นกฎหมายปฏิรูประบบเลือกตั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนเพื่อเพิ่มข้อจำกัดในการใช้สิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีเสียงสนับสนุนเพียงพอในวุฒิสภาทำให้เกิดคำถามว่าการผูกทั้งสองร่างเข้าด้วยกันอาจส่งผลให้กระบวนการผ่านกฎหมายกลาโหมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะผ่านร่างกฎหมายแล้วเนี่ยแต่กระบวนการก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับเนื่องจากว่าวุฒิสภาเนี่ยจะต้องพิจารณาร่างของตนเองก่อนที่ทั้งสองสภาจะตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อจัดทำร่างฉบับประนีประนอมนะครับถ้าทั้งสองสภาเห็นชอบในร่างฉบับสุดท้ายเนี่ยจึงจะส่งต่อให้ทรัมป์ลงนามประกาศใช้หรือใช้สิทธิ์วีโต้ต่อไปนะครับทั้งนี้เนี่ยร่างกฎหมาย NDAA ก็ถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่รัฐสภาสหรัฐผ่านความเห็นชอบต่อเนื่องมา65ปีติดต่อกันแต่ปีนี้เนี่ยถูกมองว่าเผชิญอุปสรรคมากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับจากความเห็นต่างเรื่องงบประมาณกลาโหมสงครามอิหร่านความช่วยเหลืออิสราเอลแล้วก็ยูเครนรวมถึงประเด็นทางสังคมแล้วก็การเมืองที่แบ่งขั้วอย่างรุนแรงภายในสภาคองเกรสนั่นเองนะครับผลพวงจากเรื่องของการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งกว่า 2% นะครับไปแตะระดับที่สูงสุดในรอบ6สัปดาห์นะครับโดยที่ล่าสุดเองก็มีทางด้านของกลุ่มฮูตีเนี่ยขยายการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงก็เป็นการเพิ่มความกังวลต่ออุปทานพลังงานของโลกด้วยนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานนะครับว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% ไปแตะระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยทวีความรุนแรงนะครับทั้งจากปฏิบัติการโจมตีอิหร่านของสหรัฐและก็การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงโดยกลุ่มฮูตีนะครับโดยที่รายงานระบุบอกว่าน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.93 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 2% ไปอยู่ที่96ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับหรือว่าประมาณ 3,170 บาทต่อบาร์เรลซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากวันก่อนหน้านี้ราคาปิดเพิ่มขึ้นกว่า3ดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 94.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.44 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.7% นะครับไปอยู่ที่ 88.27 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับหลังจากที่พุ่งขึ้นไปเกือบ 3% ในการซื้อขาย1วันก่อนหน้านั้นนะครับก็แน่นอนนะครับมันก็สอดรับกับที่ประเทศไทยเราเนี่ยน้ำมันขึ้นมาต่อเนื่องกัน2วันติดแล้วนะครับทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาน้ำมันก็คือการที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านต่อเนื่องขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนะครับก็ยังอ้างว่ายังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ทั้งหมดแล้วก็เตือนว่าเรือทุกลำจะต้องประสานงานกับอิหร่านก่อนเข้าออกพื้นที่และก็ก่อนหน้านี้ยังเคยขู่ว่าอาจจะวางทุ่นระเบิดในเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ของช่องแคบด้านกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนก็ประกาศขยายปฏิบัติการทางทหารนะครับโดยขู่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในบริเวณช่องแคบบับเอามันเดฟพร้อมประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดิอาระเบียด้วยโอ้น าดครับก็นั่นแหละสถานการณ์น่าเป็นห่วงสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับส่วนที่กรุงโตเกียวกับการเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงนั้นเนี่ยนะครับที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ยอดผู้ป่วยด้วยโรคลมแดดนะครับที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติมาเมื่อปี2553ขณะที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะครับซึ่งทางการเองก็ได้มีการประกาศเตือนให้ประชาชนเนี่ยดื่มน้ำแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับโดยที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องซึ่งหน่วยกู้ภัยบอกว่าวันพุธที่ผ่านมามีผู้ป่วยจากโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลถึง453คนเป็นสถิติสูงสุดต่อวันนับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลมาเมื่อปี2553นะครับคลื่นความร้อนที่ปกคลุมดังกล่าวนั้นเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะครับขณะที่หน่วยงานฉุกเฉินต้องรับมือกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโฆษกสำนักดับเพลิงกรุงโตเกียวบอกว่าจำนวนผู้เข้ารับการรักษาเนี่ยถือว่าเป็นสถิติสูงสุดขณะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยกำลังเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงในหลายพื้นที่นะครับโดยที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้มีการออกคำเตือนเรื่องโรคลมแดดครอบคลุมหลายจังหวัดแล้วก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเนี่ยดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าอุณหภูมิในหลายพื้นที่ยังอยู่ในระดับอันตรายนะครับแล้วก็เตือนนะครับมีคำแนะนำให้ดื่มน้ำเพียงพอหลีกเลี่ยงกันอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานแล้วก็เปิดใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อป้องกันโรคลมร้อนด้วยอ่ะวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอารานิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลิตรละ2.40 บาทเริ่มวันพรุ่งนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4-5ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งทั้ง3นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อวานนี้จากนั้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ปภิชฌานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทุกด้านหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาปายบอมใส่จุดตรวจบูเกชามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายโดยระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลที่กลุ่มคนร้ายลอบยิงและขว้างระเบิดไป้บอมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เสียชีวิตรวม5 นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6 รายพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้พลโทนรทิพย์พวยนอกแม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วพิจารณาใช้กำลังตอบโต้อย่างเหมาะสมมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 บาทตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ 2.40 สตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเดือนเมษายนปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพยังคงเติบโตต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในเดือนเมษายน2569อยู่ที่142,620,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการบริโภคน้ำมันส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเบนซินกลุ่มดีเซลน้ำมันอากาศยานก๊าซ LPG และ NGV สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้29,230,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับกลุ่มดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณการใช้57ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่กำหนดส่วนต่างราคาและขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือ Jet A1 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 2.5 อยู่ที่17,040,000ลิตรต่อวันเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางดันราคาเชื้อเพลิงและราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศส่วนน้ำมันเตาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ 5,180,000 ลิตรต่อวันตามการขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 4.4อยู่ที่ 17,760,000 กิโลกรัมต่อวันโดยหลักมาจากภาคปิโตรเคมีที่หดตัวแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะยังเติบโตได้ดีส่วนก๊าซ NGV ปริมาณการใช้อยู่ที่ 2,300,000 กิโลกรัมต่อวันลดลงร้อยละ23สอดคล้องกับจำนวนสถานีบริการที่ลดลงเหลือ258แห่งทั่วประเทศอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 26.4 อยู่ที่ 834,782 บาร์เรลต่อวันแต่มูลค่าการนำเข้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 17ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยไทยได้กระจายการนำเข้าจากแหล่งอื่นเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 41.1 อยู่ที่ 94,190 บาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับคลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูงเกินควรและคดีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
4: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในหลายพื้นที่สำนักงานกขค.ร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันและสอบถ้อยคำผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดโดยพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าสำนักงานกขค.จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีมติรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจำนวน2เรื่องได้แก่กรณีคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาสูงเกินสมควรหลังพบว่ามีการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ค้ารายย่อยประมาณ40บาท50สตางค์ต่อลิตรซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกันและกรณีการระงับลดหรือจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศหลังพบว่าผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่จำกัดการจัดสรรน้ำมันให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือและงดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ค้าส่งส่งผลให้ในบางพื้นที่มีน้ำมันไม่เพียงพอจำหน่ายจนต้องจำกัดปริมาณการเติมหรือหยุดให้บริการชั่วคราวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560มาตรา50และมาตรา57ทั้งนี้สำนักงานกขค.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาการแข่งขันในตลาดให้เป็นธรรมต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ27กรกฎาคมนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้แก่นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานรวมถึงการยกเว้นเกณฑ์บัญชีหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นบัญชีที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวมีมูลค่าการซื้อขายต่ำมากหรือเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่อเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการจัดซื้อยานพาหนะใหม่จำนวนกว่า 2,500,000 รายจะไม่ได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์การประเมินใหม่นี้กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
6: ข้อมูลที่ได้มาแล้วเป็นกระทบด้านอื่นไม่ว่าจะมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ต่างๆมีชื่ออยู่ในบริษัทอันนี้ก็จะต้องถูกนำไปดำเนินการต่อนะครับส่วนข้อมูลของการที่ท่านที่เคยรับบัตรสวัสดิการแล้วก็มีการจดทะเบียนรถใหม่ 2,500,000 รายก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าเกณฑ์เรื่องของรถยนต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณีกรณีที่มีความเดือดร้อนก็จำเป็นต้องปรับนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเน้นว่าเป็นการปรับตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
5: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผย อีกว่าปัจจุบันมียอดผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 รายประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณที่ว่าการอำเภอ878แห่งและสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกว่า 15,000 รายให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมส่งต่อข้อมูลขยายผลเอาผิดนอมินีนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการรับมอบหมายให้ตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบรายชื่อบุคคลจำนวน 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมประสานงานเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่อไปส่วนที่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มบุคคลมากกว่า10,000รายที่มีชื่อปรากฏในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปและมีกรณีบุคคลเดียวมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลมากถึง126แห่งซึ่งเข้าข่ายลักษณะการรับจ้างเปิดบริษัทหรือการเป็นนอมินีอำพรางทางกรมจะดำเนินการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมเปิดตัวนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาและตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ภาครัฐอย่างจริงจังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเน้นย้ำถึงการปฏิรูปกระบวนงานภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569เพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์ลดภาระและต้นทุนแฝงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจด้วยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีพร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคือจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาให้หน่วยงานภาครัฐ355แห่งคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ผลักดันร่างกฎหมายเฉพาะป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
7: ขอความร่วมมือนะครับให้คตท.ซึ่งก็คือกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและกระบวนงานตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสและยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานตามแนวทาง OECD โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและคืนความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
8: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมาธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงจากอาเซียนและอีกหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมประเด็นความมั่นคงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานางมาเรียเทเลซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงพร้อมเน้นย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่เหนือพรมแดนและไม่มีประเทศใดที่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เพียงลำพังสำนักงานกิจการทางทะเลของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมระหว่างเวลา 6:00 นถึง 18:00 นบริเวณรอบเกาะตงซานมณฑลฝูเจี้ยนและพรมแดนทะเลติดกับมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยหารือกันในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันทั้งนี้จีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น ่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
13: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
5: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: ฮาลาสเตเดียมช่วง2เก๋าเมาส์กีฬาโดยแอดดี้วิรศักดิ์นินกลัดและเพชรมา
13: สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาที่รักทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาหลานสเตเดียมนะครับประจำวันพฤหัสที่23กรกฎาคมนะฮะเราก็เจอกันนะครับวันนี้ก็ครั้งแรกหลังจากฟุตบอลโลกได้จบลงไปนะครับก็หวังว่าบรรดากองเชียร์นะฮะจะสมหวังมันก็ต้องมีนะครับสมหวังผิดหวังกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทีมเขาเรียกทีมมหาชนขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับอันดับ3นะฮะแต่ว่าในความคาดหวังอ่ะมันก็ทุกคนก็อยากจะโดยเฉพาะกองเชียร์อังกฤษที่อังกฤษเลยเนี่ยนะฮะก็อยากจะแบบให้คำขวัญมันเป็นความจริงสักทีนะครับ Football's coming home นะฮะตอนนี้ก็ไม่ come home นะครับก็เกิดจากอะไรก็เดี๋ยวคงต้องไปสังคายนากันนะครับว่าในแง่ของบริหารหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรนะครับแต่วันนี้ครับก็มีบทสรุปนะฮะมาฝากนะครับมิตรรักแฟนกีฬาทั้งหลายนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะบทสรุปที่ผมเอามาฝากนะครับรวมทั้งบอลโลกครั้งหน้า2030จะมีอะไรพิเศษนะฮะเดี๋ยววันนี้มีมาเล่าให้ฟังครับสำหรับรางวัลเกียรติยศทั้งหลายนะฮะก็นะครับก็สรุปไว้อีกทีหลายคนคงทราบนะครับสำหรับแชมเปี้ยนนะฮะก็คือสเปนนะครับรองชนะเลิศนะฮะก็เป็นอาร์เจนตินาอันดับ3ได้แก่อังกฤษและอันดับ4ก็คือฝรั่งเศสนะครับส่วนรางวัลบุคคลนะฮะก็มีดังนี้นะครับโกลเด้นบอลนั่นหมายถึงผู้เล่นยอดเยี่ยมผู้เล่นทรงคุณค่านะฮะก็ตกเป็นของโรดี้ของสเปนนะครับกัปตันทีมแล้วก็นี่ก็เป็นหัวใจของสเปนนะครับส่วนโกลเด้นบูทนะฮะก็คือรองเท้าทองคำนั่นหมายถึงเขาจะมอบให้ดาวซันโบนะครับก็คิเลียนเอ็มบัปเป้นะฮะท่านประธานนะครับของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับรับไปนะครับด้วยการทำประตู10ประตูนะฮะส่วนซิลเวอร์บูทนะฮะก็คือเหมือนกับรองดาวซันโบนะครับก็คือลีโอเนลเมสซี่ของอาร์เจนตินานะครับในส่วนของบรอนซ์บูทนะครับประตูสุดท้ายของอังกฤษทำให้เขาได้บรอนซ์บูทนะครับก็จูดเบลลิงแฮมนะครับซึ่งในการแจกรางวัลโกลเด้นซิลเวอร์หรือบรอนซ์เนี่ยนะเขาก็จะมีกฎกติกาอยู่ถ้าสมมุติว่าบังเอิญประตูเนี่ยนะครับยิงเท่ากันนะฮะเขาก็จะไปดูแอสซิสว่าใครแอสซิสมากกว่านะครับก็อันดับที่สูงกว่าจะเป็นของคนนั้นแต่ถ้าบังเอิญยิงประตูนะครับเท่ากันแอสซิสดันเท่ากันอีกนะฮะเขาก็จะไปดูว่าจำนวนนาทีที่ลงเล่นใครน้อยกว่านะครับก็ผมยกตัวอย่างเย็นกันเกิดสมมติว่านัดชิงที่3เนี่ยเอ็มบัปเป้ไม่ได้ยิงนะครับ2ประตูนะฮะก็จะมีสถิติเท่ากับยิง8แอสซิส4ซึ่งจะเท่ากับลิโอเนลเมสซี่นะครับยิง8แอสซิส4เหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนที่แข่งชิงที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเอ็มบัปเป้เนี่ยลงสนามนะครับจำนวนนาทีเนี่ยมากกว่าเมสซี่ไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองซึ่งพอเลียเนลเมสซี่ลงนัดชิงแล้วยิงประตูไม่ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างว่าคริสเตียนเอ็มบัปเป้เนี่ยในแมตช์ชิงที่3เนี่ยเขายิงประตูไม่ได้เลยนะครับและก็แต่ตามความเป็นจริงสำหรับอาร์เจนตินาเลียเนลเมสซี่ก็ยิงไม่ได้นะฮะเขาก็จะมีทุกอย่างเท่ากันคือ8ประตูเสียแอสซิสต์เท่ากันแต่ว่าจำนวนเวลาเนี่ยนะครับเอ็มบัปเป้จะใช้น้อยกว่าอย่างไรเข้าเป็นดาวซันโบอยู่ดีแต่ว่าสำหรับอันดับ1อันดับ2ไม่มีปัญหาครับเคลียร์10ประตู4แอสซิสต์8ประตู4แอสซิสต์นะครับเอ็มบัปเป้กับเมสซี่ส่วนบรอนซ์นะฮะตัดสินกันด้วยแอสซิสต์ครับจูดเบลลิงแฮม7ประตู1แอสซิสต์อันดับ4คือเออร์ลิงฮาแลนด์7ประตูแต่ไม่มีแอสซิสต์นะครับก็คือไอ้1แอสซิสต์ของจูดเบลลิงแฮมนี่แหละที่ทำให้จูดเบลลิงแฮมได้รับรางวัลบรอนซ์บูทไป ส่วนวันส่วนตัวอื่นนะครับก็อย่างถุงมือทองคำนะฮะก็มอบให้กับผู้สาประตูที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดแน่นอนครับอูไนซิมอนส์นะฮะของสเปนก็รับไปอีกแม่สเปนเอาไปเยอะเหมือนกันนะฮะและรางวัลยังเพลเยอร์นะครับก็คือเหมือนกับดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะฮะเป็นของเปาคูบาซีนะครับของสเปนอีกแล้วนะสเปนนี่ถ้าไม่นับรองเท้าทองคำนะครับของทางฝั่งคริสเตียนเอ็มบัปเป้นี่คือเหมาเลยผู้รักษาประตูผู้เล่นยอดเยี่ยมดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับส่วน FIFA Fair Play Award นะฮะก็หมายถึงมอบให้กับทีมที่เรียกว่ามีการเล่นที่ค่อนข้างขาวสะอาดฟาวน้อยใบเหลืองน้อยหรืออะไรอย่างนี้นะครับตกเป็นของเนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์นั่นเองนะซึ่งทีมฮอลแลนด์นี่เป็นเชื่อไหมว่าเป็นหนึ่งในหลายๆทีมที่คนไทยเราก็เชียร์กันเยอะนะครับอยากให้ประสบความสำเร็จสักทีนะผิดหวังมาก็เยอะอ้อลืมนะครับคือเมื่อกี้รายงานว่าโกลเด้นบอลนี่คือโรดี้นะครับหมายถึงว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมจากทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับจริงเขาก็มีแจกนอกจากโกลเด้นบอลแล้วก็มีซิลเวอร์บอลแล้วก็บรอนซ์บอลนะครับแน่นอนครับซิลเวอร์บอลนี่ถือเป็นรางวัลปลอบใจเหมือนกันนะสำหรับเลเนลเมสซี่นะฮะในบอลโลกที่คาดว่าก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขานั่นนะรับรางวัลซิลเวอร์บอลไปส่วนบรอนซ์บอลนะครับตกเป็นของเคลียร์เอ็มบัปเป้ก็สรุปนะครับก็คือเอ็มบัปเป้รับไป2นะโกลเด้นบูทนะครับก็คือดาวซันโบแล้วก็บรอนซ์บอลก็คืออันดับ3ของผู้เล่นยอดเยี่ยมถือว่าก็เป็นปีทองเขาเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆนะครับจูดเบลลิงแฮมตอนนี้พังงาดเป็นขวัญใจคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับมาพูดกันถึงแมตช์ชิงนะฮะ2แมตช์ก็คือแมตช์ชิงที่3กับแมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับถือว่าแมตช์ชิงที่3เนี่ยถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรกันนะหลายๆคนก็บอกว่าแมตช์ชิงที่3เนี่ยมันไม่ควรมีเลยนะฮะก็มันเป็นแมตช์ของเรียกว่าผู้ผิดหวังนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็นานาจิตตังนะแล้วแต่ว่าใครจะมีมุมมองไงแต่ว่าแมตช์ชิงที่3นะครับของฟุตบอลโลก2026เนี่ยกลายเป็นแมตช์แห่งความทรงจำขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมนะฮะเล่นฟุตบอลที่เรียกว่าเป็น attacking ฟุตบอลก็คือฟุตบอลเกมบุกแบบว่าไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ชัยชนะตกของอังกฤษด้วยประตูที่เรียกว่าถล่มทลายจริงๆนะครับ6ประตูต่อ4เป็นแมตช์ที่เรียกว่าสุดมันหลายๆคนเนี่ยนะฮะพูดเลยบอกว่านี่ถ้าเป็นแมตช์ชิงก็จะดีนะมันก็จะมีความสนุกเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งในบอลโลกยุคใหม่นะฮะแมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นแมตช์ที่ไม่สนุกนะครับแต่ว่าพอพูดไปแล้วเดี๋ยวหลายคนก็จะแย้งก็ปี2022ไงนะฮะแต่ว่าเราย้อนหลังกลับไปเรื่อยๆคือแน่นอนอ่ะโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับแมตช์แบบนี้เนี่ยมันเป็นแมตช์ที่เรียกว่าคือพลาดไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นการเล่นก็จะเต็มไปด้วยความเกรงความแบบเขาเรียกว่ากลัวที่จะแพ้เน้นการครองบอลหรืออะไรก็ตามนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ว่าในส่วนของแมตช์ชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับมองกันอย่างด้วยเรียกว่าใจเป็นธรรมนะฮะก็เรียกว่าทีมที่น่าผิดหวังนะครับผมใช้น่าผิดหวังนะฮะในสายตาของกองเชียร์เนี่ยนะครับไม่ใช่ทีมผู้แพ้มันผิดหวังอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ทีมที่น่าผิดหวังในสายตาพวกเราเนี่ยมันก็คืออาร์เจนตินาซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่สู้ไม่เอาอะไรซะเลยนะครับแถมนะฮะด้วยวิธีการเล่นนะโอ้โหดูแล้วแบบว่าดูแล้วมันอดที่จะโมโหไม่ได้ว่าทำไมมันเต็มไปด้วยความสกปรกนะครับความเขาเรียกว่าไม่รู้จะสรรหาอะไรมาบรรยายนะจังหวะทำฟาวจังหวะตอนเล็กตอนน้อยจังหวะตบตาผู้ตัดสินหรืออะไรก็ตามหลายคนก็คงเห็นเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ผมมีมุมมองว่าอย่างนี้นะฮะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดในฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยนะครับเลียวเมสซี่เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าโกดก็คือ GOAT ก็คือ greatest of all time นะฮะก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมตลอดกาลเลยนะฮะคือเขาสร้างชื่อเสียงมาตรงนี้นะครับแต่ว่าเส้นทางเขาเนี่ยในการสร้างชื่อเสียงเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบว่าทุกคนก็คงเห็นน่ะว่าความเขาเรียกความตุกติกของเมสซี่ไม่ใช่ไม่มีนะมี นะครับแล้วก็มีเยอะด้วยแต่ว่าคือด้วยความสามารถในเชิงฟุตบอลของเขาเนี่ยมันบดบัง

ค้าแข้งหรือปลายทางในการรับใช้ทีมชาติอย่างนี้ดีกว่าเขาก็ยังคงอาจจะไปเตะนะครับยังเตะฟุตบอลเมเจอร์ลีกอยู่นะฮะอย่างเหมือนในปัจจุบันเนี่ยนะคืออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเอาชื่อมาทิ้งอะนะฮะการที่เขาเอาชื่อมาทิ้งเนี่ยมันไม่ได้ตัวเขาเองทิ้งแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาทำให้เขาเหมือนเอาชื่อมาทิ้งนะครับก็จะสังเกตได้นะฮะคือในหลายๆแมตช์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดสมมติเราจะพูดถึงแมตช์สำคัญเนี่ยนะครับก็คือแมตช์รอบเซมิไฟแนลที่เจออังกฤษเนี่ยนะฮะในเรื่องของการเล่นแบบว่ามีพวกตุกติกการเล่นตอดหนักๆ นะฮะใส่นักเตะนะครับแมตช์เซมิไฟแนลนะครับก็ถือว่ามีนะประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้แมตช์ชิงเนี่ยก็หนักหนาสาหัสไงนะฮะแล้วก็เมื่อการแข่งขันจบลงเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องการแข่งขันจบลงเนี่ยนะครับหลังจากสเปนได้ประตูขึ้นนำไปนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่อาร์เจนติน่าคิดว่าเขาต้องเล่นเกมบุกบ้างแล้วซึ่งเขาไม่เล่นมาตลอดทั้งเกมเลยและช่วงที่เขาเล่นเกมบุกเนี่ยถามว่าสร้างความระส่ำให้สเปนไหมมีนะฮะมีนะครับแล้วทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าถ้าสเปนเล่นเกมแบบนี้ตั้งแต่แรกผลการแข่งขันจะเป็นยังไงไอ้โทษนะฮะถ้าอาร์เจนติน่าเล่นเกมแบบนี้ตั้งแต่แรกคือพยายามที่จะรุกใส่พยายามที่จะสู้กับสเปนผลการแข่งขันมันจะเปลี่ยนไปไหมหรือจะเป็นอะไรซึ่งย้อนกลับไปเหมือนคู่เซมิไฟแนลทุกคนก็แข่งแข่งใจอังกฤษว่าพอหลังจากขึ้นนำแล้วกลับไปปล่อยให้อินดีน่าเล่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังคงวิธีการเล่นแบบเดิมแบบอังกฤษคู่ชิงของสเปนแทนที่จะเป็นอาร์เจนตินาจะกลายเป็นอังกฤษไหมทุกอย่างมันมีคำว่าท่าหมดนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไงว่าในช่วงท้ายจริงๆนะครับอาร์เจนตินาต้องการประตูตีเสมอนะครับเพื่อไปสู่การเตะจุดโทษนะฮะตัดสินหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันก็ถามว่าสร้างปัญหาให้สเปนไหมก็สร้างอยู่พอสมควรนะครับทำให้สเปนรู้สึกแบบว่าพอต้องมาเล่นเกมรับบ้างเนี่ยนะฮะก็ดูแบบว่าออกอาการนิดๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายเกิดขึ้นนะครับนั่นคือบทที่เรียกว่าพอจบบอลโลกแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คิดนะครับแต่ว่าพอหลังจากจบบอลโลกแล้วนะแมตช์จริงนะเลิกพอนกบีดเป่าสเปนเป็นแชมป์หรืออะไรก็ตามนะครับก็มีเรียกว่าดราม่าท้ายเกมของนักเตะที่คือบอลแพ้คนไม่แพ้นะฮะมาพาเรเดสนะครับพวกนี้เนี่ยนะฮะรวมทั้งแบบออกอาการนะฮะรวมทั้งการถูกโรดี้ที่ถูกชกนะครับเหมือนกับตอนโรดี้วิ่งไปในสนามเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับพวกน้องๆหรืออะไรก็ตามโดนชกอะไรเงี้ยนักเตะอินดีน่าพูดว่ามันทำอย่างนี้มันเหมือนย่อเย้ยใช่ไหมพอเขาพูดถึงนี้เสร็จเราก็ฟังแล้วเราก็รู้สึกตกใจนิดหนึ่งกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะรอบเซมิไฟแนลที่เอาชนะอังกฤษเนี่ยพอนกวีนหมดเวลาเสร็จเนี่ยนะพวกมึงทำอะไรกันไว้บ้างไม่ได้จำเลยเหรอหรือแม้กระทั่งเอาป้ายแบนเนอร์ขาวๆมานะครับมาชูแล้วความหมายเกี่ยวกับเรื่องว่าเกาะฟอกเล่นนะแต่ว่าในภาษาในป้ายผ้าสีขาวเนี่ยนะครับก็เขียนว่ามาวินัสมาวินัสคือชื่อเกาะฟอกเล่นนะครับในมาวินัสเป็นชื่อที่คนอาร์เจนตินาเรียกซึ่งถ้าเกิดจะสาธยายเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะสงครามฟอกเล่นนี่ผมว่ายาวนะคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยในรอบเซมิไฟแนลมันผิดหมดเลยแต่เขากลับเอาประเด็นนี้เนี่ยมาเล่นงานในรอบชิงว่าการเฉลิมฉลองต่อหน้านักเตะที่แพ้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอันนี้เป็นผมว่าเป็นภาพลบของทีมชาติอาร์เจนตินานะเป็นภาพลบมากๆและสำหรับแฟนบอลนะถ้าเกิดสมมติว่าได้ดูบอลโลกมาในอดีตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมองอย่างไรครับมันจะเป็นแบบว่าอาร์เจนตินาจะเป็นทีมที่เรียกว่าเหมือนทีมผู้ร้ายทีมหนึ่งนะคือเริ่มตั้งแต่1966นะฮะในบอลโลกที่อังกฤษนะครับการเล่นก็ต่อเล็กต่อน้อยแบบนี้แหละแล้วก็ถูกไล่กัปตันทีมนะชื่อรัตเทนเนี่ยถูกไล่ออกจากสนามแต่ไม่ยอมออกเนี่ย

0: คือไม่ยอมรับผลการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับแล้วก็มาถึงปีที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพ1978นะมันก็มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องการล้มบอลเหมือนจ้างทีมฟุตบอลถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเป็นเปรูนะครับให้แบบว่าเลือผลการแข่งขันแบบประมาณว่าอาร์เจนตินาชนะแบบถล่มทลาย 6-0 6-1 อะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขใช่ไหมครับแล้วก็พอมาถึงปี86นะHand of God ของมาราโดน่าถึงแม้ว่าภายหลังจากนั้นไม่กี่นาทีจะเรียกว่าลากโซโล่เดียวยิงประตูอังกฤษในหนึ่งในลูกที่เรียกว่าอาจจะเป็นลูกทำประตูในฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ได้นะฮะคือมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาตลอดไงสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาในเรื่องของวิธีการเล่นนะครับแล้วก็เรียกว่า mindset เนี่ยผมใช้คำว่า mindset นะกำลังคิดด้วยนะตอนนี้นะครับ mindset ของนักเตะอาร์เจนตินาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือมันออกไปทางลบอันนี้เป็นมุมมองของผมนะฮะท่านผู้ฟังที่รักนะครับว่าหลายๆคนก็อาจจะว่าเฮ้ยไม่ยิงในฐานะที่เป็นกองเชียร์อาร์เจนตินาแต่ว่าลองพิจารณาดูผมก็เก็บข้อมูลมาให้เล่าให้ฟังนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะบอกคือนักฟุตบอลนะทีมชาติทุกทีมเนี่ยมันก็จะมีแบบนักเตะตัวแสบมากน้อยตามระดับแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมันขึ้นชื่อตรงนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นแฟนฟุตบอลรุ่นอาจจะรุ่นเก่านิดนึงก็อาจจะได้ยินกับคำว่าทีมฉายาทีมอุรุกวัยว่าทีมจอมโหดนะฮะผมว่าอุรุกวัยนี่เจออาร์เจนตินาชุดนี้นี่ผมว่าคือถอยไปเหอะนะอาร์เจนตินามาแล้วนะนี่ยังมีปารากวัยนะจำเลยสำคัญเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้ามารอบลึกนะครับปารากวัยที่เล่นกับฝรั่งเศสแล้วก็โอ้โหวิ่งทั้งไล่เตะนักเตะฝรั่งเศสจนงอมกันไปหมดนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับตามที่ผมบอกอ่ะทีนี้นะครับหรือเวลาอีกนิดหน่อยนะฮะเรามาพูดกันเรื่องบอลโลกปี2030สักนิดหนึ่งสำหรับบอลโลกปี2030นะครับมันจะมีความสำคัญตรงนี้นะฮะอันแรกคือมันจะครบรอบ100ปีของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกครั้งแรกนะฮะเกิดขึ้นในปี1930นะครับก็คือพอ2030ก็จะครบ100นะฮะเจ้าภาพคืออุรุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความพิเศษตรงที่ว่าและมันมีฟีฟ่าเขาบอกเขาจะเพิ่มทีมเป็น64ทีมนะถามว่าเยอะไหมเยอะนะแต่ว่าผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยเพราะว่าพอ64ทีมนั่นหมายถึงคุณมี16กลุ่มนะฮะและทีมที่จะผ่านเข้ารอบเป็น32ทีมสุดท้ายมันก็คือที่1ที่2ของกลุ่มเคลียร์ๆไม่ต้องมาวุ่นวายเอาที่3ที่ดีที่สุดแบบครั้งนี้ที่จะต้องหากันแล้วมันอาจจะมีผลสำหรับแมตช์หลายแมตช์ที่แบบว่าบางทีมก็รู้ว่าตัวเองพลาดหวังไปแล้วหรืออะไรก็ตามก่อนเล่นไม่เต็มที่หรืออะไรแบบเนี้ยนะมันก็ผมว่าไอ้ที่1ที่2แล้วไปผ่านเข้าเลยเนี่ยมันก็จะผมว่ามันเคลียร์นะครับเคลียร์สำหรับในดูกันง่ายๆอ่ะนะที่ฐานที่4ตกรอบไปนะไปเท่านั้นแหละที่1ที่2เข้ารอบไปนะครับสำหรับเจ้าภาพนะในปี2030เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ชาติเหมือนครั้งนี้แหละนะมีสเปนมีโปรตุเกสกับโมร็อกโกนะครับก็คือ2ทีมในทวีปยุโรปกับอีก1ทีมในทวีปแอฟริกาก็คือโมร็อกโกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าวัดประเทศเนี่ยคือสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันล่ะนะฮะเตะกันได้แต่ว่าความพิเศษนะครับของบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันจะ3แมตช์เปิดสนามนะครับจะถูกแข่งที่ทวีปอเมริกาใต้แน่นอนที่สุดเขาให้เกียรตินะฮะให้เกียรติอุรุกวัยในฐานะที่เป็นแบบว่าเจ้าภาพครั้งแรกเลยนะครับก็นั่นก็คือแบบว่าสังเวียนแน่นอนแมตช์เปิดสนามนะครับ1ใน3ที่อุรุกวัยผมว่าคาดว่าตามหลักแล้วล่ะก็คืออุรุกวัยเนี่ยแหละนะน่าจะเปิดสนามนะแล้วก็อีก2ชาตินะครับในทวีปอเมริกาใต้นะก็จะเป็นนะครับอาร์เจนตินาแล้วก็ปารากวัยแน่2ชื่อนี้นะครับก็คือ2จำเลยนะในการเล่นฟุตบอลแบบหนักๆนะครับของบอลโลกครั้งนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเหมือนกับมีเจ้าภาพทั้งหมด6ประเทศนะครับนับถ้านับไอ้นั้นเปิดสนามแบบพิเศษที่อเมริกาใต้เนี่ย3แมตช์เนี่ยนะฮะ6ประเทศ นะครับแล้วก็เป็น3ทวีปด้วยนะถือว่าพิเศษนะครับแต่ว่าเจ้าภาพสเปนเนี่ยก็จะรับผมว่าเจ้าภาพสเปนเนี่ยจะรับผิดชอบแมตช์เยอะที่สุดเหมือนกับบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยเจ้าภาพมีเม็กซิโกมีสหรัฐมีแคนาดานะครับแต่ว่าเชื่อไหมเตะกัน104แมตช์เนี่ยเตะกันในอเมริกา78แมตช์นะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะเตรียมตัวกันนะฮะเตรียมตัวกันนะครับอีก4ปีนะครับส่วนลิขสิทธิ์เราก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะได้แต่ส่วนว่าไอ้เรื่องถ่ายทุ่งถ่ายทอดจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูโปรโมชั่นนี่ผมพูดล่วงหน้า4ปีเลยนะนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับหมดเวลานะครับก็ขออวยพรให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดไปตลอดปีตลอดไปครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับกับอาลานสเตเดียมสวัสดีครับ
1: อาลานสเตเดียมช่วง2เก๋าเมากีฬาโดยแอดดี้วิรศักดิ์เงินกลัดและเพชรมา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหากรรมแห่งความดีเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กว่า 2,800 แห่งนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมหญิงเดี่ยวและประเภทหญิงคู่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้วยวันที่23กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานกับการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2569ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569โดยจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904ต่อยอดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904เพื่อขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานและส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24 กรกฎาคมนี้ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งกำหนดจัดในวันที่7 สิงหาคมพร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาร่วมกับทุกอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักหรือศูนย์พักพิงจิตอาสาพระราชทานตำบลคูเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติน
3: ายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวณแหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาหมู่ที่9ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 200,000 ตัวและกุ้งกล้ามกรามจำนวน 400,000 ตัวเพื่อนำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมก.ร่วมใจปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569ณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งทรงดำรงฐานะนิสิตเก่าและประธานกิตติมศักดิ์กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมา ทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2553รวมระยะเวลา16ปีโดยสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและกุ้งนอกจากนี้ยังมีปลาเทพาสัตว์น้ำซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสริมสร้างคุณธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสผอ.และสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 1,500 คนณวัดลัทธิวันพระนอนขอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีอยู่กว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศสร้างคนดีมีคุณธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยมิติทางวัฒนธรรมต่อยอดทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการผลักดันอุตสาหกรรมไม้ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปนำโดยนายพระสุโลหานชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ไทยโดยหารือถึงแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอุตสาหกรรมไม้และรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไม้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศโอกาสนี้ทีเซฟยังเสนอ5มาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ไทยได้แก่มาตรการส่งเสริมกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการจัดการไม้ในประเทศไทยและมาตรการทางภาษีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการสร้างแบรนด์ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนมาตรการตลาดเชิงรุกผลักดันนโยบาย Beyond Thailand สนับสนุนการจัดไม้อีเวนต์และการพัฒนาระบบ Super Silenceเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและงานระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประกาศการคัดเลือกอันซีนไทยไทย76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆโดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Root to Richจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล่าสุดได้คัดเลือกครบทั้ง76จังหวัดรวม76รายการแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการและประเภทเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรม16รายการพร้อมวางแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลให้มีมาตรฐานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงเครือข่ายและเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนประชาชนเดินทางตามรอยสัมผัสเสน่ห์อันซีนไทยๆ76จังหวัดทั่วประเทศเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่า กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมอาสาพยาบาลชุมชนเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิไทยเชื่อมโยงการรักษาเชิงรุกจากสถานพยาบาลถึงชุมชน
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดอสพ.พลังใหม่ภูมิใจรับใช้ชุมชนโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในทุกชุมชนเข้าถึงการดูแลอย่างทั่วถึงโดยให้อสพ.ที่คัดเลือกมาจากกลุ่มคน3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียนจบมาในสายสุขภาพและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจ้างมาทำงานฟูลไทม์ในราจ้าง 15,000 บาทต่อเดือนเป็นการเสริมพลังให้กับบริการสาธารณสุขของประเทศมาช่วยเชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพทีมสหวิชาชีพและทำงานร่วมกับอสม.ในพื้นที่และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจะมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีหากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ที่มีคะแนนประเมินต่ำสุดจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างแต่หากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ของอันดับสูงสุดจะได้รับการผลักดันให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยืนยันรัฐบาลตั้งใจนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องกับระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจในชุมชนเพราะหากมีอสพ.ช่วยประสานดูแลจะปลดล็อกคนในครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทำมาหากินได้ต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนอิหร่านให้โจมตีฐานปฏิบัติการของสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA หลายแห่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยการจัดหาข้อมูลพิกัดเป้าหมายและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่รัสเซียให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการยุติความขัดแย้งกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียพบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่าการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมประณามนโยบายบั่นทอนความมั่นคงของบรรดาประเทศในยุโรปที่พยายามทำให้รัสเซียประสบกับความพ่ายแพ้ยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและการทูตด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอและนายลาฟรอฟหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและความจำเป็นต้องยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบอย่างเด็ดขาดเนื่องจากบรรดานักศึกษาและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มความเคลื่อนไหวการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP กลายเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่อนายกรัฐมนตรีโมดีนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่3หลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียเมื่อปี2567ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียว3000คู่มือ4ของโลกเอาชนะเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสมือ10ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-19และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มือ50ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมือ21ของโลกจากเวียดนาม2-1เกม17-21 21-16และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกเจ้าถิ่นต่อไปส่วนหญิงคู่คู่พี่น้องเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียงจากเกาหลีใต้2-0เกม21-19และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันขณะที่ประเภทชายเดี่ยวอิกคิวพนิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกพบกับฉียู่ฉีมือ1ของโลกจากจีนโดยในเกมนี้อิกคิวสู้ได้อย่างสนุกในเกมแรกชนะไปก่อน21-17ต่อที่เกมที่2จะแพ้ไป2-21จนมาถึงเกมที่3ขณะที่แต้มตามหลังอยู่6-12อิกคิวต้องถอนตัวจากการแข่งขันเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทีมโปโลน้ำหญิงไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีน9-20ในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9-20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่มีผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นผ่านนิดคาดนารายงานจากศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
9: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปประเทศลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกพบกับสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในแคมป์หลายคนโดยเป้าหมายหลักคือทำให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจแนวทางการเล่นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมยกระดับสภาพร่างกายเนื่องจากผู้เล่นแต่ละคนมาจากสโมสรที่มีโปรแกรมปรีซีซั่นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก่อนลงสนามพบสปป.ลาวทีมไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับเป้าหมายในเกมแรกคือการเก็บชัยชนะเหนือลาวก่อนต่อยอดพัฒนาทีมในเกมต่อไปแม้การเตรียมทีมจะเริ่มช้ากว่าบางชาติที่มีเวลาเก็บตัวและอุ่นเครื่องมากกว่าแต่ทุกคนทุ่มเทพัฒนาสภาพร่างกายอย่างเต็มที่และเชื่อว่าทีมจะมีความพร้อมเพิ่มขึ้นตามกระบวนการพรีซีซั่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมโดยมี15ชาติได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีซสถาน และฮ่องกงขณะที่พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามปุริภัทรสอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
13: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่นี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ายังมีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9.00 นคลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13.00 นถึง 14.00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9.00 นถึง 11.00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
12: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
13: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
12: แล้วพบกันนะครับ
14: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: สนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าน
4: ะครับประเทศไทยเราก็ประเทศที่ก็มีอะไรที่ตลกอยู่เยอะนะคนส่วนหนึ่งก็อวดรวยอวดมั่งมีนะจะต้องไปกินไอติมลูกละ5-600บาทพระกุเมืองสันวัดท้ายย่านประสบการณ์เยอะไหมครับเยอะสิครับพระกูนี่แน่นอนแน่ครับเรื่องของความอยู่ยงคงกระพันต้องเหนียวนะครับคุณแจ็คเทเลอร์ถามว่าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมใช่ไหมครับที่คอพี่ใช่ครับผมนี่ครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับนี่ลูกอมเจ็ดพญาช้างสาหลวงปู่ดิ่งวัดบางวัวส่วนด้านหลังเป็นลูกอมสีดำหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบผมชอบลูกอมจริงนะมีคนชอบลูกอมมากนะครับก็บ้านเราเป็นประเทศที่ตลกนะมีอะไรแปลกๆเยอะคนส่วนหนึ่งก็อยากจะอวดนั่งอวดมีทั้งที่ไม่ค่อยมีตังค์จะกินเท่าไหร่หลวงปู่ตุ่มเก่งด้านไหนหลวงปู่ตุ่มที่ไหนครับผมไม่แน่ใจคุณมีดีไม่คุ้นชื่อท่านครับขอโทษด้วยนะครับก็อวดบ้างอวดมีกันไปต้องซื้อของแบรนด์เนมมาใช้จะต้องอย่างงั้นจะต้องอย่างนี้ต้องอะไรแบบสเต็ปเยอะกินอะไรทีแพงๆโชว์กันถ่ายรูปลงกันนะครับโซเชียลแตกนะกินไอติมหน้าลูกละ5-600น่ะนะกินกันเข้าไปนะครับไม่รู้กินแล้วมันลอยได้หรือไงผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณอุไรถามว่าอาจารย์ครับตะกรุดหลวงพ่อตัดวัดชัยนารุ่นไหนใช้ดีหมดไหมครับดีหมดทุกรุ่นครับผมมีเรื่องเล่าสีพึ่งของพยองคำไหมพี่ไม่มีครับผมไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ครับขอโทษด้วยครับก็พอไปเจอเจ้าของแบรนด์ที่เขาไม่ให้อวดเขาบอกห้ามถ่ายรูปโอ้คนด่ากันตรึมนะครับคนด่ากันตรึมเพราะว่าแบบมันไปขัดขวางความสุขเขาว่าเขาอุตส่าห์เสียเงินนะ500ซื้อไอติมลูกหนึ่งขอถ่ายรูปหน่อยก็ไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอหน่อยก็ไม่ได้เอาไว้อวดเพื่อนไว้โชว์เห็นว่าค่านี่มีตังค่านี่รวยนะนี่คือคนส่วนหนึ่งในสังคมนะคุณมาเลยสุขขอบคุณครับขอบคุณครับเล่าประสบการณ์เป็นคู่คำหน่อยครับอ๋อเดี๋ยวจัดการให้คุณมอนเบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มใช้ดีไหมครับใช้ดีสิครับพ่อนุ่มก็เป็นหนึ่งในเกจิที่สุดยอดของอ่างทองเขาเลยนะครับพ่อนุ่มวันนางในขอพระยุคปัจจุบันที่รู้จริงเสกได้จริงสมาธิถึงจริงหน่อยครับผมก็เชื่อว่านะหลวงพ่อประสูติวัดในเตา หนึ่งละนะครับแล้วก็มีใครอีกอ่ะอะไรล่ะโอ้หลวงปู่แพ้วนะครับวัดลังหมันนะครับพวกนี้เก่งๆจริงๆพระพวกนี้เป็นพระที่ยังเก่งจริงอยู่นะครับแล้วก็ยังเรียกว่ายังเสกได้อยู่สมาธิถึงนะครับก็ถามว่าเหลือน้อยไม่เหลือน้อยครับเหลือน้อยมากนะครับบ้านเราเหลือน้อยละนะครับแต่ว่ายังมีอยู่ครับยังมีอยู่มาดูกันใกล้ๆหน่อยนะครับก็อวดรวยกันไปนะครับอย่าให้คนคิดว่าฉันนี่มั่งมีฉันนี่รวยฉันนี่นู่นนี่นั่นไอ้ของพวกนี้มันผมบอกเลยนะเขาเอาไว้ให้คนที่ไม่รวยอ่ะเอามาใช้เพื่อให้คนดูว่าตัวเองนึกว่าตัวเองรวยนะของแบรนด์เนมทั้งหลายเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาทำมาให้คนที่ไม่รวยซื้อไปใช้เพื่อให้คนอื่นนึกว่าตัวเองรวยส่วนคนที่รวยจริงๆเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้เขาไม่ต้องใช้ของแบรนด์เนมดูอย่างอินตามาร์คซักเกอร์เบิร์กอะไรเนี่ยใส่เสื้อยืดกางเกงยีนนะรองเท้าแตะคุณไปดูพวกรวยๆที่แบบรวยมหาศาลจริงอะไม่มีแบรนด์ทั้งตัวไม่มีแบรนด์ไอ้พวกมีแบรนด์นี่คือพวกอยากจะอวดมั่งอวดมีนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งในสังคมนะอยากจะโชว์ออฟว่าข้านี่มีข้านี่รวยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ในเมืองไทยเราเกิดขึ้นมาแล้วพวกอยากจนอันนี้ผมไม่คอนแคร์ใครนะคือก็ประหลาดดีอ่ะเรามีคนออกมาร้องแรกกระเชอว่าฉันนี่จนสงสารฉันหน่อยฉันนี่จนนะครับเพราะว่าเขาจะแจกเงินให้กับคนที่เป็นคนยากจนมีเงินสวัสดิการรัฐเลยเนี่ยต้องมีสิทธิ์ต้องจนจริงถึงจะได้รับเงินนี้ก็โอ้โหไปรักษาสิทธิ์ความจนกันน่าดูก็แปลกดีส่วนหนึ่งอยากจนในส่วนหนึ่งก็อยากรวยไม่รู้คนที่อยากจนนั้นจนจริงไหมถ้าจนจริงก็สมควรรับการช่วยเหลือจากรัฐแต่ถ้าไม่จนจริงนะครับก็ไม่ควรนะนั่นก็อาจารย์ใช้พระกูด้วยไหมครับก็มีติดคออยู่ครับองค์หนึ่งนะครับพระสมเด็จแตกเอามาห้อยจะเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็มีพุทธคุณเหมือนกันหมดครับขอให้มีความศรัทธาเป็นหลักสิ่งพระมุ้ยพระหอมพระเดิมถ้าให้เรื่องหนึ่งท่านเลือกใช้สิ่งของท่านใดดีครับผมว่าทั้งสามท่านเนี่ยได้หมดครับถ้าเป็นของแท้นะพระมุ้ยพระหอมพระเดิมนี่ได้หมดอาจารย์ใช้พระกุฎมาใช้ครับผมปิดตาวัชพันธ์สูงที่ผสมอัฐิปูเอี่ยมวิชาอาคมท่านอยู่ในอัฐิด้วยไหมครับอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะมันก็ไม่เคยมีใครบันทึกไว้แต่เขาก็รู้สึกว่ามันก็จะมีความขลังในพุทธคุณอยู่ว่ามีชิ้นส่วนของท่านอยู่นะอัฐิของท่านอยู่ในนั้นก็น่าจะดีนะครับน้ำพริกปลาทูอร่อยครับอาจารย์ราคาถูกคุณไม่กินนะไอ้เต็มลูกละ500อ่ะเอ้ยอร่อยนะเพราะว่าเนียนนะอัลตร้าสมูทปิดตาวัดนางชีดีไหมครับหลวงปู่เอี่ยมสร้างไหมครับปิดตาวัดนางชีก็ดีครับนะครับผมย้ำนะว่าพระถ้าสร้างมาด้วยพิธีที่ดีเจตนาที่ดีนะครับ

เป็นตรงไหนเนี่ยลองคิดดูดีว่ามันตลกดีไหมนะทุกวันนี้ก็ดิ้นรนกันอยากจะจนเพราะว่าจะได้รับสิทธิ์ก็แปลกดีนะที่ญี่ปุ่นก็มีเรื่องประหลาดๆเหมือนกันนะญี่ปุ่นนี่ตอนนี้บ้านร้างเยอะมากครับบ้านร้างนะบ้านร้างคือบ้านที่ไม่มีเจ้าของไม่มีคนอยู่ไม่มีคนจับจองอ่ะนะครับก็เกิดขึ้นมาจากว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ตุยไปแล้วให้มรดกลูกหลานไว้ยกบ้านนี้ให้ลูกให้หลานแล้วลูกหลานก็ไม่มาเอาไปเป็นเจ้าของเพราะว่าการไปรับของคนนี้เป็นรับมรดกของคนนี้มาเนี่ยจะต้องเสียภาษีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งบางคนลูกหลานเนี่ยไม่มีตังค์พอจะไปเสียภาษีได้ก็เลยแบบไม่ไปรับเป็นมรดกเพราะว่าไม่เอาดีกว่าเอามาก็เป็นภาระบางคนรับมาเสร็จนี่โอ้โหต้องมากู้หนี้ยืมสินอีกบานตะเกียงจนกระทั่งแทบอยู่ไม่ได้อะนะครับมรดกกลายเป็นภาระก็เลยเหลือบ้านล้างๆอยู่เต็มไปหมดเลยอะที่ไม่มีคนอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้จะยังไงกันต่อไปแล้วบ้านบางหลังนี่ก็แบบว่าไม่เขาไม่คนไม่ค่อยกล้าไปอยู่เพราะว่าบางทีเจ้าของบ้านเนี่ยตุยในบ้านเลยก็มีความกลัวกันว่าเฮ้ยมันจะมีผีมีอะไรหรือเปล่าวะมันน่ากลัวก็มีคนเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนบ้านเราอะ The Ghost เขาเล่าเรื่องเขาเนี่ยคนก็จะกลัวตามนั้นไปคราวนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เลยมีอาชีพหนึ่งครับรับจ้างนอนในบ้านร้างทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาจะขายบ้านหลังนี้เนี่ยเขาต้องการันตีกับคนซื้อว่าบ้านนี้ไม่มีผีแล้วจะการันตียังไงเขาก็ต้องหาคนมาการันตีก็จะมีคนรับจ้างไปนอนที่บ้านนี้ค้างคืนแล้วก็อยู่ตามห้องต่างๆเพื่อดูว่ามีผีไหมถ้าไม่มีผีแล้วก็มาเซ็นหนังสือว่าบ้านนี้ไม่มีผีครับผมไปนอนมาแล้วมีอาชีพนี้ด้วยนะผมอยากรู้บ้านเราถ้ามีอาชีพนี้จะมีคนทำไหม ตลกดีอ่ะตลกดีสิงห์หลวงพ่อเฮงหายากไหมครับอยากได้ไว้ใช้ก็ยังพอหาได้นะครับน่าจะอยู่หลักหมื่นถ้าสวยๆก็อาจจะขึ้นไปถึงหลักแสนได้นะครับสิงห์หลวงพ่อเฮงต้องถามว่าเฮงไหนด้วยนะเพลงเขาดินหรือเปล่านะครับอาจารย์ครับงาช้างที่เราปลุกเสกจะมีพุทธคุณไหมครับงาช้างถ้าไม่ใช่งากำจัดกำจายก็เป็นงาธรรมดาก็อาจจะไม่ได้มีพุทธคุณแรงแต่เขาเชื่อว่านะก็ยังมีพุทธคุณอยู่ส่วนหนึ่งที่มาจากพลังของช้างที่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินประจุพลังเอาไว้ที่งาก็เขาเชื่อว่าอย่างนั้นก็มีนะครับแต่นี้ผมก็ไม่ยืนยันนะเราก็ไม่ยืนยันแต่ก็ถือว่าเป็นวัตถุที่ดีที่นำมาทำเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับอ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเครื่องรางของขลังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่คุยสมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผมก็เมื่อกี้มีคนถามว่ามีพระสงฆ์เก่งๆยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เก่งๆอ่ะจะไม่ค่อยเปิดตัวจะปลีกวิเวกอยู่นะครับพวกที่โปรโมทเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าไม่เฉยๆผมเฉยๆยังอยู่วะเนี่ยนะครับขออนุญาตกินน้ำแข็งหน่อยคอมันแห้ง

เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรติดการเคี้ยวน้ำแข็งมากเลยเคี้ยวแล้วมันชุ่มฉ่ำเย็นคอเย็นใจดีนะครับแล้วสมัยนี้มันก็มีแต่เรื่องราวที่เล่ากันคนนั้นเก่งคนนี้เก่งแล้วคนก็จะแห่แหนไปนะครับให้ท่านทำนู้นทำนี่อะไรสร้างวัตถุมงคลอะไรออกมาท่านก็สร้างไปเรื่อยเปื่อยดีบ้างไม่ดีบ้างก็เราก็ไม่รู้

0: ็คงส่วนใหญ่คงดีแหละนะครับในสมัยก่อนก็มีนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่มีอะไรแบบนี้เขาจะต้องแบบเอาแบบคุณมิกถูกว่าขอเรื่องเข็มทองขนองนิดหน่อยครับอาจารย์โอ้เข็มทองนี่มีหลายอาจารย์นะที่ทำการฝังเข้าไปในตัวแล้วมันจะวิ่งไปคอยปกป้องคุ้มครองภัยเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่เคยลองเพราะว่าผมก็เสียวอ่ะเอาเข็มมาใส่ตัวเนี่ยผมกลัวนะครับสมัยก่อนเขาก็มีอย่างเงี้ยคือมีคนก็อวดอ้างสรรพคุณว่าหลวงพ่อนั้นเก่งหลวงพ่อนี่เก่งก็ในปี2452เนี่ยเขาเลยมีการทางการนะนี่ทางการเลยนะเขาทำการจัดสอบทดสอบวิทยาคมและพลังจิตของเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษจากสำนักต่างๆทั่วประเทศคือแบบสมัยนั้นเนี่ยเชิญมาเลยนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชเขวัดบวรเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เขาเชิญพระสงฆ์ที่ว่าเก่งๆเนี่ยที่ว่าดังๆที่ว่าคนไปขึ้นเยอะๆที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยได้ร่วมร้อยกว่ารูปเยอะเลยนะครับทั่วประเทศนะแล้วก็คือมาชุมนุมกันที่บริเวณพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมซึ่งจังหวัดนครปฐมนี่เรารู้เลยว่าเป็นจังหวัดที่มีวัดดังๆเยอะมากและมีเกจิอาจารย์เก่งๆเยอะมากจริงๆนะครับใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวนะครับนครปฐมเป็นจังหวัดที่น่ารักสงบเงียบน่ารักนะครับอยู่ใกล้ๆวิ่งจากกรุงเทพไปครึ่งชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วนะครับอาจารย์ว่ามีกลุ่มพระที่ยังไม่ถูกเปิดไหมครับผมว่าน่าจะมีนะกฤษดาน่าจะมีแต่เราไม่รู้ขอหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนครับเอาได้ครับไว้สักพักนึงจัดให้นะครับก็เชิญเกจิทั้งหลายมาร้อยกว่ารูปนะครับที่ใครว่าตรงไหนเก่งไหนดังก็เชิญมาให้หมดนะครับแล้วก็เอามาทดสอบพลังจิตเขาทดสอบกันตรงๆเลยนะครับว่าเอามาว่าอาคุณเก่งคุณมีพลังจิตขอดูหน่อยว่ามีจริงไหมนะครับการทำก็คืออะไรครับเขากบใส่ไม้มาวางคุณเรร้าน9598ไว้ครับพี่ชายไว้คุณเรสุดหล่อประจำวงการคุณเรเขากบใส่ไม้วางบนไม้ปุ๊บแล้วก็ให้ใช้พลังจิตเนี่ยนะครับเพ่งไปที่กบสายไม้ให้กบสายไม้เนี่ยวิ่งไปชื่อแล้ววิ่งกลับชื่อไปชื่อกลับชื่อถ้ารูปไหนทำได้ก็ถือว่ามีพลังจิตจริงผ่านนะครับก็หลายคนก็นั่งเพ่งอยู่แล้วมันก็ไม่เคลื่อนไม่ขยับเลยนะครับไม่มีการขยับเลยก็ตกไปหลายคนก็ขยับนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็ไม่ผ่านการทดสอบก็เรียกว่าพลังยังไม่ถึงบางคนก็บางรูปก็ชื่อไปได้แต่กลับไม่กลับไม่มาไปได้ทางเดียวก็ไม่ผ่านทำไมตอนนี้ไม่ทดสอบแบบนั้นอีกครับโอ้ถ้าทดสอบอีกนี่ยุ่งเลยนะผมว่าวงการสงฆ์วุ่นเลยนะห้อยนะครับในคอวันนี้หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับปิดตาครับนะก็ผลปรากฏว่าในปี2452เนี่ยมีพระสิทธเกจิอาจารย์ที่มีความขลังและพลังจิตสูงสุดสามารถทำได้ตามที่กำหนดก็คือให้กบสายไม้วิ่งชื้อแล้วก็กลับชื้อชื้อชื้อเนี่ยได้เนี่ยรวมทั้งหมด10รูปด้วยกันจาก100กว่ารูปทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ย ได้แค่10รูป10รูปก็มีดังชื่อดังต่อไปนี้ครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี้แน่นอนเจ้าแห่งเบี้ยแก้ลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีเลยนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าโอ้โหนี่อาจารย์ของสมเด็จเสด็จเตี่ยเลยสาธุสาธุครับสาธุครับอันนี้แน่นอนเช่นเดียวกันหลวงพ่อกันวัดพญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อกันนี่ก็แน่นอนครับเหรียญท่านเหนียวสุดๆนะตะกรุดท่านก็ดีมากๆเลยพระอาจารย์เคยเจอเบี้ยแก้สั่นไหมครับเคยสิครับเคยผมเคยเจออยู่นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพนี้สุดยอดครับมาทุยหลวงปู่เอี่ยมก็เป็นพระเกจิที่เก่งแน่นอนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานโอ้โหอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยเบี้ยแก้หลวงพ่อท่านใดครับอาจารย์ตอนนั้นผมห้อยอยู่น่าจะเป็น
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: แม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจในพื้นที่ชายแดนใต
8: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แถลงกรณีคนร้ายวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสบริเวณกองการบินทหารเรืออำเภอเมืองนราธิวาสว่าได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดโดยการเกิดเหตุที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนส่วนเหตุเผารถยนต์ในพื้นที่อำเภอระแงะส ามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก1คนอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้ง2เหตุการณ์ทั้งนี้ยังได้สั่งการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทันทีรวมทั้งเน้นย้ำบูรณาการงานข่าวเชิงลึกให้เข้มข้นขึ้นเพราะยังมีบางพื้นที่กำลังพลเข้าไปควบคุมได้ไม่ทั่วถึงปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14พร้อมผลักดันอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์สู่วาระภูมิภาค
9: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านการศึกษาพร้อมร่วมพิธีเปิดตัวแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนปี2026ถึง2030ณโรงแรมแซงกีล่าสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งพร้อมนำเสนอความสำเร็จของโครงการ Thailand Zero Drop Out ที่สามารถนำเด็กและเยาวชนกลับสู่ระบบการศึกษาได้แล้วนับแสนคนและต่อยอดสู่ Thailand Zero Drop Out Plus ที่มุ่งป้องกันการหลุดออกจากระบบด้วยฐานข้อมูลรายบุคคลการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและแนวคิด Learn to Earn พร้อมเสนอวิสัยทัศน์อาเซียน Zero Drop Out เพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาหลายฉบับอาทิปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและได้แถลงระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอุดมศึกษาผ่านปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยญี่ปุ่นที่เข้มแข็ง
10: นายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นประจำปี2569เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและไทยในปัจจุบันมีความครอบคลุมและเข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยตลอด70ปีที่ผ่านมามีนายทหารไทยกว่า500นายได้ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นบุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์สำคัญระหว่าง2กองทัพด้านฝ่ายญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการฝึกทหารคอบบาโกรมาเกือบ2ทศวรรษมีความคืบหน้าในการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สำคัญเดือนมีนาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้มอบงบประมาณความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มูลค่า500ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านบาทเพื่อเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของไทยและสร้างสันติภาพในภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: ก็เดี๋ยวนี้ก็น่าจะอยู่หลักหมื่นกันนะครับนะครับก็ตั้งชื่อนะนอวัดเขากบแหละเพราะว่าเจ้าของที่ดินเขาชื่อตากบนะครับพอทำการชาปนกิจศพสองตายายเรียบร้อยแล้วท่านก็ให้ช่างปั้นรูปจำลองตากบยายเขียดไว้หน้าโบสถ์เป็นที่ระลึกทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่นะถ้าใครไปที่วัดเขากบก็ลองไปดูก็จะเห็นรูปปั้นของตากบและยายเขียดที่ทำไว้สมัยนู้นนะครับแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเชิงเขากบเป็นป่าต้นสักเยอะหลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อว่าเขากบคราวสีจอมคีรีณป่าสักโอ้เพราะเลยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารีแห่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสรรค์รังสฤษดิ์กรุงเทพเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะมณฑลเห็นว่าเขากบตั้งอยู่เชิงเขาจึงขอเปลี่ยนชื่อเป็นวัดวรนาถบรรพตแปลว่าภูเขาที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐแต่ชาวบ้านก็ยังติดปากคำเรียกว่าวัดกบวัดเขากบอยู่จนทุกวันนี้นะครับก็ชื่อใหม่ของเรียกยากอ่ะชื่อเป็นทางการนะปู่ผมทันครับหลวงปู่ทองครับโอ้โหโชคดีมากครับแล้วคุณได้ของท่านได้ใช้บ้างไหมหลวงพ่อทองไหมครับครับผมรบกวนถามอาจารย์ครับลูกอมสีพึ่งกับเนื้อผงกับหลวงพ่อสงวนส่วนผสมแตกต่างไหมสีพึ่งกับลูกอมนิดแตกต่างครับเนื้อผงพุทธคุณท่านก็ไม่เหมือนกับลูกเนื้อในสีพึ่งนะครับอาจารย์พี่สวมใส่แหวนพระบ้างไหมครับก็มีใส่บ้างครับมีใส่บ้างนะครับปิดตาสวยครับอาจารย์ขอบคุณครับคุณโอมเอกชัยเหรียญรุ่นแรกหายากมากครับผมใช่เลยนะครับครับก็นี่ก็คือวัดเขากบนะครับแล้วก็หลวงพ่อทองท่านก็ระหว่างที่อยู่เนี่ยก็ทำการบูรณะวัดเขากบด้วยตัวเองใช้เวลาบูรณะพระเจดีย์ซึ่งยอดหักเนี่ยอยู่ร่วม10ปีอาจารย์เคยได้ยินหลวงพ่อบุญลือวัดคำหยาดจังหวัดอ่างทองไหมครับยังไม่เคยได้ยินครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยก็บอกหลายท่านแล้วว่าผมไม่ได้รู้จักหมดขนาดนั้นนะผมรู้จักที่แบบส่วนใหญ่ก็เป็นหลักๆนะครับจะรู้จักแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่เป็นพระที่นอกกระแสหรือไม่ค่อยผมไม่จะไม่รู้จักนะครับเห็นรุ่นแรกหลังเงาที่บ้านมีหนึ่งเหรียญครับของปู่โอ้ต้องเอามาห้อยติดตัวเลยนะของดีครับของดีนะครับท่านก็พัฒนาบูรณะเจดีย์ยอดหักเนี่ยอยู่10กว่าปีแล้วทำโบสถ์อีก5ปีนะครับแล้วก็บูรณะวิหารพระนอนกำแพงวิหารนะครับเขาว่าท่านมีเขาเรียกว่าพุทธคุณสูงมากตกจากยอดเจดีย์ไม่รับบาดเจ็บเลยแล้วเวลาออกบิณฑบาตเนี่ยใครๆก็ตามไม่ทันหลวงพ่อบุญลือเป็นศิษย์สายตรงหลวงปู่สำเร็จรุ่นครับอ๋อครับผมยินดีครับอาจารย์รู้จักหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกฐินลพบุรีไหมครับรู้จักครับผมอยากฟังเรื่องราวท้าวเวสสุวรรณรัตนมุตครับอาจารย์เล่าให้ฟังความเป็นความรู้หน่อยได้ครับเดี๋ยวไว้จัดให้นะเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าในคลิปผมในช่องแดงมีหรือเปล่านะเดี๋ยวขอพักกินนี่หน่อยติดจริงๆนะเนี่ย

หลวงพ่อเงินวัดมะปรางวัดมะปรางเหลืองเอาครับผมสวัสดีครับอาจารย์พูดถึงเรื่องยันตนีสิงห์ให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับยันตนีสิงห์เป็นยันชั้นสูงครับยันครอบจักรวาลดีทุกด้านเลยครับเจ๋งมากนะครับเป็นยันที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับตารางนิดเดียวแต่ว่าพุทธคุณสุดยอดจริงๆนะครับหาข้อมูลในเน็ตได้ครับมีคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะครับอาจารย์ที่สอนเขียนยันเขาก็สอนเรื่องนี้อยู่นะครับวิธีการเขียนยันตรีสิงห์เหมันว่ามันซับซ้อนยังไงอาจารย์แนะนำพระกับเครื่องรางหลักร้อยหลักพันต้นหน่อยครับอาทิตย์ที่แล้วแนะนำไปแล้วเนาะก็เยอะเลยนะครับของเกจิสมัยยุคหลังๆนี่ยังมีอยู่เยอะมากมายนะครับจะเอาแบบเหนียวแบบเมตตาเลยก็ต้องแยกแยะ กันไปติดน้ำแข็งแล้วมั้งครับติดจริงครับติดจริง อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคนที่ไม่ชอบห้อยพระและเครื่องรางครับอันนี้มันบังคับกันไม่ได้นะครับรางเนื้อชอบรางยาแล้วแต่คนนะบางคนก็ไม่ชอบใส่นาฬิกาบางคนก็ชอบใส่บางคนไม่ชอบขับรถบางคนชอบขับรถก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ชอบห้อยเครื่องรางกับพระเครื่องก็อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวเขานี้เราก็ไม่รู้บางคนแพ้สร้อยบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับไม่มีความเห็นสำหรับพวกคนที่มันก็แล้วแต่ต่างกันไปนะครับเขาว่าสมัยท่านอยู่เนี่ยท่านไม่ชอบสร้างวัตถุมงคลนะครับเขาว่าแม้แต่รูปถ่ายยังไม่ยอมให้ถ่ายใครมาแอบถ่ายไงก็ไม่ติดวันมะรืนได้แพะลัดหลวงพ่อลัดวัดหนองมาครับเมื่อวานได้ลิงหลวงพ่อดิ่งวันนี้ได้ตะกรุดหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่าโอ้ยินดีด้วยครับได้ของดีๆมาเยอะแยะเลยนะครับครับใครแอบถ่ายก็ถ่ายไม่ติดนะรูปหลวงพ่อกบเนี่ยหลวงพ่อวัดหลวงพ่อทองเนี่ยวัดเขากบเนี่ยนะครับจนลูกศิษย์ต้องไปขอท่านน่ะกราบขอท่านว่าขอถ่ายสักรูปหนึ่งเอาไว้เป็นที่ระลึกไว้กราบไหว้ท่านก็อนุญาตให้ก็เลยถ่ายติดมารูปหนึ่งนะครับท่านก็พัฒนาเขากบจนเริ่มรุ่งเรืองอ่ะและจำพรรษาอยู่จนตลอดอายุขัยท่านนะครับท่านก็อยู่จนมรณภาพอายุรวมประมาณ80ปีเขาก็ทำการหล่อรูปเหมือนถ้าองค์จริงไม่วิหารนะครับท่านก็เป็นลูกเป็นพระเกจิที่ชอบเล่นแร่แปรธาตุด้วยนะครับเด็กๆผมไปปีนเล่นที่พระนอนพระมาไล่ตีเจดีย์เก่าผมไปวิ่งเล่นบนเจดีย์ผมบวชเนรและบวชพระที่วัดกบผมอายุ51คุณนี่สดกันนะไปปีนเจดีย์ปีนพระนอนเนี่ยสนน่าดูเหมือนกันนะสมควรโดนพระตีครับเป็นเด็กที่ซนมากคือจริงๆแล้วเราไม่ควรไปปีนนะครับพระนอนเนี่ยต้องกราบไหว้บูชาขึ้นไปปีนป่ายไปเหยียบไปอะไรมันไม่สมควรนะครับก็แต่ความเป็นเด็กอ่ะบางทีมันไม่รู้นะครับก็โดนตีไปก็สมแล้วท่านก็ทักเอาพวกบรรดาโลหะต่างๆมากล่อมนะครับเป็นลูกกลมๆนะครับเขาว่าท่านเสกตะกั่วเป็นทองคำนะครับสร้างลูกอมลูกสะกดขึ้นมานะครับลูกอมท่านก็จะเป็นแร่ผสมเนื้อสีเงินยวงนะวัตถุมงคลที่ทันท่านตอนนั้นน่ะนอกจากเหรียญปั๊มหลังเงารุ่นแรกที่คนเมื่อกี้มีคนท่านหนึ่งพูดถึงเนี่ยก็เป็นลูกอมเนื้อแร่เงินยวงแล้วก็เหรียญจอบเนื้อชินหลังเจดีย์ก็ยังมีเหรียญจอบนางกวักหลังยันเทาะสักขัดสมาธิอันเป็นยันประจำตัวท่านครับสร้างในคราวเดียวกันเขาว่าท่านสร้างประมาณปี2470นะครับนี่ก็คือหลวงพ่อทองวัดเขากบอีกหนึ่งเกจิที่น่าจะรับการพูดถึงเพราะว่า
พลังแรงกล้าเป็น1ใน10เกจิที่ผ่านการทดสอบรูปหล่อพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินบางคานมีไหมครับผมไม่มีครับผมเดี๋ยวนี้องค์นึงเป็นล้านแล้วป้าใส่พระอะไรครับนี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัชรพันธ์สูงครับหลวงปู่ทองท่านเล่นแร่แปรธาตุครับปู่ผมบอกย่นระยะทางได้ใช่ครับเวลาท่านบิณฑบาตนี่คนตามไม่ทันนะครับเนื้อเงินครับอ๋อครับผมคนดวงตกดวงไม่ดีถึงคราวเคราะห์อาจารย์แนะนำห้อยอะไรดีครับก็ห้อยพวกพระที่ก็เรียกว่าเสริมดวงชะตานะครับหนุนดวงไม่ให้ตกต่ำก็พวกบรรดาเมฆสิทธิ์ราหูพวกนี้ครับมีเหตุแห่งทุกข์ให้เอ่ยชื่อเรามีเหตุสุขและทุกข์ให้เอ่ยชื่อเรานึกถึงชื่อเราได้หลวงปู่เอี่ยมสัพพันสุขนั่นสั่งไว้ครับลูกสะกดทำจากปลอดมีใครสร้างบ้างโอ้หลายหลายรูปนะครับมีหลายรูปที่ทำไว้เป็นรูปลูกสะกดรูปหล่อพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินบางคานเนื้อเงินมีไหมครับอันนี้ไม่ยืนยันนะครับผมไม่ยืนยันแต่ส่วนตัวผมไม่เคยเห็นเนาะแต่ผมก็ไม่สามารถยืนยันว่าเขาจะมีหรือไม่มียังไงนะครับจบไปเรื่องราวของหลวงพ่อทองวัดเขากบใครที่มีวัตถุมงคลท่านได้เก็บไว้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะครับคุณทราบบอกมีแต่ทองอ๋อนะครับลูกอมหลวงพ่อสงวนดีทางไหนครับโอ้นี่แสดงว่าเพิ่งเคยเข้ามาฟังนะเนี่ยสุดยอดเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เลยครับอันดับต้นๆของบ้านเราเลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อสงวนเนี่ยใครไปลองใช้ดูแล้วจะรู้เรียนหลวงพ่อเงินรุ่นจิ๊กโกใหญ่พาราเล่นกันแรงไหมครับอาจารย์เรื่องราคาค่างวดเนี่ยอยากคุยกับผมผมไม่ค่อยรู้จริงๆนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าเขาเล่นกันแพงกันถูกยังไงผมจะสะสมตามความศรัทธาของผมครับผมก็ไม่ได้เอาตลาดเป็นหลักเอาตัวเราเป็นหลักเมื่อเราชอบอันนี้เราศึกษามาว่าสายนี้องค์นี้เก่งองค์นี้ดีองค์นี้ใช่นะครับองค์นี้พุทธคุณแรงเราก็มาสะสมไว้มาเก็บไว้ของเรานะครับนั้นเราก็ไม่ไปสนใจกับเรื่องราคาของคนอื่นเขานะครับลูกอมหลวงพ่อคงดีด้านไหนครับพี่ลูกอมมหากันใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับกันครับป้องกันพยานอันตรายทั้งหลายได้ดีเลยนะครับหลวงพ่อคงท่านก็เหนียวอยู่แล้วนะครับพ่อคงไม่ต้องกระพร้อมนะมีหนังสือบางเล่มลงไว้ว่ามีครับรูปหล่อพิมพ์นิยมครับอ๋อครับผมตะกุดหลวงพ่อประสิทธิ์ว่าใจน้อยดีไหมครับถามผมก็ไม่ดีหมดนะคุณไข่เจียวดีหมดดีหมดคุณยันนุชิตสวัสดีครับคุณธนุชิตสวัสดีครับนะครับนะก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้เมื่อใกล้หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าลองคิดดูว่าคุณจะอยากเป็นคนรวยหรืออยากจะเป็นคนจนลูกกระสุนคดดีทางด้านทางไหนครับลูกกระสุนคดส่วนใหญ่ครับสมัยก่อนถ้าเขาหลวงพ่อยิงไปให้คือว่าท่านจะเอาลูกสะกดที่เสกแล้วอ่ะส่งไปให้นะครับยิงไปที่บ้านกลับไปถึงบ้านลูกกระสุนไปรอที่บ้านแล้วก็เป็นลูกสะกดนั่นแหละครับอาจารย์ครับขอท็อป5เกจิก่อนปี2500ในดวงใจของอาจารย์สัก5เกจิได้ไหมครับเดี๋ยวลงให้ในเพจผมแล้วกันเนาะ5เกจิเดี๋ยวขอโหวตดีกว่าให้คนแฟนรายการช่วยกันโหวตดีกว่าว่า5เกจิในดวงใจสัก3เกจิดวงใจแล้วกันบอสเล่าประสบการณ์หลวงพ่อเวสสุวรรณวันนั้นหรือยังครับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น
ยังไม่ได้เล่านะครับไม่ได้เล่ายังไม่ได้เล่าหลวงพ่อตัดวัดชัยนาครับผมนะครับเดี๋ยวผมให้แอดมินเขาเปิดโหวตนะดูว่า3เกจิในดวงใจของท่านแฟนรายการเนี่ยมีองค์ไหนบ้างนะครับมีรูปไหนบ้างหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนี่มีคนเริ่มโหวตเข้ามาแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าเราอยู่พื้นที่ไหนเราคุ้นเคยกับองค์ไหนมากกว่านะครับเราก็จะเอานั้นแหละเป็นหลักนะเรียกว่าเราเชื่อมได้นะครับก็พระเนื้อว่าหลวงปู่ทวดพระช้างให้ครับหลวงพ่อมอนช่องแคร์ครับอ๋อนี่มาแล้วมาแล้วเริ่มมีโหวตเข้ามาแล้วเดี๋ยวแอดมินอย่าลืมนะเปิดโหวตหน่อยดีว่าสามเกจิดัง

0: ผมคนใต้แต่สุดท้ายหลวงพ่อจงก็หน้าต่างนอกครับหลวงพ่อจงเก่งมากครับเก่งมากบ่อยของตลอดโชว์ของได้ตลอดนะครับเก่งจริงอยากฟังอาจารย์แสดงความคิดเห็นกับข่าวชายแดนล่าสุดครับชายแดนเขมรใช่ไหมครับไอ้เหมียนี่น่ารำคาญจริงครับคือตอนนี้มันถังแตกอยู่มันก็เลยไม่รู้ทำไงกับเราไปขอตังจีนจีนก็ไม่ให้ขอตังฝรั่งไม่ได้แล้วอเมริกาด่ามันเพราะมันไปหาจีนนี่แหละมันก็อึกกักอยู่ตอนนี้นะครับส่วนทางใต้นี่ก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าภาคใต้ครับอาจารย์ทางใต้นี่น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกโจรใต้เนี่ยมันเข้ามาแทรกซึมอยู่ในบ้านเราเยอะนะมาเป็นสอสองสอสอมามีตำแหน่งในบ้านเราแล้วมันก็จะกวนโอ้ยไปทั้งทุกวันน่ะนะครับไอ้พวกนี้มันต้องมีหน่วยงานพิเศษที่แบบเหมือนในหนังนะคอยตามเก็บไอ้พวกนี้ถึงจะดีมันวุ่นวายจริงๆเลยเวลาโจรใต้ตายคนนึงนี่มันร้องแหลกกระเชอกันทั้งสอสอทั้งสื่อบางคนนะแต่พอทหารเราเจ็บเราตายนี่มันเงียบกริบเห็นไหมมันเงียบหมดเลยนะไอตัวที่ออกมาเต้นปากแจ๋วๆนี่เงียบทุกตัวเลยนะไอสอสอใต้ทั้งที่แบบไม่อยากเอ่ยชื่อมันเนี่ยเป็นเสนียดปากนะครับนักข่าวที่แบบบูชาต่างชาติเป็นพ่อนะผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเหมือนกันเป็นเสนียดปากอย่างนี้นะครับที่พวกนี้มันต้องใช้คำว่าเลวอะอยู่บ้านเราแต่มันเนรคุณนะครับอยากฟังประสบการณ์หลวงพ่อเวสสุวรรณวสุทัศน์ครับเดี๋ยววันหลังจัดให้ครับคุณหนึ่งรักษาดอนเมืองนะครับนะฉะนั้นชายแดนจริงๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยหรอกคนเขาอยู่กันได้นะครับผมรู้จักหลายคนที่เขาอยู่ทั้งสามจังหวัดชายแดนเขาอยู่กันได้ไม่ได้รังเกียจรังงอนไม่ได้เกลียดทหารไม่ได้อะไรหรอกแต่ไอ้พวกที่มาปั่นทั้งหลายเนี่ยเวลาทหารอยู่มันทำงานไม่สะดวกมันจะค้าขายของเถื่อนมันจะอะไรมันก็ลำอยู่ไม่ได้ไงมันก็พยายามป่วนจะให้เอาทหารออกอย่างเดียวหลวงปู่ทวดหลวงปู่สุขหลวงพ่อปานวัดคลองด่านครับมาเนี่ยเริ่มบวชเข้ามาแล้วผมเป็นหลวงพ่อเดิมครับอันดับหนึ่งในดวงใจคุณแอมบิชันหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วคุณมีดีเวลาโจรใต้ตายมันพากันแห่ศพครับไอ้พวกนี้แหละพวกนี้สันดานเลวตัวจริงนะครับอาจารย์พูดแล้วถึงกับร้องอ๋อเลยครับสามแสดงใต้สามชายแดนใต้ไม่จบนอนหรือเปล่าครับไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจครับผมอยู่แถบชายแดนตรงตามที่อาจารย์พูดครับนั่นแหละผมมีพรรคพวกอยู่ตรงนั้นเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีใครเอาเกียรติทางทหารเลยเขาอบอุ่นใจด้วยมีทหารอยู่มีแต่โจรอ่ะมันเกียรติทหารนะครับมันค้าขายของเถื่อนตอนมาแห่ต้องทิ้งไข่ไว้ครับใช่ครับอาจารย์อ้าววันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังนะครับผมต้องลาไปก่อนสถานีเขาแจ้งมาแล้วผมอยู่ใกล้ๆปัตตานีครับอ๋อครับผมยินดีด้วยครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้านะครับพฤหัสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังสวัสดีครับ
1: รายการลอร์ดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนิถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: เ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
13: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
14: คุณตาเรียนจบแล้วค่ะเรียนจบแล้วค่ะ
15: เก่งมากลูก
14: หนูอยากให้พ่อมาเห็นหนูวันนี้จัง

0: บมือครับผม
1: นะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอสตูดิโอครับผม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ก็มาเจอกันนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับ DJ มิกกี้ลอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับ FM 97นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับFacebook Live นะครับ Mickey Law Studio นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับ เพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมและอีกหนึ่งช่องทางเรายังมี YouTube ไว้ดูย้อนหลังกันด้วยนะจ๊ะอ่ะนะครับวันนี้นะฮะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้รับเกียรติมากๆมากๆจริงๆนะครับมีคนไม่อ่านไลน์กลุ่ม1คนนะฮะนะฮะสำหรับวงป๊อปล็อกที่ผมไม่รู้ทำไมเพิ่งรู้จักนะครับผมซึ่งมีผลงานเพลงที่ดีมากๆนะครับอ่ะนี่รุ่นนะ ขอต้อนรับวงบุญสนา
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะมีอะไรแนะนำตัว1 2 3พวกเราหรืออะไรอย่างงี้มีไหม
4: สวัสดีค่ะบอนสุนุน
3: บุญสุนัน
4: ค่ะ
1: อยากให้วงนะครับบุญสุนันเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยครับทีละคนเลยครับผม
4: โอเคสวัสดีค่ะ EQ นะคะนักร้องนำค่ะ
3: สวัสดีครับเฟิร์สมือกองครับ
5: สวัสดีครับเป้มือเบสครับ
6: สวัสดีครับคอกมือคีย์บอร์ดครับ
7: สวัสดีครับเต้มือกีตาร์ครับ
1: นะครับผมนั่นก็คือสมาชิกทั้ง5คนนะของวงทีป๊อปเอ้ยไม่ทีป๊อปดิ
4: ป๊อป
1: ร็อกของเรานะครับบุญสุนันนั่นเองนะฮะเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เข้ามาสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์พูดคุยได้นะแล้วก็สามารถอะไรต่อดี
5: คอมเมนต์ทักทาย
1: ต้องนะครับ
4: ขอจอขอใจ
1: ขอจอ
4: ขอใจ
1: กดส้มกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะ
4: กดรอบเดียวพอนะคะอย่ากด2รอบ
1: นี่ตัวจริงนะครับ ครับผมนะฮะจะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ครับมิกกี้เองเนี่ยก็ได้ไปเจอวงนี้ครับผ่านทางYouTube นะครับผมนะฮะแล้วก็คือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเพิ่งรู้จักวันนี้ก็เสียดายนะครับไม่น่าเลย ก็คือเราได้ไปเจอเนี่ยแหละซิงเกิลเนี่ยแหละล่าสุดที่เราได้ฟังกันเมื่อต้นชั่วโมงเมื่อกี้ก็คือว่ารู้หมายคิดถึงนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่ดีมากแล้วก็กินใจอะไรด้วยทัชใจมิกกี้มากๆนะครับผมวันนี้เลยได้รับเกียรตินะครับจากวงนะครับบุญสุนันเนี่ยมาที่รายการและขอบอกอย่างนึงครับเดินทางมาจากพิษณุโลกนะครับขอโทษโรเมอร์โดเนมไม่ได้ครับโดเนมไม่ได้ แต่ไม่ให้วงนะครับเข้ากระเป๋ามิกกี้นะครับ เรามาพูดคุยกับวงกันดีกว่านะครับนี่น้องๆ นะฮะทั้ง5คนนะครับอยากจะถามละกันว่าที่มานะครับที่มาของการรวมตัวเนี่ยเป็นวงบุญสุนันเนี่ยเป็นมายังไงเอ่ยเรามาถามใครดี
3: ผมก็ได้ครับ
1: ได้ครับคุณเฟิร์ส
3: ผมจะเริ่มยังไงดี
1: เริ่มยังไง
3: วงบุญสุนันเกิดขึ้นหลังจากที่พวกผมได้ไปพบกับพี่แบงค์รัฐวิทย์ครับ
1: ครับผมพี่แบงค์รัฐวิทย์คือใครครับ
3: พี่แบงค์รัฐวิทย์คือโปรดิวเซอร์ของพี่โจอี้ครับเป็นนักแต่งเพลงใช่ครับ
1: โอเคครับ
3: ก็พวกผมอยาก
1: อย
3: ากทำเพลงครับ
1: อยากทำเพลง
3: ใช่ครับก็เลยลองติดต่อกับพี่แบงค์ไปครับทีนี้พวกผมก็เลยได้ไป
1: ก็คือรวมกันมาก่อนหรือแค่เฟิร์สเจอพี่แบงค์อะไรอย่างงี
3: ้ของผมจะมีวงมาก่อนครับ
1: อ๋อ
3: ใช่ครับแล้วก็
1: ใช่ๆ5คนนี้มั้ย
3: ใช่ครับ
1: อ๋อ5คนนี้เลยอ๋อคือฟอร์มวงกันมาแล้ว
3: ใช่ครับ
1: เอาก่อนหน้านั้นอีกอ่ะอยากรู้ว่าทำไมฟอร์มวงกันมาได้ไง5คน
3: เริ่มจากผมชวนมือกีตาร์เล่นกลางคืนก่อนครับ
1: อ๋อเล่นกลางคืนมาถึงเล่นกีตาร์
3: เล่นดนตรีเล่นดนตรีครับใช่ครับทีนี้ก็ค่อยๆรวมสมาชิกกันมาครับ
1: แล้วไปเจอกันยังไงไปรวบรวมอเวนเจอร์มันยังไง
3: ก็จะมีเล่นกลางคืนอยู่คนละวงกันบ้างแล้วก็รู้จักกันในเอกดนตรีที่เรียนด้วยกันบ้างอย่างเงี้ยครับ
1: นี่คือเจอมานะครับแล้วก็มารวมวงกัน
3: ใช่ครับ
1: นี่คือคนที่2ต่อจากเรา
3: คนที่2ครับ
1: แล้วคนที่3
3: คนที่3เป็นมือเบสครับ
1: มือเบสครับผมเป็นมือเบสครับแล้วคนที่4ครับผม
3: คนที่4จะเป็นมือคีย์บอร์ดครับแล้วคนที่5ก็ตามมาติดครับ
1: คนที่5ตามมาติด
3: เป็นน้องคิวครับ
1: อ๋อน้องคิวนะครับอันนี้คิวยาวหรือคิวสั้นครับคิวแน่นไหม
4: ไม่แน่นเท่าไหร
1: ่อ๋อคิวยาว
3: ครับหัวชะลูด
4: คิว
3: หัวคิวครับ
1: หัวคิวนะครับผมเนี่ยก็คือในการรวมตัวมา5คน
3: ครับ
1: อ๋อแล้วทำไมถามเลยทำไมต้องเป็นนักร้องผู้หญิงอ่ะ เอออยากรู้สังกัดเลยคนนี
3: ้อ๋อจริงๆแล้วหาใครไม่ได้แล้วครับอ๋อไม่ใช่ คือเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วครับใช่ครับเวลานักร้องผมจะมีนักร้องคนก่อนหน้าคิวครับ
1: คร
3: ับ
1: ผม
3: ก็นักร้องลาแล้ว
1: ก็คือมีเหตุที่ต้องอาจจะแยกย้ายกันไป
3: แยกย้ายครับน้องก็มาแทนเป็นบางช่วง
1: น้องนี่ทำให้เขาแยกย้ายไปหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ไม่ใช
3: ่ไม่ครับแค่บางส่วนครับ
1: บางส่วนยังจำไม่เอี่ยว
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็เลยได้ EQ มา
3: ใช่ครับ
1: สะดุดอะไรใน EQ ครับผมแบบน้ำเสียงหน้าตาบุคลิกลุกอะไรอย่างเงี้ยคร
3: ับ
1: อ
3: ันดับแรกหน้าตาครับ
1: สวย
3: สวยนำมาเลยครับ
1: สวยนำเลย
3: ใช่ครับ
1: สวยนำนี่ทำไง
3: เอาหน้าช
1: งสวยนำครับแล้วไงต่อเสียงดี
3: อ๋อน้องร้องเพียงพอครับพวกเราก็ชอบพวกเราคุยกันว่าน้องมีเอกลักษณ์ครับก็เลย
1: เอกลักษณ
3: ์ใช่ครับ
1: คล้ายๆอัตลักษณ์ป่ะเอกลักษณ์อ๋อมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวที่ดี
3: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผมก็คือมีน้ำเสียงอะไรที่ดี
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราถามอีกทีว่าเรามีพื้นฐานกับการร้องเพลงหรือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กหรือประกวดอะไรอย่างนี้มาก่อนไหม
4: ตอนเด็กๆก็มีประกวดค่ะ
1: ต้องบอกตอนนี้หนูก็เด็กอยู
4: ่ได
1: ้เอามีประกวดมาบ้าง
4: ใช่ค่ะเมื่อก่อนจะร้องเป็นลูกทุ่งเป็นหลักค่ะ
1: ซักท่อนน้ำไหมลูกทุ่งแล้วไงต่อครับผม
4: ก็ช่วงประถมยังไม่ได้ร้องค่ะ
1: แค่5ปีที่ผ่านมานี่เองเนาะประถม
4: ได้ค่ะได้
1: อ๋อโอเค
4: ก็จะเป็นช่วงแบบมัธยมที่มาร้องจริงจังเลยค่ะก
1: ็จอบแก่นไหมอ
4: ันนั้นชินจัง
1: คือตอนนี้พยายามจะบิวนะพอถึงตอนเริ่มเสื่องๆนะครับ
4: ก็นั่นแหละค่ะก็ร้องเพลงตั้งแต่ช่วงมัธยมก็มีประกวดบ้างอะไรเงี้ย
1: แต่คือเราร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยไหม
4: ใช่ค่ะตอนมัธยมจะร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยค่ะก็จะอยู่วงดนตรีลูกทุ่งอะไรเงี้ยใช่ตอนเรียนมัธยม
1: เ
4: ดิน
1: เดือ
4: ย
1: เงี้ยนะเสื้อดำอะไรนะพอไม่ใช่แล้วลูกทุ่งเลย
4: ก็จะแบบแม่พุ่มพวงอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะประกวด
1: ก็เลยแล้วเราก็ได้อ่านได้ยินเสียงแล้วได้ก็เลยทาบทามมา
3: ใช่คร
1: ับ แล้วทำไมต้องหาทำไมต้องมาด้วยเพราะปูผู้ชายเลยนะ
4: มันน่าจะเป็นจังหวะ
1: จังหวะไหน
4: สามชาติ
1: เป็นจังหวะพอดี
4: ใช่ค่ะในตอนนั้นหนูในช่วงเรียนมหาลัยหนูก็ร้องกลางคืนด้วยแบบหาเงินด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ยก็มีช่วงที่แบบว่าเหมือนช่วงนั้นหยุดร้องเพราะว่าใกล้จะไปฝึกงานแล้วก็เลยพี่วง
1: อ๋อนี่จบแล้วครับเนี่ย
4: จบ
1: อุ้ยเหมือนน้องน่าเด็กเลยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับน่าเด็ก
1: คือโทนนี้
3: ใช
1: ่
3: ครับ
1: แต่ที่บ้านนี้ปิดลี่วิทยุทั้งไม่ทันเลยนะเสียงอะไร
3: เสียงอะไร
1: เสียงหรือเปล่าอ๋อโอเค
4: ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะช่วงหยุดตอนนั้นก็ไป

0: ไม่กินแล้วค่ะ
1: คือไม่ได้ชอบแต่ชอบฟรีฟรีใช่ไหม
2: ฟรีครับ
1: นั่นแหละ นะครับนั่นคือเป็นที่มาที่ไปนะของบุญสุนัน
2: ท์ใช่ครับ
1: นะครับผมและก็ต่อจากนี้เลยครับที่มาของชื่อจะบอกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับตอนแรกอ่านชื่อวงคือมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับตอนแรกอ่านว่าบันสุนันท์แล้วก็เอ้ยทำไมใช่เหรอมันความหมายว่าอะไรเอ้ยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เราก็ไปเซิร์ชภาษาอังกฤษมันจริงจกอ่ะอุ่นเลยนะบอกอุ่นเลยนะแล้วก็เฮ้ยโอเคแล้วก็เฮ้ยภาษาอังกฤษก็ไม่มีเฮ้ยสรุปว่าชื่ออะไรนะครับผมก็จนได้มีคำภาษาไทยมาอ๋อคือบุญสุนันท์นั่นเองความหมายครับอยากยู้เยยอยากยู้เยยครับว่า
2: อยาก
1: ยายเลยชื่อวงบุญสุนันท์นะมาความว่าอยากยายอะไร
2: ใครครับมาตอนแรกเป็นชื่อจริงผมอยากได้ชื่อของทุกคนเข้ามาอยู่ในเป็นชื่อวงครับ
0: ใช่ครับ
1: เยี่ยมเลยครับแค่นั้นเลย
2: ครับ
1: อ้าวแล้วเรียงยังไงอ่ะ
2: ก็ลองสลับไปสลับมาแล้วมันลงบุญสุนันท์แล้วมันรู้สึกว่ามันตรงมันเพาะที่สุด
1: บุญคือใคร
2: บุญคือคนนี้ครับ
1: บุญเต็มๆว่า
0: ชื่อเก่าชื่อบุญ
2: ช
0: ื่
2: อเก
0: ่
2: า
0: ค่ะ
2: บุญ
0: ช
2: ื่
0: อเก
2: ่
0: า
1: ครับแล้วทำไมเราต้องให้บุญมาก่อน
2: ก็ลองสลับแล้วมัน
1: สุอ้าวเดี๋ยวก่อนนะมันก็เลยตั้ง3ชื่อดิ
2: ครับ
1: แล้วนันนะครับ
2: นันโฮมครับ
3: นัน ของคนน
1: ี้ทำไมอ่ะเราก็มาก่อนเขาอ่ะทำไมไม่มีเราอยู่ในชื
2: ่อลองสลับเรียงครับแล้ว
1: ก็คือว่ามัน
2: มันพอดี
1: คำแล้วมันพอดีแล้วมันฟังดูเอ้ยมันโอเคเนาะ
2: ใช่ครับ
0: มัน
4: รู้สึกไม่ได้หมดเรีย
1: งเกลเวทฟานก็เลยนั่นคือที่มาของวง
2: ใช่ครับ
1: ของชื่อวงนะครับผมเคยไปหาความหมายมันไหม
2: ไม่เคย
1: แฟนคลับครับรบกวนนะครับถามคุณจิมินายนะครับผมนะฮะว่าความหมายว่าอย่างไรนะครับแต่ชื่อวงน่ารักมากนะหมายถึงว่าการที่มาด้วยแล้วก็กว่าจะหาคือกว่าจะสลับกันเจอนะครับผมนะฮะน่ารักจริงเลยนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะไม่แบ่งเลย ครับต่อมานะครับผมเราอยากรู้ว่านะครับแฟนคลับที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยบอกว่าร้องไห้ฟังนิดนิดอะไรน้องไห้ฟัง
0: ร้องให้ฟัง
1: ร้องให้ฟังนิดนิดอ๋อหมายถึงว่าตอนลูกทุ่งเมื่อกี้บอกเสียงเพราะครับผมยังไม่ได้ร้องเลยครับน่ารักนะครับใครครับมีตั้ง5คนนะครับระบุด้วยนะฮะนี่ส่งใจเพียบเลยนะครับอ้าวโอ้โหใครกดใจวะนะกดรัวๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนะฮะขอบคุณ FC ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดติดตามเพจด้วยนะครับเมย์นะฮะอ่ะต่อมาครับผมเราอยากรู้ว่าแนวเพลงครับของวงเราเนี่ยวงบุญสุนันท์เนี่ยเป็นแนวเพลงแบบไหน
2: จริงๆเพ
1: ื่อนส่งให้คนอื่นตอบก็ได้นะครับ
2: ได้ครับ
1: เราอยากฟังเสียงโปเต้ครับ
2: โปเต้อะไรครับ
3: แนวเพลงครับ
1: ครับ
3: มันผมมองว่ามัน
1: วงเรา
3: ไม่ได้ตีกรอบแนวเพลงครับขอแค่ให้
1: สไตล์ก็ได้สไตล์ของ
3: เพลงมันบอกไม่ถูกอ่ะเนาะผมทำดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับคนฟังครับ
1: นี่ครับผม
3: น่าจะมีแค่นั้นนะพี
1: ่
3: ถ้าตอบเป็นแนวคงตอบอาจจะ
1: เป็นในช่วงระยะเวลาทามิ่งนั้นๆว่าเราอยากจะเป็นอยู่ในสไตล์ไหน
3: น่าจะแบบนั้น
1: นะครับ
2: อยากให้เลือกเป็นสไตล์ของบุญสุนันท์เลยครับ
1: นี่จบกลม
2: ครับ
1: ครับ
2: ฟังแล้วรู้ว่าวงนี่คือบุญสุนันท์แล้วกัน
1: ครับผมมีอะไรเสริมไหมครับ
4: ไม่มีครับ
1: ไปว่างๆกันเลยนะไปว่างๆกันเลยนะอ่ะมากันต่อนะครับรู้ไหมคิดถึงครับที่เป็นซิงเกิลที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มาที่ไปนะครับผมไอได้เลยนะไม่เป็นไรนะฮะที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้มาจากไหนเอ่ยเราอยากรู้ที่มาว่าทำไมต้อง
2: ผมอีกแล้วเหร
1: อมาไม่ผิดหรอกครับเพราะคุณนั่งอยู่ตรงไมค์เลยคร
2: ับ อ๋อโอเคครับซิงเกิล
1: ต้องไหม
2: ต้องได้ไหม
1: ต้องไหมหรือรีเฟอร์ดีกว่า
5: รีเฟอร์ดีกว่า
1: ครับผม
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคำถามนะฮะรู้ไหมคิดถึง
2: ซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึงก็คือเป็นซิงเกิลต่อจากเป็นแฟนกันใหม่ครับซึ่งซิงเกิลแรกเป็นคนเขียนคือพี่โชเล่ครับ
1: ครับผม
2: โชเล่ชักพล
1: ครับผม
2: เพลงดังตอนนี้น่าจะเป็นโปรดส่งเรามาคู่กันอีกได้ไหม

0: นี่ครับก็เขาเขียนเป็นแฟนกันไหมให้หนึ่งซิงเกิลครับแล้วเขาก็เขียนเพลงรู้ไหมคิดถึงต่อมาเลย
1: อ้าวเหรอคือในทามมิ่งใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเลย
0: ใกล้ๆกันครับในระยะ1ปีในนั้นนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าผมไม่ได้เอาเพลงนี้ขึ้นมาทำครับผมมีย
1: ังไงนะถึงมาถึงตอนนั้น
0: ตอนนั้นครับ
1: อ๋อโอเคจ้ะ
0: แล้วก็เป็นแฟนกันไหมเสร็จแล้วก็จะมาเป็นข้างรักครับ
1: อ๋อข้างรักโอเค
0: ใช่ซึ่งมีเพลงข้างรักมาก่อน
1: ก็คือเป็นแฟนกันไหมนี่คือเป็นซิงเกิลแรกของวงเลย
0: ซิงเกิลแรกครับ
1: เป็นซิงเกิลต่อมาคือซิงเกิลที่2คือข้างรัก
0: ข้างรักใช่ครับ
1: โอเคครับผม
0: ก
1: ็ครับผมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็พอจบข้างรักมีระยะเวลาผมก็เลยเอาเพลงนี้ขึ้นมาทำ
1: อ๋อครับก็คือที่มาของเขาคือเขามาคู่แรกอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่คือก็เฮ้ยมันทามมิ่งอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่
0: ยังใช่ครับณเวลานั้น
1: จะมาหยิบตรงนี้มาตรงนี้แล้วที่มาของเนี่ยรู้มาคิดถึงเนี่ยด้วยเนื้อเพลงอ่ะครับอยากรู้ที่มาต้นต่อพี่ที่เขาเขียนอ่ะเขาคิดถึงอะไรความหมายของเพลงอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแบบเฮ้ยแบบบางคนก็เฮ้ยรู้มาคิดถึงอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นคิดถึงที่ทำงานคิดถึงความรู้สึกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหรือตามซิงเกิลเลยหรือตามเนื้อเพลงเลย
0: ผมตอนที่บีบกับพี่คนเขียนนะครับผมบี
1: บแ
0: ล้วว่า
1: ไม่ครับบีบแรง
0: บีบบีบเบาๆ
1: อ๋อบ
0: ี
1: บโอเคเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยมีครับ
0: อ๋อได้ๆครับก็จะประมาณว่าอยากให้ความคิดถึงเนี้ยให้เข้าถึงทุกคนให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาคิดถึงมันแทนที่กับอะไรก็ได้ในความคิดถึงครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติกันหรือว่าคู่แฟนกันอะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยครับครับประมาณนี้ครับ
1: ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของเขาคิดถึง
0: ใช่ครับ
1: นะครับคนลุกเลยนะครับเนี่ย
2: จริงพร้อม
1: ครับแหมเป้ส่งอะไรมานะฮะนั่นก็คือเรียกว่าเป็นความหมายของเพลงด้วยแล้วก็เป็นที่มาของเพลงนั้นแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราอยากสื่อสารไปถึงแฟนคลับของเรานะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับต่อมานี่เมื่อกี้โปเต้ตอบแบบว่ามันจะเป็นแนวเพลงของบุญสุนันเนี่ยจะเป็นในช่วงเวลานั้น
0: ครับ
1: แนวของเนี่ยสไตล์ของรู้มาคิดถึงเนี่ยเป็นแนวไหน
0: ป๊อป
1: ไทยป๊อปยินเลยป่ะหรือป๊อปคัลเจอร์ประมาณนั้น
3: ต้องให้คนฟังตีความอ่ะพี
1: ่
3: ตอนเมื่อผมทำก็ไม่ได้นึกถึงแนวเพลงสักนิดเลยนึกถึงแค่เนื้อมาอย่างนี้มันพอเวลาฟังกับกีตาร์มาเป่าก็แค่จินตนาการว่า
1: ไม่มีสายเหรอ
3: ดนตรีแค่ก็เราก็จะจินตนาการว่ามันดนตรีมันต้องไปประมาณไหนอะไรอย่างนี้ก็จะคุยกับเฟิร์สก็จะมีมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเดียไกด์มาแบบอยากได้อย่างนี้อยากได้ดนตรีวันนี้ด้วยนั่นแล้วก็ผมก็จะเอาจินตนาการในเฟิร์สออกมาทำให้มันเป็นภาพที่ทุกคนในวงน่าจะมอง
0: เป็นภาพเดียวกัน
3: เป็นภาพเดียวกันส่วนเรื่องแนวก็ตอบไม่ได้จริงครับเราก็ทำดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับเนื้อเพลงแล้วก็บรรยากาศให้มันเป็นอย่างนั้น
1: จากที่อ่านจากที่พี่ฟังนะน่าจะประมาณแบบเป็นป๊อปเป็นป๊อปที่ฟังง่าย
0: ๆได้ครับ
1: ประมาณนะเพราะว่าตัวซิงเกิลนะครับตัวเนื้อเพลงและตัวเมโลดี้เนี่ยค่อนข้างจะสื่อสารได้ง่ายก็อย่างที่โปเต้บอกนะครับแล้วก็อย่างที่พี่โปรดิวเซอร์ที่ทำมาแล้วตั้งใจมาที่จะเป็นอย่างนั้นนะเป็นไงครับแฟนคลับได้รู้แล้วใช่ไหมครับที่มาเป็นไงบ้างนะฮะอะไร MC แกงน้องๆ อ๋อขอบคุณไม่ใช่ MC ครับเป็น DJ ครับ MV ที่ใครดูต้องร้องไห้ใช่ครับผมรู้ไหมคิดถึงครับว่ามีพี่เขาคนนั้นคนเดียวพิมพ์เลยนะ มีคนอื่นพิมพ์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับหมดเบรกแล้วครับโคตรไวเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่านข่าวประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับผมนะฮะสำหรับร้านนะครับ PK Card Game บางบัวทองนะครับเป็นร้านนะครับที่จำหน่ายการ์ดเกมที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับนะทั้งตัวล็อกคาน่าเองนะครับอันนี้ที่เราเอามาครับหลบไปตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับศิลปินของเรานะจะโยนเอาทิ้งก็ไม่ได้นะครับผมนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกำลังตอนในช่วงการ์ดเกมเนี่ยกำลังเรียกกระแสติดลมบนกันมากนะครับทั้งสายสะสมนะครับทั้งดาราอินฟูนะครับไปถึงวงการพาร์ทนี่ลงมาวงการนี้กันเยอะเลยนะครับผมนะฮะที่เห็นตรงนี้กล่องเปล่านะครับเพราะข้างในไม่มี นะฮะไม่มีจริงๆแล้วก็หาไม่ได้เลยด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อไปที่ Facebook Fanpage นะครับ P PK Shop การ์ดเกมบางบัวทองได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีครูเลยครับแล้วกลับมานะครับพูดคุยกันต่อนะครับในรายการมิกิลอสตูดิโอกับบุญสุนันท์สักครู่เดียว
2: มิกิลอสตูดิโอดีเจโดยมิกิลออิทธิพลแนวบุตร
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีและตรวจสอบโรงแรมผิดกฎหมายต่อเนื่องพร้อมสั่งขยายผลถึงผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมายพร้อมนำคณะตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายในพื้นที่โดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบโรงแรม3แห่งไม่มีอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและบางแห่งได้รับอนุญาตเป็นอาคารชุดหรืออาคารที่พักแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่พร้อมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการตรวจสอบสถานประกอบการมากกว่า10จุดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศโดยรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Based Local Food ยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก
8: นางสาวสวีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก Thai Local Food to World Food พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Based Local Food เพื่อยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นที่ส่งคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนสามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่นจากทั้ง77จังหวัดรวม231เมนูสร้างฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางอาหารของประเทศโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผ่านการศึกษามาตรฐานร้านอาหารระดับโลกมีการวิจัยผู้บริโภคและระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศ100 170ร้านเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ถ่ายทอดและสร้างคุณค่าให้กับอาหารไทยพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัยมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการปกครองตั้งคณะทำงานร่วมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและป้องกันการทุจริตสวมสิทธิสัญชาติไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้น
9: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตสวมสิทธิแจ้งเกิดหรือขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์ภายหลังการหารือร่วมกับกรมการปกครองว่าปัจจุบันพบกรณีที่ยืนยันความผิดชัดเจนแล้ว24รายซึ่งกทม.ได้เร่งดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีสั่งให้ออกจากราชการแล้ว1รายพร้อมประสานกรมการปกครองเร่งเพิกถอนสัญชาติเด็กที่เกิดจากการสวมสิทธิ์เพื่อให้กลับไปใช้สัญชาติตามบิดามารดาที่แท้จริงสำหรับมาตรการระยะยาวกทม.ได้ยกระดับการตรวจสอบในสำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นชายไทยที่มีประวัติแจ้งเป็นบิดาของเด็กที่เกิดจากมารดาต่างชาติหลายคนซึ่งจะต้องเพิ่มมาตรการพิสูจน์ความสัมพันธ์อย่างเข้มงวดปรับแนวปฏิบัติงานในทุกเขตเพื่อลดความเสี่ยงจากการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงการเร่งตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่6เขตที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่เป็นจำนวนมากและมีสถิติการแจ้งเกิดสูงทั้งนี้กทม.และกรมการปกครองเตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 ถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: มิกิรอสตูดิโอดีเจโดยมิกิรออิทธิพลแนวบุตร
5: เย้ก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เบรกที่2กับรายการมิกกิรอสตูดิโอครับกับวงบุญสุนาตกใจวงแบรนด์ที่เป็นป๊อปไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างนี้เชื่อไม่เห็นที่อื่นเห็นที่นี่แน่นอนมาแบบสวัสดีครับทุกคนเฮ้ hey! ไม่มีอะไรบนเวทีไม่มีแน่นอนนะฮะปกติทักทายนี่วงนี้เขาเล่นไอ้นี่ด้วยนะเขาเล่นในว่าร้านกลางคืนด้วยนะเล่นกลางคืนด้วยนะเขาเวลาทักทายแฟนคลับทำไงอย่างนี้ป่ะ
6: สวัสดีค
5: ่
6: ะ
5: อ๋อสวัสดีค่ะพวกเราตื่นตื่นอะไรก็ว่าไป
6: ก็ใช่
5: อ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยววันไหนดีผมไปพิจิตรมันอยู่ใกล้พิโรพิโรป่ะ
6: ใช่ครับ
5: เดี๋ยวไปพิจิตรเดี๋ยวผมจะแวะไปดูตอนที่ยังไม่เปิดนะครับจะไปดูนะครับ
6: ดู
5: อะไรนะดูว่าร้านเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวไปอุดหนุนซะหน่อยนะครับมาสำหรับนะครับเบรกนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่เจาะลึกมากขึ้นนะครับผมเนี่ยตอนนี้เฟิร์สได้พูดอยู่คนเดียวนะครับคนที่ยังไม่พูดเนี่ยลองตัวไว้ดีนะครับคุณต๊อกบ็อกกี้เนี่ยเจอผมแน่นะครับผมนะฮะจากซิงเกิลที่แล้วครับคือซิงเกิลคือข้างรักนะครับผมมาถึงซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึงครับวงบุญสุนันนะครับไม่บุญสุนันถูกต้องใช่ไหมครับ
7: ครับ
5: โอเคครับผมนะมีการเติบโตมาทางไหนกันบ้างเอ่ยจากซิงเกิลที่แล้วการพัฒนาของซิงเกิลที่แล้วมาถึงซิงเกิลนี้โอ้โห
6: ยากจัง
5: เอาใหม
7: ่
6: โจทย์ยาก
5: เอาใหม่เอาใหม่รู้ไหมคิดถึงนะครับซิงเกิลนี้ครับทุกคนเนี่ย5คนเนี้ยชอบท่อนไหนมากที่สุดถ้าบอกท่อนโซโล่ตีเลยนะท่อนตัวเองมาที่นักร้องครับ EQ ครับผมชอบท่อนไหนมากที่สุดของซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึง
6: น่าจะเป็นฮุกท่อนฮุกสุดท้าย
5: ฮุกซ้ายหรือฮุกขวาฮุกสุดท้ายยังไงครับไม่ต้องเมโลดี้ก็ได้แบบเป็นเนื้อก็ได้
6: รู้ไหมใครเขาคิดถึงเธออยู่เรื่อยไปเห็นเฝ้ารอไม่ใช่
5: เฮ้ยนักร้องใช่คนดีหรือเปล่าเนี่ยเอาคือฮุกนั้น
6: ใช่คิดถึงเธออยู่เรื่อยไปเห็นเฝ้ารอเธอกลับมาเธออยู่ทุกช่วงไม่ยามนิทราอะไรอย่างเงี้ย
5: เข้าฝันเลยนะ
6: หลับลง
5: อ่ะทำไมต้องเป็นท่อนนี
6: ้หนูรู้สึกว่ามันเป็นท่อนสุดท้ายที่ทำให้หลายๆคนจำด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดถึงมันจะทำงานหนักในระหว่างที่เราสำหรับหนูนะคะในระหว่างที่เราเหมือนกำลังจะนอนเลยแบบอยู่คนเดียว
5: อ๋อไม่ถึงว่าตอนจะหลับอะไรอย่างนี้
6: อยู่ในช่วงนิทราอะไรเงี้ยพอเวลาเราได้อยู่กับตัวเองอะเราจะนึกถึงในสิ่งที่เราอาจจะผ่านพ้นหรือว่าอยู่ตรงไหนสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย
5: ต่อเลยแล้วกันถามต่อแสดงว่า ต้องมีช่วงเวลาที่รู้หมายคิดถึงใช่ไหมของกิ๊กคิวคืออะไรครับ
6: ถ้าคิดถึงจริงๆก็คงจะไม่พ้นพ่อกับแม่ค่ะถ้าเป็นสิ่งดีถึงอะไร
5: รายการวาไรตี้ไปแล้ว
6: หนูอยู่กับแม่ก็เลยอันนี้ค่ะ
5: คิดถึงพ่อกับแม่
6: พ่อก็อยู่ค่ะแต่ว่าอยู่อีกบ้านนึงในปัจจุบันนะคะเพราะว่าแม่ไม่อยู่ด้วย
5: คร
6: ับ ใช่ก็จะแบบในฟิลแต่ตอนอัดร้องจริงๆก็ถามว่าคิดถึงอะไรหนูว่าตอบได้ยากนะคะเพราะว่าประเดประดัง
5: ประเดประดังแปลครับ
6: ความคิดถึงประเดประดัง
5: เป้แปลครับประเดประดังคืออะไรครับ
7: ยังงงอยู่เลยครับประเดประดังคืออะไร
5: ท้าโถมเข้ามา
6: ใช่ค่ะแล้วก็แบบเอาหลายๆสิ่งที่เราแบบเคยผ่านมาอะไรเงี้ยให้มันมาอยู่เป็นให้เราเป็นตัวหนึ่งในเพลงได้ถ่ายทอด
5: เพราะว่าการร้องเพลงมันต้องสื่อสารกับเนื้อด้วยมันต้องอินเข้าใจกับบริบทของตัวเพลงด้วย
6: ใช่ค่ะ
5: ตอนนี้คงก้มหน้ากำลังคิดอยู่ครับจะตอบว่าอะไรครับมาที่เป้ดีกว่า
7: ครับ
5: คำถามเดียวกันครับผม
7: ก็น่าจะเป็นเวิร์ดแรกนะครับ
5: เวิร์ดแรก
7: เธอกอดฉันในทุกคืนในยามที่ฝนพังน่าจะเป็นเรื่องของทุกปัญหาก็จะมีคนคอยกอดเราอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะภรรยาอะไรพวกเนี้ยครับ
5: โอ้โหแม่งเอ้ยข้าวขนมขึ้นแน่นอนพวกเนี้ยบอกเลยเฮ้ยเสียงอะไรเงินเข้าหรือเปล่าเฮ้ยเงินเข้าหรือเปล่าโอ้โหนะฮะ
7: ครับเขาภรรยาเขาซัพพอร์ตมากถ้าพูดในมุมว่าชอบท่อนไหนในเพลงนะครับก็น่าจะเป็นท่อนนี้ถ้าแบบแวบมาในหัวอะไรเงี้ย
5: แล้วก็คิดถึงอะไรครับผมรู้ไหมคิดถึงอะไร
7: ก็คิดถึงสิ่งที่เขาทำกับเราสิ่งคิดถึงสิ่งที่เขาทำให้เรา
5: ไปถึงภรรยาใช่ไหม
7: ใช่ครับ
5: โอเคครับดีครับเพราะว่าอย่างนี้จะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า
7: คอมเมนต์พอดี
5: อ๋อโทรอ๋อปิ๊งๆนะสวัสดีครับคุณภรรยาคุณแม่นะครับผมคือจะบอกว่างี้ครับท่อนนี้มีค่อนข้างดีนะรู้ไหมว่าการกอดกันนะถ้าไม่รักกันจริงไม่กอดนะแบบกอดกันมันสนิทใจจริงมันทั้งให้กำลังใจเติมพลังใจเป็นฟ้าชาร์จได
7: ้
5: มันเติมคือแม่งเติมทุกอย่างที่เราขาดอ่ะแล้วมันอบอุ่นแล้วมันแบบขึ้นมาจากความรักที่แท้จริงจริงอ่ะส่งหัวใจมาด้วยครับหนึ่งโดนนะครับผมคือควรจะเป็นบาทนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับผมนะฮะมาที่ต๊อกบกี้ของเราครับคุณต๊อกครับผมครับ
8: กอดแบบไม่บริสุทธิ์ใจ
9: ผมก็เป็น
7: คนเดียวมา
9: เป็นท่อนแยกครับ
5: ท่อนแยก
9: สองเรา
5: พีพุกอ๋อใช่
9: พีพุกนะครับ
5: ครับพีพุก
9: สองเราที่แบบว่าก่อนสองเรา
5: อีกที่ได้อีกที่ได้
6: ก่อนสองไกลห่าง
9: ไกลห่าง
6: ได้ก็ยังไม่เรียนละเรียนละ
5: เอาวงเดียวกันปะวะเนี่ย
9: ก็แบบว่าความรักอะครับต่อให้เราจะห่างไกลมันก็ยังเชื่อมโยงกันอยู
6: ่
9: อย่างพ่อกับแม่ผมทำงานอยู่ที่ชลบุรีผมเรียนอยู่มนคนเดียวเขาก็ยังส่งกำลังใจหาตลอดทำงานอะไรอย่างเงี้ย
7: จะชูไหม
8: อันนี้ไลฟ์ปลดหนี้วะ
5: มิกกี้ลอสองคำเมอะไรอ่ะ
9: ประมาณนี้ครับ
5: คือเป็นท่อนแรก
9: ครับผมก็ยังเป็นความคิดถึงมันก็เป็นสื่อกลางของคนห่างไกล
5: ครับผมเนี่ยจะบอกอีกอย่างนึงครับว่าความคิดถึงเนี่ยต้องไม่เจอกันนะความคิดถึงจะทำงาน
6: ใช่ค่ะ
5: มันไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงในรูปแบบไหนนะครับมันจะสวยงามเสมอนะครับผมนะแล้วก็ทำให้เราเติบโตเสมอด้วยนะครับผมการที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะจะบอกนะถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาความคิดถึงไปทำงานนะครับการที่เราห่างกันสักพักหนึ่งพอมาเริ่มทำงานแล้วเราจะเริ่มอย่างที่อีคิวบอกมันจะเริ่มหวนนึกถึงคืนวันที่มันใดๆที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมาที่โปเต้ครับผมคำถามเดียวกันเลยครับ
10: มาถึงเนื้อเพลงใช่ไหมพี
5: ่นั่นนะครับก็คืออ่ะเนื้อเพลงก่อนท่อนเนื้อเพลงครับในเพลงเนี้ยชอบท่อนไหน
7: ชอบท่อน
10: ชอบท่อนคิดถึงทุกลมหายใจครับ
5: ครับผม
7: เป็นฮุกท้าย
5: เป็นฮุกท้าย
6: เป็นคอรัสค่ะ
5: อ๋อมีนัยยะทำไมคิดถึงลมหายใจ
10: เพราะว่ามันอยู่ในเพลงมันพอครับมัน
7: ตรงตัวดี
10: ไม่รู้ครับ
5: โอเคครับผมเขาไม่ได้ชอบที่ EQ ร้องหลังนะครับพอรับ
6: ใช
5: ่แล้ว แล้วในประสบการณ์ความรู้ใหม่คิดถึงเนี่ยของโปรเตียคือนึกถึงอะไร
10: แมวแมวที่บ้านครับ
5: แมวอ๋อนี่เราสายแมวหรอเฮ้ยเฟี้ยวว่ะแมวแมวแมวพันอะไร
10: พันไทยนี่แหละ
6: พัน
10: ไทยธรรมดาแล้วจอนจัดไหมครับ
5: อืมหมายถึงแบบยาวเลยมาเลยนี่ยาวเลย
6: คนละจอน
5: คนละจอนโอเคกี่ตัวครับกี่ตัวเลี้ยงกี่ตัว
10: ตัวเดียวครับ
5: ขาสั้นไหมปกติ
10: ขา
5: เห็นเห็นตอนแรกอะตอนหนุ่มๆอย่างนี้แต่พอเลี้ยงไปสักสองปีมันทำไมมันท้องมันเริ่มถึงบื้อวะ
11: ไม่น่าใช่แมวนะ
10: ขายาวพี่ขายาว
5: อ๋อขายาวขายาวอ่ะแล้วคืออยู่แบบมันนะอยู่ในห้องเลยไหมหรือปิดกรงเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาเลี้ยงครับคานิวะหรือว่า
10: เมื่อก่อนเลี้ยงไฟตอนนี้เลี้ยงปิดครับมันไปขาหักมาก็เลยเลี้ยงปิดกัน
5: ซนอ่ะซน
10: ซนเลยครับ
5: ซนบุรีอะไรนะคือก็กลายเป็นผู้ชายรักสัตว์ไป
11: ครับ
5: โอ้บุญเลยทีเดียวนะฮะมาที่เฟิร์สครับผม
8: ครับ
5: เดี๋ยวเราเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะครับเฟิร์สนี
8: ่ได้ครับ
5: เอามาคำถามเดิมนี่แหละ
8: เอาคำถาม
5: ท่อนไหนท่อนไหนในซิงเกิลของเรา
8: ผมน่าจะชอบท่อนเหมือนเปย์ครับชอบเบิร์ดแรก
5: เบิร์ดแรกก่อน
8: ใช่น่าจะรวมถึงเสียงคิวด้วยครับที่ร้องท่อนนี้มาแล้วทำให้คนต้องฟังต่ออย่างเงี้ยครับ
5: สักหน่อยได้ไหม
10: ร้องไหมเหรอ
5: ดึงอยากรู้มันอยากจะได้แบบอะไรนะสอบประสานสิ่งที่เฟิร์สบอกอะไรอย่าง
6: งี้แต่ไม่รู้ถูกคีย์หรือเปล่
5: าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าถูกคีย์ละถ้าถูกคีย์ไลบิน
11: เดี๋ยวพี่ตั้งคีย์ให
6: ้ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนทุกคนพร้อมไหมคะ
11: ดึง
6: ไม่เหรอแต่หนูไม่พร้อม
5: โอเค
6: ได้ค่ะได้
5: เดี๋ยวไปฟังไหน
6: YouTube
5: เขาตอนนี้ใกล้จะล้านวิวแล้ว
6: ต้องค่ะ
8: ฝัง
6: ด้วยนะครับพี่
5: เป็นไงอยู่ดีขายของเลยก็คือเป็นท่อนแรกเหมือนกัน
6: ใช่ค่ะ
5: และด้วยกับเสียงของ EQ ด้วย
8: ใช่ครับ
5: ครับผมเท่านั้นเลย
8: เท่านั้น
5: แล้วรู้ไหมคิดถึงประสบการณ์ของเราครับ
8: ผมน่าจะเป็นลูกกับภรรยาครับ
5: อบอุ่นเลยจริง
8: ๆใช่ครับ
5: ลูกกี่ขวบครับ
8: 3ขวบครับ
5: กำลังวิ่งเดินยังเดินวิ่งยัง
8: วิ่งแล้ววิ่งแล้วว
5: ิ่งแล้ววิ่ง
11: แล
5: ้
11: วว
5: ิ่งบนหรือวิ่งล่างอะไร
8: โต๊ะ
5: เขาอ๋อโต๊ะด้วยอ๋อสบายเลยวงนี้รวยแน่นอนร่ำรวยนะครับแล้วก็ลูกอีกคนละคนนึง
8: คนเดียวครับ
5: ผู้ชายผู้หญิง
8: ผู้หญิงครับ
5: โอ้ยสบายเลยอย่างนี้นี่มาอยู่กับคุณน้าอีคิว
8: เพิ่งส่งกันมาครับ
6: ติดค่ะ
5: จริงมากเป็นติดลูก
6: หลานติด
5: ออหลานออหลานติดครับเท่านั้นเลย
8: เท่านี้
5: ก็คือเป็นกำลังใจให้เรานะเวลาเราทำงานเนาะอะไร
8: ใช่ครับ
5: ก็ขอบคุณมากๆนะที่ให้คุณสามีนะครับทุกท่านนะที่มาร่วมรายการเราคนเดินไกลนะครับผมแต่คือยังไงก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้จะกลับคืนนี้หรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งกลับเลยนะครับกลับนี้นะครับได้โปรดนะครับผมเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งแม่งเลยนะครับนั่นก็คือรู้หมายคิดถึงของแต่ละคนนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงนี้กันMVไม่พูดไม่ได้เพราะว่าจะล้าแล้วหัวเนี่ย จะล้าแล้วครับคือประมาณถ้าต้นเดือนไหม
11: มีปล่อยไปเมื่อ16พฤษภาครับ
5: พฤษภาประมาณเดือนกว่านิดนิด
8: เดือนนิดนิด
5: นะครับผมนะฮะไม่ธรรมดานะครับสำหรับศิลปินที่เป็นวงเป็นแบรนด์ที่มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากอยากฟังไหมครับไปดูใน YouTube นะครับผมนะฮะเป็นไงครับบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มวีห้ามตอบว่าร้อนอันนี้ตัด
6: กันเลยก็ถามหนูมีอะไรแปลกใหม่มากๆเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือหนูเล่นเองด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่
5: อ้าวนั่นคือ EQ เหรอเหรอที่ตัวเล็กๆกินไข่เจียวอ่ะนะเอาอันเล็กไป
8: เล็กไป
5: โอเคโอเคกินจริง
6: เปล่าก็แปลกๆค่ะเพราะว่าเพลงซิงเกิลก่อนไม่ได้ทำตรงนี้เลยอันนี้ก็แบบดูแลหมดทุกอย่างรวมถึงแบบเสื้อผ้า
5: เราดูแลคนเดียวเหรอ
6: ก็ช่วยกันทั้งหมดค่ะ
5: คือ
6: พวก
5: ทีม
6: พวกเราทำเองทั้งหมดเลยค่ะ
5: พี่มีโปรดักชั่นนะครับ
6: แต่หนูไม่มีตังค์ค่ะ
5: เราเทเป็นอย่างอื่นกันมันแลกเปลี่ยนเท่าเท
6: ีย
5: ม
6: ได
5: ้พิซซูโนมีอะไรแจมอ่ะไว้หลังไมค์แล้วกันนะฮะก็คือ EQ ได้เล่นเองด้วย
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับผมมันต้องมีซีนดราม่าเนี่ยพี่ดูมาแล้วดรามาติกเลยที่เราวิ่งตามรถไปเอาไม่ใช่นั่นเด็ก
6: อันนั้นเด็กค่ะหนูจะอยู่น่าจะช่วงใกล้ๆจบใกล้ๆจบ
5: ไม่เราแต่งชุดมหาเอ้ยมัธยมด้วยนี
6: ่มัธยมใช่ค่ะแล้วก็มหาลัยด้วย
5: ตัวไว้นะ
6: ชุดคลื่น
5: ตัวไว้จังเลยอ่ะเออ
11: สคริปต์ทำลายครับ
5: อ๋อกดนะแล้วเราเป็นความแปลกใหม่ของเราด้วย
6: ใช่เรา
5: ได้เป็นเรียกว่านาง AMV เลยนะ
11: ใช่ครับ
5: ต้องเรียกว่านาง AMV นะครับผมนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่อยู่หลังกล้องนี่ใครอยากรู
11: ้นี่ครับ
5: นี่คืออยู่หลังกล้องด้วยบีฟยังไงครับ
6: อ๋อ
5: บีฟแรง
10: ถ้าเป็นมอนเตอร์พ
5: ี่
10: ไม่
5: ใช่
10: คร
5: ับพี่เฟิร์สบีฟแรงไหมบีฟ
10: มันเตอร
12: ์ก็ค่อยๆบีฟกันไปคร
5: ับ มันมีซีนอารมณ์นี่ใช่ไหม
12: ใช่ครับใช่ครับ
5: ตอนนั้นเราคิดถึงอะไร
6: ไม่ได้คิดถึงเลยคือถามพี่ปูค่ะพี่ปูที่แสดงเป็นคุณปู
5: อ๋อ
6: ใช
5: ่วิ่งแกน่ารักนะ
6: คุณปูคุณตา
5: ก
6: ็ถามว่า
5: หายใจไม่ออกครับพี่ขอบคุณพี่ปูจะดีแล้วเชียว
6: แบบร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกตอนที่คุยกันไม่มีหนูอยู่ในนั้น
5: ยังไงไม่เอาคือไม่เราไม่ได้แบบ
6: จะไม่ได้แสดงด้วยในตอนแรกแค่เตรียมพื้นที่สถานที่ของต่างๆอะไรเงี้ยจนวินาทีสุดท้ายแกเพิ่งมารู้ว่าต้องแสดงแล้ว
5: คือเรารู้
6: ใช่แล้วก็รู้ตอนแรกแค่แสดงแบบว่าฉากน้อย
5: ๆฉากน้อยๆ
6: ใช่
5: ซ
6: ้
5: ำน้อย
6: นิดเดียวใช่แล้วก็มารู้วันแสดงเลยว่าต้องมีร้องไห้ตอนนั้น
5: ใครบอกครับใครเป็นคนบอก
6: ผู้กำกับค่ะ
5: คนนี
6: ้พี่เฟิร์สแล้วก็มีผู้กำกับอีกคนหนึ่งด้วยก็บอกวันนั้นเลยก็ถาม
5: แล้วตอนร้องไห้เราคิดถึงอะไร
6: คิดถึงความเป็นจริงที่สมมติว่าเราเป็นตัวนั้นค่ะ
5: นี่ผู้กำกับดีครับผมแล้วก็ผมเป็นนักแสดงเลยครับ
6: แต่ก็ได้ที่จากพี่ปูด้วยค่ะที่เขา
5: ส่งอารมณ์เก่งนะใส่ตรงใส่ตาอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยที่ว่าตรงใน MV มันไม่มีเสียงเนาะการสื่ออารมณ์ทางสายตามันยากมากนะครับอ่ะได้แสดงแล้วได้เป็นภูมิกับเราอ่ะเป๊ะ
11: แสดงกันหมดครับพี่แค่ต้องสังเกตดี
5: ๆสังเกตดีๆด้วยอยู่ใต้ต้นไม้หรือเปล่า
11: แสดง
5: ขับรถสองแถวใช่ไหมขับรถสองแถวใช่ไหม
12: อยู่บนรถครับ
11: อยู่บนรถ
5: อ๋อแล้วเอาซีนนี้ก่อนซีนประทับใจของเป๊ก
11: ซีนประทับใจ
5: ที่ดู MV แล้วดูแล้วไฟนอลละมาเห็น
11: ผมก็น่าจะฉีกหน่อยผมชอบ
5: ไม่ฉีก
11: ที่ซีนพ่อโดนรถชนตอนนั้นใช้CGIใครเงี้ยพูดกับเขาทำมาก็แบบทำแล้วเนียนดีเอาแบบชอบแบบไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องนะแต่พูดถึงแบบ
5: ความชอบ
11: ความชอบของในเอ็มวีชอบฟิล์มนั้นมันเป็นทีนี้แบบผมชอบเวลาคนออกไปรีแอคชั่นแล้วมีรีแอคกลับมาในช็อตนั้นแล้วคนน้ำตาแตกในช็อตนั้นเดียว
5: ก็พี่ดูแล้วก็แตกอ่ะ
11: น้ำตา
5: ใช่ส่งมาออกอากาศยังไง
11: ครับเนี่ยครับก็น่าจะเป็นฉากนี้ครับเพราะว่า
12: พี่ออนช่องไหนบ้าง
5: เพราะจริงๆ
11: ในฉากนั้นผมเป็นคนดันรถแบบเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยดันเพื่อความสมจริงอะไรพวกนี้ก็เลยแบบชอบฉากนั้นเป็นพิเศษ
5: อ๋อคือเราก็มีส่วนร่วมตรงนั้นด้วย
11: ใช่ครับ
5: โอเคมาที่ครับต๊อกบ็อกกี้ของเรา
10: ผมชอบฉากเปิดตัวที่เป็นบ้านแล้วฝนตกฟ้าฟ้าร้องครับ
5: อ๋อเป็นแนวแบบแลนด์สเคปไป
10: ใช่ครับเพราะเบื้องหลังผมกับพี่ทุ่มเทกันมากครับ
6: ถือไฟ
5: อ
6: ๋
5: อเป็นเบื้องหลังเป็นตรงนั้น
10: ใช่
5: เราเป็นมีฉีดน้ำไหม
10: มีครับมีรถดับเพลิง
5: มีรถดับเพลิงด้วย
11: ใช่ครับ
10: ผมอยู่กับเบื้องหลังกับพี่ชายผมสองคนเลยประทับใจ
5: เลยประทับใจฉากนั้น
10: ไฟมันพี่เขาบอกว่ามันต้องอย่างนี้ดิฟ้าผ่าอย่างเงี้ยผมชอบมาก
5: น้ำเปียกไหม
11: เปียก
5: เอาไปฉีดยังไงให้ตัวเองเปียกอ่ะมันล้มเหรออย่างเงี้ยเหรอ
11: มันเป็นซีนที่คนถือไฟกับเนี่ยต๊อกกับเฟิร์สถือ แต่ยอมเป็นแต่ซีนจากในกล้องครับจะเป็นซีนจากในบ้านที่เห็นหน้าต่างแล้วว่าฝนตกแล้วก็เป็นไฟฟ้าและฟ้าผ่าซึ่งคนหนึ่ง
5: ทำ
11: คนหนึ่งถือไฟแล้วรถก็
5: เสีย
10: นั่นคือเบื้องหลัง
11: ใช่ครับ
5: โอ้โหผมเมื่อผมเห็นฮะนอกจากจะมีเขาเลยนะส่วนร่วมกับซิงเกิลแล้วเป็นนักดนตรีแล้วเบื้องหลัง MV พวกเขานะครับมาที่โปเต้ครับถืออะไรครับผมไม่ได้ถืออะไรเขาใช่ไหม
10: ผม
5: ซีนที่ชอบ
10: ชอบซีนฝนตกใส่ร่มครับ
5: ฝนตกใส่ร่ม
10: เพราะมันสวยครับ
5: ครับขอบคุณครับ
10: มันเข้ากับบรรยากาศเพลงคร
5: ับ อ๋อมันเข้ากันนะฮะทับเท่านั้นเลย
10: ใช่เพียงฟังมันดูแล้วมันเข้ากับเพลงแล้วมันรู้สึกว่าเพลงมันเย็นดีพี่มันเหงาเย็นๆ
5: อ่ามันช่วยส่งเสริมกันเนาะพวกบรรยากาศพวกนี้นะอ่ะโฟกครับของโฟกเนี่ยไม่ได้โฟกเฟิร์สโฟกเฟิร์สบอกใครวะพี่คนที่6หรือเปล่าไม่มีไม่มีครับสำหรับของเฟิร์สนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเบรกนี้นะครับต้องขอไปฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับพูดคุยกันต่อครับกับวงบุญสุนันท์ครับในรายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอครับสักครู่เดียวครับผม
13: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
14: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
15: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
16: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
15: แล้วพบกันนะครับ
17: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
18: ทราบแล้วเปลี่ยน
19: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยถ้าคุณคือ

ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
2: เย้ขอต้อนรับเข้าสู่บทเพลงสุดท้ายแล้วของรายการมิกกี้รอสตูดิโอครับกับวงบูนซูนันนะครับซึ่งเบรกสุดท้ายแล้วนะฮะรวดเร็วมากนะครับต๊อกบอกผมยังไม่พูดอะไรเลยขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเข้ามาพูดคุยกันล้นหลามเลยนะฮะคือตอนนี้ตั้งแต่ไลฟ์มานะครับตั้งแต่เปิดรายการมานะคนกดหัวใจยังไม่หยุดเลยนะระวังนิ้วล็อกนะครับผมนะฮะเพราะวงนี้เป็นวงป๊อปนะครับแฮ่อะไรอ่ะนะมาต่อนะครับสำหรับพี่โฟกครับเฮ้พี่เฟิร์สครับผมนะฮะกับคำถามเดิมครับเมื่อกี้เราถามอะไรนะ
3: ชอบ
4: ฉากไหนในเอ็มวี
2: ครับผมเดี๋ยวไปตาฟังคำตอบเบรกหน้าครับผมอะไรอ่ะ
3: น่าจะเป็นฉากแรกครับ
2: เหมือนกัน
3: ใช่ครับฉากแรกที่
2: ตอนในฉากแรกครับ
3: ที่ฉากแรกที่เรียนจบแล้วแล้วก็ตัดไปเป็นเด็ก
2: อ๋อเป็นพาร์ทย้อน
3: ใช่ครับเพราะว่าผม
2: พาร์ทปัจจุบันแล้วก็เป็นพาร์ทย้อนเป็นเด็ก
3: ใช่ครับผมว่าท่อนนั้นอะทำให้คนผมตัดใช้ท่อนนั้นมาเป็นทีเซอร์แล้วทำให้คนสนใจคนจะสนใจท่อนนั้น
2: ถือว่าเป็นท่อนที่แบบเขาเรียกมันเป็นหยุดทุกอย่างทำให้เราดู
3: ใช่
2: ครับผมเนี่ยคืออีกอันนึงอ่ะที่ประทับใจมากนะครับคือสตอรี่บอร์ดเดี๋ยวจะพูดไปสตอรี่บอร์ดตรงนี้ก่อนเตรียมตบมือเตรียมเชียร์เพื่อนเต็มที่นะครับแล้วก็คือท่อนนั้นเรานำมาเป็นทีเซอร์แล้วก็เพื่อจะให้คนได้ติดตามด้วยก็เลยชอบท่อนนั้นเป็นพิเศษฉากนั้นพิเศษ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผมเรามาแล้วสตอรี่บอร์ดครับคราวนี้เราต้องถามถึงสตอรี่บอร์ดแล้วว่าใครเป็นคนทำ
5: โอ้โห
2: ไม่รู้ต้องครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะสตอรี่บอร์ดใครเป็นคนเขียนครับผมนะครับเฟิร์สครับสมแล้วที่ชื่อเฟิร์สนะครับทำมันทุกอย่างนะครับผมนะฮะจะแบ่งตังค์เท่ากันนะครับ
3: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็ทำไมถึงนึกถึงสตอรี่บอร์ดอันเนี้ยทำไมต้องเป็นความสัมพันธ์นี้ทำไมเราตีความหมายเงี้ยสำหรับรู้ไหมคิดถึง
3: ผมรู้สึกว่าที่เป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่ามันผมว่าสตอรี่เนี้ยมันน่าจะทัดกับคนได้ทั่วไปได้เยอะในประเทศเรากับการที่พ่อแม่จะต้องไปทำงานแล้วก็ต้องปล่อยให้ลูกอยู่กับตาคุณตาคุณยายเลี้ยงอย่างเงี้ยครับ
2: ผมก็เรียกว่าเป็นคนแบบกำลังมีแรงนะครับพ่อแม่กำลังมีแรงเป็นวัยทำงานเนาะก
3: ็
2: จะจากความห่างไกลความสามารถจากลูก
3: ด้วยความจำเป็นครับ
2: ครับผมนะครับใช่ครับก็คือในสังคมปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือสะท้อนมาเลย
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผมไปนานเหมือนกันนะไปกับลูกนะมันจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่นางเอกพูดบ่อยๆก็คือว่า
6: อย่าให้พ่อมาเห็น
3: หนูวันนี้จ
2: ้ะนะคีย์นี้ก็โหดเหมือนกันใครเป็นคนคิดคีย์นะครับอยากรู
3: ้ครับ
2: ครับขอบคุณแม่ครับผมพี่ต้องถือไฟนะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เราเหมือนกับ impact กระแทกความรู้สึกเข้าไปเรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
2: ทำให้คนมันจำ MV นี้ได้ทำให้คนรู้สึกของความรู้สึกนั้นได้
3: ใช่ครับ
2: ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากเยี่ยมมากครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับอ่ะเรื่องเพลงเราพูดจบแล้วไม่พูดแล้วอ้าวทำไมงั้นเรามาคุยดีกว่าว่าแต่ละคนส่วนตัวมีไลฟ์สไตล์ไงบ้างนี่ครับเพื่อให้แฟนคลับกับรู้จักกับพวกเธอมากขึ้นนะครับที่ไม่ใช่อยู่ทางหน้าเวทีหน้าคอนเสิร์ตแล้วก็ในรายการต่างๆเน่อยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนเป็นไงบ้างเอ่ยมาที่เป้ครับเป้ก่อนครับ
4: ไลฟ์สไตล์ของผมก็น่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็น่าจะออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายแน่กำลังไปเทรนวิ่งมั้ยเนี่ย
4: วิ่งครับ
2: มาราธอนไหมครับ
4: เกือบจะคิดอยากจะไปมาราธอนเหมือนกัน
2: ครับ
4: อะไรอย่างนี้ก็จะมีออกกำลังกาย
2: ไฮล็อกป่ะไฮล็อกใช
4: ่ไหมใช่ครับประมาณนั้น
2: จริงเหรอ
4: ใช่กำลังเริ่มครับกำลังเริ่ม
2: พาไปด้วยนะ
4: กำลังเริ่ม
2: ไฮล็อกแบบที่เป็นผมยาวๆอันนั้นเสียงสูง
6: ๆ
2: อ่
6: ะ
2: อันนั้นไฮล็อกไอคิวบอกไม่น่าถามเลยไม่น่าถามเลยอ๋อเป็นอย่างนั้น
4: ครับก็น่าจะมีออกกำลังกายก
2: ับ
4: ก็น่าจะอ่านการ์ตูนอยู่บ้านเลยครับ
2: ดูการ์ตูนเรื่องอะไรดูอะไรมังงะป่ะ
4: มังงะครับส่วนใหญ่ก็เป็นมังงะครับ
2: ตอนนี้เป็นไรเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเรื่องอะไรครับเรื่องอะไร
4: โอ้หลายเรื่องครับตอนนี้ก็ดูหลายเรื่องก็ถ้าตอนนี้ก็ยมนเนาะก็ดูทั่วไปครับพวกยมนก็เก็บสะสมโมเดลฟิกเกอร์พวกนี้ไปด้วยเลย
2: ฟิกเกอร์นี่คือเป็นไงฮะ
4: ก็เดมอนสเลเยอร์โอ้วันพีชเนี่ยหลักๆแน่นอนอยู่แล้วเลยพวกนี้
2: จะบอกว่าอย่าทะเลาะ กับแฟนนะครับอันนั้นคือตัวประกันแบบโคตรตัวประโคตรของโคตรตัวประกันเนี่ยทำอะไร จับหัวนิดนึงทำอะไร
4: ใช่ครับ
2: สักผ้าสักผ้า
4: ผมเก็บเป็นตู้โมเดลเลย
2: อ๋อก็เอามือทิ้งนี่ไงทำอะไรสักไหมสักไหมกดนะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่พ่อบ้านเรียกพ่อบ้านเดี๋ยวคนอยากได้
4: ใช่ใช่
2: เป็นหน้าฉาเนี่ยครับผม
4: แล้วสองอย่างแค่สองอย่าง
2: อ๋อออกกำลังกายครับ
4: ก็ใช่ครับก็ด้วยตามวัยนะครับก็เลย
2: โอ้โหบอกตามวัยกูแก่เลยนะฮะตอนนี้ปวดหลังเลยนะครับผมปวดหลังเลย
4: ครับสองอย่างนี้
2: ครับผมดูตอกถามได้ตอกสุดท้ายตอกโปเต้ครับโปเต้ช่วงนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นไงบ้างฮะ
7: ฟังเพลงครับ
2: ฟังเพลงครับผม
7: ฟังเพลงคันที่กินเบียร์อยู่ห้อง
2: ส่งเป็นมือตาบิวไงบิวอารมณ
4: ์สร้างฟิล
2: สร้างฟิลไม่สนใจไปไฮหรอกเขาครับ
7: อ๋อไม่เป็นไรครับ
2: ตอบแบบให้เพื่อนไปก่อนแล้วกันเอามาที่เฟิร์สครับเฟิร์ส
8: ผมจะชอบเล่นบอลครับ
2: หมายถึงลงไปเล่น
8: ใช่ครับวันไหนไม่ว่างก็ฝากเพื่อนเล่น
2: โอ้ยคืนนี้ที่ไหนดีคืนนี้ที่ไหนเตะเนี่ย
8: บอลโลก
2: ใช่ใช่ช่วงนี้โอ้โหฮีวีโกเลยเนี่ย
4: ครบลูก
8: เตะบอลครับเตะบอล
2: เราเล่นตำแหน่งไหนครับ
8: กองกลางครับ
2: กองกลางซ้ายหรือขวาครับ
8: กลางขวาครับ
4: ทำไมโกต้องใส่ถุง
2: กลางขวากลางขวาเป็นแบบเป็นไซเกอร์หรือเป็นรับครับผมเป็นดีเฟนส์
8: รับครับดีเฟนส์
2: รับเป็นดีเฟนส์นะครับผมโอเคครับผมเล่นสไตล์ไหนแบบเหมือนว่าแบบสไตล์บราซิลสไตล์อังกฤษอะไรเงี้ยหรือสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
8: สเปนครับ
2: สเปนโอเคแยกหมดเลยนะแล้วตอนนี้สตาร์ทใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ย
8: ใช้นันยางไม่มี
2: อ๋อชาว
8: แพนครับแพน
2: อ๋อใช้แพนไซส์อะไรครับ
8: 40
2: 40เป็นเหรอ
8: 49ครับ
2: 49เองเหรอ
8: ใช่ครับ
2: จริงเหรอ
8: ใช่ครับ
2: 49เหรอ
8: 49ยังรวมเลยครับ
2: 49ยังรวมเลยไม่ไหวเน
6: ี่
2: ย
6: ช่องไหนพี่เอาช่องไหน
8: พี่เอาช่องไหน
2: เบอร์รองเท้าเบอร์รองเท้านะครับเฟิร์ส49เบอร์รองเท้า
8: อ่ะ
2: ยังรวมด้วย
8: รวม
2: 43
8: ใส่2ชั้นครับ
2: ใส่2อ๋อมัน
8: กันหลวม
2: มันจะได้ตรงข้อได้แน่นๆ
8: ใช่
2: มันรองเท้าได้
8: ถุงเท้าถุงเท้า
2: ใช่ถุงเท้าใช่ใช่ใช่อีคิวบอก
8: ตอนช่องไหนนี
2: ่อันนอกจากเตะบอลนะครับเตะบอลมีอื่นอีกไหม
6: เตะ
2: จะเตะมึงแล้วเองอีกนิดเดียวเท่านั้น
8: วิ่งบ้างนิดหน่อยครับ
2: แบบนี้แบบเป้แล้วแบบเป็นจะไปมาราธอน
8: โอ้ไม่ขนาดนั้นครับ
2: หรือแบบ
8: วิ่งเพื่อมีแรงไปเตะบอล
2: วิ่งนี้ใส่เบอร์สีกาวะเฮ้ยใส่ต้องใส่แน่นๆนะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยววิ่งแล้วบึ๊ดเดี๋ยวมันหลุดไป
8: ครับกันหลวม
2: ใช่กันหลวมรองเท้าทุกคนครับมันคือรองเท้าโอ้ยกูได้ไฮไลท์แล้วสบายใจมาที่อีคิวครับ
6: ค่ะ
2: เราไม่มีเบอร์ให้อันนี
6: ้ไม่มีรองเท้าเบอร์37ค่ะ
2: นี่โยนข้างซ้ายมาโยนข้างขวามาด้วยนะครับ
6: ถูกต้องค่ะแต่อย่าโยนอย่างอื่นมานะฮะ
2: นี่เอ้ยเป็นเทาๆก็ได้อยู่
6: อะไรคะ
2: แบงค์อ๋อไม่ต้องขยับมาเป็นฝึกอย่างนี้มางั้นครับ
6: ได้ค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ครับเป็นไงบ้างครับอีคิว
6: นอน ชอบนอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรนอนอย่างเดียว
2: สมก็เป็นนักร้อง
6: ใช่
2: เออร้องเก็บแรง
6: ใช่เคยแบบว่าเสียงแหบเพราะว่านอนน้อย
2: นอนน้อยคือนอนคนเดียวจำนวนน้อยอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้จำนวนชั่วโมง
6: ใช
2: ่อ๋อก็คือให้นอนเวลาแปดแก้ว
6: เออตอมุกิน
2: นอนเวลาแปดแก้วใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
2: ดื่มน้ำเวลาแปดชั่วโมง
6: นอนค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเพราะว่าเคยไปหาหมอแล้วช่วงนั้นก็นอนโห9ชั่วโมง10ชั่วโมงหมอบอกนอนน้อยนั่นนี่หนูก็เลยนอนแม่ง24ชั่วโมงเลยค่ะจะได้จบปัญหาเรื่องน
2: ี้นี่คือเป็นการทํา IF แบบไม่ทรมานนอนมันไปเลย1วัน IF ไปเลย1วันครับผมเฮ้ยเทคนิคดี
6: ใช่อ่ะ
2: เออ
6: แล้วไม่เสียเงินด้วยได้เก็บตังค์ด้วย
2: ใช่
4: ปากฟีดเลย
2: พูดเลยโหแห้งตัวแห้งนะแล้วเปิดแอร์ฉ่ำๆนะตัวแบบอ๋อแห้งเลย
6: ออกมาตายังใสอยู่เลยนึกว่าปลาน
2: ี่นะครับจะปลาดีด้วยนะฮะแล้วไม่ทำอื่นเลยนี่ไม่ไปไฮล็อกไอ้อะไรไฮล็อกเขาวะออกกำลังกายอะไรเงี้ย
6: คืออะไรไม่รู้จัก
2: เฮ้ยไปวิ่งกับเขาได้เนี่ยเล่นบอล
6: กับพี
8: ่ชอบไปชอบไปด้วยกันครับ
6: บ้าน
8: ใกล้บ้านอยู่ติดกัน
2: เล่นตำแหน่งอะไรครับ
8: ตัวเป้าก
2: องหน้าตัวเป้าเป้าซ้ายเป้าขวาครับอยู่ตรงไหน
6: อยู่ตรงกลาง
2: เป้าตรงกลางด้วยอ๋อ
4: เตะซ้ายเล็กน้อย
2: เออมีแบบไซส์ไซส์ทั้งไหนเวลาเตะไซส์ซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวา
6: เบ้เนี่ยจะพูดเบ้
2: ไม่ได้อุตส่าห์เลี้ยงอุตส่าห์เลี้ยง
8: พี่ออนช่องไหนเนี่ย
4: ขออนุญาตจัดแป๊บ
2: แหมจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบนะ
6: ค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อก็คืออยู่กันบ้านใกล้กันก็เลยอ๋อ
6: เวลาไปไหนไปวิ่งเนี่ยก็จะชวนกันไป
2: อ๋อดีคือจริงๆนักวิ่งอ่ะเอ้ยไม่นักวิ่งนักร้องอ่ะวิ่งต้องวิ่งนะวิ่งดีเพราะมันจะช่วยพลังปอดให้แบบแล้วก็กระบังลมอะไรอย่างงี้ให้ไม่เหนื่อยง่าย
6: แต่เวลานอนเยอะหนูก็วิ่งในฝันเลยก็เลยรู้สึกก็ได้ไป
2: ขยัน
4: เหนื่อยเหมือนกัน
6: ตื่นมาหอบแห้ง
2: ตื่นมาแห้งเลย
6: นอน
2: 24เฮ้ยแฟนคลับครับประชัยครับ IF นอน24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ประหยัดด้วย
6: ใช
2: ่อาจจะแห้งนิดนึงนะครับตอนตื่นมาจะปาดแห้งนิดนึงนะครับ
6: อย่าลืมมีขวดน้ำไว้ในห้องนอนด้วยนะคะ
2: เอาไว้ทำอะไรครับ
6: ก็บอกว่าตื่นมาต้องดื่มน้ำก่อนนะฮะเพื่อสุขภาพอาจจะไม่ได้ดี
4: วันละ8ชั่วโมง
2: ใช่
6: แต่ว่ากันหิวค่ะ
2: กันหิวเคยก่อนนอนเคยก่อนตื่นเคยดื่มน้ำไหม
6: ไม่เคยค่ะก่อนตื่นมันยังไม่ตื่นพี
2: ่แสดงว่ามีสติยังอยู่กับเรายังอยู่กับเรานะครับมาที่ต๊อกบกิของเรา
8: โอ้โหรอฮาเลย
6: จนจบที่นอนจริงๆด้วย
2: เอามีอื่นเหรอ
6: ไม่มีค่ะ
2: เอ้าต๊อกบกิครับ
9: ก็นอนครับ
6: นอนเล่นไปแล้ว
2: เออ
7: หน
2: ัง
7: เก่าหนังเก่า
2: ไลฟ์สไตล์ของเราไลฟ์สไตล์ของเรา
9: ก็ชอบดู
6: ชอบดูหนัง
8: ชอบดูหนังชอบสปอยหนังครับ
2: หนัง
7: หนังเก่าคือเหมาเ
9: ช
7: ื่อรู้หมด
9: หนังไทยนะครับ
2: หนังไทยด้วย
9: ค่าย GTH เน
4: ี่ยที่รู้จ
2: ัก GTH เลยเหรออ่
9: า
2: ฮะอย่างเช่นเรื่อง
9: โอ้โหเรื่อง
2: แฟนฉัน
8: แสบสนิท
6: สหมงคล
2: แสบมันไม่ใช่ GDH
6: สหมงคล
4: หรืออะไรที่เป็นสหมงคลฟิล์มก็ได้หมดครับ
2: จริงเหรอ
8: ที่มีนักคอมเล่นนะครับ
9: แล้วก็ GDH
2: อ่ะอย่างส่องเข้าตา
7: เรื่องอะไรนะ
4: บางไฟฟิล์ม
9: อันนี้เรื่องผีน้ำ
4: น้ำนอง
6: น้ำผีนอง
2: อะไรอ่ะ
8: น้ำผีนอง
2: ถูกแล้วน้ำผีนองอะไรมันจ้าเลยซะเหลือเกินแล้วมีซักมุกขอซักมุกหน่อยดูเยอะ
9: ผมไม่ค่อยจับไอ้เล่นตลกเลย
6: ไม่ค่อย
9: แต่ว่ารู้ว่า
6: ดูฉากนี้จะไปตรงไหนเพราะว่าจังหวะมีวันนึงแบบว่าไปนั่งรถไปเล่นงาน
2: พี่อภิกุติงผมเสมอกลาง
6: ใช
2: ่เสมอกลาง
9: หนึ่ง
6: ต่อเวลาคงติงไหม
9: อันนี้จะเป็นแสบสนิทนะ
2: แซบเสียดสายหน้า
8: เป็นมันแท้หนังไทยครับ
2: ไอ้มันต้องได้ดิเอ้ย
4: ยอดเลยลูกเพี้ย
2: สุดยอดเลยลูกเพี้ยเออได้เลยนะชอบแอนนาไหมชอบแอนนานิดได้ไหม
9: แอนนาแอนนาผมพูดแบบเขาไม่ได้ครับแต่ก็ชอบถั่วต้ม
2: ถั่วต้มมีต้องมีมุกคลาสสิกที่เราชอบอ่ะ
9: ของนครนะครับนะโม
2: แม่งเก่งเนี่ยต้นชั่วโมงแล้วเนี่ย
6: อย่าหมุนอย่าหมุนพี่อยู่เฉย
9: แม่งไม่น่ายื่นขาออกไปเลย
8: แดดหรอก
4: อ๋
2: อโอเคอันนี้ใครเป็นแฟนหนัง GTH นี่ก็จะรู้ดีนะครับผมเพราะนี่เป็นมุกคลาสสิกของตลกในตำนานเลยนะครับผมนะฮะ ซึ่งคุณต๊อกบอกกิเนี่ยนอกจากจะคีย์ต้องไม่ดอกเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยนะแล้วดูไปด้วย
9: ออกกำลังกายผมก็ออกนะคร
2: ับออกกำลังกายก็ออกด้วย
4: ออกด้วยกันออกด้วยกัน
2: ครับมาถึงออกกำลังกาย
9: เวทครับ
2: เวทเทรนนิ่ง
9: ใ
2: ครเทรนใครครับผม
4: ก็เราโดนเทรนครับโดนเทรนทั้งคู
9: ่แต่ว่าช่วง
2: นี้ไหนยิ้มใครยิ้มยิ้ม
9: แต่ช่วงนี้พักไปก่อนครับ
2: อ๋อแบบแบบยิ้มยิ้มปีศาจปะ
4: โอ้โหเชื่อน
2: ะก็อย่างนั้น
9: ก็เกือบครับ
4: ไม่น่าจะได้นั่งถึงตรงนี้แต่ก็เกือบถึงขนาดนั้นนะ
2: โอ้โหแสดงว่าสุดยอดนะครับคนเทรนนี่เยี่ยมเลยนะครับตัวไม่เหมือนกันเลยไม่รู้จะชื่นใจยังไงนะครับผมนะฮะนั่นคือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมนะฮะก็คิดแบบง่ายๆเดี๋ยวทางคุณเป้เนี่ยไปไฮล็อกไฮล็อกนะครับผมนะแล้วก็คุณต๊อกเนี่ยก็จะเป็นสายแฟนคลับของหนังเก่าหนังไทยนะครับแล้วก็ทางโปเต้นอน
6: กับ
2: เบียร์ด้วยเบียร์ลุนะครับผมเน้นยี่ห้อไหมไม่ต้องบอกชื่อยี่ห้อเอาแค่สัญลักษณ์ก็พอช้างเสือม้าแมวอะไรอย่างนี้เน้นอะไร
4: โอ้โห
7: สัตว
2: ์ดาว
4: สัตว์มีเขี้ยว
2: สัตว์อ๋อโอเค
7: สัตว์มีเขี้ยวครับ
6: ช้าง
2: อ๋ออ
6: ันนั้น
7: ค้างเขา
2: อ๋อโอ้โห
6: ข้าวขาไม่เคี้ยวหรอ
2: นี
7: ่แต่ก็ล่ะ
2: ถ้าไม่มีมันจะเป็นโควิดกันยังไงอ่ะมันกัดครั้งข้าวมันกัดคน
8: ยัก
6: เขากินนะไม่ใช่เหรอโควิดแต่ตอนนั้น
2: ไม่เขากัดมันกัดคนคนโดนกัดเสร็จปุ๊บมันก็โดนกัดมันก็จับมันก็กินเลยก็กัดก็กัดไม่กัดกัดเสมอกัน1-1
9: ต่อเวลาตัวจริง
6: ตีตางตู้ไทยแต่ต่อไทย
2: ชอบตังเลยนะครับช่วงนี้นะฮะอันมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งอันนี้ชอบมากอันนี้ถามครบแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะเงียบเลยนะครับขออ่านก่อน MBTI มีเคยใครได้เล่นไหม
6: คืออะไรคะ
2: ว่าเราเป็น extrovert introvert อะไรอย่างเงี้ยเคยลองไหมเคยลองเล่นไหม
6: ไม่เคย
2: ไม่เคย
4: เคยเห็นแต่ยังไม่เคยลองครับ
2: แต่จะบอกทำในเนี้ยไม่มี extrovert
4: มาจากงั้น
2: นี่เงียบหมดเลยเห็นไหมไม่มีนะครับผม
6: คืออะไรคะ
2: เอ็กโทรเวิร์ตคือคนที่อยู่ข้างนอกแล้วคือจะมีพลังเมื่อเจอผู้คนแต่เอ็กโทรเวิร์ตคือต้องอยู่คนเดียวถึงมีพลังเราเป็นแบบไหน
6: ไ
2: เจอคนเยอะๆเลยมีพลังเฮ้ แบบวันนี้เหงาจังขอไปเจอคนหน่อยแสดงเป็นเอ็กโทรเวิร์ตทั้งหมดนะครับดูมองตาแต่ละคนนี่แบบ ไม่มีอะไรให้แบบ ชื่นใจเลยนะครับผมนะฮะแบบใสเลยพี่ผมเอ็กโทรเวิร์ตพี่ผมมาที่ขนาดนี้ได้เนี่ยผมก็หมดล้างอะไรอย่างนี้เนี่ยไปได้ต่อแล้วคงไปเงอะอีกคำถามนึงอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้าน
6: ใครฮะ
2: ทางบ้านไง
4: ทางบ้านนี่ใครครับ
2: ไม่รู้เขา DM มาเขาฝากมาถามนะคร
6: ับจะไปค
2: ่
6: ะ
2: เขาบอกว่าวงบุญสุนันท์นะครับจะมีเมอร์ชานดายให้แฟนๆได้จับจองหรือเปล่า
8: ไม่มีขายพี่
6: ไม่มีขาย
4: ครับ
2: ขิงอะ
8: อ๋อจัดไป
2: ขิงอะ
6: นี
2: ่
6: ไม่เข้า
2: เขาดีเลย

0: เป็นไม้กองเป็นปลายผมของเราเป็นมันจะได้ทรงนี้ตลอดไปยาวเสร็จซอยเลย
1: ตอนนี้ยังไม่ได้ฮิตเลย
0: ถ้างั้นก็ฝากติดตามด้วยละกันครับเราแล้วเราจะติดตามวงเนี่ยได้ที่ไหนบ้างครับผม
2: เพจ Facebook เฟซบุ๊กค่ะเพจ YouTube ค่ะ TikTok Instagram
0: ครับผม
3: แพลตฟอร์มครับ
0: มีอะไรครับ X มีไหมฮะ
2: ไม่
3: มีครับไม่มี X นอกนั้นมีหมด
0: ไม่มี X นะครับผมครับ x.com นะครับเป็น Twitter เก่านะ
3: ครับ
0: เราเข้าใจเป็นรู้จักใช่ไหมฮะ
2: เชื่อค่ะรู้จัก
0: เคยเข้าไปดู X มั้ยครับ
2: หมายถึงว่าหนัง X
3: เข้าไปเล่น
0: X ไม่ใช่หนังเลย X X Twitter เก่าอ่ะรู้หรือไม่รู้จริงเนี่ย
3: รู้
0: หมายถึงรู้ว่า
2: X
0: ใครเป็นเจ้าของ
2: อะไรคะ
3: อีลอนมัส
0: รู้จักอีลอนมัสไหมครับ
2: เคยได้ยินชื่
0: อถ้าบอกไม่สนิทก
3: ็สนิทกัน
2: หรือจะไปสนิทก
0: ันเอาไม่รู้ก็เลยถามดูสนิทหรือเปล่า
3: สนิทกันอะไรอย่าง เงี้ย
0: ลุงก็คือติดตามในทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ส่งอันนี้พูดเฉยๆนะครับแล้วก็ซิงเกิลนะครับรู้หมายคิดถึงเนี่ยก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางของสตรีมมิ่งได้แล้วนะครับผมไม่ใช่สตรีมเมอร์นะอันนั้นมันไลฟ์มันเกมนะครับผมสตรีมมิ่งนะครับเมื่อกี้พูดสตรีมเมอร์ไปเขินเลยคำถามนี้เป็นคำถามจากรายการเองนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าวงเนี่ยครับวงบุญสนาของเราเนี่ยได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ได้บนโลกไปเนี่ยอยากจะขึ้นที่ไหนไม่มีเงื่อนไขใดๆเลย
2: บนโลกเลยนะครับ
0: ใช่แล้วครับรู้ไหมยังจึงคิดมันเงียบไงโอ้โหเงียบจริง
1: ทีละคนไหมครับ
3: ทีละคนไหมหรือยังไงครับ
0: ได้ครับทีละคนครับ
1: เวลาพออยู
0: ่ได้ถ้าเวลาไม่พอก็ต่อเวลากองติดมา
3: เอาผมก่อนก็ได้ครับ
0: ได้ครับผม
3: ของผมน่าจะเป็นบ้านเกิดตัวเองเลยครับเพชรบูรณ
0: ์เพชรบูรณ์ที่นี่เลยไหมลานอะไรนะสารกลาง
3: ไม่ครับคือสมัยก่อนเราเคยคุยด้วยคำว่าชอบเขาคอแต่จริงๆไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนเขาคอแต่เป็นคนในเมืองนะแต่เพราะว่าเมื่อก่อนผมชอบไปดูคอนเสิร์ตพวกร็อกเมาท์เทนหรือ โ
0: อ
3: เ
0: ว
3: อ
0: ร์
3: โค้ดเทศกาลงานเฟสติวัลเคยคุยกันว่าใฝ่ฝันว่าแบบอยากเล่นอย่างนี้ด้วยความว่าเป็นบ้านเกิดเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนตัวผมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ที่สรุปตอนนี้ก็ที่ไหนนะเพชรบูรณ์
3: เขาคอครับ
0: เขาคอนะครับผมเนี่ย
3: เป็นง
0: านได้ไปแน่นอนได้ไปแน่นอน
3: อากาศหนาว
0: นี่ต้องอากาศหนาวด้วย
3: ใช่ครับส่วนใหญ่เฟชบูลเขาจะไปช่วงหน้าหนาวกัน
0: อือโอเคนะครับมาที่ต็อบบกิครับผม
4: ครับของผมก็อยากคิดแบบบุญสุนันเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองชื่อ Thunderdome
0: เมืองทองธานีครับผมแอร์โคตรหนาวเลยนะครับที่นั่น
4: อยากเห็นครับเพราะเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่โจอี้แบบเป็นคอนเสิร์ตของเขาแล้ว
0: ครับผม
4: มันมีไฟที่แบบ
0: จำได้ครับ
4: อยาก
0: จำเลยครับจำเลยครับอยากกลืนเข้าไปครับ
4: ก็เลยอยากมีความฝันแล้วว่าอยากขึ้นมีคอนเสิร์ตแบบนี
0: ้โอเคครับตอนนั้นต้องมีมันใช้ได้แล้วนะครับโปเต้ครับ
5: ผมอยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นบ้างครับ
0: ญี่ปุ่นมีกำหนดเมืองไหมโตเกียวเกียวโต
5: ไปทัวร์เอเชียก็ได้ครับ
0: นี่บุญสุนันเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต
5: แบบอยากลองไปเล่นต่างประเทศดูครับอยากรู้ฟิลมันจะสนุก
0: ไหมงั้นแสดงว่าต้องมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ในใจแล้วพูดได้สักคำไหม
5: พูดไม่ได
0: ้อ๋ออันนี้ต้องฝึกนะคนนี้ชื่อว่า
1: พูดได้แต่ออนแอร์ไม่ได้ด้วย
0: พูดได้ครับเพราะว่ารายการนี้เอวีเคยมาแล้วครับผมนะครับ
1: มาอีกเมื่อไหร่ครับ
0: ทำไมล่าช้าเดี๋ยวอีกประมาณน่าจะ2เดือนแหละ
3: ยังไงพี่เอ็มมาบอกด้วยนะครับ
0: ได้ครับผมนะฮะสามารถติดตามมาที่ไอจีพี่รอได้เลยครับผมคอนนิชิวะนามาเอวะนี่ต้องบอกคอนนิชิวะวาตาชิวะนามาเอวะโปเตเดสยูโรซิคุโอนิกาชิมา
1: โปเตตาย
0: เดสุสวัสดีครับผมชื่อโปเต้ครับยินดีที่รู้จักครับผมมาครับ
5: คนนิชิวะ
0: อะไรนะวาตาชิวะ
5: วาตาชิวะโปเตเดสุ
0: วาตาชิวะนามาเอวะนามาเอวะแปลว่าชื่อของผม
5: นามาเอวะโปเตเดสุเดสุ
0: ยูโรซิคุ
5: ยูโรซิคุ
0: โอนิกาชิมาโอเนกาชิมัต
5: โอเนกาชิมัต
0: ย่าบอมเบอร์กำลังจะบอกว่าบางคนจะมองว่าอีคุเนี่ยมันไม่สุภาพอีคุแปลว่ากำลัง

0: ไปครับมันคือ let's go อิคุโซแปลว่า let's go ครับมันใช้ได้หลายคำใหม่เพราะคำญี่ปุ่นน้อย อ่ะครับนี่คือที่ญี่ปุ่นนะครับมาที่ใครนะเฟิร์สอ่ะเฟิร์สครับ
1: อ๋อผมจริงๆแล้วผมที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าสักที่ไหนสักที่นึงที่แบบว่ามีคนตั้งใจมาดูเราทั้งหมดนะครับแบบตั้งใจมาดูเรา
0: ที่ไหนดีที่ไหนดี
1: สักที่นึงใช่ไหมครับกับน้องก็ได้ครับเนี่ยทันเดอร์โดมก็ได้ครับเพราะว่ามีความประทับใจในคอนเสิร์ตนั้นแล้วก็คุยกันว่าสักครั้งนึงเราอยากมีแบบคนที่รักเราแบบที่เขารักพี่โจอี้แบบเนี้ยสักครั้งนึงครับเพราะว่าเขาตั้งใจมาดูพี่โจอี้จริงๆอย่างเงี้ยเราอยากมีคนที่ตั้งใจมาดูเราจริงๆเหมือนกันนะครับ
0: โอเคครับผมโอ้โหซึ่งห้ามตอบทันเดอร์โดม EQ ห้ามตอบทันเดอร์โดมอ่ะ EQ ครับ
2: ยากจังถ้าเป็นไปได้หนูรู้สึกว่าหนูอยากทำแบบพี่ราชมังนี่คิดว่าตอนจบแต่ว่าถ้าสมมติว่าในทุกจังหวัดหนูอยากทำแบบพี่ๆวงค็อกเทลค่ะ
0: อ๋อที่ไปแบบออนทัวร์ทุกจังหวัด
2: เพราะว่าหนูรู้สึกว่ากำลังทรัพย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วการเข้าถึงการมากรุงเทพอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้แล้วสมัยนี้เขาเรียกอะไรคะบัตรรีเซลอะไรเงี้ยก็คือมันเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสถึงตรงนั้นจริงๆก็รู้สึกว่าอยากทำแบบนั้นค่ะแล้วก็สุดท้ายถ้ามันจะแบบใหญ่จริงๆก็คงจะถ้าเอาเป็นที่ไทยนะฮะก็คือราชมัง
0: ค์ราชมังค์ครับผม 80,000 คนมาดูเราเลย
2: แต่ไม่รู้ค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวเฮ้ยมาดูเราไง
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: ก็ความฝันก็ขอให้เป็นจริงทุกคนนะครับผมก็คือตั้งใจครับเพราะเส้นทางนี้ไม่ยากแต่ก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ตั้งใจเสมอนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของวงบุษนันท์ครับผมไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเหมือนจะส่งแต่ก็ยังไม่ส่งนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวขอช่องทางการติดตามชัดๆอีกหนึ่งครั้งครับผม
2: Facebook TikTok
0: ต้องพิมพ์ว่ายังไงครับผม
2: เอาชื่อแอปก่อนนะฮะ
0: ได้ครับ
2: โอเคค่ะ
0: Facebook ต้องพิมพ์ว่า
3: บุญสุนันท์ครับ
0: ตามชื่อที่นี่บนเสื้อนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับผม
2: หรือว่าภาษาไทยก็ได้ค่ะ
3: ภาษาไทยก็ได้
2: บ
3: ุ
2: ญสุนันท์
0: ครับผมมีดอทไหมครับ
2: ไม่มี
0: ไม่มีก็คือเขียนบุญสุนันท์เลยมี underscore แบบ official อะไรอย่างงี้ไหม
2: จะเป็น
0: ไลค์ก่อน Facebook นี่คือบุญสุนันท
2: ์ใช่ค่ะ
0: ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก
3: ็
0: ได้
3: คร
0: ับ ครับผมแล้วก็ไปที่ YouTube นะครับผม
2: YouTube จะเป็นชื่อช่องว่า Komodo Studio
0: Komodo Studio นะครับก็คือชื่อค่ายเพลงนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ไปทางเมื่อกี้อะไรนะ
3: TikTok ครับ
0: TikTok ครับผม
2: TikTok บุญสุนันท์
0: ภาษาอังกฤษภาษาไทย
2: พิมพ์ได้ทั้ง2ชื่อเหมือนกัน
0: ครับผมนะฮะแล้วก็ช่องหนึ่ง
2: Instagram
0: IG
2: ก็จะเป็นบุญสุนันท์ underscore official ค่ะ
0: ครับผมนะฮะนั่นคือ4ช่องทาง
2: แล้
0: วตอนนี้ครับมีช่องทางการติดตามส่วนตัวไหม
2: มี
0: มีนะครับผมเอ้าแล้วไงก็บอกสิ
2: อ๋อหนูก
0: ็มีโอเคนะมีก็ไปหาเอางั้นอ่ะ
2: EQ ค่ะ IKKY U 7ตัวค
0: ่
2: ะ
0: U 7ตัวนะครับผมมาครับ
3: เป้P E A E A E A E A ครับ
0: ครับผมครับต๊อกครับ
4: ต๊อกครับชัยเมธอมรจิรัตน์ศิริชัย
0: ครับผมโปรเตอร์ครับ
5: ผมครับโปรเตอร์แมน001ครับ
0: ครับผมเฟิร์สครับ
1: ครับณัฐนันท์อมรจิรัตน์ศิริชัยครับ
0: ครับผมทั้งหมดคือบุญสุนันท์ครับผมยังนะครับเดี๋ยวนะรายการในวันนี้จบไม่ลงเลยนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณครับทั้งแฟนคลับนะครับทั้งที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ทั้งที่ทางฟังทางวิทยุนะครับผมนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับกับรายการมิกกี้ลอนสตูดิโอนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97นะครับแล้วก็ Facebook Line ครับมิกกี้ลอนสตูดิโอนะครับแล้วก็ www.97qfm.com นะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย
3: คร
0: ับ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณทุกคนครับ
6: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีพร้อมลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในอีก3วัน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงวันที่21ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ใช้ติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกทั่วโลกที่กำลังเผชิญภัยคุกคามอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและเป็นหัวใจสำคัญของการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยหลังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยืนยันไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีหรือถูกเสนอให้บรรจุอยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายสะท้อนถึงประสิทธิภาพการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่และการติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทยยังคงเป็นไปตามพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและสามารถรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่วาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ภาพรวมรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
7: นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบูรณาการจากฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ตตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็นอำเภอเมือง1แห่งและอำเภอถลาง2แห่งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงแรมปี2547นอกจากนี้ยังพบว่าทั้ง3แห่งมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นและมีลักษณะการถือหุ้นที่ซับซ้อนจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบประเด็นการใช้นอมินีเส้นทางการเงินและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาสโมสรอัลฮิลานบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลร่วมทีมฤดูกาลหน้า
8: ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าอัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่จากซาอุดิโปรลีกบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย25ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยราคาค่าตัว55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์สำหรับซัมเมอร์วิลฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น31นัดยิงไป5ประตูกับ4แอสซิสต์รวมถึงมีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026อีกด้วยโดยลงสนามไปทั้งหมด4นัดยิง2ประตูกับ2แอสซิสต์ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา18:00 น.ถึง 21:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60-90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา14:30 ถึง 15:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: ยูโรลีกโฟกัส
6: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Super Station ครับค่ำคืนนี้เราอยู่กันในช่วงยูโรลีกโฟกัส17:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็เป็นอันว่าสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลนะ4ปีมีครั้งนะครับก็คือทัวร์นาเมนต์ FIFA World Cup นั่นเองรอบนี้ก็ FIFA World Cup 2026 3ชาติเจ้าภาพร่วมครับก็คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็สรุปได้แล้วว่าใครเป็นแชมป์โลกในครั้งนี้นั่นเองนะแล้วก็นั่นก็คือทางทีมชาติสเปนนะครับที่เอาชนะอาร์เจนตินาไปได้ในนัดชิงแล้วก็ได้ประตูชัยเนี่ยจากในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็เป็นทางเฟรนตอเรสนะครับที่ทำประตูชัยได้นะก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ใน Follow the Game นะครับว่าความรู้สึกก็คือรักพี่เสียดายน้องนะคือสำหรับสเปนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความพร้อมหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงนัดชิงได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าพวกเขาจะได้แชมป์โลกมันก็ไม่ได้ดูขัดหูขัดตาอะไรเลยนะตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับทีมชาติสเปนเนี่ยรวมถึงนัดชิงแล้วเนี่ย8นัดที่ลงทำการแข่งขันเนี่ยเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวในวันที่เอาชนะเบลเจียมไปได้2-1นอกนั้นนี่คือไม่เสียประตูให้ใครเลยเกมรับดีสุดๆครับสำหรับทางทีมชาติสเปนแล้วก็ที่ได้รับคำชื่นชมเยอะมากๆเลยนั่นก็คือทางเปาคูบาซินะครับเจ้าหนุ่มดาวรุ่งจากบาร์เซโลน่านั่นเองนะก็โหเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งมากๆคนหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่า จ้งเกิดแบบเต็มตัวสุดๆจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสำหรับทางเปาคูบาซี่นะส่วนอีกหนึ่งทีมก็คือทางอาร์เจนตินาก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับน่าเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกในครั้งนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่สุดๆไปเลยสำหรับวงการฟุตบอลนั่นก็คือการที่เลอเนลเมสซี่จะพาทีมชาติของเขาเนี่ยได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันแล้วก็ต้องบอกว่าอาถรรพ์นี้เนี่ยมันอยู่ค้างเติ่งมานานมากๆนะครับครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือทีมชาติบราซิลที่ได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันก็คือปี58แล้วก็ปี62นั่นเท่ากับว่าอาถรรพ์นี้เนี่ย64ปีเข้าไปแล้วที่ยังไม่มีใครมาทำลายได้นะครับอย่างกรณีของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้แชมป์โลกในปี2018และก็ในปี2022นะครับซึ่งมาแข่งกันในปี2023นะเนื่องจากภาวะโควิดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากกับฝรั่งเศสในการที่จะลบล้างอาถรรพ์นี้ลงไปได้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นอาร์เจนตินาที่เอาชนะฝรั่งเศสแล้วก็ทำให้อาถรรพ์นี้ยังคงอยู่แล้วก็มาในครั้งนี้นะครับอาร์เจนตินาก็ได้เข้ามาถึงรอบชิงเจอกับสเปนและก็อย่างที่บอกครับมันคืออาถรรพ์ที่ไม่มีใครมาลบล้างได้จริงๆนะสำหรับการที่เป็นแชมป์โลก2สมัยติดต่อกันอาร์เจนตินาถ้าใครได้ดูเมื่อคืนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าอาร์เจนตินาจะงัดไม้นี้มาเล่นกับสเปนนะตลอดทั้งเกม90นาทีอาร์เจนตินาไม่ได้พูดแล้วมันก็น่าเหลือเชื่อนะครึ่งแรกครับไม่ได้ยิงเลยสักทีเดียวครึ่งหลังก็ไม่ได้ยิงเลยสักครั้งหนึ่งนี่คือทีมที่มีสุดยอดนักเตะอย่างเลอเนลเมสซี่แต่ไม่มีโอกาสได้สร้างสรรค์จังหวะเข้าทำใส่สเปนเลยแล้วก็กลายเป็นว่าสเปนเนี่ยมีโอกาสได้ครองบอลมากกว่าทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับเกินครึ่งทั้งสองครึ่งเลยด้วยคือถ้าดูในจอภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจังหวะบวกกันมันมีจังหวะปะทะกันนู่นนี่นั่นนะครับกลางสนามพอสเปนจะได้บุกปุ๊บอาร์เจนก็ตัดหวดล้มกิ้งล้มหงายกันไปโดยเฉพาะทางปาเลเดสเนี่ยโหติดดาบแทบทุกดอกแม้กระทั่งเล็กซิสแบ็กลิสเตอร์ยังเข้าหนักผมก็ยังตกใจเลยเมื่อคืนที่นั่งดูแล้วแบบเอ๊ะก็เอ๊ะใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้อาเจนดูเล่นโหดจังเลยวะปาเลเดสเอนโซเฟรนานซ์คริสเตโลเมโลลิซันโดมาร์ติเนสคือแทบทุกคนเลยของสเปนขออภัยของอาร์เจนตินาเนี่ยเข้าหนักใส่ผู้เล่นสเปนตลอดแทบทั้งเกมจนเราลืมมองไปว่าอาร์เจนตินาไม่ได้ใส่เกมบุกเข้าใส่สเปนได้เลยไม่มีจังหวะได้ยิงแบบเน้นๆตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากนะครับว่าเฮ้ยจริงเหรอวะนี่คืออาร์เจนตินานี่คือทีมที่มีเมสซี่นี่คือทีมที่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเป็นแชมป์โลกจริงเหรอวะคืออย่างที่พูดกันก่อนที่จะมีการแข่งขันนะครับใน Follow the Game เนี่ยก็คือได้พูดไปแล้วแหละว่าคือสำหรับอาร์เจนตินาสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือจังหวะการครองบอลของสเปนสเปนถือเป็นทีมที่ถ้ามีโอกาสครองบอลแล้วเนี่ยโอ้โหผู้ต่อสู้ในการที่จะเข้าไปแย่งบอลไปตัดบอลใส่ผู้เล่นทีมชาติสเปนเนี่ยยากมากๆนะครับคือต้องยอมรับว่าทีมชาติสเปนเนี่ยทักษะฟุตบอลของนักเตะแต่ละคนเนี่ยถือว่าดีเลยดีเยี่ยมเลยในการครองบอลในการออกบอลในการเล่นชิ่งกัน1 2ไวๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งเล่นสามเหลี่ยมกันนะครับเล่นชิ่งเป็นสามเหลี่ยมเนี่ย ทำได้ดีมากๆการต่อบอลการวิ่งหาพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยผมถึงได้บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวของสเปนคือการครอบครองบอลและการต่อบอลทำเกมรุกเข้าใส่ฝั่งตรงข้ามแม้ว่าสเปนอาจจะเป็นทีมที่ยิงได้น้อยนะครับจนมาถึงนัดชิงเนี่ยสเปนเนี่ยยิงได้2ลูกลูกหนึ่ง2ลูกซะส่วนใหญ่นะนอกจากจะเจอทีมที่มันต่างชั้นกันมากๆก็อาจจะยิงได้3-0อะไรเงี้ยแต่นอกนั้นก็จะมีแบบ1-0 2-1 2-0 นะครับไม่ได้เป็นทีมที่ยิงได้เยอะแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดแต่ละนัดแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสเปนเนี่ยครอบครองบอลได้มากกว่าคู่ต่อสู้แทบจะทุกเกมเลยถ้าจะทุกครึ่งของการลงเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับนี่แหละคือจุดแข็งของสเปนและมันคือสไตล์ฟุตบอลของสเปนที่คู่ต่อสู้ต้องทำยังไงก็ได้ให้สเปนไม่มีโอกาสได้ครอบครองบอลได้ลำเลียงบอลต่อบอลชิงบอลมันก็เลยทำให้เห็นว่าในเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เนี่ยเมื่อคืนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับในนัดชิงเนี่ยจะเห็นว่าผู้เล่นอาร์เจนตินาเนี่ยแพ็คเกมรับนะแล้วก็รอคอยจังหวะตัดเกมแล้วพยายามจะสร้างสรรค์เกมด้วยจังหวะสวนกลับแต่ก็กลายเป็นว่าทัวร์นาเมนต์นี้อย่างที่บอกสเปนเสียประตูเพียงแค่ประตูเดียวให้กับเบลเยียมและคนที่ยิงใส่สเปนได้ก็คือเดเคเตเลลานะครับเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นในทัวร์นาเมนต์นี้ที่สามารถยิงใส่สเปนและเป็นสกอร์ได้ส่วนนอกนั้นสเปนไม่เสียประตูเลยแม้กระทั่งการเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสสเปนก็เอาชนะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0คลียร์เอ็มบัปเป้อุสมันเดมเบเล่เดเซเอดูเอแบลลี่บาโคล่ามิเกลโอลิเซ่หรือใครต่อใครไม่สามารถเจาะเกมรับสเปนได้เลยนะนี่คือความสุดยอดของสเปนและอย่างที่บอกว่ามันรู้สึกรักพี่เสียดายน้องจริงเพราะมันสเปนมันดีจริงมันแข็งแกร่งจริงมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสไตล์ฟุตบอลสเปนณเวลานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เล่นด้วยยากมากๆจริงๆนะครับส่วนในกรณีของอาร์เจนตินาก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเขาทำได้ในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นตำนานไปตลอดกาลเลยก็ว่าได้กับบุรุษที่ชื่อว่าเลโอเนลเมสซี่พาเป็นแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยติดต่อกันได้แชมป์โลก1สมัยได้แชมป์ไฟนอลลิสมา1สมัยในการเอาชนะอิตาลีมาได้นะครับในการดวลกับสเปนไฟนอลลิสบาก็โดนแคนเซิลไปเพราะว่าเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันก็คือทางกาตาร์เนี่ยมันติดเรื่องข้อพิพาทสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั่นแหละนะครับก็เลยทำให้ต้องยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากความปลอดภัยนั่นเองนะก็น่าเสียดายไม่งั้นเราก็อาจจะได้เห็นลามินยามาลกับลีโอเนลเมสซี่ดวลกันตั้งแต่วันนั้นไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมนะครับก็กลายเป็นว่าก็เลยต้องมาเห็นในวันนี้แล้วก็มันก็น่าเจ็บปวดใจอยู่เหมือนกันนะที่พอเห็นอาร์เจนตินาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วมันก็รู้สึกอึดอัดโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์อาร์เจนตินามาตั้งแต่สมัยเริ่มดูฟุตบอลใหม่ๆแล้วผมมีขวัญใจของผมอยู่ก็คือทางกาเบรียล บาติสตูต้ามันก็เลยทำให้เราหันมาเชียร์ทีมชาติอาร์เจนตินาไปโดยปริยายนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เชียร์อาร์เจนตินามาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก็แอบลุ้นเล็กๆนะกับการที่จะเห็นอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกหรือว่าเข้าสู่รอบลึกๆในฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็กลายเป็นว่าในยุคที่มีขวัญใจอย่างเคทโปบาติสตูต้าเวลอนไอมาอะไรพวกนี้ลิกเวลเม่มันดันทำไม่ได้มันดันมาทำได้ในยุคที่ยอมรับตรงๆว่าทุกวันนี้กับทีมชาติอาร์เจนผมรู้สึกเฉยๆนะแต่ถามว่าเชียร์ไหมก็เชียร์แหละแต่ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวผู้เล่นขวัญใจเหมือนในวัยเด็กที่เราดูฟุตบอลแรกๆนะครับเลโอเนลเมสซี่สุดยอดนักเตะของยุคนี้แต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบทำให้เราหลงเสน่ห์ในฟุตบอลในคาแรคเตอร์ในอะไรต่างๆของเลโอเนลเมสซี่ขนาดนั้นแต่เราก็เชียร์ด้วยความที่เราเชียร์มาแต่เด็กอ่ะคือทีมชาติอาร์เจนตินาเท่านั้นเองนะครับก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ในภาพความคิดเรารู้สึกว่าถ้าเมสซี่จบด้วยการได้แชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2มันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งมากๆกับการที่ ชูถ้วยสมัยที่2แล้ววันต่อมาเมสซี่ประกาศแผนสตาร์ทในการรับใช้ทีมชาติมันจะเป็นอะไรที่แบบนี่แหละโกดนี่แหละลีเจนนะครับนี่แหละคือโอ้โหตำนานฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่ของอาร์เจนตินาแต่มันคือตำนานฟุตบอลของโลกใบนี้แล้วก็จะไปคือจะก้าวผ่านมาราโดน่านะครับมาราโดน่าเนี่ยจะก้าวผ่านไปแล้วเพราะมาราโดน่าเนี่ยพาอาร์เจนเป็นแชมป์โลกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ในยุคที่อาร์เจนตินาได้แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยมาราโดน่าไม่ได้อยู่ในชุดนั้นนะครับแต่ก็จะก้าวผ่านดิโก้มาราโดน่าแล้วก็ขึ้นไปเทียบเท่ากับเปเล่เตเล่คือนักเตะที่คาบาซิลได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันนั่นแหละนะครับก็คือในยุคของเปเล่นั่นแหละนะก็น่าเสียดายน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะแล้วก็ยิ่งรู้สึกเห็นภาพแล้วมันก็ต้องบอกว่าคือเวลาเห็นนักเตะระดับตำนานแต่ละคนเนี่ยสตีเฟนเจอร์แลนด์เดวิดเบ็คแฮมหรือใครต่อใครก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีภาพโมเมนต์ซึ้งๆกับการประกาศแขวนสตั๊ดกับการอะไรต่างๆที่มันคือเราไม่ได้อินกับโมเมนต์อะไรอย่างนั้นมากเห็นนักเตะน้ำตาซึมในการบอกลาแฟนบอลในการบอกลาแฟนคลับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะดูแล้วก็มันถึงเวลาที่นักเตะคนนี้แขวนสตั๊ดแล้วนะมันถึงเวลาที่นักเตะคนนี้จะไม่ใช่นักเตะอีกต่อไปแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับแต่เมื่อคืนพอเห็นภาพที่เลอเนลเมสซี่พยายามกลั้นอาการเสียใจพยายามกลั้นที่จะไม่ร้องไห้นะครับก็เห็นยืนสะอึกอยู่แล้วก็สุดท้ายก็เห็นมีน้ำตาไหลออกมาแล้วก็ยิ่งไปเห็นช็อตที่นั่งหมดอะไรตายอยากแล้วก็เหมือนกับปล่อยโฮออกมามันก็น่าแปลกมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะว่าพอเห็นภาพนั้นจากเมสซี่แล้วเราก็รู้สึกใจหายแวบๆอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเศร้าตามไปกับเมสซี่วะทั้งๆที่เราก็ไม่เคยอินกับภาพอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละด้วยความที่เราเห็นเมสซี่ตั้งแต่อายุ16 17ขึ้นมาจากอะคาเดมีของบาร์เซโลนาพาบาร์เซโลนาประสบความสำเร็จในช่วงยุค2000ต้นๆนะครับกวาดแชมป์เยอะแยะมากมายแชมป์ลาลิก้าซูเปอร์เอสปัญญาโคปาเดเรแชมป์เป็นลีกฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพนู่นนี่นั่นซูเปอร์คัพอะไรต่างๆนะครับเราเห็นเขาเติบโตมาตลอดระยะเวลากว่า20กว่าปีที่เราเห็นเลโอเมสซี่เติบโตขึ้นมากลายเป็นไอคอนิกของนักฟุตบอลหลายๆคนหรือแม้กระทั่งแฟนบอลหลายๆคนที่รักและชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลนะครับแต่พอเห็นจังหวะเมื่อคืนแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกหดหู่อยู่เหมือนกันนะว่าแบบโหครั้งสุดท้ายของเมสซี่มันดันไม่แฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่คิดอย่างที่คาดหวังไว้อย่างที่บอกย้อนกลับมาอีกทีว่ามันรักพี่เสียดายน้องสเปนได้มันก็เหมาะสมเหมาะควรทุกอย่างนะครับแต่ถ้าอาร์เจนตินาได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สั่นสะเทือนโลกใบนี้มากมากและเป็นตำนานที่จะจารึกไปอีกโอ้โห30 40ปีข้างหน้าก็จะมีคนพูดถึงเลอเนลเมสซี่กับการพาอาร์เจนตินาได้แชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พูดไปอีกยาวนานเลยนะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นสเปนนั่นเองแล้วก็เป็นการเปิดศักราชใหม่ของฟุตบอลในยุคนี้ว่าสเปนกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะอย่างที่ผมได้เคยพูดไว้ว่าณเวลานี้เนี่ยสเปนกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายต่อไปนั่นก็คือการเป็นแชมป์ยูโรในสมัยหน้าให้ได้สเปนเคยทำไม่ได้นะครับในการได้แชมป์ยูโรปี2008และปี2012ในยุคของชาบี้อลองโซชาบี้เฟอร์นันเดสอินนีเอสตาเซโจบุสเกตเคลาร์ปีเก้ดาวิดบีย่าเฟรนโดตอลเลสอิกเก้กาซิยาสเซโจลามอสอะไรพวกนั้นนะยุคที่มันเป็นยุคที่สเปนกระหึ่มโลกจริงๆทั้งบาร์เซโลนาทั้งเรอัลมาดริดนะครับเป็นยุคที่แบบโอ้โหมิดฟิลด์แดนกลางของสเปนเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของโลกแทบจะทุกคนเลยตัวที่มันอยู่ในทีมชาตินะครับ รวมไปถึงขั้นกลางก็คือปี2010สเปนก็ก้าวขึ้นไปชูถ้วยฟุตบอลโลกได้ณเวลานี้ครับสเปนในชุดปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้แชมป์ยูโร2024แชมป์ฟุตบอลโลก2026ครั้งหน้าแชมป์ยูโร2028ถ้าสเปนชุดนี้คว้าแชมป์ยูโรในสมัยหน้าได้นั่นเท่ากับว่าเขาจะเทียบสถิติเก่าของบรรดาตำนานสเปนที่ทำไม่ได้ในช่วงต้นยุค2000ที่เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองนี่คือเป้าหมายต่อไปของสเปนนะครับถ้าหากว่าในยูโรครั้งหน้าเนี่ย2028แล้วสเปนทำได้ครั้งต่อไปในฟุตบอลโลก2030นะก็ต้องมารอดูนะครับว่าสเปนถ้าหากว่าทำได้ขึ้นมานะโอ้โหพูดกันตามตรงอ่ะนึกภาพไม่ออกเลยเหมือนกันว่ามันจะอะไรขนาดไหนยังไงหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงการฉลองชัยแล้วก็ณช่วงเวลานั้นในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยบรรดานักเตะสเปนเนี่ยจะเปลี่ยนหน้าค่าตาไปถึงขนาดไหนลามินยามาลจะแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนจะเหมาะสมกับการที่จะได้สวมเสื้อเบอร์10ของทีมชาติสเปนหรือจะถึงขั้นได้รับปลอกแขนกัปตันทีมเลยหรือเปล่าเพราะอีก4ปีข้างหน้าลามินยามาลก็เพิ่งจะอายุ 22-23 เท่านั้นเองนะครับไอ้เจ้านิโก้วิลเลียมในวัย20กลางๆแก่จะแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนในวันนั้นเนี่ยมิเกลวายาสบาลที่เป็นศูนย์หน้านะเวลานี้ก็30กลางๆก็ไปแล้วในช่วงระยะเวลา4ปีนี้สเปนจะหาศูนย์หน้าคนไหนขึ้นมารับตำแหน่งต่อไปในแผนเกมรับเปาคูบาซี่ที่ได้รับคำชื่นชมมากมายว่าแข็งแกร่งมากไอ้หนุ่มคนนี้วัย19ปีจากบาร์ซ่าจะกลายเป็นหัวใจหลักในเกมรับของสเปนได้ขนาดไหนแข็งแกร่งขนาดไหนผลงานทั้งในระดับสโมสรและในระดับทีมชาติเนี่ยมันจะกระหึ่มโลกขนาดไหนนะครับมันก็ต้องมารอดูนะว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยแต่เรื่องเบื้องต้นเนี่ยต้องเริ่มจาก2ปีต่อไปนี้ก่อนในฟุตบอลยูโร2028ว่าสเปนจะคว้าแชมป์ยูโรได้ไหมถ้าคว้าได้ก็จะเทียบเท่ากับรุ่นพี่ชุดตำนานสเปนในช่วงต้นยุค2000อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือการเป็นเจ้าภาพร่วมของฟุตบอลโลก2030หนึ่งในเจ้าภาพร่วมนะครับก็คือสเปนนั่นเองและอีก2ชาติที่ร่วมกันก็คือโมร็อกโกกับโปรตุเกสสเปนจะอยู่ทางขวาโปรตุเกสเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายเป็นติ่งเล็กๆทางตอนใต้ของสเปนนะครับแล้วก็โมร็อกโกเนี่ยจะอยู่ทางใต้แล้วก็มีช่องแคบเล็กๆขั้นกลางระหว่างโมร็อกโกที่อยู่ในทวีปแอฟริกากับสเปนที่อยู่ทางตอนล่างของทางทวีปยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ย3ประเทศเนี้ยจะไม่ไกลกันมากนะครับจะไม่ไกลกันมากเลยนะมีแค่ช่องแคบจากทะเลสู่อ่าวตรงกลางเนี่ยเล็กๆขั้นกลางไว้เท่านั้นเองสำหรับ2ทวีปนี้นะแล้วก็มันจะไม่ไกลกันมากเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ต้องบินขึ้นเหนือไปแคนาดาเสร็จปุ๊บแมตช์ต่อไปหรือคิวต่อไปเกิดเขาเลือกให้ต้องมาเตะในสหรัฐอเมริกาเงี้ยก็ต้องบินกันยาวๆข้ามมาแล้วระหว่างอยู่ที่ว่าจะอยู่อเมริกาฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งตะวันตกนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดต้องบินลงไปแข่งที่เม็กซิโกเนี่ยก็ต้องบินข้ามทวีปข้ามตัวทวีปอเมริกาตัวประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงล่างลงมาคือมันเดินทางไกลมากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเนี่ยมันมีผลกับตัวนักเตะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมันเป็นครั้งหน้าเนี่ยสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกเนี่ยมันจะไม่ไกลกันมากมันจะบินกันเต็มที่ก็ 2-3 ชั่วโมงไม่เกินนั้นนะก็น่าจะทำให้สภาพร่างกายความฟิตของนักเตะเนี่ยดีกว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็ต้องดูแหละนะว่าการเติบโตของนักเตะสเปนในชุดนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง20กลางๆที่เป็นแกนหลักของสเปนชุดนี้นะครับก็จะมีแซมพวกโรดี้พวกฟาเบงลุยส์นะครับแล้วก็พวกโอยาซาบาลเนี่ยที่เป็น20แก่ๆ30อาเมริกลาปอสอย่างเงี้ยนะครับ30กว่านะอย่างเปโดปาโลนี่ก็20กลางๆ4ปีข้างหน้าก็แค่เพิ่งจะเลข3เท่านั้นเองนะเพิ่งจะ30เท่านั้นเองน นะครับเปาคูบาซี่นี่ก็4ปีข้างหน้าก็อายุ 22-23 เท่านั้นเองเช่นเดียวกับลามินยามาลก็อายุไล่เลี่ยกัน 22-23 ประมาณนั้นสเปนนี่ชุดนี้เนี่ยหลายๆคนยังคงเป็นแกนหลักต่อไปได้อีกยาวอย่างที่เคยพูดเอาไว้ว่าอย่างน้อยๆไม่ได้ไม่ดีอ่ะแต่ละคนเนี่ยรับใช้ทีมชาติได้อีกก็ประมาณ10ปีด้วยกันนะถือว่าเป็นการสร้างทีมแล้วก็ปูทีมมาได้ดีมากๆของทีมชาติสเปนโดยเฉพาะทางโค้ชที่ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยไม่คิดไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าโค้ชคนนี้จะทำทีมชาติได้ดีขนาดนี้นั่นก็คือทางเดลาฟูเอนเต้นะครับลุยส์เดลาฟูเอนเต้นะก็วัย65ปีแล้วเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าหลังจากจบยูโรครั้งหน้าเนี้ยในวัย67ปีเนี่ยแกจะรับงานต่อในการคุมทีมชาติสเปนหรือเปล่านะเพราะว่าก็โอ้โหพอไปถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าก็รวมๆ70แล้วนะครับลุยส์เดลาฟูเอนเต้นี่ก็เส้นทางในการคุมทีมนี่ก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นมากถ้าพูดกันตามตรงนะครับก็คุมอาร์ติกบิลบาวคุมอาราเบสก่อนที่จะมาจับงานทีมชาติไล่ไปตั้งแต่คุมทีมเยาวชนสเปน U19 U21 นะครับแล้วก็ไปคุมทีมชาติสเปนโอลิมปิกนะแล้วก็จนมาปี2022เนี่ยแหละที่ได้ขึ้นมาคุมทีมชาติสเปนชุดใหญ่แล้วก็พาสเปนเป็นแชมป์ยูโรได้ในปี2024อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ก็พาเป็นแชมป์โลกน่าเหลือเชื่อมากๆสำหรับลุยส์เดลาฟูเอนเต้นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี้ยสเปนจะหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเดลาฟูเอนเต้จะสามารถเป็นสุดยอดโค้ชที่พาสเปนเทียบเท่าสถิติได้หรือเปล่าอีก4ปีข้างหน้ายังจะยังคงเป็นเขาไหมหรือส่งไม้ต่อให้กับใครหรือเปล่า ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะคาดหวังว่าอาจจะได้เห็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าขึ้นมาคุมทีมชาติสเปนในสักวันหนึ่งแต่ในเมื่อถ้าผลงานของเดลาฟูเอนเต้ยังดีอยู่อย่างนี้นะครับมันก็พูดยากเหมือนกันนะกับการที่จะลุ้นให้หรือไม่ใช่ขออภัยทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยมาคุมทีมชาติสเปนเพราะมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ไปปลดเดลาฟูเอนเต้ณเวลานี้นอกจากว่าเขาจะมองเห็นว่าเว้ยลุงแก่แล้วลุงขอรีไทร์จากงานคุมแล้วกันลุงขอไปเป็นตำนานแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับเด็กรุ่นต่อไปขึ้นมาคุมทีมแล้วกันอันนั้นอาจจะมีโอกาสได้เห็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้ขึ้นมาคุมทีมนะครับสำหรับรางวัลต่างๆของ FIFA ที่ประกาศออกมานี้นี่ก็แน่นอนครับว่าดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์ก็ตกเป็นของทางเคลียร์เนมเป้นั่นเองนะกับ10ประตูที่ทำได้ในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ในก่อนหน้านี้นะครับก็ทำไว้ได้8ประตูนะในครั้งที่แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเคลียร์เนมเป้เนี่ยไม่ได้ไม่ดีก็ต้องมีโทรฟี่ติดมือแหละนะถึงแม้ว่าจะพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์ไม่ได้ก็ตามนะครับครั้งที่แล้ว8ประตูครั้งนี้10ประตูถือว่าก็ตัวเลขสูงขึ้นนะแล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยกับทัวร์นาเมนต์1เนี่ยของฟุตบอลโลกเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อน8ลูกนี่ก็ถือว่าโอ้โหเยอะมากเลยนะแต่พอมาเป็นทัวร์นาเมนต์ในรอบนี้นะครับเนื่องจากว่าจำนวนแมตช์การแข่งขันมันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกับการที่เอ็มบัปเป้ยิงได้10ประตูมันก็เลยพอเข้าใจได้ว่าทำไมถึงยิงได้ถึงเลข2หลักนะครับก็เป็นของคิเลียนเอ็มบัปเป้ไปนะสำหรับดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์ดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ก็ตกเป็นของเปาคูบาซี่นั่นเองแนวรับวัย19ปีจากบาร์เซโลนานะครับผู้รักษายอดผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ก็เป็นของทางอูไนซิมอนผู้รักษาประตูของสเปนก็อย่างที่บอกไปผลงานมันเป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับ8นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้เสียเพียงแค่ประตูเดียวให้กับเบลเจียมนั่นก็คือลูกยิงของเดเคเตเลแลนอกนั้นไม่เสียประตูให้ใครเลยก็เหมาะสมเหมาะควรกับการได้เป็นผู้รักษาประตูประจำทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ตกเป็นของทางโลดี้ อันดับ2เนี่ยเป็นเมสซี่แล้วก็อันดับ3นะครับเป็นคิลิยานเอ็มบัปเป้นั่นเองทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโรดี้เนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วที่เขาได้เป็นรางวัลบัลลังดอร์เนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่เขาได้บัลลังดอร์รางวัลบัลลังดอร์เนี่ยตามหน้าสื่อเขาบอกว่ามันเป็นมาจากผลงานการที่เขาเป็นตัวหลักตัวสำคัญในแดนกลางของทีมชาติสเปนแล้วก็พาทีมชาติสเปนได้แชมป์ยูโรนะครับ ก็เลยส่งผลให้โรดี้ได้รางวัลบัลลังดอร์ในครั้งนั้นนะก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับในฤดูกาล2024ที่โรดี้ได้รางวัลบัลลังดอร์ไปนะแล้วก็ฤดูกาลต่อมาก็ตกเป็นของทางอุสมันเดเบเล่ที่พาปารีสแซงต์แชงแมงได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนั่นเองส่วนในครั้งนี้ครับสำหรับบัลลังรางวัลบัลลังดอร์เนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่ามันจะมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนนะครับกับการที่โรดี้เนี่ยพาสเปนเป็นแชมป์โลกได้นะครับเพราะว่าล่าสุดนี่ก็เห็นมีการนำเสนอสกู๊ปข่าวขึ้นมานะครับว่า15นะครับ15แคนดิเดตหรือว่า15ผู้เล่นที่อยู่ในข่ายได้ลุ้นรางวัลบัลลังดอร์เนี่ยมีรายชื่อใครบ้างอันดับ15คือบูโน่ฟานันเดสครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทีมโปรตุเกสนะฤดูกาลที่ผ่านมานี้นะครับก็ทำไป13ประตูกับ26แอสซิสต์แต่ว่าไม่มีโทฟี่อะไรเลยนะครับแมนยูไม่ได้แชมป์อะไรเลยอันดับ14ครับคืออัฟลาฮ์ฮาคิมมี่ทั้งในนามทีมชาตินะครับแล้วก็ในผลงานกับปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ย 5ประตู9แอสซิสต์แล้วก็ถ้วยรางวัลที่ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือลีกฝรั่งเศสยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ทีนี้นะครับอีกถ้วยหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาขึ้นมาในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอัฟลาฮ์ฮาคิมมี่คือแชมป์African Cup of Nations นะครับงั้นก็เป็นการสรุปได้แล้วว่าตอนแรกเนี่ยที่เซเนกัลปฏิเสธว่าจะไม่คืนถ้วยให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาก็ประกาศให้โมร็อกโกได้เป็นแชมป์ไปนั่นเองนะครับอันดับ13ครับคือดีแคลไลซ์นี่ก็6ประตู13แอสซิสต์นะครับได้1ทัวฟี่ก็คือแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นเองอันดับ12ครับหลุยส์ดีอาสโอ้หลุยส์ดีอาสนี่ต้องบอกว่าผลงานนี่น่าสนใจมากๆครับ27ประตู24แอสซิสต์ทรอฟี่ที่ได้คือเดฟเบโพคาวนะครับแล้วก็แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนี่เองกับบาเยิร์นมิวนิกนะเห็นตัวเลขผลงานที่ออกมาของหลุยส์ดีอาสนี่ก็มันก็ทำให้อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าถ้าตามข่าวนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยที่มีข่าวมาก็คือปฏิเสธที่จะต่อสัญญากับหลุยส์ดีอาสที่จะขยายสัญญาเพิ่มกับหลุยส์ดีอาสเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะแบกรับค่าเหนื่อยของหลุยส์ดีอาสได้แต่ดันกลายเป็นว่าสามารถที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับทั้งโมซาลาแล้วก็ทางเวอร์จิลฟันไดซึ่งอายุมากกว่าหลุยส์ดีอาสถึง 4-5 ปีมันก็ทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะมันคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเปล่าของทางลิเวอร์พูลเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยหลุยส์ดีอาสไปแล้วเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าเกมรุกทางฝั่งซ้ายของลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นจุดบอดจุดใหญ่สำคัญจุดนึงเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลงานของโมฮัมเหม็ดซาลาห์กับสภาพร่างกายของเวอร์จิลฟันไดในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้จะพูดยังไงอยู่เหมือนกันนะกับการตัดสินใจของบอร์ดบริหารแต่ไอ้มุมตรงนี้เนี่ยมันก็ถ้ามองในมุมของการบริหารจัดการทีมมันก็อาจจะพูดได้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราทีมเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีบรรดาซีเนียร์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวยึดโยงจิตใจนักเตะกับตันทีมอย่างฟันไดก็ควรจะยังต้องอยู่ก่อนเพื่อเป็นกำลังหลักศูนย์รวมจิตใจของเพื่อนๆร่วมทีม โมเมซาร่าก็ไม่ได้ไม่ดีก็อยู่ช่วยทีมอีกสักปีก่อนแล้วกันนะแต่ผลงานที่ออกมามันก็เห็นได้ชัดว่ามันก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอยู่เหมือนกันสำหรับการที่เลือกปล่อยลุยดีอาร์สออกไปนะครับแต่ก็อ่ะเดี๋ยวรอดูในยุคต่อไปว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับปีที่2ของการที่เบื้องต้นก็ไม่มีซาร่าแล้วล่ะนะหมดสัญญาไม่ใช่หมดสัญญาตกลงที่จะยกเลิกสัญญาต่อกันนะครับแล้วก็โมซาร่านะเวลานี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์อยู่แล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวว่าทางเอเจนต์ของจิฟันไดเนี่ยบินไปตุรกีไปเจรจากับทางเบสิกตัสอยู่ณเวลานี้นะครับ แต่เห็นตัวเลขผลงานของลุยดีอาสแล้วก็รู้สึกว่าลิเวอร์พูลพลาดนะที่ปล่อยเขาออกไปอันดับ11ครับสำหรับแคนดิเดตในการลุ้นรางวัลบาลังดอร์ในปีนี้ก็คือมิเกลอายาซาบาลนะครับผลงานกับโซเซียดัดแล้วก็ทีมชาติสเปน23ประตู5แอสซิสต์ครับแล้วก็โทฟี่ที่ได้คือโคปาเดลเรย์กับโซเซียดัดแล้วก็เวิลด์คัพกับทางสเปนนั่นเองนะครับอันดับ10ครับคือวิตินญาแดนกลางชาวโปรตุเกสของปารีสแซงต์แชร์กแมง8ประตู8แอสซิสต์2ถ้วยที่ได้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงลีกเอิงแล้วก็แชมเปี้ยนลีกอันดับ9ครับคือยานเนมบัปเป้52ประตู11แอสซิสต์ที่ทำได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้วยรางวัลไม่มีแต่ได้รางวัลปลอบใจคือดาวยิงสูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะว่า10ประตูอันดับ8ครับคือเออร์ลิงฮาลแลนด์เออร์ลิงฮาลแลนด์นี่ก็45ประตูกับ10แอสซิสต์ที่ทำได้ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับได้รางวัลเป็นดาวยิงสูงสุดของพรีเมียร์ลีกด้วย

7นี่ก็โหตัวเลขสะเด็ดสะเดาจริงๆนะ22ประตู36แอสซิสต์ครับได้แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันแล้วก็เดฟเวโพคาวในฤดูกาลที่ผ่านมาอันดับ6ครับอุสมันเดเบเล่25ประตู13แอสซิสต์แชมป์ลีกเอิงแล้วก็แชมป์แชมเปี้ยนลีกอันดับ5ครับคือเลอเนลเมสซี่44ประตู30แอสซิสต์ในวัย38ย่าง39ซึ่งปัจจุบันนี้คือ39ปีแล้วนั่นเองนะครับได้1ถ้วยกับอินเตอร์ไมอามี่นั่นนี่คือ MSL MLS Cup นะครับก็เป็นถ้วยภายในลีกของ Major League Soccer ของสหรัฐอเมริกานี่เองอันดับ4คือจูดเบลลิงแฮมครับ15ประตู6แอสซิสต์ไม่มีโทฟี่ใดๆเลยแต่ว่าจูดเบลลิงแฮมนี่ต้องบอกว่าระเบิดฟอร์มได้สุดยอดมากๆนะครับในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานี้นะแล้วก็น่าจะเป็นประกาศการประกาศแจ้งเกิดการประกาศสักดาอย่างเต็มตัวแล้วล่ะว่าอังกฤษในยุคต่อไปจอมทัพของทรีไลออนนะครับก็คือเขาคนนี้นี่เองจูดเบลลิงแฮมเนี่ยแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมในอนาคตหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต่อจากแฮร์รี่เคนคนที่ได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมต่อจากแฮร์รี่เคนนี่คือดีแคนไรส์นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะในอนาคตนะครับอันดับ3คือโรดี้ครับโรดี้นี่ก็แน่นอนแหละนะผลงานอาจจะเบาๆหน่อยครับ2ประตูไม่มีแอสซิสต์เลยแต่โทฟี่ใหญ่สุดคือการได้แชมป์ฟุตบอลโลกกับแมนซิตี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ FA ครับคาราบาวครับแล้วก็รางวัลส่วนตัวก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นั่นเองอันดับ2ครับลามินยามาล26ประตู22แอสซิสต์แชมป์ลาลิก้าแล้วก็แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับในช่วงหัวปีที่ผ่านมานี้นะในฤดูกาลที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าประกาศศักดาขึ้นมาแล้วล่ะนะว่าลามินยามาลในวัย19ปีเนี่ยเขาคืออนาคตซูเปอร์สตาร์เขาคืออนาคตสุดยอดนักเตะคนต่อไปที่เตรียมที่จะฉายแววเต็มที่นั่นเองนะครับที่ใช้คำว่าเตรียมที่จะฉายแววเต็มที่เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าณเวลานี้เนี่ยมันยังมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างที่เอื้อให้กับยาลามินยามาลได้ก้าวไปสู่การเป็นแชมป์ลาลิก้าการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับแต่ถ้าลามินยามาลโดดๆคนเดียวเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะในอันนี้คือพูดในมุมมองผมนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าในอีก2ปีข้างหน้ากับยูโร2028ลามินยามาลจะสามารถขึ้นมาพูดได้เต็มปากได้แล้วหรือยังว่าเขาเนี่ยแหละคือหัวใจหลักของสเปนใน4ปีข้างหน้าในฟุตบอลโลก2030ลามินยามาลคือคนที่พาสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ติดต่อกันอะไรเงี้ยนะครับมันจะถึงวันที่พูดได้เต็มปากแล้วหรือยังนะก็ต้องมารอดูกันส่วนแคนดิเดตอันดับ1ครับไม่ใช่ใครอื่นแฮร์รี่เคน73ประตู8แอสซิสต์กับฤดูกาลที่ผ่านมาแชมป์เดฟเวโพคาวนะครับแชมป์บุนเดสลีก้าเยอรมันดาวซันโวสูงสุดประจำบุนเดสลีก้าเยอรมันนั่นเองนะก็เนี่ยแหละครับคือบรรดาแคนดิเดตทั้ง15คนนะที่อยู่ในลิสต์ในข่ายที่ว่าจะได้เป็นแชมป์จะได้ชูถ้วยรางวัลบัลลังก์ดอร์ในปีนี้นะครับก็ต้องมารอดูว่าการที่โรดี้พาสเปนเป็นแชมป์ได้แล้วเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้โรดี้ขึ้นไปแซงแฮร์รี่เคนแล้วคว้าบัลลังก์ดอร์สมัยที่2ของเขาได้หรือเปล่านะเพราะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็มีการที่หลายคนออกมาพูดนะครับทั้งนักวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสื่อก็ออกมาพูดว่าเอ๊ะมันค้านสายตาอยู่นะกับการที่ให้โรดี้ได้เป็นบัลลังก์ดอร์ทั้งๆที่ปีนั้นเนี่ยไอ้เจ้าวินิซิอุสจูเนียร์ก็โอ้โหระเบิดฟอร์มสุดๆกับเรอัลมาดริดนะครับพาถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะพามาดริดเป็นแชมเปี้ยนลีกได้นะในปีนั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าโรดี้เนี่ยถ้วยรางวัลของเขาก็คือการพาสเปนเป็นแชมป์ยูโรแต่ทำไมมันถึงมีน้ำหนักที่จะเทไปให้กับบรรดาคนที่มีสิทธิ์ในการโหวตเนี่ยให้ไปทางโรดี้ได้เป็นแชมป์ได้นะก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่า
บัลลังดอร์ในปลายปีนี้เนี่ย

0: โรดี้จะแซงทางโค้งแซงแฮร์รี่เคนที่มันมีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนปิดฤดูกาลแรกๆแล้วนะครับว่าแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของบัลลังดอร์ปีนี้เนี่ยยังไงก็แฮร์รี่เคนแน่นอนกับจำนวนประตูที่ทำได้70กว่าประตูเนี่ยในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยยังไงก็คือแฮร์รี่เคนนะมันต้องมาดูนะครับว่าบัลลังดอร์ในปีนี้จะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับปิดท้ายด้วยข่าวเศร้านะครับของวงการฟุตบอลกันสักหน่อยนะก็มีการประกาศออกมานะครับจากทางครอบครัวของเควินทีแกนนะครับอดีตตำนานลิเวอร์พูลอดีตเจ้าของรางวัลบัลลังดอร์1สมัยนะครับในวัย75ปีแล้วก็เป็นอดีตโค้ชที่เกือบจะพานิวคาสเซิลได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วด้วยนะถ้าไม่เจอสงครามจิตวิทยาจากทางเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเข้าไปนะครับแล้วก็เลยทำให้ทีมเป๋แป๊กไปเลยนะแล้วก็สุดท้ายเจอแมนยูแซงทางโค้งได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนั้นนะครับก็เสียชีวิตลงในวัย75ปีนะครับสำหรับเควินคีแกนเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยทางครอบครัวก็ประกาศออกมาว่าเนื่องจากว่าทางแพทย์ได้ตรวจพบว่าเควินคีแกนเนี่ยเป็นมะเร็งในระยะที่4นะครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการก็เห็นข่าวก็ยังตกใจอยู่อ้าวอะไรกันวะเนี่ยมะเร็งอีกแล้วเหรอนะครับก็ทำให้เสียชีวิตแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งตำนานในวงการฟุตบอลนะสำหรับเควินคีแกนนะครับก็ในช่วงยุค70-80ประมาณนั้นนะครับ70-80นะสำหรับเควินคีแกนนะครับต้องบอกว่านักฟุตบอลเนี่ยเสียชีวิตหรือว่ามีปัญหากับเส้นทางการเป็นนักเตะเนี่ยหลายคนก็เกิดจากการตรวจพบมะเร็งอยู่เหมือนกันนะบางคนก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางคนก็เป็นมะเร็งอัณฑะบางคนก็เป็นมะเร็งโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับมะเร็งนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับเป็นภัยเงียบที่เขาบอกกันนะว่าเป็นภัยเงียบที่ถ้าคุณไม่ตรวจเช็คร่างกายเนี่ยตรวจสุขภาพเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นขั้น3ขั้น4ไปแล้วซึ่งพอมันถึงขั้นนั้นเนี่ยการรักษาการอะไรต่างๆการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยมันจะทำให้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครพอจะมีกำลังทรัพย์ใครพอจะมีเวลาใครที่รักสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าชะล่าใจนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปตรวจเช็คสภาพร่างกายนะปีละครั้งอย่างน้อยๆปีละครั้งก็ยังดีนะครับกันไว้ดีกว่าแก้รู้ก่อนรักษาหายก่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับการเป็นตรวจพบการเป็นมะเร็งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ารักษาไม่หายนะครับรักษาหายได้สภาพจิตใจต้องดีมาอันดับหนึ่งเลยกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากที่ทำคีโมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่พอทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยจิตตกคิดกังวลไปต่างๆนานาได้รับการรักษาได้รับการฉีดคีโมนู่นนี่ต่างๆเนี่ยแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยมันจิตตกอยู่มันกลัวมันอะไรต่างๆเนี่ยร่างกายมันเลยไม่เฟรชมันเลยไม่ฟื้นฟูสภาพได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพจิตใจต้องมาอันดับหนึ่งเลยสำหรับใครนะครับที่เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งเข้าไว้นะครับแล้วมันจะดีเองนะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับคืนนี้ EuroLeague Focus ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: EuroLeague Focusสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพแก่พระเถรานุเถระผู้ติดตามรับฟังขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาที่ผ่านไปไม่ได้ผ่านไปเฉพาะวันเวลาเดือนปีเท่านั้นอายุของเรามันก็ล่วงเลยไปโดยลำดับวันเวลาล่วงลับมิกลับหลังยืนเดินนั่งเกิดดับเสื่อมสลายอายุคนรถถอยน้อยตามวัยมีสิ่งใดเป็นประโยชน์โปรดรีบทำอะไรที่เราควรจะรีบจะเร่งเราก็ต้องทำกันเราจะอึดอัดยืดหยัดเสียเวลาเดี๋ยววันนั้นมาถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรก็ได้เพราะเราเป็นผู้รอโอกาสรอเวลาเมื่อนั้นก่อนเมื่อนี้ก่อนเราจึงจะมีเราจึงจะเป็นเราจึงจะทำถ้าเราคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าประมาทความประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความตายคือจิตใจของเรานั้นตายจากคุณงามความดีเพราะความดีไม่ใช่โอกาสความดีไม่ใช่การเวลาความดีไม่ใช่สถานที่ความดีมันอยู่ที่การกระทำการกระทำเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้เกิดความดีจะชั่วมันก็อยู่ที่การกระทำจะดีมันก็อยู่ที่การกระทำมันไม่ได้อยู่ที่เลิกที่ยามคนเราถ้าทำความดีมันก็หนีทุกข์หนีความชั่วเราบางคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้สร้างคุณงามความดีปล่อยชีวิตไปกับการเวลาให้ล่วงเลยไปไม่ได้สร้างคุณงามความดีเลยนะทานก็ไม่เคยให้เพราะว่าไม่เคยฝึกหัดไม่เคยปฏิบัติตนไม่เคยจำแนกแจกทานไม่เคยให้ของแก่ใครเลยเนี่ยขาดความเอื้ออาทรเป็นบุคคลผู้มีจิตใจคับแคบแห้งผากคือมันหมดศรัทธาแล้วมันก็บุญไม่เกิดเมื่อคนไม่ทำบุญบาปเท่านั้นย่อมเจริญโยมเคยเห็นหางหมูไหมหางหมูเนี่ยมันนอนกับดินกินขี้เยี่ยวอยู่กับดินหางมันก็ไปเกาะกับดินไว้เกาะไปเกาะมาดินที่มันพอกหางหมูก้อนโตเหมือนลูกไข่นะแขวนอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าดินพอกหางหมูความตระหนี่ทีเหนียวก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยทำบุญทำทานจิตใจคับแคบเห็นคนอื่นมากลัวจะมาขอมาเลี่ยไรด่าตัดหน้าก่อนนั่นแหละคือเรื่องของความตระหนี่ทีเหนียวคนประเภทที่รอโอกาสรอเวลาแล้วจะทำ กับคนประมาทที่ว่าเป็นคนตระหนี่เนี่ยเหมือนคนตายแล้วจิตใจของเขาได้ตายจากคุณงามความดีทานไม่เคยให้หมดแล้วความดีอันเกิดขึ้นจากทานอะไรตายคือทานนั้นมันตายจากจิตใจของเราคือมันไม่มีในจิตใจของเราเมื่อทานไม่มีศีลที่จะเกิดขึ้นเจตนาเป็นเครื่องระงับยับยั้งทางด้านจิตใจงดเว้นทางด้านจิตใจศีลก็ไม่เกิดอีกตายแล้วตายจากศีลศีลตายจากจิตใจของบุคคลนั้นไหว้พระสวดมนต์อ้าวญาติโยมตื่นนอนแต่ตอนเช้าอย่างน้อยที่สุดเราก็ไหว้พระเสียก่อนถามว่าการไหว้พระคือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบ้างไหว้พระบ้างสวดมนต์บ้างตามโอกาสถามว่าการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสมาธิกุศลแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกหัดไม่เคยปฏิบัติตายแล้วเหมือนกันคือจิตใจของเรามันตายจากภาวนาหรือภาวนามันตายจากจิตใจของเราคนประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นคนประมาทคนประมาทคือคนไม่ได้สร้างคุณงามความดีชีวิตของเขาก็ไร้ค่าสู้ก้อนกรวดก้อนทรายที่ปูถนนไม่ได้นี่คือคนประมาทนะคนประมาทบางคนก็ปฏิบัติธรรมโอ้ปฏิบัติธรรมเราต้องนั่งขัดสมาธิใช่ไหมไม่ใช่โยมมันเป็นส่วนอิริยาบถคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนก็ปฏิบัติได้คนลุกไม่ได้นอนสวดมนต์ได้ไหมได้ถ้ามือประนมไม่ได้ก็วางธรรมดาเพราะสวดมนต์เนี่ยเอาปากสวดตั้งใจเขาเรียกว่าตั้งจิตดีเขาเรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อตั้งจิตดีสวดมนต์แล้ววางมือธรรมดาก็ได้จะประนมมือก็ได้ถ้าประนมได้ก็ประนมถ้ามันปวดหนักเมื่อยมือเราก็วางสวดได้ไม่ผิดนะไม่มีคำว่าผิดบางคนบอกว่าสวดมนต์ไม่ประนมมือนี่บาปนะว่าไปเรื่องมันไม่บาปหรอกเพราะว่าการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเป็นการเจริญสมาธิเป็นการปฏิบัติธรรมนั่งฟังเทศฟังธรรมไปเปิดวิทยุไปฟังธรรมไปทำงานไปด้วยเป็นบุญเป็นกุศลอันเกิดขึ้นในจิตใจของเราชีวิตของเราที่มันผ่านมาเนี่ยมันก็หลายปีแล้วญาติโยมปีเก่าก็ผ่านไปปีใหม่ก็ย่างเคลื่อนเข้ามาอะไรที่มันปรากฏแก่เราหรือที่เราได้สิ่งที่เห็นได้ชัดเสมอภาคกันก็คือความแก่ความแก่นะคือวัยนะมันเสื่อมไปจากเด็กมาเป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวมาเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนก็เป็นวัยชราจากวัยชราก็เป็นวัยมวยละโยมนั่นแหละอะไรที่มันปรากฏชัดที่เรามองเห็นมันก็นอกจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายความหนุ่มสาวจบลงด้วยความแก่เนี่ยมันเริ่มชัดแล้วความไม่มีโรคจบลงด้วยโรคชีวิตจบด้วยความตายสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วต้องพลัดพรากจากกันเราไม่พลัดพรากจากลูกของเราลูกของเรามันก็จะพลัดพรากจากเราบางทีเราก็พัดภาคจากมันสิ่งที่มันไม่สมหวังที่เราอยากให้มันอยู่กับตัวเรานานๆมันเป็นไปไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวนะให้มันไวต่อการรับรู้เรื่องของการฝึกหัดเรื่องการปฏิบัติถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้หัดไม่ได้อบรมจิตใจของเรามันก็จะปราศจากความดีเรียกว่าตายจากความดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าปมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายคือจริงๆแล้วถ้าประมาทแล้วเนี่ยเป็นทางแห่งความตายทั้งหมดคำว่าตายในที่นี้ก็จิตใจของเรานั้นมันตายจากทานตายจากศีลตายจากภาวนานั่น เมื่อจิตใจมันตายจากศีลตายจากทานตายจากภาวนาแล้วและชีวิตนี่เราจะเหลืออะไรมันไม่เหลืออะไรแล้วเขาเรียกว่าเหมือนคนตายแล้วนะนี่ญาติโยมเราจึงต้องมาฝึกหัดมาปฏิบัติอบรมทางด้านจิตใจกันในคัมภีร์ขุททกนิกายแห่งพระธรรมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าทันโตเศรษฐโฑมนุสเสสุในมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐที่สุดหมู่มนุษย์ทั่วไปมิได้ฝึกจึงพิลึกพิลั่นโลกผันผวนมักมีทุกข์รุกยอนร้อนเรรวนเที่ยวก่อกวนมวลชนกังวลใจผู้ที่เฝ้าฝึกฝนตนเรียบร้อยมารยาทแช่มช้อยหน้าเหลื่อมใสย่อมเป็นผู้ประเสริฐเลิศอัมไพยิ่งกว่าใครในชุมชนทุกคนแหละคนฝึกหัดปฏิบัติอบรมทางด้านจิตใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญคือเรามาฝึกคำว่าฝึกจิตใจมันฝึกตั้งแต่ทานก็ต้องฝึกนะต้องให้โอ้คนไม่เคยเข้าวัดเนี่ยทำยังไงเข้าไปแล้วจะนั่งอย่างไรจะพูดยังไงถ้าคนไม่เคยเข้ามันเขาเรียกว่าเกะกะมาทึ่งตึงตังทำอะไรมันก็ไม่ถูกทั้งนั้นแหละคนไม่เคยฝึกไม่เคยทำไม่เคยเข้าวัดเข้าวัดไม่ใช่ว่าเข้ามานั่งอยู่กับหลวงพ่อหลวงตามาพูดมาคุยมาเล่นมาหัวกันมาสนุกสนานกันอันนี้เข้าวัดประเภทอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าวัดไม่ถึงวัดมันเข้าคติคำกลอนโบราณที่เขียนข้างฝาว่าเข้ามาวัดเห็นดินและต้นไม้ยังมิใช่เห็นวัดดังความหมายเข้ามาวัดควรฝึกหัดทั้งใจกายจึงจะได้บ่งชัดเห็นวัดจริงมาวัดจิตวัดใจโอ้มาดูเจดีย์ตาได้เห็นสิ่งที่ควรดูควรเห็นก็เรียกว่าทัศนานุตริยะเข้ามาวัดพระสวดมนต์ไหว้พระหรือแสดงธรรมเราเข้ามาวัดได้ยินเสียงพระสวดมนต์ได้ยินพระเทศในศาลาเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้ฟังสิ่งที่ควรฟังเขาเรียกว่าสวนานุตริยะนะได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐฟังสิ่งที่ประเสริฐคือฟังพระธรรมคำสอนสอนให้รู้จักเสียสละคือทานสอนให้มีเจตนาตั้งใจงดเว้นคือศีลสอนให้รู้จักฝึกหัดจิตใจก็เรียกว่าภาวนานั่นเราก็จะชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนฝึกตนในเรื่องการให้มันชินกับความดีเหล่านั้นฝึกในเรื่องทานฝึกในเรื่องศีลทานนี่ไม่ยากมีข้าวมีของมีเงินมีทองก็บริจาคได้เนี่ยเรื่องการฝึกจิตใจในเรื่องทานคนเคยทําบุญทําทานไปที่ไหนใจมันยินดีในการให้เพราะฉะนั้นวิบากผลแห่งทานเกิดชาติใดพบใดจึงไปเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเป็นตระกูลที่มีทรัพย์สินเงินทองถามว่าที่ไปเกิดอย่างนั้นไม่ใช่ใครทำให้ใจของเรานั้นมันสร้างความดีไว้แล้วอันนั้นมันเป็นวิบากผลของเขาคือไปเสวยผลที่คนอื่นหามาแล้วก็เหมือนกับว่าเขามีเงินมีทองเราไปเกิดในตระกูลนั้นๆทรัพย์สมบัติในตระกูลนั้นๆมันก็คือของเรานั่นแหละไม่อยากได้ก็ได้ไม่อยากกินก็มีคนมายัดเยียดกินหน่อยสิรับหน่อยสินะเหมือนคนที่มีบุญแล้วเอาข้าวเอาของเอาผลหมากรากไม้มาให้มาให้จำแนกเจกทานเนี่ยญาติโยมนั่นเขาเรียกว่าบุญมันกำลังส่งผลเมื่อบุญมันกำลังส่งผลบางคนก็มียานพาหนะมีรถมีเรือมีเครื่องบินมีข้าวมีของมีเงินมีทองนี่แหละเขาเรียกว่าบุญมันกำลังผลักดันเรียกในคัมภีร์พระอภิธรรมเขาเรียกว่าวิบากผลอันนี้เรียกว่ากรรมชรูปนะ รูปคือเหตุคือความดีเนี่ยมันผลักดันมาจากแรงกรรมเนี่ยเป็นการฝึกหัดนะฝึกหัดให้ทานฝึกหัดในการรักษาศีลบางคนโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยโยมไม่มีโอกาสจะไปวัดไปถือศีลถือธรรมอ้าวโยมศีลมันไม่ได้อยู่ที่วัดศีลมันไม่ได้อยู่ที่ป่าศีลมันไม่อยู่ที่บ้านศีลมันเกิดขึ้นที่จิตใจของเรานี่ต้องฟังประเด็นให้ออกเพราะเราจะได้ฝึกหัดตนเองคนที่ไม่มีเจตนาตั้งใจงดเว้นเนี่ยไม่ได้คิดจะงดเว้นเลยถามว่าคนนั้นมีศีลไหมถามว่าคนคนนั้นเขาก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ถามว่าคนนั้นเป็นคนดีไหมเป็นคนดีแต่เขาทำดีแล้วหรือยังยังคนประเภทอย่างนี้เขาเรียกว่าคนประมาทคนประมาทเหมือนคนตายแล้วนะจิตใจของเขาตายจากศีลศีลก็คืออยู่ที่เจตนาตั้งใจงดเว้นเหมือนกับญาติโยมคิดว่าพรรษานี้นะถ้าในพรรษาข้าพเจ้าจะสมาทานสิกขาบทงดเว้นถือศีลห้าตลอดไตรมาสบุคคลนั้นถ้ามีเจตนาตั้งใจงดเว้นตัวเจตนาตั้งใจงดเว้นตัวนี้เขาเรียกว่าศีลศีลมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วนะเรื่องของศีลมันไม่ได้อยู่ที่วัดที่บ้านที่ป่าหรอกถ้าเรามีเจตนาตั้งใจงดเว้นจะอยู่บ้านก็มีศีลอยู่วัดก็มีศีลอยู่ป่าก็มีศีลโอ้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วนะศีลนั่นเจตนาถ้าคนอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วฆ่าสัตว์มันไม่ได้ฆ่าอ้าวถามว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนดีมีศีลไหมต้องถามว่าเขามีเจตนาตั้งใจคิดจะงดเว้นไหมถ้าคนคนนั้นไม่มีเจตนาคิดจะงดเว้นคนคนนั้นเป็นคนดีแต่ยังไม่ได้สร้างดีไม่ได้ทำความดีชีวิตของเขาเป็นอยู่ด้วยความประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วนะเนี่ยเรื่องของศีลโอ้ศีลอยู่ที่เจตนาตั้งใจงดเว้นบัดนี้เวลาไปเจอยุงมากัดแทนที่จะฆ่าไม่ฆ่าโอ้เขามันไม่รู้มีมดมีปลวกมีแมลงที่จะฆ่าจะทำลายก็ไม่กระทำคนคนนั้นเรียกว่าเป็นคนมีศีลนะศีลแปลว่าเจตนาตั้งใจงดเว้นเนี่ยเรียกว่าคนไหนมีศีลคนนั้นชื่อว่าฝึกตนเพราะฝึกคำว่าธรรมะเนี่ยฝึกจิตใจเนี่ยมันยกจิตใจให้สูงจากความเป็นคนให้เป็นมนุษย์ก็บอกแล้วชื่อมันก็บอกมะนะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงมนุษย์สาเนี่ยแปลว่าผู้มีใจสูงเหมือนคำกลอนที่พระเถระท่านเขียนว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แหววขนถ้าใจต่ำก็เป็นได้เพียงแค่คนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาเกษมสันทุกวันคืนนั่นจิตใจมนุษย์มันสูงส่งยกขึ้นจากคนมาเป็นมนุษย์นะถ้าเกิดเป็นคนคนเนี่ยก็คอหยักสักแต่ว่าคนเนี่ยที่ว่านะเกิดเป็นคนคนให้ทั่วคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี้คือคนว่างั้นเกิดเป็นคนมันต้องรู้จักฝึกจิตใจของตนเองแต่ได้ยกจิตใจมาเป็นมนุษย์นะแม้เป็นมนุษย์แล้วจิตใจสูงส่งไม่ฆ่าไม่ทำลายมีเจตนาตั้งใจงดเว้นไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดมุสาไม่เสพดื่มของมึนเมานั่นจิตใจมันสูงส่งเขาเรียกว่ามนุสเทโวตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจนั้นสูงส่งเป็นเทวดานี่ก็อยู่ที่การฝึกจิตฝึกใจแต่ถ้าเกิดว่าเราไหว้พระสวดมนต์มันก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจเอาฝึกยังไงอ้าวสังเกตดิถ้าเรานั่งเฉยๆไปเดี๋ยวก็คิดเรื่องนนท์คิดเรื่องนี้ คิดถึงบ้านคิดถึงงานคิดถึงรถคิดถึงลูกคิดถึงหลานและความคิดห้ามได้ไหมไม่ได้หรอกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติที่คิดเมื่อจิตมันคิดไปในเรื่องนู้นคิดไปในเรื่องนี้เมื่อมันคิดไปในเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็ลืมตัวเองเขาเรียกว่าฟุ้งนะคนถ้าไม่ทำไม่สวดมนต์ไหว้พระใจก็ฟุ้งแต่ถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระจิตมันก็ปล่อยวางอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนั้นเมื่อจิตมันละจิตมันวางใจของเราก็จะมีความสุขนะความสุขที่เกิดขึ้นจากการสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยจะสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนหรือจะสวดบทธรรมบทใดบทหนึ่งในการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยประเพณีของคนไทยเราติดรูปแบบถ้าเป็นประเทศพม่าเขาก็ไม่ได้ทำวัดแบบคนไทยเพราะจริงๆแล้วบทธรรมวัดเนี่ยพระเถระผู้ชำนาญก็เลยยกเอาบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมารวมกันบทสังเวคธรรมมาสวดทำให้ใจของเราเป็นบุญถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกนะไม่ผิดหรอกเมื่อสวดมนต์ไหว้พระใจเราจึงเป็นบุญนี่เป็นการฝึกหัดจิตใจสวดมนต์ไหว้พระใจก็เกิดความสงบเพราะใจมันไปละใจมันไปวางจากการภาระทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระการฟังธรรมเดี๋ยวนี้ญาติโยมเป็นคนมีบุญทางอิเล็กทรอนิกส์จะฟังธรรมะเมื่อไหร่ก็ฟังได้นะโทรศัพท์เนี่ยญาติโยมแบบทัชสกรีนเอามือไปแตะหน้าจอแล้วก็พิมพ์ว่าธรรมะแล้วก็ฟังได้เลยธรรมะของครูบาอาจารย์เยอะนะสมมติว่าจะฟังมหาบุญช่วยโยมก็เขียนชื่อพระมหาบุญช่วยแล้วมันจะไปเจอในอินเทอร์เน็ตมีธรรมะให้เราฟังถ้าจะฟังหลวงพ่อหนอนะหลวงพ่อหนอหรือจะฟังหลวงพ่อจรัญนะจะฟังหลวงพ่อทองเชียงใหม่อย่างนี้ยกตัวอย่างนะโยมก็เขียนแล้วก็เข้าไปเชิญหาในนะมันก็จะขึ้นมาก็ฟังธรรมะไม่ต้องไปเลือกการเวลาเลยไม่ต้องไปรอแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยนี่เขาเรียกว่าพัฒนาทางด้านจิตใจไปสู่ภาวะการปฏิบัติทำไมเราจึงต้องปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเนี่ยทำให้คนเหนือคนทำให้คนเป็นมนุษย์หรือทำให้คนประเสริฐกว่ามนุษย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเลือดมีเนื้อมีอวัยวะในร่างกายเหมือนกันกับสัตว์ทั้งหลายในโลกแต่พระองค์ได้ฝึกหัดปฏิบัติอบรมจิตใจจนพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วพระองค์จึงได้ประเสริฐกว่าเหล่ามนุษย์ประเสริฐกว่าเหล่าเทพเทวาและเป็นเทพอะไรเป็นเทพเหนือเทพเขาเรียกว่าวิสุทธิเทพเทพผู้บริสุทธิ์คือผู้ประเสริฐนะเทวะเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐสูงสุดเนี่ยผู้ฝึกจิตฝึกใจแล้วก็เป็นผู้มีจิตใจสะอาดพระองค์เมื่อได้บรรลุธรรมแล้วก็สร้างบารมีเผยแผ่พระธรรมคำสอนนำสัตว์โลกออกจากกองทุกข์นั่นนะเขาเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดเมื่อพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็เลยทำงานจุดนี้ประกาศงานจนวาระสุดท้ายไปดับขันปรินิพพานที่ใต้ต้นสารวโนทยานเมืองกุสินาราแล้วพระองค์ก็ดับสังขารเหมือนไฟที่ดับแล้วหาเชื้อมีได้การปรินิพพานหมดกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเข้าสู่นิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาเรียกว่าเข้าถึงบรมสุข ถ้าเรายังมีการเกิดการตายมีการกินการดื่มการถ่ายอยู่อย่างนี้เราก็หนีทุกข์ไม่ได้ญาติโยมนะอาตมานั่งพูดให้ญาติโยมฟังอยู่นี่ก็ปวดขานะโยมปวดขาบางทีก็ปวดเอวบางทีพูดไปก็เหนื่อยแล้วพูดทำไมก็เหมือนกับจุดประทีปนะจุดทำไมอ้าวโยมจุดประทีปในที่มืดเนี่ยคนผู้มีในตาดีเขาเดินทางถ้าเขาเห็นสว่างโยมว่าดีไหมเราเป็นจุดประกายทำให้เกิดแสงสว่างแก่เขาก็ดีดินะเราได้ให้ความสุขแก่เขาเขาได้มองเห็นทางเขาก็จะเดินไม่หลงทางประทีปในที่ก็คือประทีปแห่งธรรมพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังให้เกิดความรู้ความเข้าใจบุญคืออะไรบาปคืออะไรบุญคือความดีทำให้ใจของเราเป็นสุขทำไปแล้วอย่างทานศีลภาวนาบาปทำให้ใจเป็นทุกข์นั่นก็เรียกว่าจุดประกายทางปัญญาให้เราได้เข้าใจโอ้เนี่ยคนจะสุขก็เพราะว่าได้ทำความดีไว้พร้อมเราจะทุกข์เราก็ทำความดีไว้พร้อมมันก็เป็นปัจจัยนะเมื่อคนได้ทำบุญที่เราทำนะมันจะเป็นปัจจัยติดตามเราไปในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดเราจะไม่อดอยากยากจนแสนเข็ญอนาถาก็เพราะบุญของเราไม่ใช่บุญของใครนี่ถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติอบรมจิตใจมันก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขสุขในมนุษย์โลกนี้รู้จักละรู้จักวางสุขในโลกเบื้องหน้าซึ่งเป็นสวรรค์สมบัติเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยอันไปเสวยผลของความสุขนะผลไปเกิดเป็นเทวดาไม่มีกสิกรรมไม่มีการทำไร่ไถนาวิบากผลอันเป็นทิพย์ใจนึกคิดปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกเทวะนะเทวะเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐหรือเทวะตัวนี้แปลว่าผู้เล่นกามคุณหรือผู้เสวยกามคุณเป็นอารมณ์เสวยของทิพย์ของที่เป็นวิบากที่เป็นผลอันเกิดขึ้นจากการกระทำคนไปเสวยผลของกรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าเทวะหรือเทวดาวันนี้เราก็มาฟังเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจฝึกจนสำเร็จสูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าบรรลุนิพพานบรรลุก็คือได้เห็นหลักความจริง4ประการเรียกชื่อว่าอริยสัจธรรมหรืออริยสัจ4อริยสัจธรรมธรรมอันเป็นของจริงของมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าอริยสัจธรรมอริตอนนั้นแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าห่างไกลสัจก็คือความจริงธรรมะก็คือทรงไว้อริยสัจธรรมแปลว่าธรรมที่ทรงไว้ซึ่งความจริง4ประการไม่ผิดแปลกผันแปรไปอย่างอื่นนี่พระองค์ได้คำว่าบรรลุธรรมก็คือไปเห็นอริยสัจธรรม4ประการนี้แหละเมื่อไปเห็นแล้วมันก็ไม่หลงเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมจักษุหรือว่าบรรลุธรรมเมื่อคนเห็นคนบรรลุธรรมเรียกว่าคนไม่ประมาทแล้วตอนนี้เห็นธรรมและประพฤติธรรมเรียกว่าไม่ประมาทหลักอริยสัจธรรม4ประการถ้าเห็นแล้วแปลว่าห่างไกลจากกิเลสความทุกข์ไม่สามารถที่จะไปครอบงำจิตใจของบุคคลผู้รู้ธรรมเห็นธรรมได้อริยสัจธรรม4ประการคือเห็นทุกขะอริยสัจก้อนของจริงคือก้อนทุกข์นะของจริงคือก้อนทุกข์พูดภาษาพระอภิธรรมก็ได้แก่โลกิยจิต81เจตสิก51เว้นโลภะรูป28ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่ามี160เนี่ยก็เรียกว่ากองทุกขสัจจะนี่สำนวนพระอภิธรรมคนไม่ได้เรียนโอ้เอาอะไรจิตโลกิยจิต81คือจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในโลกนะเรียกว่าโลกิยธรรมนี่อย่างญาติโยมพระเจ้าประสงค์สัตว์โลกทุกชนิดเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายนี่เขาเรียกว่าโลกิยธรรมธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่คนที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานเรียกว่าเข้าถึงโลกุตระธรรมโลกุตระแปลว่าธรรมพ้นโลกพ้นจากอะไรพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บความตาย พ้นจากความวิบัติพัดพรากเพราะว่ามันไม่มีการเกิดและความวิบัติพัดพรากจะมาจากไหนไม่มีนะเห็นทุกขอริยสัจก็คือเป็นอะไรที่เราสวดในธรรมจักรในอีทังโขปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจนะภิกษุทั้งหลายอีทังโขปนะภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้คือทุกขสัจทุกขังอริยสัจคือก้อนทุกข์ตัวกายคือสรุปโลกิยจิต81เจตสิก51เว้นโลภะรูป28เขาเรียกว่ากองทุกข์160นี่เป็นตัวกองทุกข์ไม่ใช่เรานะอันนี้สำนวนพระอภิธรรมแต่ถ้าสำนวนพระสูตรอย่างเช่นว่าการเกิดของกายของจิตนะเขาเรียกว่าเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์นะนี่ตัวทุกข์อาตมานั่งอยู่นี้ก็ดีโยมนั่งฟังมหาบุญช่วยก็ดีนี่คือตัวทุกข์เนี่ยตัวทุกข์การเกิดนะมันเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์ยังไงเพราะว่าเมื่อมีการเกิดแล้วชาติปิทุกขาเนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงการเกิดมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่มาเป็นหนุ่มสาวนะแสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่โตไม่เจริญนะเกิดมาเป็นคนตัวเล็กตัวแดงๆเนี่ยนั่นแหละมันเจริญแล้วเดี๋ยวมาเป็นเด็กตั้งไข่เดินได้วิ่งได้ต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเห็นไหมมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เลยความแก่ความชราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชาติปิทุกขาสิ่งที่ทนไม่ได้เขาเรียกว่าทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเรียกว่าอนิจจังนะมันเปลี่ยนแปลงนั่นเองเรียกว่าอนิจจังมันทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้มันแตกสลายไปตามกาลเรียกว่าความแก่ชราปิทุกขาเนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้มันจึงแก่มหาบุญช่วยแก่ไหมแก่โยมใกล้แล้วใกล้มวยแล้วโยมนะพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังเผื่อว่าจะเกิดสติเกิดปัญญาเราก็จะได้จุดประทีปตายเพราะการฟังธรรมนะมันเป็นประกายทำให้เกิดปัญญาเห็นความแก่เป็นทุกข์นะตอนนี้ชราปิทุกขาผมงอกนี่แก่แล้วโยมฟันหักฟันหลุดไปนะผมงอกฟันหักฟันหลุดแล้วก็ตาเนี่ยพร่าฟางเลยอย่างหูเป็นยังไงตึงแล้วคนพูดคำเบาสองคำมองปากเขาแล้วเอียงหางหูเข้าหาเมื่อไม่ได้ยินอะไรนะว่างั้นคุณตาคุณยายเห็นลูกเห็นหลานมาพูดมาคุยแล้วมันไม่ได้ยินยิ้มอย่างเดียวยิ้มสู้จริงๆไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าหูมันตึงนั่นชราปิทุกขาบางคนวิบากกรรมมัชรูปดีเกิดมาแล้วตั้งแต่เกิดจนตายประสาทหูใช้ได้ดีตลอดนี่เป็นบุญนะเป็นบุญมันส่งผลมาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์เพราะว่าวิบัติพัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นนะสิ่งใดไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องแก่ใช่ไหมแก่แล้วก็ตายมรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์นี่เรื่องของทุกข์เรื่องของการเกิดของรูปของนามปิเยหิวิปโยโคทุกโขพลัดพรากจากของอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์เห็นไหมญาติโยมลูกตายจากพ่อจากแม่คนที่ทุกข์มากเป็นยังไงพลัดพรากจากของอันเป็นที่รักปิเยหิตนั้นแปลว่าทุกข์ความรักมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะทุกข์เพราะว่าวิบัติพัดพรากทุกข์เพราะไม่ได้เห็นหน้านะการไม่ได้เห็นก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากของอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์พ่อตายแม่ตายย่าตายปู่ตายนะมันเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่สมหวังมันพัดพรากนะปิเยหิวิปโยโคนะเพราะว่าพัดพรากจากของอันเป็นที่รักและเป็นทุกข์ อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขได้ประสบกับของอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เราไม่อยากได้มันก็ได้ใช่ไหมไม่อยากเสียมันก็เสียได้ประสบพบกับสิ่งที่มาประสบเข้าแล้วก็ไม่สมหวังไม่สมปรารถนาโอ้ยิ่งเราไม่อยากเจอคนขี้เหล้าเมายามันก็เจอไม่อยากเจอคนด่าคนทะเลาะกันก็เจอเมื่อเจอแล้วเป็นยังไงมันก็เป็นทุกข์นะนั่นแหละความทุกข์ที่เราอยู่ในโลกใบนี้มันเป็นโลกกตธรรมเราหนีไม่พ้นหรอกญาติโยมมีลาภมันก็ต้องเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องเสื่อมจากมันเราต้องวิบัติพัดพรากอย่างมากมียศวันนี้เรามียศมีตำแหน่งวันหน้าประเดี๋ยวเราก็หมดอีกแหละเพราะยศตำแหน่งมันมาให้เราสวมทำหน้าที่แต่วันหนึ่งมันยศอันนี้มันก็จะหมดไปความที่เราวิบัติพัดพรากมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญแน่สรรเสริญเจริญพรยกย่องให้ปรากฏว่าได้ทำคุณงามความดีเมื่อมีการสรรเสริญเมื่อหมดดีมันก็ต้องมีคนนินทาเห็นไหมบอกแล้วมันอยากได้หน้าไว้ไหมนี่ญาติโยมนี่โลกธรรมนะโลกธรรมเมื่อมีสุขเดี๋ยวสุขหมดไปก็ต้องมีทุกข์นั่งใหม่ๆในสุขไหมสุขนั่งไปนานสุขไหมมันจะสุขที่ไหนละเจ็บก้นเจ็บหลังเจ็บเอวนานแสดงว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นที่เรียกว่าทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่สมหวังมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสรุปแล้วสังขิตเตนะปัญจุปปาทานะขันธาทุกขาขันห้าเนี่ยญาติโยมมันเป็นตัวทุกข์นะโยมรู้จักขันห้าแล้วยังคนเรานะไม่มีอยู่ห้าขันแต่ถ้าเอาขันทั้งห้ามารวมกันเข้าคำว่าเราก็เกิดนะเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเข้าไปยึดไปถือว่ากายเป็นเราจิตเป็นเราอันที่จริงกายไม่ใช่เรากายเขาเรียกว่ารูปมันเป็นรูปประขันนี่ฟังให้ดีก่อนนะโยมนะร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเขาเรียกว่ารูปประขันนี่เป็นรูปประขันเป็นขันที่หนึ่งนั่งสบายไม่สบายเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาขันจำได้เขาเรียกว่าสัญญาขันปรุงแต่งว่านั่งดีกว่ายืนยืนดีกว่าเดินเดินดีกว่านอนนอนดีกว่านั่งถามว่ายืนเดินนั่งนอนมันมีท่าไหนที่มันดีกว่ากันยืนแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ยืนใหม่ๆแล้วก็สบายแต่พอยืนไปนานๆเอ้าปวดเข่าปวดขาปวดเอวอ้าวนี่เห็นไหมโยมน่ะสุขนั่นแหละแปรปรวนไปเลยกลายเป็นทุกข์ของจริงคือก้อนทุกข์วิปริณามัทโถนะสุขนั่นแหละแปรปรวนไปจึงเรียกว่าทุกข์อันที่จริงความสุขมันไม่มีนี่เขาเรียกว่าสุขสัญญาวิปลาสวิปลาสคลาดเคลื่อนเห็นผิดว่าทุกข์เนี่ยเป็นสุขนี่สำคัญเนี่ยจะเป็นกายของใครเป็นมหาบุญช่วยเป็นญาติโยมเนี่ยถ้ามีกายอยู่ตราบใดมันก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นให้เรารู้ความจริงนะพระพุทธเจ้าเห็นความจริงก็คือเห็นขันห้านี่แหละมันเป็นตัวทุกข์ได้กี่ขันแล้วโยมร่างกายทั้งหมดเรียกว่ารูปขันนั่งสบายไม่สบายเขาเรียกว่าเวทนาขันจำได้ว่านี้รูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้รสนี้สัมผัสนี่จำได้เขาเรียกว่าสัญญาขันปรุงแต่งว่านั่งเนี่ยดีกว่ายืนยืนเนี่ยดีกว่าเดินว่างั้นเดินดีกว่านอนมันปรุงแต่งไปกันไม่มีอิริยาบถใดที่ว่าเป็นเหตุทำให้เกิดความสุขมีแต่ทุกข์เบาบางเราจึงสำคัญทุกข์ที่เบาบางจางคลายไปสำคัญผิดคิดว่ามันเป็นสุขสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเรียกว่าทุกข์ก็เรียกว่าวิปริณามัทโถมีความแปรปรวนไปสุขนั่นแหละแปรปรวนไปเลยกลายเป็นทุกข์ ทุกข์เนี่ยเป็นของจริงเพราะมันตั้งอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วดับไปนี่พระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าขันห้านี่แหละคือสังขารขันนี่เป็นขันที่สี่และขันที่ห้าก็วิญญาณขันถ้ารู้เรียกว่าวิญญาณขันที่เรารู้ทางตาเนี่ยตาลืมไปเห็นไหมเห็นข้าวเห็นของเห็นเงินเห็นทองเห็นลูกเห็นหลานที่ไปรู้ทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณเป็นวิญญาณขันได้ฟังเสียงมหาบุญช่วยบรรยายแว่วแว่วอยู่เนี่ยนี่คือวิญญาณที่ไปเกิดรับรู้ทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์อ้าวเอาดอกไม้มาบูชากลิ่นหอมดอกมะลิดอกกระแตมีกลิ่นหอมเอามาบูชาพระจมูกได้กลิ่นดอกไม้ดอกมะลิซ้อนดอกจำปาดอกลีลาวดีดอกแก้วเป็นต้นมีกลิ่นหอมนั่นนี่คือวิญญาณที่ไปรู้ทางจมูกเรียกว่าคานวิญญาณเป็นวิญญาณขันกินน้ำชากาแฟโอวันตินเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยรู้รสว่าอันนี้คือรสขมอันนี้คือรสกาแฟอันนี้คือรสเปรี้ยวรสหวานรสจืดรสเผ็ดอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณที่ไปรู้ทางปากทางลิ้นเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณเป็นวิญญาณขันนั่งอยู่ในห้องแอร์เปิดแอร์เย็นสบายเนี่ยจิตที่ไปรู้ความสบายทางกายคือความเย็นเขาเรียกกายวิญญาณเป็นวิญญาณขันอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนความรู้ว่าร้อนที่มากระทบกายนะเป็นกายวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ตัวความรู้เนี่ยญาติโยมเรียกว่าวิญญาณขันธ์สรุปแล้วคนน่ะมีอยู่5ขันธ์ด้วยกันร่างกายเรียกว่ารูปขันธ์ความสบายไม่สบายเรียกว่าเวทนาขันธ์จําได้เรียกว่าสัญญาขันธ์ปรุงแต่งเรียกว่าสังขารขันธ์ถ้ารู้เรียกว่าวิญญาณขันธ์สรุปขันธ์5เป็น2ร่างกายเรียกว่ารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4นี่เรียกว่านามสรุปขันธ์5ย่อยสั้นเป็น2คือรูปกับนามนี่ที่มานั่งกันอย่างมีแต่รูปกับนามรูปนามนี่เป็นตัวทุกข์ทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกวิบัติพัดพรากทุกได้ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักทุกข์กับสรุปแล้วขันธ์5นี้เป็นตัวทุกข์พระองค์ทรงเห็นว่าทุกข์ขังปริญญยะทุกข์ตัวนี้เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ควรกำหนดรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้เราจะได้ละได้วางใจไม่ทุกข์ไปกับมันเหมือนกับเรามีเลดเป็นตะกั่วบ้างสแตนเลสบ้างเป็นเครื่องประดับเป็นข้อมือเป็นสร้อยเป็นเลดเอาไปชุบทองเหลืองสวยงามเหมือนทองคำแต่ไอสิ่งที่เป็นสัจธรรมคือความจริงพอมาถูกเหงื่อใครร่างกายของเราของปลอมคือทองที่มาชุบนะมันจะหลุดไปและธาตุแท้ของตะกั่วของสแตนเลสของเลสที่มาเป็นเครื่องประดับร่างกายมันก็จะปรากฏเป็นของจริงมันขึ้นมาแทนฉันใดโยมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ถ้าเรารู้ความจริงว่าเป็นใจจะไม่ไปทุกข์กับไปกับมันเพราะมันไม่ใช่ของมันตะกั่วมันก็คือตะกั่วอยู่ดีนั่นแหละนั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายและจิตใจรูปกับนามขันธ์5เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์นะเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้อ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นวางลงปลงตกเนี่ยพระองค์สอนว่าทุกขังปริญญยะทุกข์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ทุกขังปริญญาตันติทุกเนี่ยพระองค์ได้กำหนดรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้พระองค์จึงวางลงปลงตกลิกละอุปาทานเอว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรโอ้ความทุกข์มันเกิดมาจากเหตุความทุกข์มันจากเหตุเกิดมาจากเหตุคือสมุทัยสมุทัยนะไม่ใช่ตัวทุกข์แต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โยมอยากรวยไหมอยากรวยสิเจ้าคะอยากรวยครับนานตัวอยากเนี่ยคือเรียกว่าอีทางโขปนะภิกขเวทุกขสมุทโธโย จากทุกขสมุทโยคือสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกโปโนภวิการนันทิราคะสหคตาความยินดีในภพในชาติเกิดในมนุษย์ก็อยากอยู่มนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็อยากอยู่เป็นเทวดาอยากจะอยู่ในภพนั้นนานๆเขาเรียกว่ากามตัณหาอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสนั่นแหละเนี่ยตัวกามตัณหาเพราะว่าตัณหายินดีในภพยินดีในภพจึงเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ชาติหน้าขอให้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาบางตนก็บอกว่าปรารถนาให้เกิดเป็นเทวดาถ้าเรามีความเกิดอยู่ตราบใดมันก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นนะนันทิราคะสหคตาความยินดีเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเนี่ยพูดแบบนี้ก็เรียกว่าพูดปรมัตถธรรมถ้าพูดถึงปุคคลาธิฐานบัญญัติธรรมก็เป็นผู้หญิงก็อยากจะได้ผู้ชายสมาร์ทหล่อๆมาเป็นคู่ครองมาเป็นแฟนเป็นผู้ชายก็อยากจะได้รูปผู้หญิงรูปโฉมนมพรรณที่มีรูปร่วงสมส่วนรูปร่างสมส่วนงามนั่นคือรูปล่ะเสียงอยากฟังเสียงเพราะๆ เสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายนี่กามคุณนะเสียงกลิ่นนะอยากได้กลิ่นหอมๆเหมือนน้ำอบน้ำหอมนั่นอยากได้รสอร่อยอาหารการกินเนี่ยเขาเรียกตัวกามคุณนะโยมนะแปลว่าเครื่องผูกคือกามนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ความปรารถนาความต้องการเขาเรียกว่ากามกามตัณหาอยากได้สัมผัสอ่อนนุ่มอบอุ่นหรือเล่าร้อนอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ากามคุณการบริโภคกามมันเป็นเหตุให้ไม่เกิดทุกข์ทั้งนั้นแหละนะตัวนี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์นะการดับทุกข์ทำยังไงว่าตัวนี้ญาติโยมว่าทุกข์มันเกิดมาจากสมุทัยแม้แต่ทำบุญทำทานนี่ก็ปรารถนาอีกแล้วสาธุเกิดชาติหน้าอ้าวโยมเกิดชาตินี้มันเป็นทุกข์ถ้าเกิดชาติหน้าแล้วมีอะไรเกิดอะรูปนามขันห้าเกิดรูปนามเกิดเมื่อมีการเกิดแล้วแก่ไหมแก่ชาตินี้แก่ไหมแก่แล้วเกิดชาติหน้าแก่ไหมแก่เหมือนกันแล้วแก่แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยชาตินี้เจ็บไข้ได้ป่วยชาติหน้าเมื่อมีกายมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันหนีทุกข์ได้ไม่ได้เมื่อชาตินี้ประเดี๋ยวก็ตายแล้วเกิดชาติหน้าตายไหมเมื่อมีการเกิดมันก็ต้องมีการตายนี่แหละตัวที่เราไม่เข้าใจเวลาทำคุณงามความดีจึงปรารถนาขันปรารถนาทุกข์ตัวสมุทัยชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะไม่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะเหมือนนกบินอยู่บนฟ้ามองไม่เห็นฟ้าปลาแหวกว่ายอยู่ในน้ำมองไม่เห็นน้ำไส้เดือนผุดดินกินดินอยู่ตลอดกาลนานไม่เห็นดินหนอนที่จมผุดจมว่ายอยู่ในอาจมไม่เห็นโทษคนเกิดมาในเมืองมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นรูปเป็นนามแล้วถ้าไม่เห็นโทษเห็นภัยในรูปนามจะไปต่างอะไรกันท่านว่าเนี่ยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และพระองค์ก็เห็นแจ้งอริยสัจธรรมข้อที่3ว่าโอ้ความทุกข์เนี่ยมันไปเป็นสิ่งที่ไม่น่าเจริญพระองค์ทรงเห็นทางดับทุกข์นิโรธะอิทังโขปนะภิกขเวทุกขะนิโรโธภิกษุทั้งหลายทางสายนี้นะเป็นทางดับทุกข์นิโรธแปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์คือดับอะไรดับตัณหาปฏินิสโคเนี่ยสลัดออกสลัดความยินดีพอใจจาโคปฏินิสโคหมายว่าสละความยินดีพอใจความทะเยอนตัณหาโปโนภวิกาเนี่ยสละตัวตัณหาตัวตัณหาความยินดีพอใจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยว่าการเกิดเนี่ยมันมาจากสมุทัยถ้าเราเห็นโทษในการเกิดโอ้ว่าความทุกข์นี่จะดับได้ก็เราต้องเจริญกุศลธรรมโอ้การเจริญกุศลธรรมนี่เป็นเหตุให้ดับทุกข์นิโรธเนี่ยแปลว่าไปดับทุกข์ ดับทุกข์ในก็คือไปดับเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองพระองค์ทรงเห็นแจ้งว่าทุกข์เกิดมาจากเหตุพระองค์ก็เลยว่าเราจะดับความทุกข์ต้องดับเหตุการดับเหตุให้เกิดทุกข์ต้องเจริญอริยมรรคอีทังโขปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาว่าทางอันประกอบด้วยองค์8เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นทางปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ถ้าเราเจริญกุศลบาปมันก็ไม่เจริญในขณะนั้นชื่อว่าดับเหตุให้เกิดทุกข์ดับเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่ใช่ไปดับรูปดับนามนะดับเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราเจริญกุศลบาปอกุศลเกิดไหมไม่เกิดนะเมื่อบาปอกุศลไม่เจริญบุญเท่านั้นย่อมเจริญเมื่อแสงสว่างปรากฏความมืดก็หายไปอริยมรรคทางประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นถูกก็คือเห็นอริยสัจธรรม4ประการสัมมาสังกัปปะดำริถูกดำริออกจากกามดำริออกจากความพยาบาทดำริออกจากความเบียดเบียนนั่นเขาเรียกว่าดำริถูกสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากัมมันตะการเลี้ยงชีวิตชอบนะเอาการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบนี่เรียกว่าอริยมรรคทางไปสู่ความดับทุกข์นะข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์แล้วดับทุกข์นี่ต้องดับต้องขึ้นด้วยปัญญา

0: กายเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์เห็นจิตเป็นทุกข์แล้วมันจึงเบื่อหน่ายตัวนี้ปัญญาปัญญาก็คือตัวสัมมาทิฏฐินี่เองไปเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์ใจมันจึงเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดนะตัวสัมมาทิฏฐิไปเห็นก็คือมากำหนดรูปกำหนดนามเนี่ยมาเห็นกายเห็นจิตเกิดแล้วแก่เจ็บตายวิบัติผัดพลากโอ้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อเห็นความจริงแล้วใจมันก็เกิดการละวางละอะไรละตัวตัณหาเมื่อเราเจริญกุศลเจริญอริยมรรคคือเจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็เลยถอนทุกข์ออกจากจิตใจนะถอนทุกข์ออกจากจิตใจแล้วนี่คือทางปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาสี่อสงไขยกับแสนกับเมื่อบารมีบริบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าไปนั่งใต้ต้นโพเป็นบัลลังก์ที่ตรัสรู้ธรรมคืนเดียวเนี่ยพระองค์ได้บรรลุธรรมเลยชนะมารในปฐมยามและพระองค์ได้บรรลุญาณที่หนึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามย้อนหลังเห็นภพภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดหาที่สุดไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณเป็นเหตุให้ระลึกชาติหนหลังได้พอสู่มัชฌิมยามตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงตีสองเรียกว่ามัชฌิมยามในระหว่างกลางพระองค์เห็นความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าจูตูปปาตญาณเห็นความเกิดความตายของสัตว์หรือเลี้ยงเรียกว่าเห็นเหตุปัจจัยพูดง่ายๆเมื่อมีเหตุมันก็ต้องมีผลเมื่อมีการเกิดมันก็ต้องมีการตายตรงนี้เรียกว่าพิจารณาปัจจยาการพอย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระองค์แทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณทำลายกิเลสทั้งหมดให้สิ้นไปเรียกว่าอาสวัคคยญาณนี่การรู้แจ้งเรื่องหลักอริยสัจธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ถ้าตอบสำนวนพระอภิธรรมก็ได้แก่ปัญญาที่อยู่ในอรหัตตมรรคนั่นแหละเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์และกิเลสของพระองค์ตอนนั้นก็เลยดับสูญสิ้นไปจากจิตใจของพระองค์เรียกว่านิพพานเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานธาตุญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมองดูเวลาก็จะเล่าต่อไปไม่ได้เพราะมันหมดเวลานะก็เอาไว้ติดตามในตอนต่อไปเอาละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกหมดเวลาแล้วอาตมาภาพผู้บรรยายก็ต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นหลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักเขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ัยไซเบอร์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
4: Do it nowเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอย 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนรวมทั้งยังได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากเดิมยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนโดยภาครัฐจะตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนส่วนโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่10สิงหาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียง
10: นางสาวมาลาการันหอประทุมรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังปิดรับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นฝ่ายในจ้าง 16,066 รายและฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล ู้ลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งโดยจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมและประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมทั้งแจ้งผลลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านข้อความ SMS และยังสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักไปแสดงส่วนผู้แทนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนมาด้วยเพื่อยืนยันอำนาจในการดำเนินการแทนนิติบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษใช้เทคโนโลยีอากาศยานตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงเพื่อยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
0: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ยกระดับการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมโดยนำเทคโนโลยีอากาศยานมาใช้ร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนพร้อมยกระดับการบริหารจัดการของเสียของประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการตรวจจับพื้นที่เสี่ยงและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยการทำโครงการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2,569 ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นราพงศ์ วัยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
4: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: นราพงศ์ วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์ วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่24กรกฎาคมครับเหตุการณ์ไฟใต้วันนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่นะครับกรณีคนร้ายใช้รถกระบะ4ประตูแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับนำไป2คันไปยิงถล่มทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีในพื้นที่ตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานพลีชีพไป5นายแล้วก็มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บโดนลูกหลงไปด้วย6คนแล้วก็มีคนสาหัสที่เป็นเด็กอายุ10ขวบด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากนั้นคือได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยถือว่าอุกอาจมากนะครับแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมชุดคลุมแล้วก็ผ้าคลุมศีรษะยีฮาบขับมอเตอร์ไซค์ตามประกบไปหลังจากที่ทีมสังหารโหดในรถกระบะยิงถล่มแล้วเนี่ยคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ยังจอดรถลงมาอย่างเยือกเย็นเข้าไปรื้อค้นไปขโมยเสื้อเกราะรวมทั้งอาวุธของทหารพรานที่เสียชีวิตไปด้วยนั่นนะครับซึ่งแม่ทัพภาคที่4เมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์แล้วก็ได้เป็นประธานในการรดน้ำศพทหารพรานที่เสียชีวิตร่างของทหารพรานที่เสียชีวิตเนี่ยก็ลำเลียงกลับภูมิลำเนาไปแล้วนะครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดโนมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาตำหนิครับเรื่องการข่าวครับว่าถ้าการข่าวดีผู้ก่อการร้ายคงไม่มาในลักษณะอาวุธครบมืออย่างนี้ดังนั้นต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์กันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้หลายคนคิดว่าต้องทำควบคู่กับการป้องกันแล้วก็ดูแลพื้นที่ส่วนการเจรจากับผู้เห็นต่างนั้นก็ต้องดำเนินการพร้อมกับวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นถ้าคนร้ายก่อเหตุเนี่ยแย่มาก สั่งหน่วยงานความมั่นคงทำทุกอย่างเรียกคืนความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายกบอกว่าเรื่องนี้แย่มากและได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานโดยเฉพาะทหารตำรวจและฝ่ายปกครองว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
6: เรื่องใต้นี่แย่มากนะครับแล้วก็ผมได้กำชับทั้งหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยนะฮะทหารโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับก็พูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวนะครับก็ได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ได้รับไปดำเนินการนะครับพวกนี้มันคาดเดากันไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็คงไม่ยอมให้มันมีความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็ได้ให้นโยบายกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานด้านความมั่นคงไปอย่างชัดเจนว่าถ้าแบบนี้พี่น้องประชาชนจะมีความวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการในทุกๆด้านนะครับแม้กระทั่งทางด้านการเจรจาก็ต้องให้มีความคืบหน้าให้เร็วมากกว่านี้มีความชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็ต้องมีการเสริมเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเข้าไปเพราะว่าต้องมันต้องมีความพร้อมมากกว่านี้อันนี้มันอุกอาจมากแล้วเราก็คงต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดนะครับผมได้สั่งการผู้ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงนะครับไปให้ดำเนินการทุกวิธีทางที่จะเรียกคืนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างความสงบนะครับไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นให้ทำทุกกระบวนการที่จะต้องบรรลุสู่เป้าหมายนี้นะครับทั้งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อความข้อสั่งการในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนครับ
5: นายกรัฐมนตรีครับส่วนเสทบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดก็ได้ลงพื้นที่ด่วนเมื่อวานนี้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามสถานการณ์ประเมินมาตรการรับมือกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานพร้อมบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประโยคทองของเสทบเมื่อวานเนี่ยท่านบอกว่าผมจะให้ทุกคนตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนให้รู้ไว้ว่าเราจะตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวพวกก่อเหตุจะกินจะนอนจะเดินให้ระวังเอาไว้ถึงเวลาที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าแล้วนี่ประโยคนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเข้ามาพาดหัวใหญ่ประกาศตามล่าโจรหิยับรัวสังหาร5ทหารพรานเสทบบี้สุดล่าฟ้าเขียวฟังเสียงของเสทบครับ
7: ทีนี้ก็คุยกับทางท่านแม่ทัพนะก็คงจะต้องมีการปรับแนวทางนะครับในแต่ละส่วนแต่เฉพาะในส่วนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำเนี่ยใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือไว้แล้วแต่เราจะตามล่าเขาถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่ามั่งแล้ว
5: นั่นคือเสียงของเสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์นะครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าอย่าเรียกว่าไล่ล่าเลยคนไทยมีความเห็นต่างกันได้และต้องมาพูดคุยกันเพราะเรามีคณะกรรมการสันติสุขอยู่แล้ว เอาฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอดุลบุญธรรมเจริญครับ
8: ท่านครับผมได้อีกนิดเดียวว่าในขณะที่เรามองว่าถึงเวลาต้องไล่ล่าคนร้ายเนี่ยแต่ว่าอีกฝ่ายก็
9: อย่าเรียกว่า
8: คนจะต้อง
9: อย่าไปเรียกว่า
8: ไล่ย้อนแย้งกันไหมครับ
9: อย่าเรียกว่าไล่ล่ามันเราคนไทยที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยเราคงต้องมาพูดคุยกันนะครับเรามีคณะพูดคุยอยู่แล้วเรามีกอรนภาค4อยู่แล้วเรามีสอบตอยู่แล้วอันนี้คือเครื่องมือหลักมันมีข้อบกพร่องอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยมาหารือกัน
10: มีผลต่อเก้าอี้แม่ทัพภาค4มั้ยฮะเพราะว่าวงรอบยกย้ายพอดีจะได้ไปต่ออ
9: ย่าเพิ่งไปดึงประเด็นขอให้แม่ทัพท่านมีสมาธิในการทำงาน
5: นั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับส่วนรองผบตรพลตำรวจเอกสำราญนวลมาว่าที่ผบตรนะครับก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันท่านบอกว่าเรื่องการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจจะเป็นหลักถึงแม้วันนี้เสทบในฐานะเลขานุการกอรมนจะลงพื้นที่นราธิวาสและประกาศว่าจะไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุสุดล่าฟ้าเขียวก็ตามตำรวจก็ต้องร่วมมือกับทางทหารส่วนการป้องกันหลังจากนี้ก็ได้กำชับในเรื่องของยุทธวิธีและการเฝ้าระวังฟังเสียงของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับ
11: สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยทางเสทบเองลงไปบอกว่าประกาศเลยจุดสุดล่าฟ้าเขียวเนี่ยจะต้องเอาตัวคนร้ายให้ได้ตำรวจเองเราสนับสนุนในส่วนตรงนี้ยังไงท่าน
12: จริงๆเราก็ต้องเป็นตัวหลักร่วมกันเลยครับร่วมกันปฏิบัติเลยนะครับในส่วนการตรวจสอบทางเทคนิคหรืออะไรต่างๆนะครับก็เจ้าที่ตำรวจก็น่าจะมีความชำนาญในส่วนประเด็นนี้อยู่แล้วก็เมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำมานะครับโดยเฉพาะท่านผู้การภาคเก้าท่านผู้การศูนย์สืบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะอันนี้ต้องร่วมมือกับทหารในการติดตามตัวคนร้ายนะครับแต่ตอนนี้ทราบว่ารู้กลุ่มก้อนแล้วรู้ว่าเป็นใครแล้วนะครับในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเป็นเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับเดี๋ยวคงจะเร่งรัดนะครับอันสองวันนี้คงออกหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็การติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วถ้าประเด็นถัดไปก็คือการป้องกันเหตุซึ่งก็ต้องเน้นย้ำไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเราต้องมีมาตรการหลายส่วนบูรณาการกันในสามจังหวัดภาคใต้เพราะมันเกิดกับหลายส่วนของเจ้าที่ทั้งหมดนะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของกรมนภาคสี
11: ่ส่วนที่ทางท่านรองระบุว่าการที่จะออกหมายจับเนี่ยมันเป็นจุดของตันหยงหรือว่าละแงะที่มีความชัดเจนถึงขั้นออกหมายจับได
12: ้ผมว่านะครับเกือบทุกคดีนะครับเกือบทุกคดีนะครับจะช้าเร็วเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที่ยิงนะครับ
11: ยิงคือละแงะ
12: น่าจะต้องรู้ตัว
11: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
12: เดี๋ยวจะเร่งรัดให้เจ้าที่ออกหมายจับ
11: ส่วนไอ้ตันหยงนะฮะ
12: ตันหยงยิ่งผมว่าตันหยงน่าจะได้ก่อนก็ด้วยซ้ำนะครับในส่วนของหมายจับรถยนต์ใช่ไหมครับรถยนต์ที่ไป
11: รถยนต์ระเบิด
12: ครับใช่ครับอันนั้นจะได้ออกก่อนแต่นี่กำลังเร่งรัดอยู่นะครับในส่วนของอะไรเงี้ยต่อ
11: สองเคสแล้วล่าสุดวันนี้ที่ศรีสาครยิงหัวหน้าคนงานแบ็คโฮ
12: ก็อันนั้น
11: มีความสัมพันธ์กันไหมเพราะว่า3เคสเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องภายใน3วันเลยมันสัมพันธ์กันไหม
12: ถ้าเหตุเกิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับข้อสันนิษฐานก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นขกล.คือผู้ก่อการร้ายพอผู้ก่อการร้ายเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ต้องสัมพันธ์กันหมดนะครับเพียงแต่ว่าจะลงมือวางแผนกระบวนการที่จังหวัดใดนะครับในจินตนาการในสมมติฐานของผมเนี่ยคิดว่าสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเคสที่ยิงที่รถเนี่ยก็เดี๋ยวให้เขาสืบสวนให้ชัดเจนอีกทีนึง
5: รองผบตรพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับนั่นคือภาพรวมของเรื่องความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสครับวันนี้มีข่าวนายกขึงขังขกคอตอทอลุยทุจริตมีธรรมาภิบาลโปร่งใสกู้ศรัทธาประชาชนกับต่างประเทศนี่พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในไทยโพสต์ก็บอกว่านายกนำคอตอทอปราบโกง1กลม1โปร่งใส ไร้เถาคือเมื่อวานเนี่ยที่ตึกสันติไม่ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายกอนุทินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตชื่อย่อคตท.นะครับหลังประชุมแล้วเนี่ยรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ออกมาแถลงว่านายกอนุทินมีข้อสั่งการให้ประชุมเป็นประจำเพื่อร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่ออนุกรรมการดูแลเรื่องการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐมอบหมายให้คุณพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเป็นกรรมการและยังมีข้อเสนอเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภายใต้โครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.แล้วก็คณะกรรมการคตท.ได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรดำเนินการและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อเห็นชอบในหลักการส่วนโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่านายกได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารงานภาครัฐระบบเปิดซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและก็ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายขับเคลื่อนภาครัฐระบบปิดระบบเปิดและก็รองรับการเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิดคณะกรรมการชุดนี้มาทำอะไรหน้าที่ก็คือกำหนดทิศทางกลยุทธ์การบริหาร OGP พิจารณาการปฏิบัติการแห่งชาติก่อนที่จะเสนอครม.มีสำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานประสานงานและขับเคลื่อนงานมีรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานครับนี่ก็อันนี้จะเป็นชุดใหญ่นะครับท่านผู้ฟังเป็นกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมด้วยนะครับชุดนี้จะมีคุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานนะครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้แม่ลูกจันทร์ข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเขาเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาครับเขาบอกว่าการปะทะกันสองยกส่งผลให้กองทัพกัมพูชาแตกพ่ายอย่างสะบักสะบอมสงครามกัมพูชาโจมตีไทยทำให้ไทยต้องปิดด่านชายแดนทุกจุดมาแล้ว1ปีคงต้องปิดประตูล็อกกุญแจต่อไปอีกหลายปีตราบใดที่ตัวแสบฮุนเซนและลูกชายครองอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาโอกาสที่ไทยกับกัมพูชาจะกลับมาญาติดีกันเหมือนเดิมเป็นไปได้ยากมากๆหรือเป็นไปไม่ได้เลยแม่ลูกจันย้ำว่าการครบรอบ1ปีสงครามชายแดนไทยกัมพูชาทำให้เกิดฉันทามติร่วมกันของประชาชนชาวไทยคือการมีเพื่อนบ้านแบบนี้ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแม่ลูกจันสำนักข่าวหัวเขียวไทยรัฐเอารณรงค์กันต่อเนื่องครับท่านผู้ฟังครับขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay นะครับหรือว่าจะไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะไม่ว่าจะเป็นขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปนะครับสิ่งที่ท่านจะได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้ครับคือ1เสียขยะเสียค่าขยะในราคา20บาทเท่าเดิมนะครับไม่ต้องเป็น60บาทตามอัตราใหม่ของกทม. อันที่สองเนี่ยก็คือขยะที่ท่านคัดแยกออกมาก็คือขยะรีไซเคิลจะมีคนมารับซื้อครับก็คือบริษัท West by Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะถึงหน้าบ้านท่านถึงชุมชนถึงหมู่บ้านที่ท่านอยู่นะครับได้สองต่อเลยนะครับการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมขายขยะรีไซเคิลให้กับบริษัท West by Delivery จำกัดที่เขาร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัฒน์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจ
13: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามข่าวเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีหลายประเด็นหลายแง่มุมเลยครับเริ่มจากมุมของทางปปช.และกรรมาธิการปปช.ในสภาผู้แทนราษฎรไทยรัฐพาดหัวว่าปปช.แฉบิ๊กสถ.สั่งให้แก้คะแนน 5,960 สอบผ่านคนมาให้ข้อมูลกันไว้เป็นพยานนี่คือเมื่อวานเนี่ยกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ากรรมาธิการปปช.ของสภานี่นะครับมีคุณอาชพลสันไตรภพสส.จังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานครับเขาเชิญตัวแทนจากทางปปคณะกรรมการปปช.สำนักงานปปง.ปปท.กองปราบกองปปป.ดีเอสไอด้วยครับมาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการคุณอาชพลแถลงว่าทางผู้แทนจากปปช.เนี่ยได้แถลงความคืบหน้าในทางคดีที่ปปช.เขาทำอยู่ครับอย่าง11คนที่เดิมจากเดิมที่พบการกระทำผิดที่บางกรวยนนทบุรี10คนนั้นนะครับก็พบว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบจากผู้ที่ไม่ผ่านให้เป็นผู้ที่สอบผ่านจำนวน 5,960 คนไม่ตรงกับตัวเลขที่คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ระบุว่ามี 5,924 คนของปปช.นี่เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะแต่ตัวเลขไม่เยอะหรอกห่างกันหลัก10ซึ่งมีการทำกันเป็นขบวนการตามร่างขอบเขตงานมหาวิทยาลัยมศว.มีหน้าที่ทบทวนคะแนนสอบแล้วก็ส่งให้กสท.รับรองรายชื่อในส่วน 5,960 คนที่มีการแก้ไขผลคะแนนสอบเนี่ยถือว่าอยู่ในข่ายร่วมกระทำผิดครับปปช.ระบุด้วยว่าถ้ารายใดมีการยื่นคำร้องต่อปปช. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนก็จะกันไว้เป็นพยานครับส่วนบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องทางปปช.ก็ได้สอบไปเรียบร้อยแล้วปปช.แจ้งว่าการไต่สวนพบว่ามีผู้บริหารระดับสูงของสถ.สถ.ก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการให้1ใน3ผู้ต้องหาและมสว.ร่วมกันแก้ไขคะแนนของผู้สอบไม่ผ่านให้เป็นสอบผ่านนี่สาระสำคัญประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการนะครับสั่งการให้1ใน3ผู้ต้องหาและมสว.ร่วมกันแก้ไขคะแนนผู้สอบไม่ผ่านให้เป็นสอบผ่านกรรมาธิการจึงฝากปปช.ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ต้องหาให้ดีด้วยกลัวว่าจะมีการตัดตอนแล้วปปช.ก็ยังได้ส่งรายชื่อผู้ต้องสงสัย200กว่าคนในคดีนี้ให้ทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินกระบวนการไต่สวนคดีนี้ซึ่งจะมีการใช้เวลาประมาณ10เดือนถึงจะได้ตัวผู้ทำผิดที่แท้จริงครับโอ้นานไปไหม10เดือนเนี่ยนะครับนี่ข่าวจากทางกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรครับทีนี้ในกรรมาธิการอีกวงหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับก็คือกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกันเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570คณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ก็เรียกเขาก็ประชุมพิจารณากันแล้วก็กรรมาธิการมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเมื่อวานนี้พิจารณางบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครับมาในที่ประชุมตอนหนึ่งเนี่ยมีส.ส.ของพรรคประชาชนชื่อสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิตั้งคำถามถึงเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนี่แหละครับแล้วก็ฝากปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายประจำของกระทรวงมหาดไทยว่าจะต้องกล้าตัดสินใจหน่อยแล้วมีประโยคหนึ่งพี่อย่ากลัวพี่หนูจะไม่รักหรือพี่นีจะโกรธอย่ากลัวพี่หนูจะไม่รักหรือพี่นีจะโกรธท่านต้องยืนตัวตรงและทำหน้าที่ด้วยหลักการไม่เช่นนั้นท่านเองที่จะซวยที่สุดครับฝากถึงปลัดอันสิทธิ์ครับส่วนท่านปลัดอันสิทธิ์ก็ได้ชี้แจงโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหามันเกิดจากหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในกรรมการชุดหนึ่งแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมากระทรวงมหาดไทยก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบแล้วก็พูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับฟังเสียงของปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับ
14: ไอ้ขั้นตอนเนี่ยที่มีปัญหามันอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่ามีการประกาศที่มีการแก้ไขคะแนนใช่ไหมพอมีการแก้ไขคะแนนทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะมันมีการบรรจุไปแล้วนี่รอบหนึ่งรอบสองแล้วก็บรรจุรอบสามบรรจุรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยฮะบรรจุไป12,000คนรอบสามที่เรามีผมอะโทรไปเพราะว่าลำตีโทรมาบอกให้สั่งชะลอก็โทรไปหารองอธิบดีท่านก็ทำหนังสือชะลอการบรรจุรอบสามแต่มันคณะกรรมการก็คือมีกอกลางที่บอกกอกลางนี่ไม่ผมไม่เป็นหนึ่งในกรรมการฮะแต่ที่ผมบอกเนี่ยผมบอกอย่าพูดแล้วไม่เคยเข้าเลยมอบรองปลัดอะไรเงี้ยก็มีปลัดกระทรวงศึกษามีอธิบดีกรมบัญชีกลางมีโอหน่วยงานกลางตั้งเยอะสำนักงบประมาณเขาก็มอบตัวแทนเข้าไปในกอกลางกอกลางเป็นองค์รูปองค์คณะกอกลางประชุมเสร็จบอกว่าให้บรรจุให้บรรจุไปก่อนเดี๋ยวถ้าใครมีเรื่องเนี่ยค่อยถอนทีหลังมันก็เลยสร้างปมขึ้นมาอีก3,000คนที่ในการบรรจุรอบ3 พอนี้ก็ไม่เป็นไรพอบรรจุไปแล้วเราก็มีการบอกว่าคนที่บรรจุ 15,000 คนมีใครที่ผิดปกติคะแนนผิดปกติเราก็เอามาตรวจโดยกรมท้องถิ่นร่วมกับปปท.ร่วมกับDSI ก็เอาคะแนนเนี่ยที่อยู่ในตั้มได้ที่อยู่ในเซฟเนี่ยมาตรวจกับคะแนนที่ประกาศคะแนนที่อยู่ในเซฟกับไอ้ที่ประกาศเนี่ยไม่ตรงกันที่ผมพูดไปครั้งแรกนะฮะ 5,814 คนใช่ไหมจำได้ฮะตัวเลขโดยแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนที่มันแก้เยอะเลยกลุ่มที่2คือมันได้แล้วแต่ว่ามันยังแก้เพิ่มอีกกลุ่มที่3มันคุมเครือห่าง1คะแนนแล้วก็คะแนนไม่ชัดเจนอีก480คนก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับ 5,814 คนอันเนี้ยเราก็บอกไปแล้วว่ามีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนพอวันต่อมาเราก็ประชุมกถ.เพื่อที่ตอนแรกที่จะตั้งใจนะว่าจะถอนให้ยกเลิกบัญชีแล้วก็ประกาศขึ้นใหม่เนี่ยเอา 5,814 คนเนี่ยใช่ไหมออกแต่โชคดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางเขาก็มาสอบสวนเนี่ยเขาก็มาใครที่ถูกสอบสวนของกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ถูกมาสอบปากคำเขาก็เลยบอกว่ามีคณะกรรมการของท่านประกรณ์ที่เป็นรองนายกเขาก็มีการดำเนินการไปกับในส่วนของเราเนี่ยที่เราประกาศไป5,814 คนเนี่ยมันตรงกันไหมตัวเลขตรงกันไหมใช่ไหมที่เขามีอยู่มันก็เลยคุยกันพอคุยกันเราก็ได้รู้ว่ามันมีสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือวันที่ผู้ 270,000 คนทำสอบเนี่ยมีการปริ้นคะแนนออกมาทันทีครับโดยเก็บไว้ในตั้มไดปริ้นออกมาทันทีโดยคนที่ได้รับการว่าจ้างนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็เก็บเป็นหลักฐานไว้แล้วนะครับก็คือมีเวลาที่ห่างจากการทำสอบเนี่ยไม่เกิน5นาทีเพราะนั้นเนี่ยมันก็แก้ไขไม่ได้แน่นอนเพราะว่าสอบเสร็จปริ้นออกมาเลย 270,000 คนคะแนนเนี่ยแล้วเราก็เอาตำรวจก็เอามาโชว์ให้ผมดูผมก็รีบเดินทางจากกระทรวงไปดูก็คะแนนก็ที่เห็นฮะเอาเมื่อกี้ 15,000 คนใช่มั้ยผิดไป 5,814 คนพอเราดูทั้ง 207,000 เนี่ยมันผิดไป 5,924 ก็แสดงว่ายังไม่บรรจุอีก100กว่าคนแต่ส่วนใหญ่ที่มันผิดเนี่ยบรรจุไปหมดแล้วนะเราก็เลยบอกว่าที่สื่อมวลชนพอประชุมเสร็จก็มาแจ้งสื่อมวลชนว่าที่เราจะถอนตอนแรก 5,814 คนเนี่ยใช่มั้ยที่บรรจุไปแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวเลขมันเป็นปัจจุบันแล้วมันเป็นสิ่งที่ตามข้อเท็จจริงล่าสุดก็คือว่ามีคนที่ยังไม่บรรจุอีก100กว่าคนก็คือมีคะแนนผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 5,924 คนแล้วก็เลยเป็นที่มาของกรรมการกสทนะซึ่งท่านรักษาการอธิบดีก็เข้ามาร่วมประชุมในนัดนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีมติร่วมกันหมดว่าคนที่เอาคะแนนเข้ามาสู่กรรมการกสทวันนั้นนะฮะคือสิ่งที่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ตัวที่มันถูกปริ้นออกมาโดยที่เขาทำสอบเสร็จ5นาทีถ้าเอาตัวนั้นเข้ามาประกาศก็จบแต่เขาพิมพ์อีกชุดนึงขึ้นมาใช่มั้ยเลยทำให้ไอ้ตัวเนี้ยถูกเอาเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการกรรมการก็รับรองใช่มั้ยตามไอ้ที่ก็มีตัวแทนของมสว.คนนึงด้วยเข้ามายืนยันว่าเนี่ยคือคะแนนที่ถูกต้องนะฝ่ายเลขาก็เอาเข้ามากรรมการทุกท่านเหมือนเป็นกรรมการท่านจะไปรู้ได้ไงเค้ารับรองเค้าก็บอกก็โอเครับรองก็รับรองเค้าก็เซ็นประกาศไปแต่พอวันนี้เค้าเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่เค้ารับรองวันนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นตัวไม่ถูกต้องมันก็ง่ายๆครับก็ท่านก็ต้องยกเลิกไอ้ตัวนั้นแล้วก็รับรองใหม่รับรองตัวที่ถูกวันนี้ก็ที่เป็นที่มาว่าทางทิพดีกรมท้องถิ่นเนี่ยกำลังที่จะดำเนินการนะครับให้สู่การประกาศโดยประธานกสทเนี่ยก็จะเซ็นไอ้ยกเลิกอันเดิมแล้วก็ประกาศอันใหม่ก็แค่นั้นเองแต่วันนี้คือกับอยู่ในกระบวนการที่กำลังดูต้องตรวจสอบให้รอบคอบแล้วก็ต้องรับการยืนยันจากมสว.ตอนนี้ติดต่อแล้วก็เดี๋ยวมันเร็ววันนี้ก็น่าจะจบอันนี้ก็คือที่มาแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรท่านสุรเชษฐ์บอกว่าผมจะอะไรนะจะหวั่นเกรงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะกลัวใครไม่รักหรือเปล่า ผมก็บอกว่าไม่มีหรอกครับเพราะว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ที่ตรงไปตรงมาอันนี้คือปัญหาของส่วนราชการหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แก้ปัญหาในจุดที่มันเป็นปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีคนก็พยายามบอกว่าเอ้าแล้วปลัดไม่เกี่ยวเหรอผมก็บอกว่าป ปลัดเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการที่มีปลัดกระทรวงศึกษาอธิบดีกรมบัญชีการสำนักงบประมาณอยู่เป็นกรรมการแล้วก็ไม่เคยอยู่ในกระบวนการนี้เลยนะฮะผมเนี่ยโดนว่าเนี่ยทำไมไม่เคยเข้าประชุมใช่ไหมเพราะเราปกติเราก็มอบรองปลัดดูแล้วรองรับหัวหน้าคัสเตอร์ที่ดูแลกรมท้องถิ่นอยู่แล้วนะฮะแต่พอวันนี้พอมีปัญหาผมต้องเข้าเองผมจะไม่ให้ใครรับผิดชอบแทนแล้วเราก็ต้องเข้ามาแก้ปัญหาต้องรับผิดชอบอันนี้ก็บอกเรียนท่านสุเชษฐ์และทุกท่านพัฒนาไม่อยู่แล้วท่านศรีกัญญาท่านหลายๆคนนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยตำรังทำเรื่องนี้ในหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วแต่ว่ายังไม่จบไงเพราะมันบอกว่าเอ๊ะมันจับได้แค่นี้เองเหรอก็ตอนนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็เห็นไหมเมื่อวานก็ได้อีกคนแล้วเขาก็ขยายผลไปเรื่อยๆนะเขาสอบปากคำไปเรื่อยๆถ้าไปถึงใครเนี่ยเขาก็ต้องเรียกมันดำเนินคดี
5: นั่นคือปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับชี้แจงในกรรมธิการวิสามัญงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาพลอยดำก็พูดถึงการทำงานในส่วนของ DSI ครับว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมทำการสืบสวนไต่สวนกับทางปปช.ในส่วนของกรณีการหลอกเอาเงินและผู้เสียหายไม่สามารถทำอะไรได้ฟังเสียงของอธิบดี DSI ครับ
15: ในกรณีที่มีคนไปหลอกลวงช่อโกงก็คือไม่ได้มีไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงถึงว่าอาจจะหลอกว่าเขาสามารถช่วยได้
16: เป็นเรื่องคดีช่อโกงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับตรวจสอบขสขที่เป็นการตรวจสอบหน่วยงานราชการ
15: ใช่ครับใช่ครับ
17: แต่ว่าที่ปปช.เขาบอกว่าประสาน DSI
15: อ๋อในส่วนนั้นเนี่ยเราส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมในการสืบสวนแล้วก็ไต่สวนอันนั้นเป็นอำนาจของปปช.นะครับแต่ว่าท่านได้ขอความร่วมมือเราส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมแต่ในส่วนของเราเองเนี่ยเป็นการตั้งเรื่องสืบสวนในกรณีที่มีผู้ให้ข้อมูลว่ามีการหลอกลวงคือหลอกเอาเงินเข้าไปอ่ะแต่ตัวเองยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
17: หมายถึงว่ากลุ่มที่จ่ายเงินไปแล้วก็ถูกหลอก
15: ใช่ครับถูกต้องครับ
17: ตอนนี้คนร้องเรียนมาอยู่เท่าไหร่
15: ตอนนี้คนร้องเรียนก็ยังไม่มากครับไม่มากเพราะฉะนั้นตอนนี้สุดท้ายเรื่องนี้เราจะต้องสรุปเรื่องแล้วก็ส่งไปรวมที่ปปช.อยู่ดีว่าเป็นเรื่องล่าสุดยังไม่ได้รับรายงานนะแต่ว่าเนื่องจากว่าผู้เสียหายต่างๆอาจจะทราบดีว่าอำนาจตอนนี้อยู่ที่ทางสอบสวนกลางแล้วก็ทางปปช.นะครับก็อาจจะไม่ได้มาที่เรามากนักนะครับอันนี้สุดท้ายก็คงต้องยุติเรื่องแล้วก็ส่งไปรวมอยู่ดีในส่วนที่ DSI ไปร่วมกับปปช.นั้นเนี่ยก็ทราบว่าท่านจะแจ้งขอความร่วมมือหน่วยต่างๆมาให้ร่วมเป็นคณะในส่วนนั้นไปร่วมครับใช่ครับไม่ใช่เป็นอำนาจหน้าที่เราโดยตรงเพียงแต่ว่าเรา
16: ก็คือเป็นสอบสวนกลางเป็นหน่วยหลัก
15: ใช่ครับ
16: สำหรับสมมติข้อมูล
15: ในส่วนของปปช.
17: แยกกันไหมกันคะระหว่างคนที่แบบตั้งใจโกงกับคนที่ถูกหลอกว่าจะต้องจ่ายตังค์อะไรเงี้ยคือตั้งใจโกงคือตั้งใจไปจ่ายตังค์เพื่อจะแบบที่จะดิสอบ
15: คืออย่างนี้มันต้องสืบสวนลงไปในเชิงลึกว่าตรงเนี้ยมันไปโยงกับต้นตอหรือกลุ่มผู้มีหน้าที่ในการจัดสอบโดยตรงไหมแต่ว่าถ้าไม่มีหน้าที่เลยอ่ะเหมือนกับมาหลอกกันหลอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถช่วยได้แต่จริงไม่ได้รู้จักทางกลุ่มผู้กระทำความผิดเลยไอ้เงี้ยก็หลอกลวงนะครับ
17: คดีอ่ะที่รายงานไปที่ท่านรองประกรณ์ถึงนะคะไม่แต่ว่าช่วยทำงานกับปปช.
15: ไม่ครับคือของผมเนี่ยรับเป็นเรื่องสืบสวนก็ถ้าสรุปเรื่องแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องส่งเรื่องไปที่ปปช.แล้วก็จะมีการรายงาน
5: นั่นคืออธิบดี DSI ครับของมติชนเนี่ยพาดหัวใหญ่ว่าถอนบรรจุขึ้นบัญชีท้องถิ่นใหม่ชงกอกลางเคาะกสทเร่งเสนอสัปดาห์หน้านี่ครับอันนี้มาจากทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็ไปรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับเมื่อวานนี้ก็เข้าพบนายกอนุทินด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลลงมานักข่าวก็สัมภาษณ์หลายประเด็นแต่ช่วงสำคัญเนี่ยเขาถามว่ามีรายงานข่าวว่ามีข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยระดับ10 ถึง3คนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องท่านได้รับรายงานเรื่องนี้ไหมมี43คนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยคุณนิรัตตอบว่าอันนั้นเป็นการตรวจสอบของทางตำรวจและปปช.ผมก็ติดตามข่าวอยู่แต่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงที่แน่ชัดยังตอบไม่ได้ถามว่าได้มีการกำหนดการประชุมกกลางใหม่แล้วหรือยังคุณนิรัตตอบว่าคงไม่นานเราประชุมกกลางเพื่อรอที่จะรับทราบมติของกสท.ในเรื่องของบัญชีเก่าเพื่อพิจารณายกเลิกรับรองบัญชีใหม่เมื่องานตรงนี้ยังไม่เสร็จก็มีการเสนอว่าเลื่อนออกมาดีกว่าถามว่าการประชุมกกลางจะประชุมได้ในสัปดาห์หน้าเลยไหมคุณนิรัตตอบว่าจะพยายามให้เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าและจะพยายามให้เร็วที่สุดครับนี่ท่านผู้ฟังครับนี่คือเรื่องทุจริตโกงสอบเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
18: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงศ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
19: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้มาติดตามประเด็นการเมืองเรื่องที่คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอเอาข้อมูลไปมอบให้กับทางคุณผลิตวัชรศิลป์แล้วก็มีการระบุรายชื่อคนของพรรคภูมิใจไทยระดับแกนนำคนสำคัญทั้งนั้นแล้วจากนั้นพรรคภูมิใจไทยนำโดยคุณอนุทินก็ประกาศที่จะฟ้องหมิ่นประมาทคุณอัชชาคุณยิ่งชีพนี่ก็ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องนายกบอกว่า เรื่องที่จะขอให้ไม่ฟ้องเนี่ยไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องฟ้องถามว่าฝ่ายค้านเขาเรียกร้องให้นายกใจกว้างๆหน่อยคือไม่ดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาตรวจสอบคุณอนุทินก็บอกว่าผมใจกว้างกว่าทุกคนเสียหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู้ฟังเสียงของคุณอนุทินครับ
20: เขาไม่มีสิทธิ์ครับมันเป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาครับ
21: เมื่อวานนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าถ้านายกแบบใจกว้างนิดนึงอะไรเง
20: ี้
21: ยทำให้ฟ้อง
20: ใจผมกว้างกว่าทุกคนครับเสียหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู้
21: แสดงว่ายืนยันเดินหน้าเรื่องนี้กันที่เลย
20: ครับ
21: ไม่อ่อนข้อให้คร
20: ับ ก็นี่มันเป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้วสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหามาทุกคน
22: แล้วลูกพักแปด
20: ไม่มีนัดกันไม่มีคุยกันใครอยากทำอะไรก็ทำเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแล้วนี่นี่ไม่ใช่เรื่องของหน้าที่การงานใช่ไหมใครมีความประสงค์ที่จะป้องกันการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงยังไงก็มีกฎหมาย
5: นั่นนายกรัฐมนตรีเสียหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู้ครับแต่ว่าคุณพระดอนปิชนานันทกุลบอกว่าส่วนตัวเนี่ย ท่านกับคุณยิ่งชีพไม่ได้มีอะไรกันแล้วยังเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนกันอีกก็ถือคติว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอันนี้พระดอนไม่ฟ้องทีนี้มีแต่มีประโยคหนึ่งที่คุณพระดอนพาดพิงไปถึงพรรคประชาชนว่าเรื่องนี้เนี่ยคงเป็นเพราะมีการเชื่อมโยงกันกับคุณยิ่งชีพเพื่อที่จะกลบเกลื่อนเรื่องคดีฟอเร็กของคุณภาวุฒิเนี่ยก็เลยทำให้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนออกมาตอบโต้ใน Facebook ครับว่าไม่จริงไม่เกี่ยวนะฮะเรื่องบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสิทธิ์ก็เป็นไปตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้แหละครับเรื่องรถยนต์เก่าเรื่องการมีบัญชีในธนาคารหรือหลักทรัพย์อะไรต่างๆจนทำให้คนถูกตัดสิทธิ์นั้นนะครับอันนั้นก็จะยกเลิกไปยกเว้นการถือครองรถอายุ20ปีขึ้นไปรถจักรยานยนต์อายุ15ปีขึ้นไปรวมไปจนถึงเรื่องของนักเรียนที่ศึกษานอกระบบกศร.อาชีวศึกษานอกระบบอันเนี้ยก็จะตัดออก

0: ก็พูดถึงเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของกลุ่มตกหล่นแบบถึงบ้านฟังเสียงของคุณพลพีหน่อยครับ
1: ทางกระทรวงมหาดไทยเองโดยการกำกับของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกว่าทางปกครองต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับก็เป็นที่มาของการที่กรมการปกครองเนี่ยเราตั้งศูนย์ One Stop Serviceให้กับพี่น้องประชาชนเพราะเขาจะไม่ต้องเดินทางไปไกลหรือไปถึงในตัวอำเภอเมืองในภายในจังหวัดของเขาเองนะครับทีนี้กรมการปกครองเราก็จะทำมากกว่านั้นก็คือว่าเราได้บูรณาการกับทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นรถยนต์ของกระทรวงพาณิชย์หรือว่าหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเนี่ยเราก็จะมีเช็คลิสต์ของเราซึ่งแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมอบมาที่กรมการปกครองกรมการปกครองก็จะอำนวยความสะดวกในการที่เราจะใช้เช็คลิสต์เนี้ยในการตรวจสอบแต่ที่เราทำมากกว่านั้นก็คือว่าเราจะมีพี่ๆน้องๆกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในอำเภอประหลัดอำเภอเนี่ยลงไปถึงบ้านแต่ละบุคคลด้วยเพื่อที่จะไปดูสภาพจริงว่าสภาพรถเป็นยังไงเพื่อที่จะช่วยยืนยันให้ทางกระทรวงคมนาคมได้เห็นว่ามันเป็นซากรถแล้วหรือเป็นรถที่ไม่สามารถประกอบการได้แล้วแต่อาจจะไปเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับการที่เขายังไม่เคยได้ขอทะเบียนถอดทะเบียนหรือว่าแจ้งทางกรมขนส่งให้รู้ว่ารถพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานแล้วนะครับกระทรวงคมนาคมก็จะอำนวยความสะดวกให้และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆก็คือว่าการที่พี่น้องประชาชนบางท่านเนี่ยถูกแอบอ้างชื่อไปมีบัญชีถือหุ้นมีการรับโอนเงินและมีการโอนเงินออกหรือเป็นกรรมการบริหารบริษัทหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆเนี่ยบางทีพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ทราบเลยนะครับฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เราก็จะไปดับเบิลเช็คว่าบริษัทไหนที่เอาชื่อของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปใช้นะครับและใช้โดยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีการเซ็นยินยอมหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินเป็นการบัญชีม้าหรือเงินหมุนเวียนสีเทาอะไรต่างๆหรือเอื้อเป็นนอมินีให้ต่างชาติเนี่ยทางนี้กระทรวงมหาดไทยก็ให้ความจริงจังในการตรวจสอบเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับ
0: นั่นคุณพลพีสุวรรณชวีเรื่องประชาชนที่ถูกเอาชื่อไปเป็นนอมินีและถูกตัดสิทธิ์นั่นนะครับนี่มีข้อมูลจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณภูนพงษ์นายนาภากรบอกว่าได้ตรวจสอบพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโดยมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่างๆเนี่ย122,300กว่ารายครับนี่เยอะมากเลยครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้และสัปดาห์นี้เวลาหมดนะครับเจอกันใหม่ก็สัปดาห์หน้าวันจันทร์เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97 เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
2: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะดำเนินการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอัฐพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอก
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
2: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่ง